0: ให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยชนะคีร์กีสถาน 3-0 เซตเก็บชัยชนะ2นัดการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนจะบรรจบครบ100วันในวันเสาร์ที่19กันยายน2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานดังมีรายการต่อไปนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกรองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและสมเด็จพระราชาคณะรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์สวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่7กันยายนพุทธศักราช2569
0: และวันนี้เวลา 16:55 นาทีเป็นต้นไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 819891กิโลเฮิรตซ์จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศร่วมถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: กระทรวงการคลังเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่ออีก2เดือนเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาสัปดาห์หน้าน
2: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ออกไปอีก2เดือนในสัปดาห์หน้าโดยจะเสนอเงื่อนไขการใช้จ่ายในรูปแบบเดิมที่สัดส่วน 60-40 พร้อมยืนยันจะใช้เงินงบประมาณที่มีเหลืออยู่ราว 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทในการดำเนินการโดยไม่ได้มีการโยกย้ายงบประมาณจากส่วนอื่นมาใช้
3: พรบธนาคารหน้าสูตรเดิมครับ
4: ก็สี่สองเดือน
3: แต่ว่าเราใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะนำเสนอรายละเอียดโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติส่วนงบประมาณที่จะนำมาใช้ดำเนินโครงการมั่นใจว่าพิจารณาอย่างรอบคอบและทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569
5: ที่เสนอมาหนึ่งโครงการนะครับก็เรื่องไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีการเสนอโครงการเข้ามาโดยกระทรวงการคลังก็คณะกรรมการก็ได้ดูอย่างเดี๋ยวรอบครอบแล้วก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณานะครับแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์ของพรก.
2: สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งจะมีการประกาศผลขึ้นทะเบียนในวันที่30กันยายนนี้สามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทเจ้าของท่อน้ำมันที่รั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเร่งซ่อมแซมและเปลี่ยนแนวท่อจุดเสี่ยงขณะที่กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
6: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงแล้วโดยท่อดังกล่าวมีเจ้าของคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดซึ่งทั้งสองบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมทั้งดำเนินการซ่อมแซมฟื้นฟูพื้นที่และทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมอีกส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่จากนั้นให้ทดสอบพิกกิ้งเทสตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อรวมทั้งให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ต่อหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเข้มข้นของไอระเหยสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดหรือการลุกติดไฟพบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายเท่ากับ21 ppm แต่ไม่พบความเสี่ยงต่อการติดไฟขณะที่พื้นที่ภายในหลุมที่พบการรั่วไหลยังคงมีความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการปฏิบัติงานจึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำน้ำมันที่รั่วไหลรวมถึงดินที่ปนเปื้อนทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: สถานการณ์หมอกควันข้ามแดนและค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มลดลงแต่ยังเกินมาตรฐานเล็กน้อย
7: นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ต่อเนื่องภาพรวมคุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่พบค่าฝุ่นรายชั่วโมงทุกพื้นที่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังพบเกินมาตรฐานเล็กน้อยในจังหวัดนราธิวาสและยะลาจึงต้องเฝ้าระวังการเคลื่อนตัวของกลุ่มควันจากประเทศอินโดนีเซียเข้าสู่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยจากข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่วันนี้ถึง20กันยายนภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะช่วยบรรเทาสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนลงได้แต่ยังต้องติดตามสภาพการระบายอากาศและการสะสมของฝุ่นในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างต่อเนื่องหากอินโดนีเซียสามารถควบคุมการเผาและจำนวนจุดความร้อนลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในภาคใต้จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศผ่านช่องทางการทูตไปยังอินโดนีเซียเพื่อให้แก้ปัญหาการเผาและลดหมอกควันที่ส่งผลกระทบต่อไทยแล้วหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนผ่านกลไกอาเซียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือน15จังหวัดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้ ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า120มิลลิเมตรโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปใน15จังหวัด
1: กระทรวงมหาดไทยเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการรอบที่4ต่อไป
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสอบกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จเพราะเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนหากพบผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามกฎหมายและวินัยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี
8: ้การดำเนินการกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นถือว่ามันบั่นทอนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนมากพอสมควรกระทรวงมหาดไทยเองในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอต้องดำเนินการให้เห็นเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่ก็ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องสั่งให้มีการออกจากราชการไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างเต็มที่อย่าไปจบวันที่เลย30กันยายนเป็นทางการเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนหน้าที่ของคนหลายคน
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางเร่งพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ทั้งนี้ต้องแก้ปัญหาให้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนก่อนซึ่งจะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งจากนั้นจะเร่งดำเนินการบรรจุข้าราชการรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุดเบื้องต้นคาดว่าจะเรียกบรรจุในเดือนหน้าส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปีจะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:15 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการทหารของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดฉากโจมตีทางอากาศด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตอบโต้กันไปมารอบใหม่ส่งผลให้ทหารของซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตอย่างน้อย23 นายด้านแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดทางการทหารของกลุ่มฮูตีระบุว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินของซาอุดีอาระเบียรอบใหม่ส่งผลให้นักรบของกลุ่มกบฏฮูตีเสียชีวิตกว่า40 นายขณะที่องค์การสหประชาชาติระบุว่าความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียและกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้พลเรือนชาวเยเมนมากกว่า100,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นรวมถึงสร้างความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานทั่วโลก
0: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะอนุญาตให้คณะผู้แทนของรัฐบาลอิหร่านเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในสัปดาห์หน้าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับพันธกรณีในฐานะประเทศที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติท่ามกลางสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า7 เดือนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐปฏิเสธการออกวีซ่าเข้าประเทศให้กับประธานาธิบดีมามุดอับบาสแห่งปาเลสไตน์สำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวซึ่งนับเป็นปีที่2ติดต่อกันโดยอ้างว่าปาเลสไตน์ล้มเหลวในการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองซึ่งขัดต่อพันธสัญญาที่เคยให้ไว้กับสหรัฐรวมถึงดำเนินการที่เป็นบ่อนทำลายโอกาสในการบรรลุสันติภาพต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่ม C หลังจากทีมนักตบสาวไทยประจำสนามตบเอาชนะมองโกเลียมาได้3-0ล่าสุดทีมนักตบสาวไทยอันดับ13ของโลกมาลงสนามนัดที่2ตบเอาชนะคีร์กีสถานอันดับ118ของโลกไปแบบสบายๆ3-025-13 25-7 25-7เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2การันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วสำหรับวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา 17:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ฟุตบอลหญิงกลุ่ม E หลังจากนัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8มาลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันผลปรากฏว่าทีมชาติไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับไต้หวันไป0-1ส่วนนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่21 กันยายนเวลา 17:30 น.เพื่อลุ้นเข้ารอบต่อไปแต่ถ้าสดทางช่อง M-Court SD ด้านกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ชายคู่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเรียงลงสนามเกมแรกเอาชนะฟิลิปปินส์2-012-7และ12-4ก่อนนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซีย12-0 12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปบาสเกตบอลหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามแพ้อินโดนีเซีย52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19 กันยายนเวลา8:00 น.จากที่ทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเดินทางไปถึงยังประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของวันที่15 กันยายนที่ผ่านมาแต่มีปัญหาในการเข้าพักที่เรือสำราญคอสตาเซเลนาท่าเรือนาโกย่าตามที่เจ้าภาพประเทศญี่ปุ่นได้จัดเตรียมไว้จนต้องรอเกือบ24 ชั่วโมงนั้นล่าสุดพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยแก้ปัญหากับทางเจ้าภาพจนได้เข้าพักเรียบร้อยแล้วการแข่งขันสิง SAT Thai LPGA Master รายการสุดท้ายปิดฤดูกาลนี้มีนักกอล์ฟสตรีจาก8ชาติเข้าร่วมชิงชัยที่สิงปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับพา72โปรนุกบุษบากรสุขพันธ์สาวเชียงรายเจ้าของแชมป์ไชน่า LPGA ทัวร์เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเปิดรอบแรกด้วยสกอร์3อันเดอร์พา69จาก4เบอร์ดี้เสียเพียงโบกี้เดียวโดยมีนักกอล์ฟอีก7 คนตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่คนละ2อันเดอร์พา70เทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิดคัพเวิลด์กรุ๊ป2ระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยและ National Tennis Center ปีไลอารีนากรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานผลจับสลากประกบคู่การแข่งขันจะสลับมือคู่แรกอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมืออันดับ93ของโลกเดียวมือ1ของเจ้าภาพพบกับแม็กซิมัสพราพลโจนเดียวมือ2ของไทยจากนั้นติโมเฟชกาตอฟมืออันดับ198ของโลกเดียวมือ2จะพบกับกสิดิษฐ์สำเร็จเดียวมือ1ของไทยในคู่แรกของวันนี้เริ่มเวลา 13:00 นอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาไนโร่ระดับตำนานใจกลางย่านปทุมวันกำลังจะถูกส่งคืนพื้นที่ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนกรมพระศึกษาประเภทก จะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายที่จะได้โยนแข่งกันในสนามนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่7ในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18ถึง20กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัด

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์จะมาพบกันเป็นประจำนะแทบทุกวันกันเลยทีเดียวทางสถานีนี้นะครับท่านใดที่เป็นแฟนประจำก็นะบอกเล่ากันต่อกันไปนะครับเพราะว่าเรื่องโรคเป็นเรื่องที่สำคัญถ้าเราไปรักษาผิดวิธีนะยิ่งรักษายิ่งบานปลายนะครับโรคนี้ต้องรู้ลำดับของมันเช่นเราเป็นเบาหวานแล้วลามสู่การเป็นโรคไตเราไปรักษาที่ไตไม่ได้เลยครับไม่จบยิ่งเหมือนน้ำกำลังท่วมเราพยายามกั้นเขื่อนแต่มันก็มาแรงมากยังไงก็กั้นไม่อยู่นะครับต้องรอให้น้ำหมดก่อนแล้วค่อยสร้างเขื่อนถ้าท่านจะสร้างเขื่อนตอนน้ำมาเนี่ยมันสร้างไม่ได้นี่คือหลักการนะครับเพราะการใครที่เป็นโรคไตนะบวมมีการฟอกเลือดหรือกำลังจะฟอกก็แล้วแต่ท่านอย่าเพิ่งหันไปทางไตครับท่านต้องดูว่าเหตุอะไรหนอไตถึงพังต้องไปแก้จุดนั้นก่อนครับนี่คือรายการของเราจะบอกช่องบอกทางบอกลำดับขั้นตอนนะว่าโรคนี้มันไม่การรักษาโรคต้องรู้ทางมันต้องรู้ว่าตับทำหน้าที่อะไรไตทำหน้าที่อะไรม้ามถุงน้ำดีต่อมไร้ท่อฮอร์โมนต่างๆตับอ่อนนะแต่ละตัวมีหน้าที่ของมันแล้วก็มีการทำงานกันเหมือนสายผ่านนะครับส่งเป็นช่วงเป็นช่วงนะว่าจากตัวนี้แล้วไปออกตรงไหนจากตัวไหนไปออกตรงไหนขณะที่เราตื่นตัวไหนทำงานตัวไหนหยุดทำงานขณะที่เรานอนหลับตัวไหนทำงานตัวไหนหยุดทำงานเนี่ยต้องรู้ขั้นตอนของมันนะเราถึงจะแก้ปัญหาโรคกันได้นะครับอย่างมะเร็งนะครับพอเราเป็นมะเร็งเนี่ยเราก็ไปจี้ตรงจุดที่เป็นมะเร็งไปยิงเลเซอร์ไปฉายแสงไปใช้เคมีตรงนั้นมันไม่เกี่ยวกันครับไปเล่นตรงนั้นน่ะเชื้อมะเร็งถ้ามันพูดได้มันจะหัวเราะเพราะมะเร็งมันเกิดจากการที่ออกซิเจนในเลือดไม่พอโน่นครับต้องไปแก้ที่ไขกระดูกนู่นครับเพื่อให้ไขกระดูกผลิตเม็ดเลือดเพิ่มออกซิเจนไม่ใช่ยิงอากาศเข้าไปหรือเอาออกซิเจนฉีดเข้าจมูกแล้วมันจะทำได้ยังไงล่ะอย่างนั้นนะมะเร็งมันเกิดจากอีกตัวหนึ่งก็คือตับอ่อนนะไม่ยอมย่อยโปรตีนกับย่อยน้ำตาลให้ร่างกายได้กินนะก็ต้องไปจัดการที่ตับอ่อนนะมะเร็งยังมีเกิดจากตับใหญ่นะไม่ยอมย่อยไขมันให้ไขมันกลายเป็นไขมันก้อนเล็กไขมันก้อนเล็กมันจะไปช่วยเม็ดเลือดขาวในการช่วยถล่มเซลล์มะเร็งนะมันก็ต้องอ้อมยังไงก็ต้องหนึ่งไปฟื้นฟูไขกระดูกฟื้นฟูตับฟื้นฟูตับอ่อนและยังมีตัวเสริมอีกเช่นมะเร็งใครที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยท่อเลือดจะแข็งเปราะหมดครับพอท่อเลือดแข็งเปราะเซลล์มะเร็งเจาะเอาเจาะแตกเจาะแตกเจาะชนะเจาะชนะก็ต้องไปฟื้นฟูท่อเลือดให้มันเหนียวเสียที่เขาเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็คือสารที่ทำให้ท่อเลือดเหนียวขัดขวางการทำงานของอนุมูลอิสระอย่างนี้เป็นต้นนะครับถึงจะพอที่จะเอามันอยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าอยู่ทุกเคสอีกมาหนักเกินไปพวกเราก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับมันอย่าปล่อยหนักเกินไปเราไม่ใช่มีอาวุธพิเศษที่จะไปทำร้ายมะเร็งได้ทุกกรณีถ้าท่านมาหนักแล้วหมอบอกกลับบ้านเนอะหมอไม่รักษาแล้วไปรักษาแบบไหนก็ไปก่อนหน้านั้นบอกว่าห้ามกินสมุนไพรแต่พออาการหนักขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยหมอเอาไม่อยู่หลังจากใช้เคมีหมอก็บอกว่าทำใจกลับบ้านได้ต่อไปนี้คุณจะรักษาด้วยอะไรก็เรื่องของคุณมันไม่แฟร์เลยเนาะนะครับนี่เพราะว่าคุณไม่รู้ขั้นตอนว่ามะเร็งมันเกิดได้ยังไงยังลุ่มหลงอยู่หลายประเด็นนะฮะก็รายการของเราไม่ทำอย่างนั้นนะครับรายการของเราจะไปสร้างภูมิคุ้มกันสร้างทหารขึ้นมา นะให้มันรักษากันเองนะให้เซลล์ในร่างกายของเรานั่นแหละกับมันรักษาตัวมันเองนะครับมันเลยต้องใช้เวลานะครับไม่ปุ๊บปั๊บทันใจหรอกครับอย่างเร็วสุดคือ6เดือนแล้วก็คนที่เป็นมะเร็งก็ต้องช่วยเราด้วยเช่นตากแดดตอนเช้าทุกวันแล้วก็ออกกำลังกายกินอาหารเคี้ยว30ครั้งถึง50ครั้งต่อครับนี่ท่านต้องช่วยเราด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มันเร็วตามที่เราบอกนะครับนะไม่งั้นมันก็ช้าลงไปอีกนะครับเพราะมะเร็งเกิดจากพฤติกรรมของคนที่เป็นด้วยนะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์ภูริด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังนะคะโทรมาจากโคราชค่ะนะคะก็เป็นโรคโลหิตจางนอนไม่ค่อยหลับนะคะก็เลยสั่งคลอโรฟีน่าไป1กระปุกนะคะบอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนสั่งอย่างอื่นเพิ่มต่อนะคะหลังสิ้นเดือนไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะสั่ง
0: ลองกระปุกเดียวก็เริ่มรู้เรื่องบางอย่างแล้วนะครับนะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับกระปุกแรกเนี่ยก็เริ่มผัดเปลี่ยนเซลล์เริ่มหายใจเบาขึ้นบ้างนะครับจากที่หายใจถี่หรือกรนดังมากเนี่ยเสียงกรนอาจจะลดลงมาสัก 10-20% อย่างนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็นะเมื่อเริ่มดีขึ้นแล้วทานต่อเนื่องให้ได้ขั้นต่ำก็คือ4เดือนครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งนะคะอยู่ที่ตำบลดอนตูมอำเภอไม่ใช่ตำบลดอนพุทธานะคะอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมอันนี้เป็นทั้งท้องผูกเป็นทั้งฤทธิ์ดวงนะคะก็วันนี้ก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามา
0: ครับเป็นฤทธิ์ดวงด้วยนะครับ
1: แต่ว่างบน้อยขอกินล้างตับก่อน
0: ได้ครับกินไปล้างตับเพื่อทำให้อุจจาระมันนุ่มก่อนนะครับพอจระนุ่มในการขับถ่ายก็จะดีขึ้นแต่จริงๆฤทธิ์ดวงทวารเกิดจากการที่ลำไส้หูรูดชั้นในนะครับตรงปากทวารเรามันหย่อนมันก็เลยกลายเป็นฤทธิ์ดวงทวารนั้นจะต้องทำให้หูรูดตัวนั้นมีการหดตัวนะครับ
1: ค่ะนะคะกระตุ้นคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะช่วยให้เราป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็มาดูแลกันนะคะจะใช้งบประมาณเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูแลแต่ถ้าเป็นมากแล้วเนี่ยหรือเป็นโรคที่อะไรแล้วเนี่ยก็หนักเหมือนกันนะชุดหนึ่งมันก็พอสมควรอยู่นะสำหรับสมุนไพรนะคะเอาละค่ะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข087 0607 054ย้ำค่ะ087 0607 054ค่ะกับรายการเสื้อใสไม้ทองสมุนไพรไม้ทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายนะคะเรามีสินค้าครบวงจรกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ยังชะล่าใจอยู่นะคะมีอาการปวดท้องนะคะบ่อยๆแล้วกินยาแก้ปวดหายแล้วก็สักพักเป็นอีกปวดท้องกินยาแก้ปวดก็หายอันนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะข้างในอาจจะเป็นอะไรเราไม่รู้นะคะแต่จะมารู้อีกทีคือร่างกายเรารับไม่ไหวแล้วโดยเฉพาะตับนะคะ
0: ไปแก้ที่ปลายเหตุมันก็ปลายเหตุนะครับต้องแก้ที่ต้นต่อนะครับเหมือนที่เราขึ้นต้นรายการว่าคนเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้โหต้องแก้หลายทางหมดเลยครับคนเป็นมะเร็งท่อเลือดดำจะตีบหมดก็คือเหงื่อจะไม่ออกน้ำมันจะไม่ออกก็ต้องทำให้ท่อเลือดดำมันขยายตัวให้ได้เพื่อระบายเหงื่อระบายพิษระบายอนุมูลอิสระออกมานะเขาเรียกว่าต้องรบทุกทิศทุกทางกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่เป็นมะเร็งที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเซตนะประมาณ 4-5 ตัวก็ดีขึ้นนะดีขึ้นบางคนก็ไปทำงานทำการได้แล้วนะแล้วก็ไม่กล้าจะมีพฤติกรรมเดิมนะครับเพราะมะเร็งเนี่ยเรามีพฤติกรรมหนึ่งไม่กินผักดิบกินอาหารเร็วไม่ค่อยเคี้ยวนะชอบกินน้ำตาลชอบกินอาหารประเภทน้ำเยอะเกินไปนะครับนะแล้วก็กินน้ำมันพืชกินอาหารกลางคืนเยอะ ก็ต้องลดพฤติกรรมเหล่านี้ลงด้วยนะครับเพราะเราอธิบายเป็นเหตุเป็นผลให้ท่านฟังอยู่แล้วว่าน้ำมันพืชเนี่ยโมเลกุลมันแข็งมากครับเพราะเขากลั่นที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้น้ำมันดูใสดูสะอาดดูไม่มีกลิ่นแต่ผลเสียคือไปอุดตับนะทำให้พ่อครัวเนี่ยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตอาหารให้เราได้ทำให้คนที่เป็นมะเร็งคือคนที่เป็นโรคขาดสารอาหารอย่างรุนแรงนะครับโรคมะเร็งคือโรคที่เซลล์กินอาหารไม่ได้เลยเหมือนปิดเมืองตีเลยครับล้อมเมืองตีเลยครับไม่ส่งเสบียงอาหารเข้าไปตายหมดตายทั้งเมืองนะครับเพราะคนเป็นมะเร็งเนี่ยมันเลยกระจายเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์สู้ไม่ได้เลยนั่นเองนะจะสู้ได้ยังไงในเมื่อสารอาหารเข้าไปไม่ได้เลยนั่นเองนะครับนะเพราะพ่อครัวใหญ่กับพ่อครัวน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตอาหารได้ถึงผลิตอาหารส่งให้ก็กินได้ไม่เต็มที่เพราะออกซิเจนไม่พออีกมันโดนหลายดอกเกินนะครับวันนี้ใครที่กำลังจะเป็นมะเร็งเป็นคนเป็นเบาหวานแห้งนั่นเองนะครับเป็นคนที่เหนื่อยง่ายหายใจแรงท้องผูกปัสสาวะกลางคืน2รอบขึ้นไปก็คือเป็นโรค3โรคใหญ่ๆพร้อมกันนะครับถ้าใครมีอาการอย่างนี้ติดต่อเราด่วนครับอย่าปล่อยให้เป็นมะเร็งก่อนแค่เป็นเบาหวานแห้งนี่เราต้องจัดการก่อนครับโดยเราจะให้ทานชุดเบาหวานแห้งอยู่ประมาณ2ชุดนะครับหลังจากนั้นก็ทานชุดเบาหวานธรรมดาอีก2ชุดจบเลยครับนะอยู่ประมาณนี้นะครับนะก็โทรมานะมาปรึกษากันนะครับ
1: นะคะแล้วก็ยังมีเคสหนึ่งนะคะเคสนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่บางกรวยนะคะบางกรวยก็สั่งคาราฟินามา2กระปุกนะคะปกติจะสั่งทีละ4กระปุกค่ะช่วงนี้งบประมาณน้อยก็สั่ง2กระปุกไม่มีปัญหาค่ะโทรมาได้นะสั่งได้นะคะ2กระปุก4กระปุก1กระปุกก็ส่งให้นะคะเราก็มีจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายอาจารย์สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องสั่งก่อนสักก่อนบ่าย3อ่ะเนาะเพราะว่าเค้าจะมีล็อตของการส่งอยู่นะคะเอาล่ะค่ะส่วนเคสอื่นนะคะมีอีกเคสหนึ่งนะคะเคสที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะคะนอนไม่หลับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการปัสสาวะบ่อยๆโอ้โหมีเคสนี้มีทุกวันค่ะอาจารย์ชาไปถึงปลายเท้าบางทีนะบอกว่าเท้านี่ชาเหยียบอะไรก็ไม่รู้สึกแหละนะคะ
0: ครับนะเท้าชาเลยก็ปลายประสาทเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะนะครับส่วนใหญ่คนที่เป็นเท้าชาเส้นเลือดตีบแน่นอนครับทั้งท่อเลือดดำทั้งท่อเลือดแดงตีบนะทำให้เลือดไปเลี้ยงปลายเท้าไม่ได้แล้วอวัยวะที่มันตื่นตัวแล้วเซนซิทีฟสูงนั่นก็คือพวกระบบประสาทระบบประสาทถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอนี่นะครับมันจะหยุดทันทีนะมันจะหยุดทำงานโดยการทำให้เราชานะโดยการทำให้เราหยิกไม่เจ็บขาดความรู้สึกนะคิดช้าอะไรทำอะไรช้าหมดนะครับคนที่ท่อเลือดรีบนี่นะครับการทำท่อเลือดให้ใหญ่นี่นะครับนะก็หนึ่งต้องนอนให้เยอะนะนอนให้เยอะเพื่อที่จะให้มันระบายพิษในเลือดออกให้หมดจะได้ไม่มีพวกกรดนะทำให้ท่อเลือดมันแข็งเปราะนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นแล้วแน่นอนนะครับท่านก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูระบบท่อเลือดนะครับก็โทรมาปรึกษาเราแต่เราก็อาจจะต้องสัมภาษณ์ว่ามีโรคแทรกซ้อนอะไรบ้างนะครับเช่นเป็นเบาหวานเราก็ต้องจัดชุดเบาหวานให้พร้อมกับตัวสารายแดงเพื่อที่จะไปปรับท่อเลือดนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็อีกเคสหนึ่งค่ะอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกค่ะนะคะเป็นโรคกระเพาะมา10ปีแล้วรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะต้องกินอะไรบ้างแล้วก็จะต้องกินอีกกี่เดือนค่ะอันนี้อยู่ที่ดำเนินสะดวกค่ะ
0: ครับกระเพาะก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเรานะครับก็ทานอยู่แค่2ตัวหลักๆนะครับอาจจะมีตัวอื่นเสริมบ้างก็มีบ้างบางเคสที่มีเลือดออกแล้วอย่างเงี้ยนะครับถ้ามีเลือดออกทางทวารด้วยเนี่ยยังต้องเพิ่มสารายแดงแต่ถ้าไม่มีก็แค่น้ำว่านกับค
1: ลอโรฟีนานะคะกินอยู่ประมาณโอ้10ปีนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะอยู่ที่3ถึง4เดือน3ถึง5เดือนเลยทีเดียวนะคะแต่ต้องทําแบบเต็มโดสอะค่ะ
0: ครับ
1: นะคะต้องเต็มโดสนะจะได้ไม่ต้องทรมานนะคะอะล่ะค่ะใครที่อยากจะดูแลไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะ ลำไส้นะคะเป็นพงเป็นแผลเคสนี้เราจำได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะอาจารย์คงจำเคสหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคุณยายที่รักหลานมากๆโหสงสารหลานมากเพราะว่าหลานเนี่ยเป็นชอบดื่มน้ำอัดลมนะคะหนึ่งแหละโอกาสที่อาคาอุณหภูมิน้ำอัดลมนี่ก็คือโลหิตจางอยู่แล้วสองดื่มมากจนกระทั่งแบบท้องเนี่ยปวดปวดจนแบบ
0: เป็นแผล
1: เป็นแผลในกระเพาะแผลในลำไส้นะคะถึงขั้นไปเรียนไม่ได้อะต้องส่งตัวกลับมาบ้านนะคะอ๋อสั่งกับเราไปนะครับจานให้แรงให้กินแบบเยอะมากนะตอนนี้โอ้โห
0: เป็นปกติไปแล้ว
1: ปกติแล้วค่ะก
0: ็ทานอยู่2เดือน3เดือนนะเดือนหนักอยู่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ก็เบาลงแล้วก็ตอนนี้ก็ทานห่างแล้วนะคร
1: ับ ผิวพรรณดีขึ้นนะคะผิวเรียบเนียนหน้านี่เมื่อก่อนนี้น้องเขาเป็นคนผิวเข้มนะคะ
0: ผิวดำ
1: แล้วก็เหลืองไปเลยนะเข้มจนเหลืองไปเลยแต่ตอนนี้เข้มแบบใสๆหน้าตาสดใสนะคะผิวนี่ดีขึ้นนะคะหุ่นนี่สุดยอดเลยอาจารย์เป็นนางแบบได้เลย เป็นนางแบบได้เลย
0: ทีนี้เข็ดจนตายเห็นจะได้ข่าวไปจะบอกเพื่อนอยากกินนะเธออยากกินเธอจะเป็นเหมือนฉันนะดีที่คุณยายนะดูแลเป็นพิเศษแทนคุณพ่อคุณแม่นะคุณยายนี่เป็นห่วงนะแล้วคุณยายฟังราย

0: ม่ได้มีความทรมานเหมือนก่อนหน้านี้นะคะอยู่แถวกาญจนาพิเศษนะคะแถวสมาคมปากใต้ทางโน้นนะคะก็ยินดีด้วยกับครอบครัวนี้นะคะที่ดูแลสุขภาพเหมือนกับพี่ซ้อนะคะที่ปีดีพนมยงเนี่ยนะคะทานสมุนไพรคอโรฟิน่าตัวกระเด็กน้ำว่านทานอย่างต่อเนื่องค่ะอาจารย์คะบางทีก็ล้างตับด้วยอะไรต่างๆดีมากเลยนะคะทั้งครอบครัวเลยทีเดียวนะคะเพราะทานดีบอกต่อนะดูแลสุขภาพตัวเองได้สุดยอดมากเลยนะคะผิวพรรณก็ดีขึ้นนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเราสัญญาว่าจะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ
1: มีงานวิจัยใหม่
0: ๆค่ะยิ่งขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้านะคะที่แล้วก็คนที่มีภาวะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเราอยากให้มีสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะคะเราก็จะพัฒนาประสิทธิภาพเหมือนเมื่อก่อนนี่เราสาหร่ายแดงเนี่ยก็จะได้แค่สาหร่ายแดงทั่วๆไปธรรมดาในการสินทอเลือดให้เหนียวนะคะปกป้องผิวอะไรต่างๆแต่ตอนนี้เราก็มีสาหร่ายแดงที่บำรุงสมองได้ด้วยโดยที่เราพัฒนาเพิ่มเติมนะคะใส่สาหร่ายแดงพรหมิไม่ว่าจะเป็นตัวบำรุงสายตาเมื่อก่อนบำรุงสายตาก็จะมีตระกูลเบอร์รี่นะคะตระกูลสีม่วงนะหรือว่าเบอร์รี่แล้วก็พวกน้ำมันดอกดาวเรืองแต่ตอนนี้เราก็พัฒนาขึ้นมาใส่สาหร่ายแดงเข้าไปด้วยนะคะ
1: เพื่อสาหร่ายแดงเปรียบเหมือนตัวถังท่อเรือให้ใหญ่ให้เหนียวให้พวกเบอร์รี่ให้พวกดอกดาวเรืองให้พวกเกี่ยวกับสมุนไพรดวงตาเข้าไปถึงดวงตาให้ได้นะครับสมมติเรากินของดีเข้าไปแต่ว่ารูมันปิดมันก็เข้าไม่ได้นั่นคือปัญหาแล้วครับเราก็เลยต้องมีสาหร่ายแดงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
0: ค่ะนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังจะต้องดูแลตัวเองนะคะบำรุงตัวเองนะคะเพราะบางคนนี่บอกไม่มีสายตามีปัญหาแต่ว่าไม่มีงบประมาณเยอะก็สั่งทีละกล่องเราก็ส่งให้นะคะสั่งสองกล่องเราก็ส่งให้ใครที่อยากได้ถูกหน่อยก็สั่งเป็นล็อตนะสี่กับสี่กล่องหรือหกกล่องเราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะอยากรู้โปรโมชั่นดีๆของเรานะคะก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรถามได้นะคะงบน้อยงบมากก็ไม่ว่ากันนะคะเราจะซื้อแบบทีละกระปุก2กระปุก4กระปุกนะคะหรือว่าครึ่งโหลหรือ1โหลเราก็ไม่ว่ากันนะคะได้หมดนะคะก็ดูว่าตอนนี้ก็เศรษฐกิจไม่ดีเนาะก็ทำให้หลายๆคนงบประมาณก็น้อยเราก็ยินดีในเรื่องของการจัดส่งให้นะเพราะว่าค่าส่งเราก็ฟรีอยู่แล้วนะคะเราก็ช่วยๆกันนะสำหรับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาที่เราคุยกันบ่อยๆอะค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยมันเป็นปัญหาเยอะมากนะคะ
1: ระดับชาติ
0: บางคนนะถึงขั้นปักตาพร่ามัวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะเป็นเบาหวานแล้วตาพร่ามัวนี่ก็คือเบาหวานเขาเรียกเบาหวานขึ้นตานะคะขึ้นตาทำให้ตากระจกตาของเราพร่ามัวเลนตาเราก็เริ่มมัวลงนะคะเป็นหลายเคสที่เราเห็นบางคนก็ปล่อยทิ้งไว้คิดว่ามันไม่เป็นอะไรคิดว่าเดี๋ยวมันก็คงดีขึ้นคิดว่าโน่นนี่นั่นคิดไปเองนะแต่จริงๆแล้วดวงตาเนี่ยอันมีค่าเราต้องการการดูแลการบำรุงการใส่ใจที่มากกว่าปกตินะคะทำอาหารเนี่ยร่างกายเรายังต้องการอาหารแต่ดวงตาเราก็ต้องการอาหารเหมือนกันอาหารที่บำรุงโดยตรงนะคะหรือบำรุงสมองโดยตรงนะคะมันมีหลากหลายนะเราจะบำรุงตรงไหนบำรุงตับเราก็มีบำรุงตับโดยตรงนะคะบำรุงหัวใจเราก็มีบำรุงหัวใจโดยตรงกระเพาะลำไส้ทุกส่วนของร่างกายอาหารแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นบำรุงไตเราก็ต้องจัดเซตบำรุงไตให้นะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องดูก่อนว่าเดือนนี้เราจะบำรุงอะไรเดือนนี้เราจะต้องดูแลและใส่ใจอวัยวะส่วนไหนของเราที่เราคิดว่าเอ๊ะมันเริ่มมีปัญหาแล้วนะตาเราเริ่มมัวแล้วนะนะคะเราอาจจะเดือนนี้สักกล่องสองกล่องนะคะก็จะช่วยได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเองก็ดูแลสุขภาพดูแลดวงตาดูแลหลายๆอย่างนะคะเป็นห่วงมากสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าเบาหวานมันหายาก

0: นะคะหลายคนบอกว่ากินแล้วมันหายขาดไหมเมื่อเช้านี่มีโทรมาหาแดงอาจารย์นะคะถามแดงเลยแดงได้แดงโดยตรงแล้วว่าเนี่ยกินสมุนไพรอ่ะที่คุณพูดนักกุดหนาเนี่ยพอดีแล้วมันหายขาดไหม
1: ครับก็คำถามนี้เป็นคำถามยอดที่ก็ถูกต้องเขาเก็บกดนะครับ เขาไปบำบัดหลายที่มารักษาหลายที่มานะครับแล้วก็ไม่จบสักที ไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดตรงไหนนะครับเพราะเบาหวานมันไม่ได้เกิดจากตับอ่อนอย่างเดียวนะครับมันเกิดจากไขกระดูกด้วยเพราะสูตรสมุนไพรถ้าไม่มีตัวฟื้นฟูตับอ่อนแล้วก็ไม่มีตัวฟื้นฟูไขกระดูกยากครับที่จะเอาเบาหวานอยู่แต่ถามว่าเราสามารถช่วยทำให้ท่านในปัสสาวะได้น้อยลงจนใกล้ลุกขึ้นปัสสาวะใกล้สว่างเนี่ยพอใจไหมถ้าพอใจสั่งไปเลยครับแต่จะบอกว่าฟันธงว่าหายถ้าหายนี่ท่านต้องหยุดหลายอย่างเช่นน้ำตาลท่านต้องไม่แตะอีกเลยข้าวกินทัพพีเดียวแล้วผักปลูกกินเองนะครับปลูกผักอาหารประเภทน้ำให้ลดลงให้กินอาหารประเภทต้องเคี้ยวคือต้องมีน้ำลายเข้าไปผสมท่านทำได้ไหมถ้าทำได้โอกาสหายก็เป็นได้ครับเพราะปัจจัยอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับไม่ใช่อยู่ที่เรานะครับเรานี่ทำให้ดีขึ้นนะเรื่องดีขึ้นหรือดีกว่าเจ้าอื่นเราทำได้นะครับก็โทรมาครับ
0: ค่ะอยู่ที่คุณผู้ฟังด้วยนะคะในการดูแลสุขภาพตัวเองว่าการกินการอยู่กันถ้าเราทำได้มันดีขึ้นอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะแต่ถ้าเขาทำไม่ได้ก็ต้องทำใจนิดนึงดีกว่าที่เราไม่กินอะไรเข้าไปดูแลมันเลยนะคะก็ราคาสนใจก็โทรกันเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะนะคะนะคะก็นี่คือเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเนาะเบาหวานหลายคนก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นหรือเปล่าบางคนก็ไม่ก็เข้าใจว่าไม่เป็น
1: ไปตรวจเห็นว่าร่างกายยังแข็งแรงอยู่นะครับ
0: บางคนไปตรวจนะอาจารย์แต่หมอบอกว่าไม่ได้เป็นเบาหวานแต่พอเราสอบถามอาการเนี่ยมันชัดๆเลยอ่ะนะคะชัดๆตรงไหนชัดๆตรงปัสสาวะก็บ่อยนะคะกลางคืนก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะคะเพราะต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยๆแล้วก็นอนไม่หลับตื่นเช้ามาจะตื่นเช้ามาก็แบบเช้าๆมาก็เดี๋ยวง่วงแต่นอนก็นอนไม่หลับอีกนะคะแล้วก็หิวน้ำบ่อยนะกินบ่อยๆกินน้ำบ่อยๆปากแห้งคอแห้ง
1: ริมฝีปากก็แห้ง
0: ใช่ค่ะ
1: ริมฝีปากจะไม่มีเสน่ห์เราสังเกตดูคนที่เป็นเบาหวานนะริมฝีปากเป็นฝอยๆเป็นเหมือนกับเป็นกุยขาวๆนะมันเหมือนคนปากแห้งมากๆนะครับ
0: เพลีย
1: ครับเพราะมันดึงน้ำแล้วเอาไว้ว่าที่แห้งก่อนเพื่อนคือริมฝีปากเวลาไตมันดึงน้ำเนี่ยไปทิ้งเนี่ยนะครับรวมทั้งเอาน้ำตาลเอาโปรตีนไปทิ้งเนี่ยมันดึงจนยวบไปที่ปากเลยนะครับทำให้ริมฝีปากเนี่ยไม่มีเสน่ห์นะท่านดูริมฝีปากของเด็กทำไมจิ้มลิ้มนะริมฝีปากของคนที่เป็นเบาหวานจะแห้งหมดครับนะต้องคอยเลียปากอยู่เป็นประจำการเลียปากก็ส่งผลเสียทำให้ริมฝีปากคุณดำหมดเลยนะครับเพราะการเลียปากน้ำไปเอนไซม์ในปากเราเนี่ยตัวดีโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานชอบกินของหวานน้ำลายในปากของเราจะเป็นน้ำลายที่ไม่มีคุณภาพพอเลียริมฝีปากก็จะทำให้ริมฝีปากนี่ดำหมดเลยนะครับแก้ไม่หายต้องไปสักกันเดี๋ยวนี้เขามีการสักหรือไม่ก็ต้องทาลิปติกนะทาลิปมันนั่นเป็นต้นนะครับเพราะถ้าเราสามารถที่จะดูแลตรงนี้นะก็โดยการที่ข้าวนี่กินทัพพีเดียวของหวานนี่ให้กินไม่เกินเที่ยงนะครับแล้วก็ต้องเป็นของหวานที่มาจากน้ำตาลทรายแดงมาจากน้ำตาลปี๊บถ้ามาจากน้ำตาลทรายขาวก็ไม่ได้อีกนะครับนะก็ช่วยกันรณรงค์นะครับเพราะโรงงานหลายโรงงานตอนนี้ก็พยายามที่จะเปลี่ยนการผลิตจากน้ำตาลทรายขาวก็กลายมาเป็นน้ำตาลทรายแดงมากขึ้นเรื่อยแล้วตอนนี้นะครับเพราะคนเริ่มรู้นะครับแล้วก็ผงชูรสอีกตัวนึงก็มาจากพืชทั้งนั้นแหละครับมาจากแป้งมาจากพืชแต่ทำไมถึงทำร้ายก็ท่านดูงูเห่านะครับงูเห่ามันก็กินของไม่มีพิษแต่ทำไมมันเป็นพิษได้มันเป็นการกลั่นของทุกอย่างถ้าอยู่รวมกันมันไม่เป็นพิษแต่ถ้าแยกดึงสารตัวใดตัวหนึ่งออกมาสารตัวนั้นก็เป็นพิษแต่ถ้าอยู่รวมกันก็ไม่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้นนะครับเวลาหมดลงอีกแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับก็โทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0870607054 07054นะครับ087060705 4วันนี้เวลาหมดเรา2คนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลแรกสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสรุปไทยเชื่อไทยพลาดต่ออีก2เดือนพร้อมเติมเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทเมื่อวันที่17กันยายน2569ที่กระทรวงการคลังว่าการประชุมวันนี้มีมติเห็นชอบให้ต่อยุคโครงการไทยช่วยไทยออกไปอีก2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569รวมทั้งจะคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60-40ดังเดิมทั้งนี้จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายน2569ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทกล่าวว่าสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลาด60-40ให้กับประชาชนทั่วไปก็จะมีการเติมเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันโดยจะยึดจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจดหรือสู่ภาพก็กลับมาพบกันในอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพได้ออกอากาศไปหลายที่ตามสถานีต่างๆทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ในต่างเวลากันนะครับเนื่องจากว่ารายการจดหรือสู่ภาพเรามีสถานีบนคลื่นวิทยุเครือข่ายไปทั่วประเทศนะครับคุณฟังครับรายการจดหรือสู่ภาพรับใช้คุณผู้ฟังมาตลอดระยะเวลาเกือบ10ปีนะครับซึ่งใกล้จะถึงครบกำหนดครบรอบ10ปีในรายการจดหรือสู่ภาพเช่นเคยครับเรื่องพูดจาภาษาสุขภาพเราก็จะมีสมาชิกแฟนๆรายการทั่วประเทศหลายแสนคนร่วมฟังรายการจดหรือสู่ภาพของเรานะครับผมกิติกรกาญจนวิกินแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครร่วมรับฟังรายการจดหรือสู่ภาพแล้วก็หาทางออก ร่วมกันในปัญหาสุขภาพนะครับ มีเรื่องสาระเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งคุณติ่ง ว่าวันก่อนเนี่ยในองค์การอนามัยโลกคือองค์การอนามัยโลกได้ข้อมูลข้อหนึ่งมาว่าในโลกตะวันตกเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาพูดง่ายๆเป็นประเทศใหญ่มหาอำนาจนะครับเขาบอกว่าประเทศที่ติดที่ผ่านมานะติดโควิดนะมากที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกาพอมีประชากรเยอะ300กว่าล้านนะครับติดโควิดไปหลายสิบล้านแล้วก็เป็นสูญเสียคือว่าเสียชีวิตมากนะครับเขาก็เลยวิเคราะห์ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงติดเยอะนะในโลกตะวันตกแต่กลับกลายเป็นว่าพูดง่ายๆนะในเอเชียนี่เรายังน้อยนะในน้อยเนี่ยในอาเซียนของเราเองเนี่ยคนนี้ในอาเซียนนี่น้อยที่สุดเนี่ยเห็นเขาบอกว่าตัวเลขน่าจะเป็นประเทศลาวจริงไหมคนนี
1: ้จริงค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ข่าวนะลาวกับกัมพูชาในไทยตอนนี้สะสมอยู่ที่หลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นนะพูดง่ายๆหลักหมื่นแต่ตัวที่อื่นในสหรัฐหรือในยุโรปเนี่ยไม่ใช่แค่หลักหมื่นหลักแสน
1: น
0: ะพูดหลักล้านหลายล้านนะครับหลายล้านนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาบอกว่าการติดโรคติดต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากพฤติกรรมส่วนสองเกิดจากความเชื่อมั่นของคนในการใช้ชีวิตก็คือการไม่ให้ความร่วมมือนะพูดง่ายๆเขาว่าอย่างนั้นน
1: ะ
0: ยิ่งโควิดในช่วงนั้นเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในยุคของทรัมป์นะพูดง่ายๆในยุคที่ช่วงนั้นไม่ใส่หน้ากากคนอเมริกันเนี่ยแล้วเขาก็มีกฎหมายเรื่องเสรีภาพของเขามาก
1: จริงจริง
0: จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะ
1: คือเขามองว่าถ้าใส่หน้ากากนี่คือคุณต้องเป็นละ
0: ใช่มันมีค่านิยมอีกอย่างก็มาช่วงระยะหลังๆเนี่ยหลังจากเลือกตั้งมาได้ไบเดนเป็นประธานาธิบดีก็กลับมาสู่การรักษาสุขภาพซึ่งตัวเลขก็ดีวันดีคืนลดลงมานะครับซึ่งก็ยังไงก็ต้องผ่านโควิดไปนะครับและอีกเรื่องหนึ่งในวงการสุขภาพเนี่ยนะครับผมบอกคุณผู้ฟังว่าในโลกตะวันตกนะภัยที่มาเยือนที่ไม่ใช่โรคติดต่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับโรคต่อมไร้ท่อก็คือโรคที่เกี่ยวกับมะเร็งคนหนึ่งในโลกตะวันตกนี่เป็นมากกว่าโลกตะวันออกก็คือมากกว่าคนเอเชียและที่เป็นมากอันดับหนึ่งก็คือที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับซึ่งตัวนี้เขาบอกมาจากพฤติกรรมและก็อาหารที่กินลงไปนะครับฉะนั้นเรื่องที่ผมจะมานำมาเล่าวันนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพโดยฟื้นฟูธรรมชาติอันนี้ไม่ได้ขายนะครับเพียงแต่ว่ามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรากำลังหลงลืมธรรมชาติคุณติ่งตัวเลขที่มันเยอะๆในแต่ละปีเนี่ยระดับการเสียชีวิตในหลักหลายหมื่นคนเนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้เรากำลังจะเป็นแบบอเมริกาเขาว่าอย่างนั้นนะคือเป็นแบบตะวันตก
1: ยุคเร่งรีบ
0: ยุคเร่งรีบคืออาหารที่เป็นอาหารขยะอาหารที่เป็นที่เกี่ยวกับแฮมเบอร์เกอร์อาหารที่เป็นอาหารอุ่นไมโครเวฟและอาหารที่มันปนเปื้
1: อ
0: นเกี่ยวกับแบคทีเรียและตัวอื่นๆที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็วันนี้เรามีเรื่องการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีธรรมชาติไม่ต้องซื้อหาที่ไหนนะครับในรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับผู้สนับสนุนรายการคุณดิ่งครับ
1: ค่ะผู้สนับสนุนรายการของเรานะคะผลิตภัณฑ์คาตามินค่ะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084385644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็ผลิตภัณฑ์คาตามินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในบ้านเราในประเทศไทยนะครับกว่าทั่วประเทศจะรู้จักผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคุณผู้ฟังก็หาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินได้ที่เบอร์0843856644หรือจะเป็นแอปพลิเคชันทาง LINE นะครับที่เคยติดต่อนะครับเป็นเบอร์นี้เบอร์ LINE ก็เป็นเบอร์นี้นะครับเพราะว่าตอนนี้หลายท่านก็ใช้ติดต่อช่องทาง LINE สำหรับท่านที่สะดวกนะครับก็เบอร์เดียวกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้เรามีโปรโมชั่นก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะครับหรือท่านจะซื้อชุดทดลอง2กระปุกตอนนี้ราคาก็หลักพันต้นๆให้ท่านได้ไปทดลองใช้ที่บ้านในระยะเวลาเดือนครึ่งถึง2เดือนสำหรับท่านที่เคยซื้อไปแจกจ่ายเพื่อนฝูงท่านจะซื้อ1โลตอนนี้แถม3กระปุกรวมเป็น15กระปุกในราคาเดิมนะครับในช่วงหลังโควิดนี้เราเอาใจคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับทุกที่นะครับก็จัดโปรโมชั่นคาตามินก็เหมือนกันเราก็ไม่ตกเทรนด์นะครับร่วมจัดโปรโมชั่นสำหรับท่านนะครับท่านที่อยู่ที่บ้านก็คืนกำไรสำหรับท่านนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้คาตามินก็เป็นหนึ่งที่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศของเรานั้นจะอยู่รอดนะครับเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและก็โรคระบาดนะครับคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราพูดไปผมก็จะมาบอกเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้ว่าการที่เรากลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากคือการทานอาหารนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่ที่บ้านถ้าท่านรักษาสุขภาพท่านจริงๆท่านต้องทำนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในวงการสุขภาพเขาบอกยังไม่มีทางเลือกมากกว่านี้เนื่องจากว่ายานี่ผลิตทุกวันพัฒนาทุกปีคุณติ่งแต่ยังไม่สามารถรักษาโรคที่รักษาหายได้ยากอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นโรครักษายากเช่นเบาหวานความดันที่เกี่ยวกับมะเร็งนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร
1: ค่ะอันนี้สำคัญเลย
0: คือสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารที่ตกค้างหรือเป็นอาหารที่ใส่ไมโครเวฟหรือเป็นอาหารที่แช่แข็ง
1: พวกแปรรูปทั้งหลาย
0: พวกแปรรูปไส้กรอกขนมปังพวกนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านวันนี้ไม่ต้องหมุนขึ้นหนีไปไหนเราสองคนจะมาพูดนะครับเพราะว่าผมได้ข้อมูลมาดีมากเพราะว่าถ้าท่านทำไม่ได้นะสุขภาพของท่านนี้ก็จะไม่ดีไปด้วยถ้าท่านทำได้ก็สุขภาพท่านก็จะดีนะครับ
1: ค่ะ
0: พักกันสักครู่เดี๋ยวก็มาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับรายการจอลึกสู่ภาพก็มาพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านที่ผู้สอบสวนรายการผลิตภัณฑ
2: ์คาตามิน
1: คาตามินนะครับ
2: ซึ่งตอนนี้เนี่ยคาตามินนะคะก็คือประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนได้นะคะรวมทั้งนะคะมีโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์นะคะซึ่งก็ส่งมอบความสุขนะกับโปรโมชั่นสารพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีกโปรโมชั่นหนึ่งก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะถามไปเลยค่ะ2กระปุกในราคาเดิมนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะในช่วงสถานการณ์แบบนี้รวมทั้งเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะคะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้โปรคาตามิน6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมซึ่งเป็นโปรสุดยอดขายดีนะครับแล้วก็โปร3กระปุกก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับส่วนโปรที่เป็นชุดทดลองเราก็ยังส่งให้ท่านได้ในทุกๆวันนะครับขอให้โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ฮัลโหลค่ะ
3: คาตามินครับผม
4: อ๋อค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะเนี่ย
3: ครับครับครับ
4: ปวดปวดเส้นในที่หนูเป็นอยู่เนี่ยมันกระดูกทับเส้นแล้วก็ไอ้พาร์กินสัน
3: ครับ
4: ค่ะแล้วก็กรดไหลย้อน
3: ครับครับครับ
4: ค่ะทานได้ไหมคะ
3: ทานได้ทานได้ครับ
4: เป็นโรคหัวใจด้วย
3: ครับหัวใจอะไรครับ
4: ไอ้ที
3: ่ตีบอะไอ้ตีบเนาะ
4: ค่ะ
3: ก็ทานยาละลายลิ่มเลือดกลุ่มแอสไพรินอยู่เนาะ
4: ค่ะ
3: ครับครับก็อยู่ที่ไหนล่ะครับบ้าน
4: ฮะอาจารย์เอาชุดเล็กนะคะ
3: ครับครับเล็กประมาณไหนดีเอาเล็กสุดก็2กระปุกหรือจะเอาชุดเล็กที่มีแถมก็ได้ตัวนี้ก็ดี
4: ก็เก็บเงินได้มั้ย
3: ได้ได
4: ้ได้เหรอ
3: ครับ
4: ค่ะเห็นตาเขาบอกว่าปวดหลังปวดซี่โครงชายซี่โครงอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับครับอยู่ที่ไหนบ้านของพี
4: ่อ๋ออยู่นี่อยู่สระบุรีนี
3: ่ชุดเล็ก2กระปุกจ้ะถ้าตัวมีแถมตัวนั้นคนจะนิยมซื
4: ้ออ๋อเดี๋ยวว่ามันยังไม่พร้อมที่เอาชุดใหญ่อะค่ะ
3: ชื่ออะไรบอกผมเลยครับ
5: ครับบ้านเลขที่237
3: 237
5: ครับหมู่10
3: หมู่10ตำบล
5: พญาเย็น
3: พญาเย็นอำเภออ
5: ำเภอปากช่อง
3: ปากช่องนครราชสีมา
5: ครับผม
3: ครับได้ครับลองทานดูวันละเม็ดก่อนก็ได้นะ
5: ครับ
3: ครับครับ
5: ที่อาจารย์ที่ออกในวิทยุใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงมัน
3: ใช่ครับใช่ครับฟังผมทุกวันไหม
5: บางวันออกไปมีวิทยุมันก็ติดไม่ติดมั้งเขาไม่ได้ฟัง
3: ครับครับได้ครับเดี๋ยววันนี้จะออกรายการนะ
5: ครับ
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้
5: ผม
3: ครับถึงพรุ่งนี้นะครับ
5: ครับผมไม่เป็นไรครับผม
3: ครับขอบคุณมากครับผม
5: รหัสไปรษณีย์ผมลืมไม่รู้ว่า
3: อ๋อเดี๋ยวผมหาให้เดี๋ยวผมหาให้ครับผม
5: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์
3: ครับครับขอบคุณครับครับครับ
1: ขอให้โทรเข้ามาพูดคุยกับผมติดก่อนไม่ว่าท่านจะมีปัญหาสุขภาพทั้งด้านใดแบบไหนอย่างไรก็โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามีบริการให้คำดีๆแนะนำเรื่องราวสุขภาพดีๆสำหรับท่านในทุกเสียงทุกสายที่พูดคุยกันนะครับ
2: ค่ะ
1: เรามาพูดคุยกันต่อดิง
2: ค่ะ
1: ตอนนี้นะครับทั่วโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปในการกลับมาสู่ธรรมชาติก็ผมได้มีโอกาสได้เดินทางไปฟังข้อมูลนะที่ศูนย์เวลเน็ตของนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธ์นะครับซึ่งเป็นแพทย์ฟื้นฟูธรรมชาติโดยธรรมชาติบำบัดคุณหมอค้นคว้าวิจัยมาตลอดระยะเวลา30ปีคนติงในเรื่องของธรรมชาติบำบัด
2: ค
1: ือก็เรียกว่ากินอาหารเป็นยา
2: ค
1: ือเป็นสโลแกน
2: ก็คือเป็นทางเรื่องหนึ่งด้วย
1: กินอาหารเป็นยาก็คือว่าอาหารที่เข้าไปเนี่ยคือเป็นโปรเซส
2: อ
1: ินพุตเข้าไปเนี่ยเป็นอาหารอาหารของท่านคืออะไรบ้างแกบอกว่าให้จดมาในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์กินอะไรบ้างในหนึ่งสัปดาห
2: ์
1: นะครับบางท่านเนี่ยกินอาหารเนี่ยซ้ำๆเดิมๆ
2: จริงค่ะ
1: ผมคนติ่งเนี่ยบางครั้งก็เป็นนะกินอาหารซ้ำๆเดิมๆพรุ่งนี้มาเจอกับเผาหมูอีกแล้วนะครับเจอกับเผาไก
2: ่
1: เราก็จะวนเวียนกันอยู่ในตามตลาดอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยการทานอาหารที่ดีก็คือการทานอาหารที่หลากหลาย
2: หลากหลายเมนู
1: หลากหลายเมนูคือไม่ซ้ำกันในแต่ละวันและสิ่งสำคัญก็คือในหนึ่งสัปดาห
2: ์
1: ที่ผมเคยบอกไปก็คือควรจะทานอาหารที่เป็นดีท็อกก็คือแอปเปิ้ลกล้วย
2: ส้มผักใบเขียว
1: หรือผักใบเขียวนะครับผักใบเขียวเนี่ยนำมาปั่นมาทานจะได้คลอโรฟิลล์ได้กลุ่มวิตามินนะครับได้กรดอะมิโนก็ยิ่งดีนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทำอย่างนี้นะครับก็ท่านก็ต้องรีบทำส่วนท่านที่ทานอาหารเหล่านี้แล้วก็คือต้องออกกำลังกาย
2: ด้วย
1: ต้องออกกำลังกายด้วยนะครับการออกกำลังกายนี้เอาตามความสามารถของแต่ละท่านบางท่านก็อยู่ที่บ้านเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงมากก็ไม่ต้องวิ่งเดินออกกำลังกาย
2: เวียงแขนก็ได
1: ้10นาที20นาทีนะครับจะเวียงแขนหรืออาจจะการเดินพอได้เหงื่อหรือไม่ได้เหงื่อบ้างท่านก็ต้องทำในทุกวัน1สัปดาห์ท่านควรจะทำวันหนึ่ง3วันใน1สัปดาห์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนผมก็เข้าใจว่าหลายท่านบอกว่าการทานอาหารดีการออกกำลังกายแต่การพักผ่อนไม่ได้คุณติงในผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกว่าโรคที่ป่วยตามมาก็คือการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุหลายท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นสิ่งที่ตามมาจากการนอนไม่หลับส่งผลระยะยาวก็จะเกิดขึ้นมากมาย
2: มีผลต่อสุขภาพของเราม
1: ีผลต่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตนะครับตับทำงานน้อยไขมันก่อตับนะครับเรื่องเหล่านี้ก็คือทำให้ตับหรืออวัยวะหน้าร่างกายเนี่ยไม่แข็งแรงพอนะครับก็จะส่งผลต่อหลายๆโรคตามมาฉะนั้นที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็กลับมาทบทวนตัวเอง
2: ค่อยๆปรับ
1: ค่อยๆปรับนะครับค่อยๆปรับในเรื่องอาหารเพราะว่าอาหารที่เข้าไปในร่างกายเนี่ยเราทานอาหารนี่ซ้ำๆเดิมๆหรือไม่นะครับทานในสิ่งที่เป็นผักใบเขียวหรือเปล่านะครับในแต่ละวันนะเพราะว่าหลายๆท่านอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำอะไรเราทานอาหารซ้ำๆเดิมๆอย่างที่เห็นในทุกๆวัน
2: เช้ามาก็ชากาแฟละ
1: ครับในทุกๆเดือนนะครับฉะนั้นนี่ผมจะบอกไว้ว่าการทานอาหารที่ซ้ำๆเดิมๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะเปลี่ยน
2: ปรับเปลี่ยนบ้างนะ
1: ก็คือปรับเปลี่ยนบ้างนะครับฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็เพียงแต่ฟังแล้วก็มานึกถึงตัวเองแล้วนำมาปฏิบัตินะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมเล่าไปเนี่ยเป็นการที่หวังดีแล้วก็คิดถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับ
2: ค
1: ิดถึงสุขภาพของท่านจากรายการต่อลึกสุขภาพนะครับสิ่งที่ผมเล่าก็เป็นห่วงท่านนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพท่านก็ลองเปลี่ยน พฤติกรรมการทานอาหารดูนะครับ
2: ค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญตามมาอย่างหนึ่งก็สุขภาพจิตคนหนึ่งถ้าเรียกจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวฉะนั้นเนี่ยสุขภาพจิตก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายนี่ป่วยอย่างเช่นความวิตกกังวลการห่วงหาอาทรลูกหลานและโรคตามมาก็คือนอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เราจะคิดไปเรื่อยนะครับ
2: จริงค่ะ
1: ฉะนั้นควรทำสมาธิหรือฝึกทำให้ใจดีขึ้นนะครับโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับก็จะดีขึ้นมาเองนะครับ
2: ค่ะ
1: ก็ขอบคุณนะครับเรื่องราวต่างๆก็พูดสนับสนุนรายการท่านที่หนึ่งคนติ่งครับ
2: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์พูดคุยปรึกษากันได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644นะคะ
1: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันในทุกๆวันนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินยินดีที่จะรับส่งท่านในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
2: ค
1: ุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เราเตรียมจัดส่งของให้ท่านทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับเนื่องจากว่าจัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ โปร6แถม2ท่านจะซื้อ2คนหรือจะซื้อ3คนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โทรเข้ามานะครับ พักกันสักครู่แล้วมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับก็พักสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงกันมาก็ให้ท่านช่วยแนะนำกันเข้ามานะครับสำหรับบทเพลงและก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพท่านอยากจะทราบเรื่องไหนอย่างไรนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับ
2: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลจะสั่งงานนะครับฮัลโหล
2: ครับครับได้ครับส่งที่ไหนครับผม
3: ส่งนครปฐมครับ
2: อ๋อได้ได้เอาชุดไหนครับ
3: เห็นโฆษณาอยู่พอดียายเข้าฟังอ่ะคุยกับยายนะครับ
2: ได้ครับ
3: อาหารเสริมอะไรอ่ะ
2: บำรุงสมองจากคุณยาย
3: ก็ลองเอาสักกระปุก
2: จังหวัดนครปฐมนะอำเภออะไรครับ
3: อำเภอนครชัยศรี
2: นครชัยศรีชื่ออะไรครับคุณยาย
3: ฮัลโหลฮัลโหล
2: ครับ
3: หนึ่งกล่องบำรุงสมองกับสายตานี่มันอันเดียวกัน
2: อันเดียวกันอันเดียวกัน
3: แล้วมันมีกี่เม็ดมันเป็นแบบไหนเป็นแคปซูล
2: มี30แคปซูลกินวันละ1เม็ดครับ
3: กินวันละ1เม็ดกินเวลาไหนครับ
2: กินเวลาได้ทุกเวลาหลังอาหารครับ
3: อ๋อกินได้ทุกเวลาแต่ว่าจะหลังอาหาร
2: ครับครับ
3: ครับครับที่อยู่นะครับที่อยู่นะ
2: ครับ
3: บ้านเลขที่70หมู่3
2: 70หมู่3ตำบล
3: ศรีสะทอง
2: ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีนะ
3: ชัยศรีจังหวัดนครปฐม
2: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
3: ชื่ออุดม
2: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับเขาจะโทรไปเบอร์นี้นะ
3: ครับครับแล้วก็รหัสไปรษณีย์นะครับ73120
2: ครับ73120นะได้ครับ
3: ครับ
2: ครับ
3: เก็บเงินปลายทางใช่ไหมครับ
2: ครับเก็บเงินปลายทางครับ
3: มีค่าจัดส่งไหม
2: ไม่มีพี่ครับ
3: หนึ่งครับโอเคครับ
2: ครับครับครับเดี๋ยวไปส่งให้นะ
3: ครับ
2: ครับครับครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมมีเรื่องข้อข่าวเสื่อมมาฝากนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยคุณติ่งยังไม่เป็นนะครับ
4: ส่วนมากจะเป็นในผู้สูงวัย
1: ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ45ขึ้นไปนะครับวัยบางท่านก็เจอแล้วนะครับข้อข่าวเสื่อมนี้หลายท่านว่าเป็นอย่างไรคือข้อข่าวเสื่อมนะครับโดยเฉพาะกระดูกอ่อนที่ข้อเข่ามีสาเหตุก็คือบางคนก็อายุมากบางคนมีน้ำหนักตัวมากมีอาการบาดเจ็บหรือกรรมพันธุ์การหมดฮอร์โมนนะครับการหมดประจำเดือนฮอบขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนก็ทำให้ข้อเข่าเสื่อมนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะพบมากในช่วงผู้สูงอายุหากไม่ได้รับการเขาเรียกว่าการ
4: ดูแล
1: ที่ดีนะก็จะทำให้ท่านเสื่อมมากขึ้นจะเกิดการเสียดสีสึกกร่อนและมีอาการปวดนะครับอาการของข้อเข่าเสื่อมนะครับที่ผมนำมาฝากก็คือว่าการเคลื่อนไหวในบางกิจกรรมก็จะทำให้ท่านรู้สึกปวดรู้สึกฝืดนะครับทำให้เคลื่อนไหวได้ยากบางท่านก็เมื่อเคลื่อนไหวก็จะมีเสียงดังเวลาเราเมื่อเวลาเราเดินหรือนั่งหรือลุกต่างๆนะครับจะมีอาการบาดเจ็บนะครับหรือมีอาการเข่าอ่อนแรงเวลาเดินไปสักระยะหนึ่งเนี่ยก็จะไม่อยากก้าวนะครับมีอาการอ่อนแรงเสียมวลกล้ามเนื้อ
4: มันปวดเนาะ
1: มีอาการปวดฝืดเหล่านี้นะครับสาเหตุที่เกี่ยวกับข้อเข่าเสื่อมเกิดจากกระดูกอ่อนที่ทำหน้าที่ปกป้องส่วนปลายนั้นเกิดอาการต่างๆมีอาการเสื่อมตามมานะครับอายุเป็นสาเหตุที่พบบ่อย ก็คือช่วงวัย40ขึ้นไปนะครับก็จะมีอาการข้อเข่าเสื่อมนะครับสองการบาดเจ็บบางท่านก็มีอุบัติเหตุเล่นกีฬาหรือเรื่องต่างๆที่ก็ทำให้ส่วนใหญ่เพศหญิงจะมีโอกาสเสื่อมมากกว่าเพศชายนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุ55ปีขึ้นไปนะครับโรคอ้วนคือท่านที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับก็จะแบกรับน้ำหนักก็จะเสื่อมเร็วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ฟังก็พยายามลดน้ำหนักการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนนะครับ
4: มีส่วนหมดเลย
1: มีส่วนหมดเลยนะครับในสำหรับเรื่องข้อเข่าเสื่อมนะครับฉะนั้นนำมาฝากท่านสำหรับท่านที่ต้องการจะปรึกษาหาหรือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับสำหรับท่านที่ต้องการคำแนะนำในการดำเนินชีวิตนะครับเกี่ยวกับสุขภาพก็084-385-6644นะครับมาพูดคุยกันต่อคุณดิงเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตวันก่อนที่เราได้พูดคุยกันเรื่องนาฬิกาชีวิตสั้นๆนะก็คือปัจจุบันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยได้พูดถึงเรื่องคนเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ตรงตามนาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราเนี่ยเวลากินและไม่ได้กิน
4: เวลานอนก็ไม่ได้นอน
1: เวลานอนไม่ได้นอนก็หมายความว่าสี่ทุ่มแล้วยังไม่นอนนะครับหรือบางท่านนอนสี่ทุ่มไปตื่นเอาตีสองที่ผมสัมภาษณ์นี่เยอะคนหนึ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุนี่เป็นโรคที่นอนไม่หลับเยอะนะครับฉะนั้นนี่สุขภาพของท่านจะไม่ดีนะครับคุณติ่งต่อสักนิดหนึ่ง
4: มาคุยกันเรื่องของ
1: การปรับการนอน
4: ใช่นาฬิกาชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีเนี่ยเรื่องของการปรับการนอนเนี่ยโดยคุณนั้นควรจะเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาก็คือนอนก่อนสี่ทุ่มนะคะแล้วก็นอนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมงเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานกะกลางคืนเนี่ยนะคะหากว่าไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เนี่ยควรจะมีอย่างน้อย3วันต่อสัปดาห์ที่นอนได้ตามปกตินะคะส่วนคนที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนกรนนะคะหรือว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยมันจะส่งผลต่อคุณภาพการนอนมากนะคะควรจะปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางด้วยนะคะนั่นคือการปรับการนอนค่ะทีนี้มาปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินกันบ้างควรจะกินอาหารตามปกตินะคะไม่กินมื้อดึกมากเกินไปก็

0: าการนอนไม่หลับนะคะหลังออกกำลังกายส่วนเวลาที่เหมาะสมของการออกกำลังกายนะคะก็ควรจะห่างจากมื้ออาหารอย่างน้อยเนี่ย1ชั่วโมงนะคะถ้าเป็นมื้อหนักก็ควรจะเว้นระยะห่าง 2-3 ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะรอให้ร่างกายแล้วก็เอนไซม์ต่างๆเนี่ยปรับเข้าสู่ภาวะปกติซะก่อนนะคะแล้วก็เพื่อสุขภาพที่ดีก็ควรจะออกกำลังกายประมาณ 15-30 นาทีต่อวันนะคะหรือว่า150นาทีต่อสัปดาห์หากว่าต้องการที่จะเผาผลาญไขมันก็ควรจะใช้เวลาในการออกกำลังกายเนี่ย30นาทีขึ้นไปนะคะแต่หากบอกว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกายข้างนอกนะคะก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ
1: ฉะนั้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตที่ท่านได้ถามมานะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับการออกกำลังกายนี้ที่เหมาะสมก็คือจะช่วงเวลาประมาณ 4-6 โมงเย็นนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับช่วงก่อนมื้ออาหารเย็นสำหรับบางท่านนะครับส่วนที่การทานอาหารนะครับทานอาหารนี่โดยส่วนใหญ่นี้บางท่านเนี่ยที่ชอบไปทานข้าวต้มในช่วงดึกๆนะครับ 3-4 ทุ่มเนี่ยนะครับก็หยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะครับสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าช่วง 3-4 ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยต้องการพักผ่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ผมก็ทบทวนให้ท่านนิดหนึ่งนะครับสำหรับนาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่าหลายท่านลูกหลานรับไปทานนอนทานนี้ช่วงกลางคืนนะครับก็ไม่ควรจะทานเยอะนะครับเนื่องจากว่าไตเป็นภาระต่อตับและไตต้องทำงานนะครับช่วงหนึ่งนะครับของชีวิตของท่านนะครับท่านต้องการรักษาสุขภาพเพื่อจะมีอายุยืนยาวอยู่กับลูกกับหลานนะครับท่านก็ปรับพฤติกรรมอย่างที่ผมบอกไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะทำให้ท่านสุขภาพดีเนื่องจากว่าตัวท่านเองนะครับสิ่งที่ท่านเป็นแรงบันดาลใจท่านก็ต้องมีความศรัทธาในด้านสุขภาพอย่างเช่นการเปลี่ยนท่านต้องเชื่อว่าเปลี่ยนแล้ว
0: มันจะดีขึ้น
1: มันจะดีขึ้นนะครับก็ลองทำดูนะครับเนื่องจากว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยหลายท่านก็ประสบความสำเร็จทำให้ท่านนั้นเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนที่สุขภาพดีนะครับการออกกำลังกายการลดน้ำหนักหรือบางท่านก็เปลี่ยนอาหารจากที่ไม่ค่อยทานผักแล้วมาทานผักนะครับก็จะได้ไฟเบอร์ส่วนท่านที่ไม่ค่อยได้ทานพวกผลไม้ที่เป็นแอปเปิ้ลท่านก็มาทานแอปเปิ้ลท่านก็อาจจะได้ระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นทานกล้วยน้ำว้าพวกนี้นะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีขึ้นนะครับลดความวิตกกังวลทางด้านสุขภาพจิตลงไปนะครับผมฝากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้สับสนในการผลิตพันธุ์คาตามินนะครับ
0: ค่ะคาตามินนะคะก็ประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาคุยกันได้หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ก็โทรเข้ามานะครับมาพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพกับผมได้ในทุกวันผมรอสายท่านอยู่นะครับพูดคุยกับผมติกรโดยตรงได้ในทุกวันนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพก็ขอบคุณที่ติดตามเนื่องจากว่าหลังจากพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเรามีความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ

0: และท่านจะลดความเครียดลดความวิตกกังวลลงไปนะครับในตลอดระยะเวลา10ปีเราเป็นผู้ให้บริการด้านข้อมูลสุขภาพในทั่วทุกมุมโลกที่ท่านต้องการทราบที่ท่านต้องการรู้แล้วเราไปค้นหาและนำมาเล่าในรายการนะครับผมมีแรงบันดาลใจอย่างยิ่งสำหรับท่านที่โทรเข้ามาพูดคุยคุณติงว่าได้ปรับเปลี่ยนชีวิตได้ปรับเปลี่ยนอาหารตัวเองลงไปนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นอาหารหรือเป็นสมุนไพรสำหรับท่านที่ผมนำมาพูดก็คือขมิ้นชันคุณติงขมิ้นหรือว่าเซอร์คิวมินเนี่ยเป็นสารล้างพิษอย่างหนึ่งที่ท่านควรจะมีติดบ้านตอนนี้เขามีแคปซูลนะ
1: จ
0: ้ะมีแคปซูลมีหลายยี่ห้อท่านก็ไปหาซื้อเอานะครับในหนึ่งสัปดาห์คุณติงควรจะทาน2มื
1: ้
0: อ2ก็คือกระเทียม
1: กระเทียมนึกถึงข้าวขาหมูเลย
0: กระเทียมเนี่ย นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำว่าท่านไม่ต้องทอดกระเทียมคุณติงไม่ต้องทอดกินทบๆแล้วทานเป็นมื้ออาหารนะครับกระเทียมนั้นเป็นอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยได้เยอะมากเป็นสารต้านอนุมูลสามารถลดความเสี่ยงจากเกี่ยวกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจนะครับเนื่องจากว่ากระเทียมนั้นเป็นสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียนะครับได้เป็นอย่างดีกระเทียมถือเป็นหนึ่งในอาหารที่ลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับสำหรับทานที่ท่านที่ทานในหนึ่งสัปดาห์แนะนำควรทาน3วันนะครับสำหรับการทุบกระเทียมสำหรับใส่อาหารใช่ครับอีกอย่างหนึ่งที่แนะนำมาตลอดคุณเด่งสำหรับผู้สูงอายุข้าวกล้องคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะข้าวกล้อง
1: ข้าวกล้องนะคะ
0: ข้าวกล้องทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายท่านเนี่ยยังทานข้าวขาวข้าวกล้องเนี่ยตอนนี้เมื่อก่อนนี่จะเป็นเรื่องที่ยากคุณเด่งแต่ตอนนี้นี่มีทุกที่เลย
1: จริงอ่ะ
0: ตามห้างตามอะไรก็มี
1: หาซื้อง่าย
0: แล้วก็ไม่แพงไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับ
1: ไม
0: ่แพงมากเท่าไหร่คือข้าวกล้องนั้นนะครับหุงข้าวกล้องเป็นข้าวสวยทานเนื่องจากว่าผู้สูงอายุจะได้วิตามิน B3 วิตามิน B6 นะครับแล้วก็เป็นแร่ธาตุที่เหมาะสำหรับสุขภาพผู้รักสุขภาพนะครับท่านทานเถอะครับพวกเหล่านี้ท่านจะดีขึ้นมากๆนะครับเนื่องจากเป็นข้าวกล้องบาหลายท่านเนี่ยเปลี่ยนข้าวกล้องจากเป็นข้าวขาวมาเป็นข้าวกล้องเนี่ยก็ทำให้ท่านดีขึ้นมากนะครับส่วนที่ขาดอย่างหนึ่งไม่ได
1: ้
0: ก็คือในหนึ่งมื้อนี่ท่านทานน้ำเปล่าที่เป็นน้ำสะอาดจริง
1: ๆค่ะ
0: นะครับเป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดของผมนี่ก็หมายความว่าน้ำกรองนะที่อยู่ที่บ้านนะครับเป็นน้ำกรอง
1: ไม่ขุ่นมัวใส
0: โดยเดี๋ยวนี้ผมว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นน้ำกรองน
1: ะ
0: นะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดและอยู่อะไรต่างๆนะครับท่านดื่มน้ำสะอาดวันหนึ่ง 6-8 แก้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุวิธีดื่มน้ำ
1: ไม่ใช่ดื่มอักๆนะคะ
0: ผมก็เลือกมาฝากคือค่อยๆดื่มไปนะครับครั้งละ1แก้วนะครับเพื่อร่างกายนั้นเผาผลาญได้รับการกระชุ่มกระชวยนะครับทำให้การล้างพิษ อยู่ในตัวนะครับเพราะว่าน้ำนั้นเป็นของเหลวที่ร่างกายต้องการนะครับเพราะว่าหลายท่านดื่มน้ำน้อย
1: จริงอ่ะ
0: นะครับดื่มน้ำน้อย1ในช่วงคนวัยทำงานไม่ค่อยมีเวลาและอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่จะนำมาเล่าเขาบอกคนรุ่นใหม่เนี่ยคนหนึ่งชอบทานน้ำแข็ง
1: จริง
0: ถ้าในแนวสุขภาพเนี่ยเขาไม่ให้ทานน้ำแข็งนะ
1: เพราะว่าร่างกายจะต้องเสียเวลาในการปรับอุณหภูมิ
0: ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในน้ำแข็งตอนนี้ที่เขาสำรวจมาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยไม่ค่อยสะอาดคนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ในตามเขาเรียกว่าตามแหล่งผู้ผลิตนะครับนั้นหลายผู้ผลิตนะครับฉะนั้นเราควรระวังว่าผู้สูงอายุเนี่ยไปตามที่งานเลี้ยงต่างๆเนี่ยไม่ควรทานน้ำแข็งน้ำอัดล
1: ม
0: น้ำตาลทรายขาวผงชูรสนะครับที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าสารอาหารเหล่านี้มีโอกาสนะครับที่จะก่อความเสียหายให้กับร่างกายนะครับฉะนั้นการพึ่งพาอาหารที่อยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับก็ท่านแนะนำให้ทำเองที่บ้านหรือแหล่งที่ท่านไว้ใจได้นะครับก็ทานอาหารนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์สุขภาพแนะนำมาก็คือ การลดเนื
1: ้
0: อลงเนื่องจากว่าเนื้อเนี่ยอย่างอาจารย์หมอบุญชัยเนี่ยแกบอกลดเนื้อเป็นพวกสัตว์สี่เท้าลงผมก็เลยถามว่าทำไมที่ศูนย์เวลเน็ตเนี่ยไม่มีหมูผมก็เลยถามคนขายว่าที่นี่ไม่มีหมูไม่มีหมูจำหน่ายเพราะว่าหมูเนี่ยบางทีเนี่ยการเลี้ยงหมูในปัจจุบันเนี่ยมันมีสารเร่ง
1: สารเร่งเนื้อแดง
0: สารเร่งเนื้อแดงหรืออะไรต่างๆเป็นฮอร์โมนที่อยู่ในตัวที่ทำให้มันโตเร็วพูดง่ายๆนะครับก็คือว่ามันเป็น GMO อย่างหนึ่งที่อยู่ใน DNA และคนกินเข้าไปก็จะไม่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับโทษมากกว่าคุณนะครับก็งดบางท่านนี่งดนะฟังรายการแต่ก่อนผมทำรายการเรื่องเกี่ยวกับพวกสัตว์ใหญ่เนี่ยก็งดทานพวกเหล่านี้ไปนะครับ อย่างเช่นเนื้อ
1: โค
0: เนื้อต่างๆนะครับประเภทเนื้อเนี่ยเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้ออะไรต่างๆนะพูดง่ายๆนะครับก็ถ้าอันนี้ไม่ได้นี่หรือเลี่ยงไม่ได้เนี่ยทานน้อยที่สุดนะครับควรมาทานพวกปลาผักผลไม
1: ้คือย่อยง่าย
0: ให้หลากหลายมีอยู่แค่นี้ทำทานให้หลากหลายนะครับอย่างที่ผมบอกในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยท่านทานอาหารโดยการเอาอาหารเนี่ยมาเป็นดีท็อกก็คือกล้วยน้ำว้า
1: ส้ม
0: เช้งที่มีน้ำเยอะๆคนเดียวผัก
1: ใ
0: บบัวบกปั่นรวมๆกันนะครับแล้วก็ทานนะครับแล้วก็ลดเรื่องเนื้อสัตว์ลงนะครับก็ขอให้ท่านไปทำที่บ้านนะครับ
1: เพราะว่าค่อยๆปรับไป
0: ค่อยๆปรับไปนะครับเพราะว่ารายการเราเรื่องเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็หวังไปอย่างยิ่งว่าท่านจะชอบนะครับก็ผมก็ฝากเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าช่วงนี้โปรดีโปรดังขายดิบขายดีส่งถึงท่านอาจจะล่าช้าหน่อยใน1วันถึง2วันก็เป็นนั้นว่าท่านก็ต้องผมขออภัยนะครับสำหรับเพราะว่างานเยอะมากนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับเพราะว่าตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกเป็นนั้นว่ายอดส่งเราเยอะมากนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุก
1: ก็คือ
0: รวม8กระปุกสำหรับท่านที่ต้องการซื้อ1คนหรือ2คนหรือซื้อไปแบ่งกันนะครับก็ยังมีอยู่นะครับเรามีบริการส่งท่านหน้าบ้านทุกวันไม่มีค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะครับก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับเบอร์084-385-6644แล้วก็ท่านสามารถซื้อรวมกับผลิตภัณฑ์ทอยไลท
1: ์
0: เพราะว่าบางท่านก็อาจจะเอาคาตามินสี่กระปุกทอยไลท์สี่กล่องก็ได
1: ้ปนกันได
0: ้ปนกันค้ากันได้เพราะงั้นหรือบางท่านก็จะเอาคาตามิน6กระปุกทอยไลท์2กล่อง
1: ได
0: ้รวมเป็น8อย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ารายการของเรานั้นบริการจัดส่งสำหรับผมฝากอย่างหนึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์วีต้าเลชิพัทกล่องชมพูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการซื้อช่วงนี้เราก็มีโปร6กระปุกแถม1กระปุกนะครับในราคาพิเศษจริงๆสำหรับท่านที่ต้องการซื้อหรือบางท่านจะซื้อรวมกับคาตามินเราก็มีราคาพิเศษให้ท่านนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับทิ้งท้ายรายการเพราะว่าหลังจากนี้การรับสายก็จะเกิดขึ้นมากมายแล้วจากหลังรายการนะครับ เพราะว่าหลังรายการจบบางท่านก็อยากจะพูดคุยกับผมกิติกรโดยตรงในทุกๆวัน
1: ได้เลยเนี่ย
0: ก็ได้เลยนะครับ ผมเป็นลูกหลานของท่านแล้วก็เป็นผู้ให้บริการด้านการปรึกษาตลอดระยะเวลา10ปีที่รายการจดหรือสู่ภาพออกอากาศนะครับ คือแรงบันดาลใจไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ท่านสุขภาพดีในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายทานผักผลไม้ปลอดสารพิษท่านก็ไปรณรงค์เอาเองที่บ้านฟังรายการแล้วมีความสุขผมก็มีความสุขกับท่านไปด้วยแนะนำและโทรมาพูดคุยกับเป็นสมาชิกรายการนะครับช่วงนี้เวลาหมดเวลาท่านที่ฟังรายการอยู่ทุกท่านผมคุณติ่งต้องมาเจอกันชั่วโมงหน้านะครับเนื่องจากว่าเวลาหมดนะครับช่วงนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีความสุขฟังรายการแล้วท่านลองไปนึกแล้วไปปฏิบัตินะครับปฏิบัติท่านทำพร้อมตรงไหนเริ่มตรงนั้นได้เลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเพราะว่าสุขภาพดีรอไม่ได้นะครับท่านต้องเริ่มเลยนะครับบางท่านก็เริ่มไปหาผักหาอะไรมาทำอาหารนะครับ
1: ปลูกเองก็มี
0: ปลูกเองก็มีนะครับก็ขอบคุณนะครับอย่าลืมโทรมาซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผมรอท่านอยู่ก็ฝากไว้นะครับก็สุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดี

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ
1: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
2: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ฟังเพลินทุกที
2: ่เติมเต็มทุกอ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ตามีความเข้าใจอันดีต่อกันเสมอถึงยังไงผมก็คงแย่งความรักของคุณมาจากคุณกวีไม่ได้ไม่ว่าเขาจะแต่งงานไปแล้วก็ตามซึ่งผมก็ตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นผมรู้อย่างเดียวว่าผมรักคุณและอยากจะทำทุกอย่างเพื่อคุณโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากคุณเลยนอกเสียจากว่าคุณจะเห็นใจผมบ้างเท่านั้นเอง
2: อย่ารักดิฉันเลยค่ะคุณบรรพต
1: คุณห้ามผมไม่ได้หรอกคุณพัฒนา
2: ดิฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วคุณยังคิดว่าดิฉันยังมีค่าสำหรับคุณอีกแล้วคะ
1: ก็ค่าของคนมันอยู่ที่ไหนล่ะครับค่าของคนอยู่ที่ไหนบอกผมได้

0: ค่าของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นสาวเหรอคะ
1: ครับใช่อย่างนั้นก็ถูกแต่มันก็ไม่ถูกทั้งหมดคุณมัทนาผมอายุ30กว่าแล้วผ่านโลกมาพอสมควรค่าของคนโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่พรหมจรรย์อย่างเดียวหรอกคุณมัทนาหากแต่อยู่ที่นิสัยใจคอความประพฤติและสิ่งอื่นอีกหลายอย่างคืนวานนี้เมื่อผมพบคุณผมรู้ผมเข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณผมยอมรับว่าผมเสียใจอยู่บ้างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะชิงชังคุณและสิ้นรักคุณเมื่อผมถามคุณก็บอกผมทันทีเสียงของคุณเหมือนจะบอกผมรู้เส้นมันรู้แล้วรู้รอดไปเพื่อผมจะได้ไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณอีกคุณอาจจะรู้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องบอกว่าผมพาตัวเองเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณเพราะอะไรและเมื่อคุณรู้คุณอาจจะนึกรำคาญแต่ในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเมื่อผมมาเยี่ยมเยียนคุณก็ยินดีต้อนรับเสมอเอาเถอะครับวันนี้เราจะพูดกันให้รู้แจ้งและผมจะไม่มากวนใจคุณอีกเลยแต่ถึงยังไงผมก็ยังรักคุณอยู่เสมอนี่คือความจริงใจของผมคุณอาจจะไม่เชื่อเพราะสัมมาอะไรกับคนที่เขารักคุณมากที่สุดและคุณก็รักเขาจนหมดหัวใจเขาก็ยังแต่งงานกับคนอื่นได้แล้วคุณจะเชื่อใจผมได้ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณที่จะคิดเอาได
0: ้กรุณาอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยค่ะได้โปรดเถอะ
1: ครับผมจะไม่พูดถึงอีกแล้วมีอะไรที่คุณมัทนาจะฝากหรือจะสั่งไปถึงคุณกวีบ้างไหมครับ
0: ไม่มีค่ะ
1: อย่าที่เกรงใจเลยครับ
0: ไม่มีอะไรจริงๆค่ะดิฉันไม่อยากรบกวนเขาให้เขาไม่สบายใจเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเงียบหายไปเขาอาจจะลืมดิฉันซะก็ได้ค่ะ

0: ว่าไงล่ะคุณสมัครถ้าที่ผมพูดไปแล้วทั้งหมดคุณจะว่ายังไง
1: ทานโทษเมื่อกี้นี้คุณบรรพตถามผมว่ายังไงนะครับโปรดพูดอีกครั้ง
0: ถามคุณว่าหนี้สินของมัทนามีทั้งหมดเท่าไหร
1: ่โอ้หนี้สินนะครับผมนึกว่าถามถึงเรื่องอื่น
0: ก็มีทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะ
1: ทานโทษคุณบรรพตจะรู้ไปทำไมไม่ทราบ
0: ผมจะใช้หนี้ทั้งหมดให้คุณ
1: ฮ่าพูดเป็นเล่นไปนะ
0: ผมพูดจริงๆนะคุณบอกมาเถอะว่าหนี้สินของมัทนามีทั้งหมดเท่าไหร
1: ่ก็ไม่มากมายอะไรนะ
0: ก็เท่าไหร่ละคุณ
1: เดี๋ยวใจเย็นๆสิครับเราพูดกันดีๆก็ได้นี่นะคือว่าผมชักข้องใจว่ามันเรื่องอะไรคุณถึงจะคิดจะใช้หนี้แทนเขา
0: คุณไม่จำเป็นต้องรู้หรอกคุณบอกตัวเลขแล้วหลักฐานมาแสดงผมจะใช้หนี้คุณในเร็ววันนี่แหละ
1: ถามจริงๆเถอะว่าคุณไม่รู้หรอกนะว่าผมกับวัฒนาเป็นอะไรกัน
0: ผมรู้แล้วว่าวัฒนาเป็นเมียคุณ
1: อ๋อรู้แล้ว แล้วคุณก็ยังคิดจะใช้หนี้ให้เธออีกอย่างนั้นเลยครับครับคุณบรรพต
0: ก็คุณยังต้องการหนี้จำนวนนั้นไหมล่ะ
1: ต้องการสิครับไอ้ดอกเบี้ยนั่นนะผมไม่พูดถึงมันอีกแล้วผมต้องการเงินต้น
0: เท่าไหร
1: ่ 50,000 บาท
0: งั้นอีกอาทิตย์นึงผมจะมาใช้ให้คุณแต่นริยานี้ผมขอร้องว่าอย่ายุ่งเกี่ยวกับมัทนาอีกเป็นอันขาด
1: ทำไมไม่ทราบ
0: ผมขอร้องนะคุณสมัคร
1: ถามจริงๆคุณรักเด็กคนนั้นเหรอคุณรักเด็กคนนั้นเหรอ
0: ใช่ผมรักเธ
1: ออ๋อรักมัทนารักทั้งที่คุณเองก็รู้ว่าเด็กคนนั้นเป็นเมียผมแล้ว
0: อย่าพูดทำไมอีกเลยนะ
1: น่าชมเชยน่าชมเชยมากจะหาผู้ชายที่เพียบพร้อมไปด้วยความดีงามอย่างนี้ยากมากยากจริงๆคนอย่างนี้หาได้ยาก
0: คุณไม่ต้องมายุ่งกับผมอะเอาล่ะอีก7 วันผมจะเอาเงินมาใช้หนี้ให้คุณ
1: ด้วยความยินดีแต่แม่บอกตรงๆว่าเสียดายจริงๆเงินก็อยากได้ตัวก็อยากได้แต่ผมยังอยากได้เงินมากกว่าอ๋อถามอีกนิดเถอะ
0: เชิญ
1: คุณไม่รังเกียจเธอหรอ
0: คุณสมัครโปรดระวังปากของคุณไว้มั่งนะ
1: ก็มันเรื่องอะไรผมมันต้องระวังล่ะครับก็ในเมื่อที่นี่คือบ้านผมคุณนั่นแหละควรระงับอารมณ์ของคุณให้มากๆไม่อย่างนั้นคุณอาจจะไม่ได้ออกมาจากบ้านผมก็ได้
0: เอาล่ะขอบใจที่เราตกลงกันได
1: ้ผมดีใจที่คุณไม่รังเกียจเด็กคนนั้น

0: ่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
6: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่

0: ดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

อยากจะเขียนมาให้ยาวกว่านี้อีกแต่คิดว่านี่ก็เพียงพอแล้วที่มัดจะเข้าใจหมอเล็กของเธอจะลืมหรือจะว่าเรารักกันเราเคยฝันถึงวันที่ได้ร่วมชีวิตกันยังไงตัวนี้หมอเล็กก็ยังฝันอยู่อย่างนั้นหมอเล็กยังอยากให้มัดยอมรับความจริงข้อนี้เหลือเกินว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่อาจจะทำให้ความรักของเราเปลี่ยนแปลงไปได้ความรักของเรานั้นถ้าจะพูดไปแล้วคนทั้งอำเภอเขาก็รู้กันทั่วว่ามัทธนารักคนที่ชื่อกวีและคนที่ชื่อกวีก็รักมัทธนาคนสองคนนี้รักกันมากขนาดไหนดูเหมือนใครต่อใครเขาเป็นพยานให้เราได้เป็นอย่างดีและถ้าหากว่ามัทจะยอมรับว่าการที่หมอเนี่ยแต่งงานกับคนอื่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับความรักของเราโดยมัดยอมรับต่อความเป็นจริงข้อนี้แล้วเราก็หมอเล็กเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่เขารู้ความจริงของเราก็มีแต่จะสงสารและสรรเสริญความเป็นคนใจกว้างของมัดสำหรับทางนี้คุณวานีเองก็ใช่ว่าจะรังเกียจมัดเธอเองอยากเห็นมัดด้วยซ้ำไปพร้อมเสมอที่จะให้มัดเข้ามาร่วมอยู่ในวงชีวิตของเราสามคนในเวลาเดียวกันแต่ถ้ามัดไม่ยินยอมในข้อนี้เธอก็พร้อมเสมอที่จะแยกทางออกไปหมอเล็กจึงอยากให้มัดทอดใจรอไปก่อนจนกว่าหมอเล็กจะเรียนจบอย่าเพิ่งตัดสินใจใหม่อย่าเพิ่งเปลี่ยนทางเดินของชีวิตคนเราจะอยู่กันกี่คนมากหรือน้อยเท่าไหร่หาสำคัญไม่ความรักมันอยู่ที่ความเข้าใจกันเท่านั้นอ่านจดหมายฉบับนี้ของหมอเล็กแล้วก็ขอให้มัดคิดให้มากๆอย่าคิดถึงปัญหาอื่นเลยคิดถึงเฉพาะเรื่องของเราเท่านั้นในไหนแม่พระคนนี้ก็บำรุงคนที่เธอรักจนเกือบจะแลเห็นแสงสว่างในชีวิตแล้วขอได้โปรดจะพึ่งทอดทิ้งหมอเล็กไปเลยหมอเล็กเคยเขียนและพูดกับมัดบ่อยๆว่าทุกวันนี้หมอเล็กไม่มีพ่อไม่มีแม่มีความอบอุ่นและความหวังอยู่ได้ก็เพราะผู้หญิงเพียงคนเดียวคือมัดซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเป็นทั้งเพื่อนคู่ยากเป็นทั้งคนรักและเป็นเสมือนแม่อีกคนแม่ที่ตายไปแล้วเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเป็นผู้เลี้ยงดูมาชั่วระยะเวลาหนึ่งจนลูกของท่านกำลังจะสิ้นหวังสิ้นอนาคตแล้วแม่คนที่สองก็เป็นผู้ชี้ทางสว่างให้เป็นผู้บำรุงสืบต่อมาจนเกือบจะพบความหวังใหม่ในชีวิตอยู่แล้วจะพึ่งทิ้งไปเลยมัดเองก็ทำทุกอย่างเพื่อหมอเล็กมาโดยตลอดแล้วจะช่วยส่งเสริมและเลี้ยงต่อไปอีกไม่ได้หรอสร้างอนาคตสร้างความหวังให้แล้วจะทำลายซะเลยถ้าชีวิตหมอเล็กขาดเธอหมอเล็กจะไม่มีอะไรเหลืออยู่อีกความหวังและอนาคตไม่ได้สร้างเพื่อใครเพื่อมัทนาคนนี้คนเดียวเท่านั้นถ้าสิ้นมัทนาก็เหมือนสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก่อนจบจดหมายขอวอนขอกราบกรานโดยไม่อายฟ้าดินไม่อายตัวเองว่ากราบผู้มีอาวุโสน้อยกว่ากราบเพื่อขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมรักและบูชาแม่พระของหมอเล็กจนชั่วชีวิตกวี

สายเกินไปแล้วค่ะหมอเล็กมันสายเกินไปแล้วหรือมัธยกะเดี๋ยวนี้มัธนาไม่ได้เป็นมัธนาคนเดิมอีกแล้วมีแต่ความรักที่หมอเล็กอย่างเดียว

0: 7วันผ่านไปโดยไม่มีจดหมายตอบมัทนาเลยก่อนหน้านี้เพียงไม่กี่วันที่เราจดหมายไปก็จะได้รับตอบมาทันทีมัทเธอโกรธเธอเกลียดคนที่เธอสร้างอนาคตให้จะไม่ยอมตอบจดหมายเฉลยข้อความในจดหมายฉบับนั้นอาจจะเป็นจดหมายของคนเห็นแก่ตัวแต่เมื่อเหตุการณ์เป็นไปในรูปแบบนี้แล้วเธอใช้หมอเล็กทำยังไงนอกจากขอร้องให้เธอเห็นแก่ความรักของเรายิ่งใกล้วันสอบมากขึ้นเท่าไหร่ใจหมอเล็กก็ยิ่งว้าวุ่นมากขึ้นเท่านั้นแล้วปีนี้มันจะผ่านไปได้ยังไงอาจจะถูกดีท่าง่วงแล้วทำไมไม่ไปนอนซะล่ะครับวานี
1: ไม่เป็นไรค่ะวานีจะนั่งถักเสื้อลูกเป็นเพื่อนคุณค่ะถ้าง่วงจนทนไม่ไหววานีจะไปนอนเองค่ะ
0: ระยะนี้คุณควรจะพักผ่อนให้มากๆนะ
1: กลางวันวานีก็พักผ่อนพอแล้วนี่ค่ะ
0: ถืออย่างนั้นก็ไม่ควรมานั่งทรมานอยู่กลางคืนอย่างนี้นี่มันดึกมากแล้วด้วย
1: ขอให้วานีทำอะไรเพื่อคุณบ้างเถอะค่ะนอกจากว่าคุณไม่ต้องการค่ะ
0: อย่าพูดอย่างนั้นสิครับตัวตามีความเข้าใจดีต่อกันแล้วอย่าให้อะไรๆที่เกิดขึ้นระหว่างเราทำให้เราคิดมากจนไม่เป็นสุขเลยนะ
1: ค่ะคำอะไรคะถึงมองหน้าวานียิ้มยิ้มและหัวเราะอย่างนั้นน่ะ
0: คำเราสองคนครับ
1: ทำไมคะ
0: เราแต่งงานกันเกือบ3 เดือนแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่งงานเป็นสามีภรรยากันอยู่ร่วมห้องเดียวกันแต่ไม่เคยล่วงเกินกันเลยคุณว่าเราสองคนเก่งไหม
1: ค่ะ
0: วานีทำไมถึงทำหน้าเศร้าอย่างนั้นล่ะ
1: เป็นเหล่าค่ะ
0: ไหนเหยหน้าขึ้นสิ
1: ไปนั่งดูตำราต่อเถอะค่ะเราจะอยู่ใกล้กันอย่างนี้เลยค่ะ
0: วานี
1: อย่าค่ะคุณหมอปล่อยมือดิฉันเถอะค่ะ
0: ผมคิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกของคุณได้ดีถ้าคุณไม่รักผมและถ้าผมไม่รักคุณแล้วเราบังเอิญต้องมาแต่งงานกันมันก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่นี่เรารักกันก็ต้องอดทนต่ออะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างเรา
1: ไปนั่งที่โต๊ะทำงานเถอะค่ะคุณหมอ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเรามันทรมานจิตใจคุณมากใช่ไหมวานี
1: อย่าพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ

0: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามสุดทางรักในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงกับท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวทะเลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเดอะมูนปฏิหารรักสุริยคราช
1: เกิดอะไรขึ้นครับป้า
2: ก็พี่ชายนะสิทำไมต้องโมโหอะไรมากมายขนาดนี้ด้วยนะก็อีแค่พ่อกับแม่ไม่ยอม
1: นี่แสดงว่าคุณรันยังไม่รู้อะไรเลยเหรอครับว่าเรื่องที่ทำให้คุณทัดโกรธได้ขนาดเนี้ยก็มีแต่เรื่องของคุณพ่อกับคุณแม่คุณทัดเท่านั้นล่ะครับแล้วถ้าคุณทัดโกรธเมื่อไหร่แล้วก็โอ้ยไม่มีใครกล้ายุ่งกับเธอหรอกครับ
2: โธ่ที่แท้ก็คุณหนูอารมณ์ร้ายเหมือนกับลูกคนรวยทั่วๆไปอ่ะพอมีอะไรไม่พอใจก็ระบายออกมาโดยไม่เกรงใจแล้วก็ไม่สนใจว่าคนรอบข้างเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะ
1: คุณทันครับพูดเบาๆเดี๋ยวคุณทัดเธอได้ยินเป็นเรื่องขึ้นมาอีกแล้วคร
2: ับ ทำไมล่ะก็มันเรื่องจริงนี่ไอ้ปาหมอถึงฉันทำไมอ่ะ
3: ฉันจะนอนนะถ้าอย่าพร่ำอะไรแล้วก็กลับไปพร่ำในห้องของเธอไงก็ห้องน้ำไปเลยไป
2: โอ้ยนี่นายผู้ชายอะไรอ่ะปากร้ายซะจริงๆเลย
4: ป่าว่าเรากลับห้องใครห้องมันดีกว่านะคะ
1: คุณลันกลับไปนอนเถอะครับคืนอยู่นานกว่านี้คุณลันอาจจะได้หมอนฟรีเพิ่มอีกใบนะครับ
2: ค่ะพี่ทดแทนนี่นายจำไว้เลยนะว่าฉันน่ะกลัวนายตายล่ะ
1: โอ้ยคุณทัดเดินมาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นผมไปนอนก่อนแล้วกันครับ
2: เอ้ยเดี๋ยวก่อนสิคะพี่ทดแทนพี่ชายยังไม่หลับเหรอคะโอ้ยป้าหมอนใส่แล้ว

0: ึงบ้านครีมแล้วล่ะ
1: โอ้โหสวยจังเลยครับเนี่ยสไตล์ยุโรปเป็นเรือนหลังใหญ่ตึกแฝดมีอาคารจอดรถแยกเป็นต่างหากมีสวนเล็กๆและเรือนรับรองที่มีบ่อปลาล้อมรอบและตึกเล็กนั่นน่าจะเป็นตึกสำหรับคนใช้ละมั้ง
0: คุณแม่อยู่ไหนคะพี่บัว
2: คุณผู้หญิงรออยู่ที่ห้องอาหารแล้วค่ะถ้าคุณครีมมาถึงแล้วอ่ะให้ไปที่ห้องอาหารได้เลย
0: ขอบคุณค่ะพี่บัวทัดคุณแม่รออยู่แล้วล่ะ
1: ครับน้องสงหรณ์ใจเหมือนกับว่าสิ่งที่เราไปเจอในอีกไม่กี่นาทีเนี่ยอาจจะสร้างความระบาดใจให้กับเราถ้าต้องอึดอัดใจได้แต่คนที่อึดอัดใจมากกว่าเรานั้นน่าจะเป็นครีมนะเธอหยุดยืนอยู่ครู่นึงก่อนจะเปิดประตูห้องอาหารเข้าไปพูดกับสองจิตสองใจว่าจะเปิดดีหรือไม่เปิดดีอย่างนั้น
0: เธอรู้สึกยังไงก็ไม่รู้กับการที่คุณแม่บอกให้เราชวนทัดมาทานข้าวที่บ้านเหมือนกับว่าคุณแม่มีจุดประสงค์อะไรบางอย่างทัดครีมว่าเราไปทานข้าวข้างนอกกันดีไหม
1: ทำไมล่ะครีมครีมกลัวว่าทัดจะทำให้ขายหน้าเหรอ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ครีมรู้สึกใจคอไม่ดียังไงก็ไม่รู้เราไปทานข้าวข้างนอกกันนะคะนะทัดนะ
1: แล้วยังไงล่ะครีมครั้งนี้เราไม่พบท่านนะครั้งหน้าหรือครั้งไหนๆเนี่ยก็ต้องเจอกันอยู่ดีอีกอย่างถ้าทัดเปลี่ยนใจกลับไปทัดจะเป็นคนขี้ขลาดครีมคงไม่อยากให้ทัดถูกมองอย่างนั้นใช่ไหม
0: จ้ะจริงๆแล้วคนที่กลัวกลับเป็นเราเองต่างหากทัดกลับไม่สะทกสะท้านต่อเหตุการณ์ข้างหน้าเลยเขาจึงเป็นผู้ชายที่เข้มแข็งจริง
3: ๆมากันแล้วเหรอ
0: ค่ะทัดนี่คุณแม่ของครีมเองค่ะ
1: สวัสดีครับผมทัดเทพครับ
3: สวัสดีจ้ะฉันนั่งสิเดี๋ยวจะได้ให้เด็กยกกับข้าวมาย
4: กกับข้าวมาเลยไหมคะคุณผู้หญิง

0: เออทับทานเยอะๆนะ
1: แล้วนี่เธอสองคนน่ะรู้จักกันนานแล้วเหรอ
0: ก็ตั้งแต่เรียนปี
1: ฉันไม่ได้ถามเธอฉันถามเธอชื่ออะไรนะ
2: ทัศเทพครับรู้จักกับพรีมตั้งแต่สมัยเรียนปีหนึ่งแล้วล่ะครับแต่เพิ่งมาสนิทกันก็เมื่อนานนี้เองพอดีเราสองคนได้คู่กันในงานโปรเจกต์จบนะครับ
1: แล้วเธอรู้ใช่ไหมว่าครีมน่ะเขามีแฟนแล้ว
0: คุณแม
1: ่ฉันคุยกับทัศเทพอยู่นะ
2: ครับผมรู้ว่าครีมเขามีแฟนอยู่ก่อนหน้านี้ฮะ
1: ก็ดีละเพราะเธอจะได้รู้ว่าขอบเขตของตัวเองน่ะควรอยู่ตรงไหน
2: ครับผมเรื่องนั้นผมรู้ดี
1: ก็ดีละ
0: แต่ครีมกับเคนน่ะเลิกกันแล้วนะคะ
1: นี่ถ้าเธออิ่มแล้วนะช่วยขึ้นไปอยู่บนห้องนอนของเธอก่อนได้ไหมฉันต้องการคุยกับทัศเทพไม่ใช่เธอ
0: แต่เรื่องที่คุยกันอยู่เนี่ยครีมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นครีมเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้หรือว่าชี้แจงในส่วนที่มันผิด
1: ๆฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะคุยกับทัศเทพสองคน
2: ครีมขึ้นไปข้างบนเถอะครับทัศอยู่ได้ไม่ต้องเป็นห่วง
0: แต
1: ่ไม่มีแต่ไม่มีแต่อะไรทั้งนั้น
0: ค่ะคุณแม่จะคุยอะไรกับทัศนะแล้วทำไมต้องให้เราขึ้นไปบนห้องด้วยขออย่าให้มีอะไรเลยแต่เราก็เชื่อว่าทัศสามารถเอาตัวรอดและผ่านไปได
1: ้ปีนี้พวกเธอเพิ่งเรียนจบใช่ไหม
2: ครับหรือแค่โปรเจกต์จบเท่านั้นเราได้ทำคู่กันฮะ
1: หลังจากเรียนจบเธอจะทำอะไรต่อ
2: คงจะหางานทำนะครับ
1: งานสมัยนี้เองก็หายากนะเงินเดือนก็น้อยเธอก็คงเห็นแล้วสินะว่ายายครีมอ่ะใช้จ่ายยังไงแล้วลำพังเงินเดือนของเธอเนี่ยจะพอเหรอและอีกกี่ปีเธอถึงจะตั้งตัวจนมีฐานะมั่นคงยายครีมเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมทั้งเงินทั้งกิจการที่เป็นของครอบครัวรอให้ยายครีมเนี่ยเรียนจบแล้วออกไปบริหารเท่านั้นเธอยอมได้เหรอถ้าจะมีคนพูดว่าเธอเกาะยายครีมทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่อง
2: พอเถอะครับผมคบกับครีมเพราะเราชอบนิสัยซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่องฐานะผมไม่เคยคิดใช้ครีมเป็นสะพานข้ามไปสู่ความสำเร็จคุณพูดจุดประสงค์คุณมาดีกว่านะฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่อ้อมค้อมแล้วนะฉันต้องการที่เธอเลิกยุ่งกับยายครีมเอาอย่างนี้ฉันจะให้เงินเธอสักก้อนหนึ่งเพื่อเธอจะได้ไปใช้ตั้งตัวเดี๋ยวฉันจะเขียนเช็คให้เธอเขียนตัวเลขตามที่เธอต้องการได้แล้วก็ออกไปจากชีวิตของยายครีมซะ
2: ทำไมนะคนรวยเออาร์ก็ใช้เงินฟาดหัวลูกเดียวสำหรับผมแล้วเนี่ยผมใช้เงินซื้อไม่ได้หรอกฮะไม่ว่าคุณใจผมมากเท่าไหร่ก็ตาม
1: เธอคิดว่าฉันเนี่ยจะไม่จ่ายจริงๆใช่ไหม
2: คุณคงไม่เข้าใจที่ผมพูดนะเพื่อคุณจะจ่ายผมจริงหรือไม่ไม่สำคัญผมจะไม่รับเงินของคุณเพราะเงินของคุณน่ะซื้อความรักของเราไม่ได้ไม่ว่าจะกี่สิบล้านร้อยล้านก็ตามผมขอตัวกลับก่อนกันแล้วกันนะฮะพวกเราคงคุยธุระเสร็จแล้วขอบคุณครับสำหรับอาหาร
1: หญิงพยองเหลือเกิน

0: แล้วถ้าจะเป็นยังไงบ้างนะจะเลือกฝ่ายไหนดีเราทำตัวไม่ถูกเลยจริง
1: ๆท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย์
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์
0: ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

คิดเป็นอยู่อย่างเดียวใช่ไหมใช้เงินฟาดหัวคนที่จนกว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่ตาโตไม่เห็นเงินอย่างน้อยก็นายทัพเทพคนนี้คนหนึ่งละ

0: เอาครีมโทรเข้ามาเนี่ยก็เป็นห่วงเราสินะเราได้แย่จังเลยปวดเต็มโหจนลืมโทรบอกครีมว่าเรากลับแล้วเธอจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงนี่รถใครกันน่ะมันจอดคอยบนฟุตบาทเหมือนกับว่าจะมาหาเรื่องอะไรอย่างนั้น
1: อีนายใช่ไหมจิตทัศน์เทพ
0: ใช่ใช่เอง
1: นี่ไง
0: โอ้ยผู้ชายคนนี้เป็นใครกันเราอย่าถามชื่อชกปากเราจะล้มเลย
1: เมื่อพูดกันดีๆไม่รู้เรื่องเราใช้กำลังกันหน่อย
2: ใจใจเย็น
1: ทำไม
2: แค้นใจเย็นไม่ต้อง
1: มาอย่าห้าม
2: เปิ้ลก็ได้เว้ย
1: ฉันใจเย็นมากเลยเว
2: ้ย
1: ใครแล้วก็แค่เตือนแต่คราวนี้ฉันเอาจริงได้เลย
0: ผู้ชายคนที่ออกมาจากรถนั่นแฟนจันนี่ไม่ใช่เหรอเนี่ย

0: ุณแม่อุตส่าห์ยอมเจรจาแกดีๆผมได้ข้อเสนอที่แกน่าจะพอใจแกทำยินยโสเห็นทีคราวนี้เราสั่งสอนให้กราบจำซะบ้าง
1: อ๋อนายก็เป็นแฟนเก่าครีมสินะฉันว่ามีอะไรฮะน่าคุยกันดีๆได้แต่ถ้านายอยากเทียบฉันแล้วก็เข้ามาได้นะแต่คราวนี้ฉันแน่ใจนะว่าคนที่ลงไปกองกับพื้นเป็นฉันหรือว่านายกันแน
0: ่แกกล้าดีมากนะที่ท้าฉันแต่คนอย่างฉันคงไม่ลดตัวไปต่อสู้กับแกให้เสียมือหรอกเว้ยอีกเรื่องนึงนะที่อยากจะเตือนแกเพื่อเอาบุญฉันกับครีมยังไม่ได้เลิกกันสักหน่อยฉะนั้นแกจะได้คิดหรือว่าสำคัญตัวเองผิดไปอีกอย่างนึงฉันกับครีมก็มีอะไรกันแล้วเดี๋ยวเธอเป็นของฉันแกเป็นแค่เครื่องมือที่ครีมใช้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากฉันกับท่านเองไอ้ทุเรศ
1: สิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงเหรอเนี่ยครีมยังคบกับเขาอยู่แล้วครีมก็ตัวเป็นแค่เครื่องมือที่ครีมใช้ไม่ใช่อ่ะไม่จริงไอ้พูดโกหกใช่ไหมแต่แค่ต้องการทำให้ฉันไข้แขวะแค่นั้นเอง
0: วันที่พวกแกนัดครีมไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะแต่แล้วครีมก็หายไปไม่ได้ไปตามนัดแกบอกได้ปะว่าครีมหายไปไหน
1: นั่นสินะพอจนวันนี้เรียกสงสัยอยู่เลยว่าทำไมครีมถึงผิดนัดกับพวกเรา
0: ที่ครีมไม่ได้กับพวกแกไม่ได้ไปด้วยนั้นเพราะว่าครีมไปเที่ยวกับฉันต่างหากเว้ยและการที่ครีมพาแกที่รีสอร์ทก็เพราะต้องการทำให้ฉันหึงหรือมันก็มีอยู่แค่นี้เท่านั้น
1: นายไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยนายเรื่องของครีมมาพูดโดยไม่คิดว่าครีมจะเสียหาย
0: ทำไมก็มาเสียจริงๆก็ครีมเป็นของฉันเป็นเมียฉัน
2: นี่
0: ย
2: ้อน
0: ไอ้บ้า
1: แค่นี้มันยังน้อยไป
2: ฮะแกไอ้กระจอกเอ้ย
1: นี่ฮะจะบอกแล้วว่าคราวนี้เขาจะลงไปกองกับพื้นต้องเป็นพวกนายไม่ใช่ฉัน
0: เฮ้ยเอาสินี่ที่บอกจะทำให้ฉันต้องเลือดตกยางออกฉะนั้นแกต้องตาย
2: ฮะนี่แกจะยิงมันจริงๆหรือวะแค่สั่งสอนให้รู้สำนึกก็พอแล้วเว้ย
0: เออใช่วะนัดที่แล้วแค่ขู่นั่นแต่คราวนี้เอาจริงเว้ยกลัวอะไรพ่อขยันสักอย่างไปตายแล้วเกิดใหม่ซะไอ้ทัดเผื่อชาติหน้ายังดีกว่านี่
2: เฮ้ยเอาจริงแล้ววะเนี่ยไอ้ตอนแรกบอกแค่ขู่ไม่ใช่หรือวะ
1: เคนถือปืนเจ้าปากก็บอกมาที่เราแต่เรากลับไปรู้สึกหวาดกลัวเผื่อที่อยู่ตรงหน้าเลยเพราะใจของเราตอนนี้คิดแต่คำพูดของเคนที่เราหมดทั้งหมดในเรื่องที่เกี่ยวกับครีมมันจริงใช่ไหมกระเพราหมูขับรถพุ่งชนที่รถเคนเพื่อขัดขวางให้เคนยิงเราว่าแต่กระเพราหมูพันทิพย์และฟ้ามากันได้ยังไง

0: 21ก็หมาหมู่อยู่แล้วนี่ใช้ปืนด้วยไม่ใช่ลูกผู้ชายนี่หว่าไปใส่กระโปรงดีกว่ามั้ง
1: เคนทำไมเธอถึงต้องทำขนาดนี้ด้วย ถึงกับจะฆ่ากันเลยเหรอจะบ้าไปแล้วหรือไง
2: กันได้โชคดีจริงๆนะที่มีคนมาช่วยวะนี่ขนกันมาครบกันทุกคนหรือยังเหรอ ฉันจะได้เก็บพร้อมไปทีเดียวเลย
3: ก็เอาสิวะ
0: แกคิดว่าแกมีปืนอยู่คนเดียวหรือไง
3: อ้าวถ้าเทพถ้าปืนไปฉันมาเผื่ออ่ะ
4: ขอบใจกระเพราน
1: ี่พวกเธอเอาปืนมาจากไหนกันน่ะบ้านเมืองมีกฎหมายนะไม่ใช่อย่างในหนังที่คิดจะยิงกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีความผิดน่ะ
0: แกคิดเอาว่าจะยอมลดปืนลงแล้วไปซะหรือไม่ก็เลือกเอาว่าจะแลกกับใครเพราะแกไม่มีทางยิงพวกฉัน3คนในทีเดียวได้แน
3: ่คิดดูให้ดีก็แล้วกันแกมีปืนอยู่กระบอกเดียวส่วนพวกฉันน่ะมี3
4: เออจะแลกกับนายเข็ด
1: ว่าเลิกแล้วต่อกันเถอะอย่ามีเรื่องกันเลยพันกระเพราทัด

0: ยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
1: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดี

อาลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลเผยผลเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์11เดือนแรกกว่า 4,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลมาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2569หลังยกเลิกการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าไม่เกิน 1,500 บาทเพื่อให้สินค้านำเข้ามูลค่าต่ำเข้าสู่ระบบภาษีลดความได้เปรียบด้านภาษีและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมมากขึ้นกับผู้ประกอบการไทยกรมศุลกากรรายงานผลในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569พบว่ามีสินค้านำเข้าภายใต้มาตรการดังกล่าวประมาณ225ล้านชิ้นมูลค่าการนำเข้าราว 41,000 ล้านบาทและสามารถจะเก็บอากรขาเข้าได้มากกว่า 4,000 ล้านบาทขณะเดียวกันการสั่งซื้อสินค้าชิ้นเล็กจากต่างประเทศมีแนวโน้มชะลอลงและผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีสต็อกอยู่ภายในประเทศมากขึ้นจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคิมในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการเจาะลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการเจาะลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาตนจะครบ10ปีเผลอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคุณเด่งนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิติกรกัญญาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรีคุณติ่งในฝั่งรายการของเรารายการจอลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกรวยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเน
0: ี่
1: ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่เขาอายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าคุณแม่จะทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะนะ
1: เขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดเรื่องความสะดวกนะคิดแต่จะสั่งแก๊ปมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่น่ะคนนี้นะคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกหรอกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลาม
1: ันงอกเงย
0: รอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้างแต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับเน
1: ื่อง
0: จาก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านทานท่านเอามาล้างแล้วทานถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับ
1: พริกข
0: ี้
1: หน
0: ูพวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนติ่งติดง่ายปลูกมะพร้าวไว้2ต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีนะ2ต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงๆนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอาพอปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินเนี่ยค่ะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2และก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้8กระปุก
1: ด้วยกันราคาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยนะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับนะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแถบบางแคบางกลวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมากซื้อคาตามินเป็นโหลโหลนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่งน
1: ะครับ
0: ก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฝั่งก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: ภายในวันเดียวสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพารักษ
1: ์
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝาเคยไปไหมแหลมผ้าฝาก็คือเลยแยกเจดีย์ไปนะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ยเราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกเนี้ยนะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสาย4นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งกันทุกวันแต่วัดท่าไม
1: ้
0: แต่วัดท่าไม
1: ้
0: วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้
1: อ
0: ยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ
2: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทย คาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับกลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
1: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
0: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ 10-20 นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเด่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
1: ต้องไม่ใช่มื้อหนักอ
0: ่
1: ะ
0: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยอย่านมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็นข้าวต้มปลานะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกเนี้ยนะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับ
1: แล้วก็จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
0: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
1: ะ
0: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
1: ยังติดกาแฟ
0: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่งสองสามแก้วบ่ายๆต้องมี
1: จริงนะ
0: นะคนถึงไปทำงานเนี่ยจะมีคนที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องมีทานกาแฟ
1: จริงค่ะคือมีการสั่ง delivery กันล่วงหน้าไปแล้ว
0: นะครับก็คุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุนะ ยังต้องรักสุขภาพก็ทานเช้าเดียวนะครับส่วนของหมักดองพวกชากาแฟก็ลดลงนะลดเครื่องปรุงที่เป็นกลุ่มผงชูรสน้ำตาลทรายขาว น้ำอัดลมพวกนี้นะครับ
1: หลีกเลี่ยงได้
0: หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ หลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่
1: อ
0: ยส่วนแฟนรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับ นะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้สำหรับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับก็โทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: อาจารย์ฟังค่ะตรงนี้นะคะ
3: ครับคุณอัมพรนะครับ
4: ใช่ค่ะแม่เอา6กระปุกค่ะ
3: อ๋อ6กระปุกแถม2นะครับ
4: ค่ะ
3: ครับได้แปดกระปุกครับ
4: โอ้ค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีจ้าผัดด้วยอย่างเงี้ย3อย่างกินด้วยกันได้ไหม
3: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวันจ้ะ
4: อ๋อค่ะแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแต่หนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงอิตาคันกล่องนึงแล้วก็คาตามินกล่องนึงเนี้ยมีลดไหมคะ
3: มีจ้ะ
4: หรือว่าตามราคาปกติ
3: มีชุดนั้น
4: แล้วหน่อไม้หนูชุดนึงด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
3: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดนึงอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามินกระปุกนึงภูมิแพ้กระปุกนึงแล้วก็อิตาคันกระปุกนึงอ
3: ันนี้ต่างกัน
4: เนาะ แล้วของแม่เขา
3: ได้ครับได้ครับ
4: มาส่งวันไหนคะ
3: ก็ไม่เกิน2วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
4: ค่ะเดี๋ยวจะได้เตรียมตังค์ไว
3: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
4: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
3: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะสั่งซื้อคาตามินหน่อยค่ะ
3: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
5: สมัยดำซอย21จ้ะ
3: บ้านสมัยดำ21เลขที่
5: 64
3: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
5: ชุดใหญ่ค่ะ
3: ชุดใหญ่ที่ว่า6แถม2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
5: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับ
3: วันนี
5: ้ 2-3 วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
3: ได้ๆเดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
5: จ้า
3: ครับครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
0: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสู่ภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตรสมาชิกของรายการเจาะลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับ
1: okay.
0: โดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัด
1: okay.
0: นะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับ
1: okay.
0: ทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วยนะ
0: ส่งไวนะครับ okay. ก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกคือโปรครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอ้บำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค
3: ่
4: ะ
3: ได้ครับเอาอย่างละ
4: ชุดเท่าไหร่คะไอ้บำรุงสมองสายตานะคะ
3: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
4: ้เอายังไงนะคะอย่างละสองกระปุกนี่เลยค่ะ
3: ครับครับเท่านั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องนึงครับ
4: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
3: ดีดีดีอันนี้ดี
4: ดีนะคะ
3: จ
4: ะเดินโซเซจะวูบจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
3: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
4: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเน
3: า
4: ะ
3: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
4: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
3: ครับครับ
4: ขอบคุณมาก
3: ตรงที่ไหนนะครับพี่ตอนนั้น
4: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
3: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังนะ
4: ค่ะ
3: ฉลองกรุง
4: สองจำได้ถ้าเปียดค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับผม
4: ค่ะ
3: ครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็ โทรมาได้ในทุกวันนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะผมจะสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับจะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับที่เบอร์0843856644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิตติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรเข้ามาโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
1: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วัน
1: จริงค่ะ
0: โดยสมัยก่อนนะครับแต่สมัยทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องที่ตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับอาหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขาเกี่ยวกับโกลเด้นเพลสและโรมอนฟาร์มผมก็บอกก็ท่านใกล้ๆที่ไหนก็ลองสอบถาม
1: มีหลายสาขาม
0: ีเยอะมากนะครับตอนนี้เลมอนฟาร์มบางที่ไปเปิดตามบางจากบ้างอะไรบ้างนะครับตามห้างนะครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
1: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปในผักบุ้งนะง่ายมาก
1: ค
0: นจริงหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผักบุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
1: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณเต่งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินและก็ทวายไลท์นะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นแสนพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับช่วงนี้รายการจดลึกสุขภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามินนะครับต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักใคร่เคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใช้ใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 07 07 054ย้ำค่ะ087 07 07 054นะคะเรามีสินค้าครบวงจรไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะเมื่อสักครู่ก็มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะจากอำเภอโนนไทยนะคะวันนี้ก็มีหลายท่านเหมือนกันนะคะที่โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากอำเภอโนนไทยนะก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะเห็นบอกว่าตอนนี้นะได้บอกญาติพี่น้องญาติบอกคนรู้จักนะให้โทรเข้ามานะสั่งผลิตภัณฑ์หรือฟังรายการของเราฟังรายการก่อนก็ได้ถ้าเขายังไม่ฟังรายการอาจจะยังไม่เชื่อในส่วนของการพูดคุยนะคะในการบอกต่อนี่ก็ให้มาฟังรายการของเราก่อนก็ได้นะคะแล้วก็คุณช่อนะคะเมื่อสักครู่ก็สั่งเป็นน้ำว่านหางจระเข้มาเมื่อวานสั่งน้ำว่านหางจระเข้วันนี้ลืมนะคะก็สั่งคาร์โรฟิน่ามาเพิ่มนะเดี๋ยวแดงจัดส่งคาร์โรฟิน่าให้นะเห็นบอกว่าสั่งเมื่อวานได้รับวันนี้วันนี้เนี่ยสั่งวันนี้จะได้รับพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้ารีบสั่งนะคะช่วงนี้ก็ยังจะได้รับกันเร็วขึ้นนะคะแต่เรามีการส่งทุกวันนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าในกระบวนการจัดส่งเนี่ยนะบริษัทขนส่งเขาอาจจะมันรถติดด้วยอาจจะมีเรื่องของพนักงานหยุดอะไรอย่างเงี้ยฮะนะอย่างคนส่งอาจจะมีการหยุดแล้วก็แต่ของเราเนี่ยรับทุกวันรับคำสั่งซื้อทุกวันนะคะก็คุณช่อนะคะคุณช่อเนี่ยอยู่อำเภอโนนไทยนครราชสีมานะคะเดี๋ยวแดงจัดส่งให้วันนี้พรุ่งนี้น่าจะได้รับในช่วงนี้นะแล้วก็ยังมีอีกท่านหนึ่งคุณจำรัดนะคุณจำรัดเมื่อสักครู่นี้ก็สั่งสารแดงพรมมีกับคาร์โรฟิน่ามานะก็อยู่คุณจำรัดนี่เป็นลูกค้าประจำของเราทีเดียวนะคะเป็นลูกค้าประจำของเราก็สั่งนะอยู่ตำบลใหม่นะอำเภอโนนสูงเหมือนกันนะคะโนนสูงแต่คนละตำบลเมื่อกี้โนนไทยอันนี้โนนสูงนครราชสีมานะท่านสั่งคาร์โรฟิน่ากับสาหร่ายแดงมาเดี๋ยวแดงจัดส่งให้นะคะแล้วก็ยังมีคุณนุกูลนะคุณนุกูลนี่อยู่ที่ตำบลเขาใหญ่นะคะอำเภอชะอำเพชรบุรีวันนี้ก็สั่งนะคะแต่คุณนุกูลเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้เพิ่งโทรเข้ามาก่อนเข้ารายการเรานี่เองนะคะของคุณหุ่นนุกูลก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะคุณก็มีสั่งผลิตภัณฑ์นะเกี่ยวกับเขาเรียกเดี๋ยวแดงจัดส่งเพิ่มให้นะคะสำหรับของคนละกูลนะคะแล้วก็มีคุณใจนี่อยู่โนนสูงอีกนครราชสีมาเนื้ออยู่ตำบลทานปราสาทนครราชสีมาอันนี้ก็สั่งเป็นตัวที่บำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยต้องบำรุงไปที่ตับอ่อนบำรุงไปที่ไตนะจะทำให้ตับอ่อนเราผลิตอินซูลินเนี่ยถ้าเราผลิตได้อย่างเพียงพอน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงเพราะนั้นเนี่ยสาเหตุของคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงก็คือตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยนะคะไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายก็ทำให้น้ำระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะคะอันนี้ก็เป็นชุดบำรุงไตตับอ่อนเป็นชุดใหม่นะคุณผู้ฟังนะคะนะกล่องใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็รออยู่นะคะนะรออยู่เพราะนั้นใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็สามารถโทรเข้ามาเพิ่มเติมสอบถามผลิตภัณฑ์กับเราได้นะคะเรามีสินค้าครบวงจรนะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรมาบอกพูดคุยบอกกล่าวเล่าแจ้งกับเรามานะคะเรามีสินค้าที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตั้งแต่หัวนะคะบำรุงสมองคือหัวก็คือสมองของเรานะคะสมองนะสมองต้อง
ใครที่มีอาการลงลุ่มลืมมีปัญหาด้านสมองมีปัญหาด้านเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษานะตอนนี้คนเป็นโรคสมองเสื่อมเยอะนะอัลไซเมอร์เยอะแล้วก็รวมไปถึงพาร์กินสันซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับสมองโดยตรงอยู่แล้วนะเพราะนั้นอย่างวันนี้คุณมีนานะคะมีนาเอกชัย109เนี่ยก็สั่งเกี่ยวกับสาหร่ายแดงพรมมีมาด้วยแล้วก็สั่งบำรุงสายตามาด้วยนะคะเดี๋ยวแดงจะส่งให้สำหรับคุณมีนาอยู่เอกชัย109นะก็ใครที่ยังไม่เคยทานแล้วต้องลองดูนะคุณฟังต้องลองดูเกี่ยวกับเรื่องของมีไลน์ส่งเข้ามานะคะนะก็ดูแลสุขภาพกันนะบางทีแดงก็อาจจะขออภัยมากๆสำหรับการบอกเบอร์นะคะแดงไปบ้านลูกค้าบอกว่าโอ้โหกว่าจะจดเบอร์ได้ว่าแดงบอกเบอร์เร็วเกินไปต้องกราบขออภัยสักนิดนึงบางทีมันติดพันนะคุณผู้ฟังนะคะต่อไปแดงจะพยายามบอกเบอร์ให้ช้าแล้วก็บอกบ่อยๆแล้วกันเนาะจะได้จดกันได้ทันนะทันหรือว่าใครที่จดไม่ทันก็หยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดเบอร์ตามที่แดงบอกแดงก็จะค่อยๆบอกไปนะคะจดให้ครบจำเบอร์แล้วก็กดโทรออกนะคะเดี๋ยวเบอร์มันก็จะอยู่ในนั้นแต่อย่าลืมเมมชื่อด้วยนะคะว่าเบอร์ของแดงนี่เบอร์อะไรเดี๋ยวบางทีก็งงไอ้นี่เบอร์ใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดนะว่าเป็นเบอร์ต้องดูให้ชัดเจนนะคะแล้วก็กดให้ถูกเบอร์ด้วยนะคะกดให้ถูกเบอร์ถ้ากดไม่ถูกเบอร์มันก็จะไปโทรไปหาคนอื่นซึ่งคนอื่นเขาก็บอกว่าเนี่ยเบอร์เนี้ยโทรมาผิดตลอดเลยต้องจดเบอร์ให้ถูกนะคะ087นะคะไม่ใช่081นะของเรา087นะแล้วก็06 07 05จำได้ง่ายเนี่ย06 07 05แล้วก็4ตามหลังนะคะอ่ะก็อันนี้เป็นเบอร์ที่แดงใช้มา10 20ปีละนะใช้เบอร์นี้มาตลอดนะคะเพราะนั้นมีเบอร์เดียวแต่ถ้าแดงก็มีสำรองอยู่แต่ว่าแดงจะใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่เขาเรียกว่าฉุกเฉินเนาะฉุกเฉินก็คือถ้าแบตหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีอาจจะลืมชาร์จอะไรเงี้ยใช้ไปอ้าวอยู่แบตหมดก็ต้องใช้เบอร์สำรองโทรเข้าไปอะไรเงี้ยก็ต้องกราบขออภัยนะก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรือว่ารับฟังรายการของเรามาเป็นประจำส่วนใครที่อยากจะมีเรื่องที่จะสอบถามพูดคุยนะก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะได้ในทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะแต่ว่าวันก่อนนี้คุณผู้ฟังนะขอเถอะนะตีสองครึ่งตีสองสี่ห้าสิบสี่นาทีโทรเข้ามาแดงก็ไม่ได้รับหรอกนะคะก็ตกใจวันนั้นลืมปิดเสียงนะแต่ถ้าช่วงฉุกส่วนใหญ่แล้วหลังเที่ยงคืนนะจะปิดเสียงนะโทรมาก็จะโทรกลับในตอนเช้านะคะเพราะว่าอาจจะต้องพักผ่อนกันบ้างนะคะในส่วนของการโทรบางคนอาจจะโทรผิดนะคุณผู้ฟังแดงก็เลยต้องปิดเสียงก่อนบางทีโทรเข้ามาดึกซึ่งเป็นนะหลังก็ฟังถ้าเกิดใครฟังรายการของเราตอนกลางคืนอ่ะ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็จดเบอร์ไว้แล้วก็โทรเข้ามาในตอนเช้าจะดีมากนะคะเนื่องจากว่าถ้าตอนเช้าเนี่ยนะมันจะสะดวกกว่าแล้วคุยกันได้นานหน่อยนะคะเพราะว่ากลางคืนบางทีลูกค้าในช่วงกลางคืนน่ะลูกค้าอาจจะเยอะนะคะลูกค้าจะเยอะบางคนก็คุยนานไงนะก็อาจจะทำให้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้เดี๋ยวจะงอเขาเรียกว่าง่วงกันนะคะเดี๋ยวจะง่วงเดี๋ยวก็จะพักผ่อนน้อยนะการพักผ่อนตอนกลางคืนก็พักผ่อนไม่เพียงพอแล้วทำไมต้องมีรายการตอนกลางคืนนะเพราะมีหลายคนคนไข้คนป่วยหลายคนเนี่ยนอนไม่หลับก็ฟังรายการของเรานะคะจดเบอร์ไว้แล้วก็ค่อยโทรกันในตอนเช้ากันก็ดีนะคะจะได้พูดคุยกันได้นานนะเอาละค่ะในส่วนของโรคหรือว่าสุขภาพนะสุขภาพของเราเนี่ยเราป้องกันได้นะถ้าใครอยากจะบำรุงสมองด้วยสาหร่ายแดงพรมมิแซนทีนนะเพราะเรามีส่วนผสมของที่เกี่ยวกับสมองโดยตรงนะคะไม่อยากเป็นอัลไซเมอร์ไม่อยากสมองเสื่อมไม่อยากจะเป็นพาร์กินสันนะคะพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งสมองของเราเนี่ยมันต้องมีเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอออกซิเจนจะไปเลี้ยงสมองได้อย่างเพียงพอนะคุณผู้ฟังเนื่องจากว่าถ้าสาหร่ายแดงพรมมินะกับคลอโรฟิน่าในทานคู่กันนี่จะดีมากเหมือนคุณจำหลัดเมื่อสักครู่นี้ที่สั่งโทรเข้ามาสั่งนะคะที่อยู่นอนสูงนะก็สั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรมมินะคะเพราะว่าคลอโรฟิน่านี่มันเป็น
ระบบเลือดระบบไขกระดูกใครที่ไปโรงพยาบาลได้เลือดได้เขาเรียกยาบำรุงเลือดมาก็กินได้นะคะนะแต่ว่าอันนั้นเป็นแก้ที่ไปเหตุเพราะว่าเลือดน้อยก็ต้องบำรุงเลือดไปแต่ของเราเนี่ยไปบำรุงที่ไขกระดูกนะคะไขกระดูกเนี่ยมันก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเนี่ยมันเป็นการดูแลที่ต้นเหตุนะคะที่ต้นทางเลยนะเพราะนั้นของหมอก็ต้องกินนะคะของเราก็ต้องกินเพื่อไปบำรุงที่ต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่นะทุกคนต้องดูแลตัวเองแล้วค่ะเพราะตอนนี้ไม่สามารถที่จะดูแลถ้าเราไม่แข็งแรงเราดูแลคนอื่นไม่ได้ถ้าเราแข็งแรงเราสามารถดูแลคนอื่นได้เพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนเราป่วยเราก็มีคนอื่นมาดูแลก็เราก็เสียด้วยคนที่มาดูแลเราก็เป็นห่วงเป็นใยเสียเวลานะคะก็เลยต้องมาฟื้นฟูตัวเองมาดูแลตัวเองมากขึ้นนะสำหรับใครที่อยากจะให้เราได้ดูแลก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้เดี๋ยวบอกไปอีกสักครั้งนึงคุณผู้ฟังใครที่ยังจดไม่ทันหยิบปากกากระดาษดินสอหรือหยิบมือถือขึ้นมานะคะแล้วก็กดมาโทรมานะที่หมายเลข0 8 7 0 6 0 7 0 5 4ย้ำค่ะ0 8 7 0 6 0 7 0 5 4นะเมื่อวานนี้ก็ไปที่แม่กลองนะคะไปที่แม่กลองนะคะคุณลุงนะท่านก็สั่งจริงๆแดงก็ไปหลายที่เนาะนะคะคุณลุงเอื้อมนะคะอยู่บางขันแตกนะบางขันแตกบางขันแตกอำเภอเมืองสมุทรสงครามเรียกว่าแม่กลองเนาะสมุทรสาครเรียกว่ามหาชัยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปนะท่านก็สั่งเหมือนกันนะสั่งคลอโรฟีน่ากับสาหร่ายแดงพรหมมิตรนะมาด้วยนะแล้วก็สั่งน้ำว่านด้วยนะแล้วก็ยังไปที่สมุทรสาครด้วยนั่นก็ไปสมุทรสาครด้วยนะคะคุณบุญเรียมนะคุณบุญเรียมนี่อยู่ท่าสายนะคะท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งทั้งคลอโรฟีน่าสั่งทั้งคาร์โรฟิน่าน้ำว่านนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่ขายดีๆมากเลยนะคุณผู้ฟังก็คือน้ำว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสของแอฟริกาใครที่ไม่เป็นอะไรใครที่ไม่ป่วยใครที่ไม่เป็นโรคอะไรสามารถทานได้คือเป็นการป้องกันแต่ถ้าเราป่วยแล้วเนี่ยเรามีปัญหาแล้วเราต้องทานให้มากขึ้นกว่าคนที่ทานปัจจุบันนะคะที่เขาทานแบบเพื่อที่จะดูแลนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอาจจะต้องทานมากขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีปัญหาเนี่ยนะก็ทานได้ก็คือต้องทานแบบดูแลสุขภาพด้วยมากขึ้นเป็น2เท่านะคะเป็น2เท่ากันเลยทีเดียวเพราะนั้นแล้วเนี่ย ที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังเราก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ดูแลสุขภาพกันนะเมื่อกี้มีไลน์เข้ามานะพอพูดถึงน้ำว่านก็ไลน์ก็เด้งเข้ามาน่าจะเป็นลูกค้าคนใหม่นะคะคนใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้รับแอดแต่ก็มีส่งเข้ามานะถามในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้นะคะน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าสั่งไปแล้วนะคะเปิดขวดเนี่ยเปิดขวดก่อนใส่ตู้เย็นนะเปิดขวดก่อนที่จะใส่ตู้เย็นนะคะถ้าไปใส่ตู้เย็นก่อนที่จะเปิดขวดมันจะเปิดยากมากนะคะต้องมีวิธีการหมุนนะจำคุณลุงเพทายได้คุณลุงเพทายเปิดขวดนะต่อไปเดี๋ยวสั่งหนึ่งลังนะเดี๋ยวแดงไปเปิดขวดให้ที่บ้านหน่อยคุณลุงเพทายนะเป็นน่ารักท่านก็นะสุขภาพท่านก็แข็งแรงอยู่นะดูแล้วสุขภาพร่างกายนะแข็งแรงดูอยู่นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพกันเลยค่ะนะยิ่งตอนนี้ถ้าใครสั่งสินค้าก่อนนะวันหยุดหลายๆวันเนี่ยนะคะจะได้มีโอกาสได้ทานแล้วบางทีมันจะช้านะคะมันจะช้า

างจระเข้เมื่อกี้ที่มีคุณผู้ฟังไลน์เข้ามา ไลน์เข้ามาสอบถามว่าน้ำว่านหางจระเข้มันดียังไงเพราะว่าพ่อนะคะพ่อให้โทรมาถามพ่อให้โทรมาถามนะเพื่อที่จะพ่อคุณพ่อฟังอยู่นะว่าพ่อให้โทรมาถามว่าให้พูดในรายการให้หน่อยนะว่าว่านหางจระเข้ตอนนี้ฟังอยู่นะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากนะคะในส่วนของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยถ้าใครก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ฟังมีอาการของกรดไหลย้อนกระเพาะอาหารขับถ่ายไม่ปกตินะคะก็ต้องมาทานน้ำว่านหางจระเข้เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อนนะแล้วก็เรื่องของลำไส้ก็จะสะอาดลำไส้ก็จะดีนะคะอาการแสบร้อนในท้องก็จะเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะการขับถ่ายก็ง่ายขึ้นนะคะด้วยการทานน้ำว่านหางจระเข้สดไม่มีน้ำตาลนะคะจะหอมกลิ่นลิ้นจี่ดื่มง่ายนะดื่มง่ายค่ะกลิ่นลิ้นเขาเรียกว่าว่านหางจระเข้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของปรับสมดุลนะความปรับสมดุลในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าเรานี่ผ่านการเขาเรียกว่าผ่านการผลิตนะคะผ่านมาตรฐานอย.มีใบอนุญาตนะคะมีใบอนุญาตผ่านอย.ผ่านฮาลาลผ่าน GMP นะคะ HACCP นะลดกรดส่วนเกินนะช่วยเคลือบกระเพาะอาหารแล้วก็ฟื้นฟูให้ท้องเราเนี่ยสบายท้องนะคะทานเราจะสบายท้องทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นของเสียเนี่ยค่ะมันจะถูกขับออกมาได้ในส่วนที่เรากินนะคะถ้ากินน้อยก็เป็นการบำรุงถ้ากินมากๆก็จะเป็นการเป็นยาระบายทีเดียวนะคะอยู่ที่การกินของเรานะคะแต่บางคนในท้องผูกมากๆเราต้องกินละค่ะทีละ2แก้วกันเลยทีเดียวแล้วแก้วมันจะมีอยู่ข้างในนะคุณผู้ฟังจะเป็นแก้วเล็กๆนะแก้วเป๊กนะเหมือนคนที่ชอบกินเหล้าขาวที่อยู่ตามเค้าเรียกว่าตามบูธเหรอตามที่เขาขายกันข้างเป็นบูธเป็นกล่องนะอันนั้นไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ฟังเราเอาเป๊กนั้นอะมากินน้ำว่านดีกว่านะคะถ้าหากใครที่มีการทรมานจุกเสียดแน่นท้องแสบคอเรอเปรี้ยวนะคะน้ำว่านหางจระเข้เป็นตัวช่วยดูแลเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะให้เราเป็นตัวหนึ่งนะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการที่จะไปช่วยลดอาการอักเสบนะคะที่หลอดอาหารนะตั้งแต่ปากเลยล่ะใครที่ปวดฟันนะคุณผู้ฟังเวลาเราปวดฟันหรือปวดมีแผลในปากเนี่ยเรากินไว้ก่อนที่เรากินเราอมไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลืนกินแก้วที่สองก็อมไว้ก่อนสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลืนนะคะนะมันจะช่วยในเรื่องของการปวดฟันปวดเหงือกปวดอะไรต่างๆได้นะแล้วก็คอปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารอาการปวดแสบปวดร้อนปวดหน้าอกมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยเฉพาะแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะคะมันจะช่วยได้เป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในใบว่านหางจระเข้เนี่ยมันมีสารโพลีแซคคาไรด์นะคะมีจำนวนมากเลยซึ่งมีคุณสมบัติในการสมานแผลลดการอักเสบเพราะนั้นใครที่มีปัญหาตรงนี้นะถ่ายไม่ออกเปิดมีปัญหาต่อสุขภาพนอนไม่หลับนะปวดข้อปวดเข่าปวดตามกระดูกตามร่างกายก็สามารถที่จะเอาว่านหางจระเข้ไปทานขอเถอะค่ะอย่างน้อยให้ทานสัก2ขวดนะคะขวดเดียวนี่ยังเพิ่มกับฟื้นฟูนะคะแต่2ขวดขึ้นไปจะดีมากเลยนะคะหลายคนบอกว่ากลัวว่าจะกินไม่ได้ไม่ต้องกลัวค่ะเด็ก6ขวบยังกินได้เด็ก4ขวบยังกินได้เลยเพราะว่ามันอร่อยนะคะมันเป็นกลิ่นลิ้นจี่แล้วก็กินง่ายนะแช่ตู้เย็นเปิดขวดแล้วก็แช่ตู้เย็นแล้วพอมันอากาศมันเย็นแล้วมันก็กินอร่อยนะคะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบกินเย็นๆมากๆก็เทใส่แก้วเสร็จก็วางไว้สักแป๊บนึงให้มันคลายความเย็นนะลงมาสักหน่อยนึงแล้วก็กินได้นะแต่ยังชอบแบบกินน้ำว่านมันกินเย็นนะมันจะอร่อยนะแต่ไม่ใช่เย็นมากที่ไปใส่ช่องฟรีซไม่ได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขวดระเบิดขวดแตกนะคะเอาไว้นอกข้างนอกนะคะหลายคนนะคะคุณผู้ฟังที่ทานของเราเนี่ยนะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังคนที่เป็นฮาลาลเป็นมุสลิมนะคะพี่น้องมุสลิมสามารถทานได้เลยนะคะเพราะมีหลายๆคนนะที่อยากจะให้ทานนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะสุขภาพดีเนี่ยเริ่มต้นที่เราสนใจก็โทรเข้ามานะคะถ้าเราไม่อยากที่จะปวดป่วยไม่อยากที่จะปวดท้องปวดจุกเสียดแน่นท้องนะคะนอนไม่หลับเนี่ยเราทาน

ได้เลยเพราะหลายคนก็ถามกันอยู่เป็นประจำคุณผู้ฟังว่ามันช่วยอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างนะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้ได้รับรู้นะคะได้รับความเข้าใจนะถ้าซื้อไปแล้วยังสงสัยก็โทรมาถามเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวจะฟังในรายการก็ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะมีคุณผู้ฟังเนี่ยถามเข้ามากันบ่อยๆแต่บางคนก็บอกว่าอยากจะถามเหมือนในรายการแต่ว่าไม่กล้านะพอบอกว่าออกอากาศอยู่รีบวางสายเลยบางคนนะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่าไม่เป็นไรนะคะหลังรายการเราก็ถามได้นะก่อนรายการก็ถามได้หรือว่าในรายการก็ดีเพื่อที่จะให้เป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นๆที่ฟังรายการกับเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมว่าในลำไส้ของเราเนี่ยลำไส้เล็กของเราเนี่ยมันมีความยาวประมาณ 7-8 เมตรเลยนะเห็นเราเล็กๆลำไส้ตัวเราเนี่ยมันยาวมากเลยนะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ประมาณเมตรครึ่งนะถึง2เมตรนะลำไส้ใหญ่คือเป็นกากใยอาหารแล้วล่ะกากใยอาหารที่มันเป็นอุจจาระละนะถ้ามันประมาณเมตรหนึ่งถึง2เมตรเนี่ยถ้ามันไม่ออกเนี่ยของเสียมันอยู่ในตรงนั้นเยอะๆคุณผู้ฟังทำให้ท้องเรามันใหญ่ท้องใหญ่ท้องโตมันพอเวลาเรากินข้าวกินอาหารมันกินเข้าไปที่กระเพาะแล้วก็จะลงไปลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระเพาะอาหารเราบางคนกินเยอะนะมันย่อยไม่ทันก็ท้องก็เริ่มใหญ่ขึ้นอาหารที่มันไปค้างอยู่ในกระเพาะในลำไส้เราถึงเป็นที่กักเก็บของไขมันเนี่ยที่เขาบอกไขมันในลำไส้เนี่ยไขมันที่มันอยู่น่ะมันทำให้เราพุงเรายื่นทำให้พุงเราใหญ่เพราะลำไส้ยิ่งเรากินอาหารมากเท่าไหร่ลำไส้เราก็จะมันจะพองขึ้นตามอาหารที่เรากินแล้วโดยเฉพาะเวลามันไม่ออกนะคุณฟังมันก็จะออกมันก็จะอยู่ในลำไส้ของเรามันก็ท้องพองมันก็จะแน่นนะโดยเฉพาะเนี่ยเพื่อนแดงหลายๆคนที่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงเนาะอันนี้ก็เป็นกรรมของเขาแล้วกันนะอันนี้เพื่อนนะคะคุณผู้ฟังคือเราบอกมากเขาก็แบบมันไม่ได้อะนะเขาไม่มีความเชื่อนะเพราะบางคนเนี่ยตอนนี้อีกคนนึงต้องเข้านอนโรงพยาบาลกันเป็นประจำเลยนะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังเขาชอบดื่มไงเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆ นะเวลาเพื่อนกลับไปก่อนไปจากต่างจังหวัดจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยไปต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบ้านเขาก็จะเป็นสถานที่แบบว่าต้อนรับเพื่อนนะต้อนรับเพื่อนมันมีมาทุกวันอะแล้วเดือนนึงมีมาไม่รู้กี่คนแล้วไม่รู้กี่กลุ่มนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเรามีเป็นเพื่อนกันทั้งหมดตอนที่สมัยเรียนเนี่ยคือ11ห้องค่ะคุณผู้ฟังเพราะ11ห้องนี้ก็รู้จักกันหมดอะรู้จักกันหมดก็กลายเป็นว่าตรงนี้บ้านเขาจะสะดวกหน่อยบ้านเขาจะอยู่แบบชายทุ่งนิดนึงนะคะเป็นมีเขาเรียกมีทรัพยากรเยอะอาหารการกินมีผักมีผลไม้มีอะไรเยอะมาบ้านเป็นบ้านสวนก็เหมาะสำหรับที่ว่าคนไปเนี่ยก็จะไปดูแลนะไปแล้วพอเวลาไปเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะมีการดื่มกันเนาะมีการดื่มแทบทุกวันเนี่ยดื่มนะกินก็แบบอาหารแบบปิ้งๆย่างๆหรือทอดหมู3ชั้นทอดกระเทียมมั่งหมูทำเป็นชาบูหมูกระทะเลยบัตรกินเข้าไปเนี่ยคุณผู้ฟังมันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยมันก็จะอยู่ในท้องเราเพราะนั้นเวลาใครก็แล้วแต่ที่กินเข้าไปเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกมันไม่เป็นไรไขมันเนี่ยมันจะไปเกาะที่ตับยิ่งทำให้เกิดภาวะตับแข็งได้นะถ้าเกิดว่ามันเป็นทุกวันกินทุกวันดื่มทุกวันหนึ่งเกิดจากไขมันพอกตับนะทำให้เป็นตับแข็งทำให้เป็นมะเร็งตับ2การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็กินไปนานๆกินไปบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นเบียร์หรือวายหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีแอลกอฮอล์พอกินเข้าไปมันก็จะสะสมก็จะเป็นไขนอกจากเป็นกินเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นตับแข็งนะตับแข็งก็ใช้เวลาในการเป็นนะเยอะแต่ไม่รู้ตัวหรอกค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าตับเนี่ยมันทนทายาททนทรมานมากเป็นโรคตับเนี่ยเป็นโรคตับมะเร็งตับเนี่ยหรือว่าตับแข็งเนี่ยระยะ1ระยะ2มันไม่มีอาการอะไรเลยมันจะสังเกตง่ายๆว่าท้องจะเริ่มโตขึ้นแต่ยังไม่มีการเจ็บการปวดนะคะจนกระทั่งระยะ3เนี่ยเป็นระยะที่แบบว่าจะถึงระยะสุดท้ายแล้วนะถึงเริ่มจะมีอาการเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากจะเป็นมะเร็งนะคะระยะไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง
ตับนะมะเร็งตับระยะไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การกินอาหารที่มันมีรสหวานการกินแป้งนะการกินพวกธัญพืชนะหลายๆอย่างนะธัญพืชนี่ก็พวกสาเหตุทำให้เกิดเป็นเขาเรียกว่าไตรกลีเซอไรด์นะคะไตรกลีเซอไรด์อาจจะมากับแป้งน้ำตาลขนมหวานอะไรเงี้ยนะคะน้ำตาลในส่วนใหญ่เลยนะคะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของมะเร็งตับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นกันเยอะนะคะซึ่งมันจะมีการเขาเรียกว่าสาเหตุหลักๆมันก็คือเกิดการตับอักเสบนั่นแหละเวลาเรากินอะไรเข้าไปมันเกิดการทำให้ตับเราเกิดการอักเสบนะพอเกิดการอักเสบก็นำไปสู่ภาวะของตับแข็งมันก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพอเป็นตับแข็งเสร็จก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการที่จะเป็นมะเร็งตับก็คือการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะซึ่งหรือว่าไวรัสตับอักเสบ C ก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นประจำเนี่ยเป็นภาวะของไขหรือมีภาวะของไขมันพอกตับนะการที่เราได้รับสารอะฟาท็อกซินจากเชื้อราในอาหารนะอะฟาท็อกซินคุณผู้ฟังมันอยู่ในครัวเรานี่แหละมันไม่ได้ไปไหนจากการที่พริกเราเนี่ยนะพริกแห้งพริกอะไรที่มันเกิดเชื้อรานะแล้วเราก็นำมาทำอาหารกันล้างกันก็ไม่ออกหรอกนะหอมแดงกระเทียมนะที่มันหอมใหญ่ก็นะที่มันอยู่ในครัวเราเนี้ยค่ะคุณผู้ฟังที่มันทำให้มันมีเขาเรียกว่าเชื้อราเกิดขึ้นเนี่ยนะจากการที่เราเอาพวกนั้นอะนะคะมาทำอาหารนะมันเป็นสารพิษจากเชื้อราที่พบในพวกอาหารแห้งนะธัญพืชถั่วลิสงพวกพริกแห้งอะไรเงี้ยนะมักจะอยู่ในสภาพที่มีภาวะแวดล้อมที่มันชื้นนะคะมันชื้นแล้วมันก็เกิดเชื้อรานะคะหรือแม้กระทั่งไขมันพอกตับเนี่ยก็มาจากคนที่กินเข้าไปอาหารการกินที่มันเกิดจากโรคอ้วนเกิดจากโรคเบาหวานนะจะเพิ่มเบาหวานจนทำให้เกิดการตับอักเสบนะโดยที่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะคุณผู้ฟังนะไขมันพอกตับเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์มันก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราเป็นโรคเบาหวานและทำให้เกิดการตับอักเสบอย่าลืมนะเบาหวานเนี่ยมันเป็นโรคที่ติดเชื้อได้ง่ายปัสสาวะบ่อยๆหิวบ่อยๆนะคะนอนไม่ค่อยหลับนะปัสสาวะบ่อยหิวหมดนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็เป็นแผลก็ไม่หายหายยากกล้ามเนื้อก็จะหย่อนยานนะสมรรถทางสมรรถภาพทางเพศก็ลดลงนะสำหรับเพราะว่าอะไรอวัยวะเพศของคุณผู้ชายเป็นกล้ามเนื้อนะคุณผู้ฟังพอเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันคนเป็นเบาหวานกล้ามเนื้อทุกส่วนมันเขาเรียกว่าอ่อนแรงมันอ่อนแอลงนะคะมันก็ทำให้มีปัญหาเรื่องของสมรรถภาพทางเพศรวมถึงการดื่มเครื่องที่มีแอลกอฮอล์นี่แหละที่ทำให้เลือกการดื่มแอลกอฮอล์นะในปริมาณที่มากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแม้บางคนเนี่ยเลิกงานมาต้องจับกลุ่มละนะจับกลุ่มแล้วดื่มกันกินกันเฮฮาสังสรรค์กันแทบทุกวันวันไหนไม่ได้กินมันเหมือนกับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายก็ไม่รู้กระวนกระวายนะบางคนถึงขั้นเป็นเขาเรียกว่าไม่ได้ดื่มเนี่ยลงแดงนะบางคนถึงขั้นนั้นเลยนะจนกระทั่งดื่มจนเสียสติไปนะไม่ได้ดื่มไม่ได้เลยนะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่นะที่ยังไม่เคยได้ป้องกันการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยนะก็ต้องมีการป้องกันให้ไปฉีดวัคซีนบ้างก็ดีนะนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการป้องกันไม่ให้เป็นนะก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์เราต้องควบคุมน้ำหนักตัวเองนะคะแล้วก็ต้องมีการตรวจนะคัดกรองเรื่องของตับเป็นประจำด้วยนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือระวังการกินอาหารนะคะกินอาหารที่แบบนะน้ำจืดเนี่ยดิบนะที่มีพยาธิก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบเรื้อรังนะเสี่ยงต่อมะเร็งท่อน้ำดีนะคะคือพยาธิใบไม้ในตับนั่นเองกินปลาน้ำจืดกินปลาดิบกินกุ้งหอยปูปลาเนี่ยที่มันมีพยาธินะคะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะบางคนก็แม้กระทั่งพยาธิที่อยู่ในพวกของสดนะของดิบกินอาหารดิบ
สดสดดิบดิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือกึ่งดิบกึ่งสดคือทำให้สุกมันจะดีกว่านะคุณผู้ฟังปลอดภัยเพราะว่าอย่างพยาธิเนี่ยมันมีพยาธิใบไม้ในตับมาจากผักก็มีนะคุณผู้ฟังผักบางชนิดเนี่ยมันก็มีพยาธิอยู่นะเราบางทีเรากินผักสดไงนะเพราะฉะนั้นพยายามทำให้อาหารทุกอย่างมันสุกมันจะได้ปลอดโรคปลอดภัยนะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนที่อย่าลืมนะคะคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C เนี่ยเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของไทยเลยนะโดยเฉพาะไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยที่ติดต่อมาจากแม่สู่ลูกนะเพื่อนแดงเขาเป็นไวรัสตับอักเสบ B เขาต้องรักษานะโดยวิธีการที่คือบ้านเนี้ยมีลูก2คนสามีก็ไม่ได้ทำงานนะคะสามีเกษียณนะคะออกเกษียณราชการมาสามีเขามีสามีแก่กว่าเป็นเกือบ20ปีเนี่ยนะเขาก็แต่พระเอิญภรรยาเขาทำงานอยู่คนเดียวแล้วเลี้ยงลูกอีก2คนนะคะแล้วก็ป่วยด้วยนะเป็นไวรัสตับอักเสบ B ต้องกินอาหารตามที่หมอสั่งแล้วพอทางการเขารู้เนาะว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราต้องดูแล3ชีวิต4กับตัวเองนะคะก็เลยขอเข้าไปรักษาในพระบรมราชินูปถัมภ์นะซึ่งเป็นการรักษาฟรีแต่ในการรักษาฟรีเนี่ยจะต้องค่ะค่ะในการรักษาฟรีเนี่ยก็ต้องมีขั้นตอนในการรักษาด้วยนะคะคุณผู้ฟังขั้นตอนในการรักษาเนี่ยเขาจะต้องให้ยานะให้ยาเรามาเนี่ยไปกินหรือฉีดยาหรือวิธีการรักษาของเขาเนี่ยเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นการทดลองในการรักษาพอทดลองในการรักษาเนี่ยก็คือต้องหนึ่งละคุณผู้ฟังตื่นมาตั้งแต่ตื่นกี่โมงนะเขาต้องให้เขียนตื่นกี่โมงนะตื่นมาแล้วทำอะไรตื่นเวลานี้ทำอะไรเวลานี้ทำอะไรตั้งทุกชั่วโมงนะคะจนเข้านอนนะในแต่ละวันนะแล้วเราต้องทำเป็นเดือนเป็นหลายเดือนนะคะในการที่จะต้องทำแบบนี้วันนี้กินอะไรไปบ้างก็ต้องเขียนนะคะมื้ออาหารเช้าเนี่ยกินอะไรไปบ้าง1 2 3 4เขียนหมดทุกอย่างที่กินเข้าไปนะคะคือทำอย่างเงี้ยทุกชั่วโมงทำทุกวันทำทุกเดือนนะคะแล้วก็คือหมอเขาจะต้องเอารายงานที่เราเขียนเนี่ยเป็นรูปเป็นเล่มเนี่ยไปให้หมอเขาตรวจดูว่าวันหนึ่งเรากินอะไรบ้างแล้วเขาจะตรวจดูว่ามันมีค่าของตับเนี่ยผิดปกติไหมจากการที่เรากินอะไรไปบ้างนะคะจะต้องกินอาหารที่แบบหนึ่งไม่เผ็ดรสไม่จัดนะคะต้องกินอาหารรสไม่จัดกินไม่เผ็ดแต่เพื่อนคนนี้แดงงงเขามากเลยนะคุณผู้ฟังเขากินกาแฟเนี่ยนะคะเขาเคยกินกาแฟชนิดที่ว่ากดน้ำร้อนน่ะนะใส่แก้วปุ๊บเขาไม่รอให้เย็นนะคุณผู้ฟังเพื่อนคนนี้เขากดน้ำร้อนปุ๊บเนี่ยชงกาแฟเสร็จเขาก็ดื่มตึ๊บๆๆหมดแก้วอ่ะทั้งที่มันยังร้อนซึ่งเราเองเนี่ยแตะที่ลิ้นเนี่ยเราเนี่ยโหลิ้นจะพองละแต่เขาสามารถที่จะกินเข้าไปโดยที่แบบว่าพอเขากินยาเขาจะไม่รู้รสอาการร้อนอาการหนักเย็นอาการหนาวอาการเขาจะไม่ค่อยแต่เขาหนาวนะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีอาการคือหนาวสั่นง่ายนะนอนห้องแอร์ก็ไม่ค่อยได้นะคะในส่วนแต่เวลาเขากินอาหารกินกาแฟร้อนๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกอะไรเลยซึ่งต่างจากเรานะเราต้องปล่อยไว้ให้มันเย็นก่อนนะค่อยๆจิบทีละนิดทีละนิดเขาได้กอกไปเลยค่ะหมดแก้วซึ่งเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะร้อนตั้งแต่ปากคอเพราะไปถึงลำไส้กันเลยทีเดียวแต่เขาทานได้เราก็งงนะงงคือลิ้นเขาอาจจะไม่ได้รับรสอะไรแล้วไม่ได้รับในส่วนของรู้เรื่องอะไรแล้วเพราะเขากินยาเยอะไงเพราะนั้นใครที่ไม่อยากจะกินยาแบบนี้ก็นะต้องมาดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตับของเรานะคะวิธีการดูแลก็พักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เพียงพอนะแล้วก็กินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะของหมักของดองของแปรรูปก็ต้องลดละนะคะน้ำหวานก็ให้น้อยลงนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณฟังใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข0680607054นะคะ0870607054ขออภัยนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วก็บอกเบอร์ไว้เด็กก็เลยนะคะนะแล้วมาคุยกันต่อนะไม่เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก็ใครที่อยากจะดูแลเรื่องของสุขภาพนะก็โทรมาตามเบอร์ที่แดงให้ไว้นะคะเดี๋ยววันนี้เราคุยกันต่อเรื่องของโรคที่มาใหม่นะมาใหม่เนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักนะคะกับโรคที่ตอนนี้นะคะมีอ๋อคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับความดันนะความดันโรคความดันโลหิตเท่าไหร่ถึงจะบอกว่าสูงนะคะคืออย่างนี้คุณผู้ฟังนะคะความดันนะโรคของความดันเนี่ยความดันโลหิตสูงนะมันจะมีเราจะรู้เลยว่าความดันสูงเนี่ยนะคะบางทีค่ะก็ขออภัยนะคะขออภัยมากๆมีความดันสูงนะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของความดันสูงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเรื่องอื่นเนาะนะก็ถ้าเกิดว่าความดันนะถ้าก็เกิดปกติแล้วเนี่ยถ้าความดันของเราปกติเนี่ยนะคะมันจะอยู่ที่ค่าปกตินะก็คือ120นะข้างบนเนี่ย120ข้างล่าง80เนาะนะเวลาเราไปวัดความดันเนี่ยเราจะดูว่าประมาณ120 180แต่ถ้าความดันเริ่มค่อนข้างสูงเนี่ยก็คือ130ถึง139เขาเรียกว่าความดันค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าเป็นสูงระยะที่1ก็คือ140ปี140ถึง159เรียกความดันระยะที่1ระยะที่2ก็160ถึง179ส่วนความดันระยะที่3คือเป็นระยะรุนแรงเนี่ยนะก็คือ180ขึ้นไปนะคุณผู้ฟังนะคะตัวล่างก็จะอยู่ที่110ประมาณเนี้ยนะเหมือนที่แดงไปวัดความดันเพื่อจะบริจาคเลือดนะที่แดงเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนี่ยนะเพราะนั้นการที่ไปวัดความดันนะให้เขาวัดให้สักอย่างน้อย2ครั้งนะอย่างน้อยเนี่ยนะ2ครั้งหรือถ้ามันผิดปกติมากเราเปลี่ยนเครื่องวัดเลยเด้งผิดปกติมาแล้วครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเราเป็นความดันปกติไงแล้วเราไปบริจาคเลือดเนี่ยที่พอเราไปบริจาคเลือดความดันแล้วก็ต้องวัดความดันก่อนนะคะวัดความดันแล้วก็ความดันปกติแล้วก็ไปเจาะเลือดนะพอเราไปวัดความดันตกใจความดัน181นั่นเป็นไปไม่ได้แดงเถียงหัวชนฝาเลยว่าแดงไม่ได้เป็นความดันสูงนะคะเขาก็ให้แดงนั่งพักแป๊บหนึ่งพอนั่งพักแดงก็นั่งพักสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังประมาณดื่มน้ำนะคะให้เราดื่มน้ำให้เราพักผ่อนให้นั่งเล่นสบายๆอยู่สักประมาณสัก10นาที15นาทีนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปวัดใหม่แต่การไปวัดใหม่ของแดงแดงบอกว่าขอเปลี่ยนเครื่องวัดขอเปลี่ยนเครื่องวัดว่าเครื่องวัดของความดันบางที่เขาจะมีสำรองไงมีเครื่อง1เครื่อง2หรือเครื่อง3ถ้ามีสถานที่บริจาคเลือดเขาจะมีประมาณ3เครื่องเราขอเครื่องใหม่และเครื่องนี้ไม่ได้ละ181เป็นไปไม่ได้แดงก็ไปวัดอีกเครื่องนึงแล้วก็กลายเป็นความดันปกติเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาวัดความดันเราคุณผู้ฟังต้องสักแป๊บนึงนะคะจะไปเชื่อเครื่องมือ 100% มันไม่ได้นะก็ขอเปลี่ยนใหม่แล้วก็ถ้ามันสูงจริงนะคะเรานั่งพักก่อนสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็การระบบการหายใจนะคะการหายใจของเรามันเร็วไหมเราเดินมาเหนื่อยหรือเปล่านะคะถ้าเราเหนื่อยถ้าเราอะไรนะเหมือนคนที่ออกกำลังกายแล้วไปวัดความดันแล้วไปวัดการเต้นของหัวใจมันจะเต้นเร็วเต้นแรงแล้วก็จะความดันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยนะอันนั้นคือเป็นการผิดปกตินะเนื่องจากว่าเราไปออกกำลังกายเราไปใช้นะการออกกำลังกายงานการเต้นของหัวใจมันจะผิดปกติอยู่แล้วต้องพักผ่อนก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอพักผ่อนสักระยะหนึ่งแล้วค่อยไปวัดดื่มน้ำให้ใจเย็นๆเนี่ยนะความดันเราจะเป็นปกติถ้าเกิดว่าเรามีความดันปกติอันนี้ที่คุณผู้ฟังเมื่อกี้โทรเข้ามานะคะถามว่าเรื่องของความดันเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าความดันของเราสูงหรือความดันต่ำนะตามตัวเลขที่แดงให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ120อ่ะนะถ้าเราจะเป็นความดันปกตินะคะ ค่าของความดันถ้าความดันสูงก็เริ่มนะก็ตั้งแต่121จนถึง130นะเริ่มค่อนข้างสูงถ้าสูงแล้วก็คือ140ขึ้นไปนี่คือความดันสูงนะคะคุณผู้ฟังเริ่มสูงระยะแรกระยะ2ระยะ3นะถ้าเป็นมากกว่านี้ต้องไม่ได้แล้วนะคะต้องเข้าไปนะวิธีการแนะนําในการที่เราจะต้องไปวัดความดันก่อนเนี่ยก็คือการวัดความดันต้องนั่งนะพักผ่อนแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยอย่างน้อย5นาที10นาทีนะฮะเราก็ค่อยไปวัดความดันนะอันนี้ก็จะได้ค่าที่เขาเรียกว่าค่าที่มันเหมาะสมที่สุดนะนะคะที่แต่ไม่ใช่ไปถึงแล้วก็วัดเลยเพราะเราเดินไปมันก็เหนื่อยนะคะในการเดินการเต้นหัวใจเราก็จะแรงขึ้นเร็วขึ้นเหนื่อยแล้วบางคนวิ่งไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะอาการนี้คือเรื่องของความดันถ้าหากว่าความดันสูงนะคะถ้าสมมติว่ามันมีความดันสูงนะเราก็จะต้องดูแลสุขภาพยังไงนะคะความดันสูงมันอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างมาความดันสูงต้องกินอะไรบ้างความดันสูงเนี่ยต้องควรที่จะต้องทำอย่างไรถ้าเรามีความดันสูงแน่นอนคุณผู้ฟังนะคะเราต้องลดละมาปรับเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของเรานะคะอย่างจริงๆจังๆเลยถ้าเรามีความดันสูงลดการกินเค็มลดคือลดโซเดียมนะคุณผู้ฟังออกกำลังกายนะแบบแอโรบิกบ้างสม่ำเสมอกันหรือแม้กระทั่งควบคุมน้ำหนักสิ่งที่สำคัญนะคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยคือต้องงดนะงดการสูบบุหรี่นะหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราก็ต้องงดด้วยแล้วก็พยายามอย่าเครียดจัดการกับเรื่องเครียดของเรานะคะถ้าหากคุมไม่อยู่ก็ต้องพบแพทย์แล้วค่ะเพื่อรับการรักษานะสิ่งที่สำคัญพวกอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารเราลดโซเดียมลดโซเดียมก็คือลดเครื่องปรุงที่มันเค็มเนาะเครื่องอาหารแปรรูปอาหารสำเร็จรูปนะขนมกรุบกรอบพวกนี้นี่คือวิธีการลดความดันนะเพราะนั้นต้องนะลดอาหารพวกนี้แล้วออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ลดความเครียดนะแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องตรวจวัดความดันเดี๋ยวนี้เขามีการตรวจวัดความดันด้วยตัวเองที่บ้านแล้วนะคะคุณผู้ฟังเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะหรือมาตรวจความดันได้มันก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าให้มันชัดเจนเลยเนี่ยก็ไปตรวจที่สถานพยาบาลก็จะทำให้เราได้มั่นใจมากขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันระมัดระวังนิดนึงคือมันไม่มีอาการอะไรให้เราเห็นนะแต่ทำลายหลอดเลือดแล้วก็อวัยวะภายในจนอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอาการให้เรารู้นะแต่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆมันจะความดันสูงเนี่ยมันจะไปทำลายหลอดเลือดนะแล้วก็อวัยวะภายในจนเกิดอาการแบบแทรกซ้อนนะบางคนอาจจะเป็นภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นไตเสื่อมเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังหรือไม่ดูแลนะนี่ก็เมื่อสักครู่ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ฟังรายการแล้วก็สอบถามมานะคะเราก็จะดูแลกันยังไงอย่างที่บอกอาหารการกินนี่แหละค่ะนะอาหารการกินแล้วก็เพราะว่ามันสาเหตุที่มันเกิดเราก็บอกไปแล้วนะมันมีเนื่องจากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของปัจจัยในความเสี่ยงที่มันสะสมมาอายุมากขึ้นนะคะบางคนมาจากพันธุกรรมการกินเค็มพวกเนี้ยนะคะความอ้วนการขาดการออกกำลังกายหรือแม้กระทั่งความเครียดนะหรือแม้กระทั่งโรคบางคนอาจจะเป็นโรคไตโรคไตนี่ไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันสะสมมาเรื่อยๆคุณผู้ฟังอาจจะเป็นการที่เรากินยามาตลอดทั้งชีวิตกินยาสเตียรอยด์ก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาเบาหวานก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาลดความดันก็ทำให้เราเป็นโรคไตกินยาระบายก็ทำให้เราเป็นโรคไตได้เพราะฉะนั้นยาทุกชนิดเนี่ยนะที่มันมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตถ้าเราลดได้เราลดเลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องมาดูแลจัดการสุขภาพของเราต้องดูแลสุขภาพของเรานะเพื่อป้องกันไม่อยากให้เราได้กินยาไงนะคุณเป็นเบาหวานคุณลดแป้งลดน้ำตาลออกกำลังกายนะดื่มน้ำให้มากเพียงพอนะคะนะทำทุกวันนะมันก็จะเริ่มดีขึ้นจนกระทั่งบางทีเนี่ยไปหาหมอเขาอาจจะไม่ให้ยาคุณมากินก็ได้นะคะหรือเราก็จะมาหาอาหารเสริมที่ไปบำรุงไตบำรุงตับอ่อนนะซึ่งบำรุงตับอ่อนเนี่ยตับอ่อนมีหน้าที่ผลิตอินซูลินอยู่แล้วนะคะเราก็ต้องมาบำรุงตรงนั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการออกกำลังกายพวกนี้ถ้าเราไม่อยากจะกินยาแล้วไม่อยากจะเป็นโรคไตเพราะคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีปัญหา มากเลยถ้าพ่อไตเราเนี่ยมันมีหน้าที่ที่ขับของเสียถ้าไตเรามีปัญหามันขับของเสียออกจากร่างกายไม่ได้อาจจะมีภาวะน้ำท่วมปอดน้ำท่วมอวัยวะภายในของเราอะนะคะขับของเสียไม่ได้ทำให้น้ำมันเกิดข้างค้างอยู่ในร่างกายทำให้เกิดอาการหน้าบวมตาบวมแขนขาบวมนะเราจะต้องไปดูดเอาให้หมอดูดน้ำออกจากร่างกายเรา 2-3 วันไปดูดที2 3วันไปดูดทีนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะคุณแดงเมื่อคืนนี้ฟังอะไรคุณแดงอยู่นะอันนี้เกรงนะคะมันเท่าไหร่อยากทราบ
0: อันไหนคะ
1: อันสุดท้ายคือคุณแดงอย่างนี้ลูกสาวอ่ะเขาเป็นห่วงเขามากเลยเขาไม่ค่อยหลับค่อยนอนเลยอ่ะ
0: ไม่ค่อยนอนเล่นมือถือหรือดูซีรีส์
1: ไม่อย่างนั้นอ่ะเหมือนกับประสาทเขามันเปิดมันค้างมันช็อตอะไรมานานแล้วนะคุณ
0: นอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: นอนแล้วก็แค่งีบนิดนึงแล้วก็ตื่นรู้สึกตัวแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไอ้หงุดหงิดแล้วก็อารมณ์แปรปรวนว
0: ิ่
1: งไปวิ่งมาเพราะว่าเขาผ่ากัดลูกมา2ครั้ง
0: ค่ะ
1: ค่ะทำให้
0: ลูกสาวอายุเท่าไหร่คะ
1: อายุเขา36ค่ะ
0: โอ้36
1: แต่เขาเป็นอารมณ์แปรปรวนแบบพาวล่าเลยคุณ
0: อ๋อ
1: เราไม่อยากกินยาไงเราไม่นิยมยาคุณเราไม่ชอบ
0: ค่ะมันค่ะ
1: แล้วก็จะเน้นตรงเนี้ยค่ะความจำก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่านอนการพักผ่อนน้อย
0: ค่ะ
1: หงุดหงิด
0: ค่ะ
1: กังวลค่ะยังไงคะแดงอย่างเงี้ย
0: ค่ะก็เป็นถ้าเป็นอาการนี้มันต้องกินหลายอย่างด้วยนะนะคะไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายแดงพรหมิที่บำรุงสมองบำรุงสายตาท่อเลือดคลอโรฟิน่าจะนำเลือดไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะต่างๆอย่างเพียงพอนะคะแล้วที่นอนไม่หลับในแดงอยากให้กินตัวน้ำว่านหางจระเข้นะคะเพราะฉะนั้น3อย่างนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทานพร้อมๆกันเลยไปพร้อมๆกันนะท้องผูกไหมคะลูกสาว
1: ท้องผูกก็มีบ้าง
0: แล้วเขากินยาถ่ายหรือว่ายังไง
1: เขาก็จะกินค่ะคือไม่ได้กินยาถ่ายลักษณะกินแบบว่าที่เขาประกาศแบบท้องถ่ายท้องแล้วเขาก็อยากจะลดความอ้วนด้วยเขาก
0: ็ไม่ได้เลย
1: อาหาร กินข้าวมื้อเดียวเลยแต่ก็เขาอะเวลาเขาถ้าเขาจะนอนเขาจะใช้พวกแอลกอฮอล์ช่วย
0: โอ้ยไม่ได้เลยค่ะแอลกอฮอล์ไม่ได้เลย
1: ว่าอย่างน
0: ั้
1: น
0: ไม่ได้เลยแอลกอฮอล์นี่ทำลายนะคะทำลายตับทำลายสมอง
1: เขามีเขาแบบว่ามันเคยชินไปแล้วค่ะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
0: ต้องแก้ก่อนที่เขาจะเคยชินไปมากกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเอาไม่อยู่นะคะเดี๋ยวมันจะมีโรคอื่นเข้ามาแทรกซ้อนทั้งไตทั้งตับแล้วก็ทั้งตาทั้งสมอง
1: ใช่เขาก็ปวดหลังใช่ไต
0: ไตเริ่มมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องระวัง
1: ต้องคืนก็ฉี่จะบ่อย
0: จะเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างแล้วนะถ้ายังฝืนทำอยู่ไม่ได้นะคะคุณต้องจัดการเลยนะคะเรื่องนี้นะคะฟังรายการอยู่แถวไหนคะเนี่ย
1: อยู่แถวเพชรเกษมค่ะ
0: เพชรเกษมค่ะชื่อคุณอะไรคะพอดีตอนนี้ออกอากาศสดอยู่นะ
1: โอ้ตายแล้ว ไม่อยากออกอากาศ
0: ไม่งั้นกันงั้นเดี๋ยวแดงโทรกลับอีกทีนึงนะ
1: ตรงนี้ให้คุณเสร็จธุระก่อนแล้วเดี๋ยวคุณโทรกลับได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: อาชีพไปหาคุณแดงก็ได้
0: เดี๋ยวแดงโทรกลับเดี๋ยวแดงโทรกลับนะคะคุณอะไรคะ
1: คุณหยกค่ะ
0: คุณหยกค่ะคุณหยกเดี๋ยวแดงโทรกลับแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: ได้คุณแดงทำงานก่อน
0: ตอนนี้ออกอากาศสดอยู่ช่องเมื่อคืนนี้แหละนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะคุณหยกอยู่แถวเพชรเกษมเนาะนะคะก็ไม่เป็นไรเนี่ยแต่จะปล่อยไว้นะคะเพราะนั้นถ้าปล่อยไว้นี่มันจะกลายเป็นโรคอื่นหลายๆอย่างติดต่อกันน่ะมันจะลำบากนะคะเอาละค่ะอย่างเคสเนี่ยแน่นอนลูกสาวดีไม่ดีเนี่ยถ้าเกิดกินดื่มบ่อยๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะแอลกอฮอล์มันไปทำลายเซลล์สมองเลยไปทำลายตับนะไปทำลายระบบประสาทนะอาจจะมีปัญหาอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนนะโดยเฉพาะคนนี่บอกว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งของการที่จะทำให้อารมณ์ของเรานี่แปรปรวนสุขภาพร่างกายในคือกลางคืนเนี่ยนะอวัยวะต่างๆมันต้องการพักผ่อนมันต้องการที่จะนอนมันนอนเหมือนเราแหละถ้าเราหลับมันก็หลับแต่บางคนเรานะคุณผู้ฟังมีเรื่องเครียดๆบ่อยๆเนี่ยนอนก็ไม่หลับแหละ
2: ถึงหลับก็จะฝันฝันนี่คือจิตใต้สำนึกที่มันยังอยู่ทำให้เราเนี่ยหลับไม่สนิทการหลับไม่สนิทเนี่ยคือเหมือนเราไม่ได้นอนอ่ะสมองเราไม่ได้พักผ่อนอ่ะนะคะแต่ถ้าใครก็แล้วแต่ที่นอนหลับแล้วหลับยาวแล้วไม่ได้ฝันอะไรเลยเนี่ยอันนั้นน่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นคนมีบุญเป็นคนมีบุญดีบุญญาธิการดีมากๆนะคะเพราะว่าสมองพักผ่อนอย่างเพียงพอร่างกายได้พักผ่อนอย่างเพียงพออวัยวะต่างๆของเราพักผ่อนอย่างเพียงพอในขณะที่เราพักผ่อนนะคะอวัยวะบางส่วนมันจะซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเราในขณะที่เราหลับมาแล้วเราเพื่อที่เราจะให้เราเนี่ยมาต่อสู้ในตอนเช้าของเริ่มวันใหม่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับหนึ่งจะมีร่างกายที่อ่อนและแอจะมีร่างกายที่เหี่ยวเพราะว่าเขาเรียกว่าฮอร์โมนอ่ะมันไม่ได้รับการดูแลนะคะเพราะเวลาหลับเนี่ยฮอร์โมนมันจะทำงานมันจะซ่อมแซมเซลล์หน้าตาจะสดใสนะสังเกตได้จากคนที่อดหลับอดนอนหน้าตาตาจะโหลหน้าตาจะเป็นหมีแพนด้าหน้าตาจะเหี่ยวย่นสมองจะเริ่มเบลอนะสมองจะเริ่มมีปัญหานี่แหละค่ะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของคุณหยกเมื่อสักครู่นะคะลูกสาวจะต้องกินหลายอย่างด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้าหลับไม่สดับไม่ได้จริงๆอ่ะน้ำมันโรยัลออยล์นี่ก็จะยังจะช่วยได้ด้วยนะคะนะต้องทานเลยแหละอย่างน้อยเนี่ยวันละ2เม็ดก่อนนอนเนี่ยจะหลับง่ายแล้วทานน้ำว่านเข้าไปนะคะนะแต่สมองนี่ก็ต้องนะสำคัญนะถ้าเกิดว่ามีปัญหานะโอ้โหเป็นหลายอย่างคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะลามไป1โรค2โรค3โรค4โรคไปเรื่อยๆนะคะจะมันอาจจะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงลงนะคะบางคนคนเดียวเป็นได้ถึง10โรคก็มี8โรค9โรค5โรคก็มีนะคะต่างหลายคนที่แดงรู้จักหลายคนที่แดงได้พูดได้คุยด้วยนะคะแต่พอเวลาเราจะให้จะรับการรักษานะจะต้องป้องกันยังไงจะต้องรักษาตัวยังไงนอกจากเราไปหาหมอแล้วเนี่ยเราจะมีการป้องกันกันยังไงนะแต่บางคนก็คือหาหมอไปหาได้แต่วิธีกลับมาเนี่ยก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังสูบบุหรี่เหมือนเดิมยังดื่มเหล้าเหมือนเดิมยังดูแลแบบตัวเองเหมือนเดิมทุกอย่างอย่างเงี้ยคุณฟังมันไม่ใช่น่ะเพราะมันไม่ใช่แบบนี้มันก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่อ่อนแรงอ่อนเพลียเมื่อยเหนื่อยนะมันบางคนถ้าเกิดว่าเรากลับตัวกลับใจได้เนี่ยมันจะสาบทำให้เราเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้นได้อย่างปกติสุขขึ้นนะยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่มันยิ่งเสื่อมมากขึ้นอันนี้แค่36ปีนะคะยังมีโอกาสที่จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะยังอยู่ในวัยที่ร่างกายยังรับได้อยู่นะคะแต่ถ้าปล่อยไว้นานๆไม่ได้แล้วนะคะเอาละค่ะใครที่สนใจนะอยากจะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษาก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07054นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะคุณหยกแล้วก็ลูกสาวนะเดี๋ยวแดงโทรกลับหลังจากที่แดงจัดรายการเสร็จแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องของความดันนะมีลูกค้าที่โทรเข้ามานะความดันเนี่ยก็นอกจากเราจะดูแลพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะมันแก้ไขได้นะคุณครับคุณผู้ฟังพฤติกรรมของเราอยู่ที่ว่าเราจะแก้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นการเป็นโรคไตเนี่ยคุณต้องลดอาหารลดจัดโดยเฉพาะอาหารที่มีโซเดียมมีเกลือนะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเนี่ยดูดน้ำกลับแล้วก็เพิ่มปริมาณเลือดด้วยนะคะเพราะนั้นเนี่ยพวกเนี้ยนะมันจะทำให้ร่างกายของเรามีปัญหานะถ้าเราไม่ลดอาหารพวกโซเดียมนะหรือแม้กระทั่งเราต้องควบคุมด้วยแหละน้ำหนักของเราอย่าให้มันเกินมาตรฐานมากเกินไปนะคะมันจะส่งผลเสียต่อหัวใจแล้วก็การทำงานมันก็จะการทำงานหัวใจมันจะหนักขึ้นนะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยนะยืดหยุ่นได้ดีนะใครที่ขาดการออกกำลังกายหลอดเลือดมันจะไม่มีการยืดหยุ่นนะคะนะถ้าลดบุหรี่ลดเหล้าได้เหมือนคุณเมื่อสักครู่เนี่ยนะจะมีปัญหาในส่วนของนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีการหาไล่ไปลามไปลุกลามไปยังโรคอื่นๆอีกรวมถึงความเครียดนะคะอารมณ์โกรธเครียดหรือแม้กระทั่งถ้ามีความเครียดบ่อยๆความเครียดเยอะๆเนี่ย นะคะการเต้นกับการกระตุ้นความดันมันจะสูงนะคะสูงผิดปกติยิ่งเครียดเท่าไหร่ความดันก็จะยิ่งขึ้นนะคะอารมณ์ก็จะโกรธขึ้นก็จะมีความเครียดแค้นเกิดขึ้นสะสมเป็นระยะยาวนะคะถ้าความเครียดหนักๆความเครียดมากๆนะความเครียดทำให้เลือดเป็นกรดสาเหตุหนึ่งของการเกิดมะเร็งนะคะเป็นอวัยวะส่วนไหนที่เรามันหย่อนยานมันมีปัญหามันก็จะเป็นมะเร็งตรงนั้นแหละนะคะบางคนเครียดขึ้นสมองบางคนเครียดลงกระเพาะนะอาจจะเป็นเนื้องอกในสมองอาจจะเป็นความเครียดจนกระทั่งแบบอารมณ์นะคะแปรปรวนเป็นเครียดลงกระเพาะอาจจะเป็นภาวะของกระเพาะอาหารนะลำไส้อักเสบนะหรืออาจจะเป็นถ้าเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วกรดไหลย้อนก็จะตามมานี่คือโรคที่มันติดต่อตามกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยที่เราไม่สามารถจะแก้ได้สำหรับคนที่เป็นโรคความดันก็คืออายุนี่แหละนะอายุมันจะมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ฟังมันแก้ไขไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอายุตั้งแต่40 50ปีขึ้นไปเนี่ยหลอดเลือดมันจะแข็งหลอดเลือดมันจะตีบอันนี้เราแก้ไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าอายุนะแต่เราสามารถที่จะให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะจากการที่เราต้องออกกําลังกายนะลดอาหารลดอะไรพวกนี้นะคะนะก็อาหารของเขาเรียกว่าเป็นพวกมันพวกแป้งพวกน้ำตาลพวกนี้เราลดได้นะมันก็จะดีขึ้นหลอดเลือดเราก็จะแข็งหลอดเลือดเราจะต้องเหนียวค่ะแต่เลือดเราเหนียวไม่ได้หลอดเลือดเราต้องเหนียวนะหลอดเลือดเราจะแตกง่ายไม่ได้นะคะเพราะนั้นเราต้องสามารถที่จะดูแลได้นะทันสารอะไรเวลาก็ไล่เข้ามาอีกแล้วนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพอะไรโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกับแดงได้นะคะที่หมายเลข0880607054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์ท็อปปี้มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า

0: รอบๆกายเราในทุกวันนี้ไม่ว่าในบ้านหรือนอกบ้านในที่สาธารณะศูนย์การค้าหรือสถานบันเทิงและในโรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
1: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเพชรนิ้งจืดทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ0622588478
2: สวัสดีนะครับ
1: กาแฟดีรสชาติ
2: ที่เคารพครับ
1: ใจต้องกาแฟ
2: เราก็มาเจอกันในวันศุกร์นะวันศุกร์ก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ท่านอยู่ที่ไหนท่านทำอะไรท่านก็ต้องระวังหน่อยวันนี้ก็ฝนฟ้าตกทุกวันแดดร้อนตอนเช้าแต่พอตกบ่ายตกเย็นฝนตกตอนนี้ฝนจะตกมากๆนะครับ2-3 วันเนี่ยเขาบอกว่าท่านจะเจอภาวะเกี่ยวกับฝนตกหนักๆเลยบางที่ท่วมบางที่ก็น้ำเจอหนองรถลาสัญจรไปมายากเรื่องของการสู้ชีวิตเรื่องของการดูแลโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการที่ท่านผู้ฟังจะต้องสนใจเกี่ยวกับอาหารการกินตอนนี้ท่านต้องระวังให้มากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวเรามีคนอัฟริกาศรีกบาลจากต่างประเทศจีนเทาเขมรเทาพม่าเทาเยอะแถมบางครั้งก็มีไทยเทาก็ไปเกี่ยวข้องด้วยเจ็บใจตรงนี้แหละครับเจ็บใจตอนที่คนไทยไม่รักกันเองมันทำกันได้ยังไงครับเปิดประตูให้โจรเข้ามาอยู่ในบ้านในเมืองนี้เยอะไปหมดบางคนมาอยู่ตั้ง30 ปีเพิ่งจะจับได้บางคนมาทำหมากินแป๊บๆเขาก็รวยเป็นร้อยล้านพันล้านแต่เราอยู่ทั้งชีวิตจะกินยังไม่มีเลยเงินคนแก่ยังไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้เฉลียวฉลาดและเราไม่ขี้โกงเหมือนพวกคนจีนสีเทาเหมือนพวกคนต่างชาติที่เขามาโกงกินบ้านเมืองของเราแล้วก็มีข้าราชการนักการเมืองบ้านเราเนี่ยเปิดประตูให้โจรนั่งเปิดประตูให้โจรเข้าเยอะแยะไปหมดมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจว่าทำไมบางคนระดับบิ๊กๆนะใหญ่ๆโตๆยังขายชาติขายแผ่นดินมันเหลือเชื่อตรงนี้นะครับมันเหมือนเมื่อครั้งอายุตยาแตกทีนี้ณเวลานี้เนี่ยคนไทยเนี่ยค่อนข้างจะตกระกำลำบากมากคนแก่คนชราคนพิการเยอะไม่รู้จะไปทำมาหากินอะไรเพราะเงินคนแก่ก็ได้แค่ประทานเอาไปคนแก่ก็ได้แค่500-700บางคนได้มาตั้งนานแล้วไอ้เงินจำนวนนี้นี่มันไม่น่าที่จะอยู่แค่นี้มันน่าจะได้ตั้ง 3,000-4,000 นู่นเพราะว่างบประมาณที่จะมาช่วยคนจะแก่คนชราคนพิการเนี่ยมันเงินเล็กน้อยแต่ตังค์แท้ๆแต่นักการเมืองยุคนี้ไม่ให้ครับเราก็มีลูกเลี้ยงเอามีบุปการีดูแลมันมองแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าบางทีลูกเขาก็ไปเลี้ยงบุปการีมันก็อับรีจังไรก็เยอะแยะเอามีลูกมีผัวมีเมียกันไปมันก็ไปอยู่กับลูกกับเมียไปเป็นครอบครัวใหม่มันก็ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งกำลังแก่เฒ่าแล้วก็คนพิการเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแล้วท่านผู้ฟังก็ดื้อเรื่องการกินยา กินแต่ยาปีกินแต่ยาไม่มีประโยชน์ไปแก้ไขอะไรก็ไม่ได้กินแค่เป็นปีเดียวก็ยังพอทนกินมันยังไงจะเป็นหลายปีเบาหวานความดันไขมันกินไปได้20ปี30ปีแล้วมันก็ไม่หายท่านก็ยังกินกันอยู่นั่นแหละเพราะว่าอันนี้ท่านรู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าใจอยู่เพราะว่ามันได้ของฟรีคนจนไม่มีตังค์เนี่ยมันลำบากความจนมันน่ากลัวน่าเกลียดนะหลายเรื่องหลายอย่างดังนั้นเมื่อท่านไม่เจอคนดีไม่เจอนักการเมืองดีไม่เจอข้าราชการที่มีคุณธรรมหรืออนุรักษ์นิยมเขาสงสารคนไทยเขาสงสารคนบ้านเดียวกันประเทศเดียวกันเนี่ยเขาไม่รังแกเขาไม่เบียดเบียนหรือว่าอย่าไปให้เกียรติไอ้คนต่างชาติเยอะแยะแต่มาทำร้ายคนไทยกันมากมายก่ายกองอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดังนั้นก็ได้แต่อ้อนวอนแล้วก็ได้แต่พูดไปเรื่อยๆเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่กฎกติกาของความไม่เที่ยงธรรมท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับพรุ่งนี้ก็โอ้โหเตรียมของแจกไว้เยอะมากทั้งของกินของใช้เสื้อผ้าอาภรณ์มากมายดังนั้นพรุ่งนี้จะได้เสื้อจะได้เสื้อผู้หญิงได้เสื้อผู้ชายแล้วก็จะได้กางเกงมั่งอะไรมั่งพรุ่งนี้เตรียมไปเยอะมากครับที่สำคัญก็คือน้ำเต้าหู้พร้อมปลาตังโขอร่อยอร่อยนะครับนะที่ทำขายแล้วก็คนติดกันเยอะกำไรดีกินตอนเช้าตอนบ่ายบางทีถึงเย็นยังต้องกินได้อยู่นะครับคุณนี่ก็จะเอาไปเสื้อนี่ก็คุณผู้หญิงเป็นลายดอกมงดอกไม้เสื้อยืดของคนทำงานแต่พวกนี้นะครับพวกนี้จะมีหลายอย่างก็ผมคิดแล้วว่าการที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยเราฟังรายการวิทยุเรามีรายการสร้างสรรค์รายการที่มีประโยชน์มีสมุนไพรดีๆมีกาแฟอร่อยๆแล้วก็มียาที่มันตอบโจทย์ได้กินแล้วหายกินแล้วดีไม่อยากกินตลอดทั้งปีตลอดทั้งชีวิตจนตายยังไม่ทุเลาเบาบางเลยอันนี้มันไม่ใช่ดังนั้นผมก็ดีอย่างอายุมากแล้วนะครับอายุเยอะแล้ว80กว่าแล้วแต่เราก็ยังมีไฟขยันที่จะทำมาหากินพวกนี้ก็ต้องขับรถไปเองอีกเหมือนที่เคยนะครับก็เป็นคนที่ไม่ยอมอยู่เฉยเพราะว่าเราเกิดมาเราหนีความจนได้เนี่ยถือว่าเราเก่งแล้วหนีความจนได้แล้วเราก็ยังหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้อีกด้วยเพราะว่าเราไม่ดื้อผมนี่ลำบากมากครับมานั่งทับทบทวนดูระยะ6 7 70ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นคนที่ทุกข์ระทมตรงใจมากความจนมันเป็นเรื่องน่ากลัวน่าเกลียดไอ้ความที่เราไม่มีพ่อไม่มีแม่มันก็กำพร้ามาแต่เด็กไปทำงานที่โนจินี101 7ย่านน้ำไปทุกจังหวัดนะครับครอบครัวก็ล่มสลายไปทำโน่นทำนี่ก็แต่ก็ยังดีนะครับเมื่อปลายชีวิตมาจับสมุนไพรโบบานเฮิร์บและโบบานพลัดแล้วก็ว่านดารากาแฟดาราอะไรต่างๆเนี่ยวาสนาเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ายิ่งทำงานยิ่งตอบโจทย์ยิ่งทำงานคนยิ่งอุดหนุนเยอะก็เลยทำให้ผมมีแสงสว่างที่จะนำพาให้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ชีวิตของคนที่ฟังรายการยิ่งให้ตรงเป้าเนี่ยได้พบกับแสงสว่างด้วยผมเตือนท่านนะครับท่านผู้ฟังครับอาหารต่างๆที่ท่านกินทุกวันนี้ทำให้เราป่วยนะครับอาหารพวกที่มันใส่สารเคมีฟอกขาวไอ้พวกฟอร์มาลีนพวกเนี้ยมันเยอะมากดังนั้นท่านกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนึกว่ามันอร่อยแล้วก็จริงๆมันไม่ใช่ของแท้มันไม่ใช่ของจริงอย่างปูอัดอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ฟังครับรู้วิธีทำของมันเนี่ยไม่มีเนื้อปลาไม่มีเนื้อปูเลยครับมันเอาปลาเน่าๆมันเอาปลาที่มันเสียแล้วเนี่ยเอามาผสมกับแป้งแล้วก็ใช้เครื่องปั่นแล้วก็เอาแป้งมาปั่นทำเป็นเนื้อปูคนก็กินนึกว่าไปกินหมูจุ่มหมูกระทะไปกินอะไรต่างๆหรือไปกินสุกี้จะไปกินอะไรต่างๆร้านหรูๆเลยเนี่ยนึกว่าแหมสั่งอย่างดีเลยครับเอาปูอัดด้วยอะไรด้วยแล้วมีอาหารเนื้อสดๆที่ขายเป็นหัวบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยพวกเนี้ยน่ากลัวมากนะครับนะมันเอาแป้งแล้วมันก็เอาบางสิ่งบางอย่างไปทำอันนี้ก็น่ากลัวแล้วก็อย่างความม่วงหิมพานต์เนี่ยอันนี้ก็ทั้งแป้งทั้งพลาสติกเห็นไหมครับเนี่ยความชั่วของคนล่ะคนไทยไม่ค่อยทำแล้วครับแล้วคนระดับล่างๆแต่ไอคนจีนเนี่ยที่มันมาทำเนี่ยมันทำให้คนไทยอยากรวยตามมันไปด้วยเพราะว่ามันรวยเร็วมากนะมันทำแบบปลอมๆเดี๋ยวนี้มีผลไม้ปลอมอะไรต่อเยอะมากกระทงกระทูตอนนี้ไม่น่ากินแล้วครับเพราะว่ามันทำมาเนี่ยน่ากลัวมากไข่ปลอมข้าวปลอมนะครับท่านผู้ฟังครับก็ให้ท่านผู้ฟังได้ระวังเรื่องอาหารการกินกันหน่อยเดี๋ยวเพราะคนแก่คนเฒ่านะกินข้าว
3: นะครับกินข้าวธรรมดาก็ได้ข้าวกล้องบ้างก็ได้สลับไปสลับมาอย่าไปกินอะไรซ้ำๆมันจะได้ไม่ป่วยคือคนที่ป่วยแล้วก็ต้องระวังอย่างผมเนี่ยตอนนี้ผมมีข้าวส่วนตัวเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะเอาไปแจกด้วยพรุ่งนี้เป็นข้าวกล้องข้าวกล้องชนิดว่าเป็นข้าวกล้องที่มันมีประโยชน์ก็คือเขาทำด้วยข้าวที่มันละเอียดอ่อนเป็นข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็ถุงหนึ่งก็อาจจะราคาแพงนิดหน่อยแต่ว่ามันปลอดภัยกับชีวิตเราเราไม่ได้ไปกินพลาสติกเดี๋ยวนี้มันเอาข้าวสารเนี่ยมันทำด้วยพลาสติกผสมนู่นผสมนี่ก็กินเข้าไปท่านก็อันตรายแล้วไปขายตามร้านสะดวกซื้อมันตามห้างตามเมืองก็อีกเรื่องนึงมันไม่กล้าขายเพราะมันถูกจับได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คนมันหากินมันไม่กลัวบาปกลัวกรรมดังนั้นท่านผู้ฟังที่ไปเจอข้าวแม้กระทั่งเครื่องสำอางก็ตามทีนะครับอยากแก่สวยอยากแก่งามไปทำหน้าทำตาบางคนก็สวยบางคนก็หน้าพังบางคนก็ฟ้องร้องกันดาราหลายคนนะครับฟ้องกันเป็น10ล้าน20ล้านก็เพราะว่าจากความอยากสวยมันจะสวยเป็นยังไงครับคนมันแก่แล้วนะเอาว่าพอประมาณตัดทิ้งเลยว่าติดทิ้งครับแล้วก็เอาให้มันตึงเต็งก็พอแล้วแล้วก็ใช้เครื่องสำอางประทินเอาก็มันก็สวยได้แต่ที่นี่บางคนไปโดนหมอหลอกทำทีเป็นแสนๆเห็นไหมครับแล้วก็ออกมามันก็เป็นหน้ายักษ์หน้ามารไม่สวยมันจะสวยไปทำไมครับอายุปูนี้แล้ว50แล้ว60แล้ว70แล้วยังอยากสวยกันอยู่อีกเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับท่านถึงบอกว่าผมก็เป็นห่วงนะครับหากของออนไลน์ตอนนี้ปลอมมากเลยเครื่องสำอางราคาถูกๆท่านต้องดูให้ดีนะครับให้มันมียี่ห้อให้มันมีอะไรต่ออะไรบ้างนะครับอย่าไปใช้หน้าบวมตาบวมเห็นไหมครับเพราะมันมีสารเคมีเยอะโดยเฉพาะอาหารเนี่ยมันหลายอย่างแล้วทีนี้ก็กลัวโควิดจะกลับมาอีกนะท่านระวังนะเพราะฝนฟ้ามันตกมากเหลือเกินนะครับเนี่ยภายใน 2-3 วันเนี่ยท่านอยู่ดิบน้ำท่านอยู่ทิศไหนก็แล้วแต่ท่านเจอฝนเจออะไรท่านต้องระวังนะครับไปเดินลุยน้ำจะไปขับรถขับลาไปตกท่อตกถนนกันเยอะมากใน3วันนี้อาจจะมีน้ำท่วมหลายๆที่หลายๆอย่างฉะนั้นก็เรียกว่าธรรมชาติไม่ได้ปราณีคนในโลกนี้ฉะนั้นท่านผู้ฟังเป็นคนแก่คนเฒ่านะครับถ้าว่ามันฝนฟ้าร้องหรือว่าฝนฟ้าตกท่านก็อยู่บ้านหรือยังไงก็แล้วแต่อย่าออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยปลั๊กวงปลั๊กไฟเนี่ยท่านก็ต้องเอาออกซะก่อนจะนอนก็แล้วแต่ไปเสียบปลั๊กชาร์จโทรศัพท์หรือไปเสียบปลั๊กเก่าๆระเบิดปึ๊ดขึ้นมานะเสียของเสียอะไรต่างๆวันก่อนมีคนเอาโทรศัพท์ไว้ในรถเสียบปลั๊กชาร์จไว้แล้วก็ไม่เอาออกมันเกิดช็อตขึ้นมาหมดเลยครับทั้งรถทั้งโทรศัพท์ทั้งเจ๊งหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เหมือนแบบดวงพูดด้วยความประมาทด้วยฉะนั้นในน้ำพลาสติกขวดพลาสติกนะครับที่มันเอาไปทำข้าวสารมันไปทำไม่ด้วยกันนะท่านต้องเอาออกจากรถนะครับจะไปทิ้งไว้นานๆพอกินเข้าไปมันก็เกิดสารเคมีเพราะพลาสติกเนี่ยมันเป็นเคมีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็ซื้อน้ำขวดซื้อน้ำต่างๆอย่าไปทิ้งไว้ในรถ

ังนั้นการจะไปทำบุญท่านต้องดูว่าพระวัดนี้มันเป็นพระแบบไหนนะครับแล้วก็การเอาเงินบุญไปทำบาปกันเยอะแยะแล้วก็มีสีกองสีกาอาปีอย่างไรก็เยอะมากมายทุกวันนี้ผู้หญิงมีผัวแล้วมีผัวอีกผัวซ้ำผัวซากนะครับแล้วก็ไปหลอกพระไปหลอกเอาเงินพระแล้วก็ไปแสดงกิริยามารยาททางแซกมั่วกันในเรื่องอัปรีอย่างไรซึ่งมันอัปรีศีกบาลซึ่งคนเหล่านี้ไม่อายฟ้าไม่อายดินก็ช่างมันแต่ช่างโคตรมันก็ไม่อายพ่ออายแม่อายลูกอายหลานแล้วก็เรื่องของมันใครทำอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้นแหละครับดังนั้นท่านผู้ฟังที่เคารพครับเดี๋ยวนี้เราอาจจะต้องพูดแรงนิดนึงเพราะว่าคนเหล่านี้มันหนังหน้าด้านหน้าทนมันอัปรีอย่างไรจริงๆแล้วมีทุกวันเรื่องพระเนี่ยมีทุกวันแล้วทุกจังหวัดทุกที่ทุกอำเภอทุกตำบลทุกที่เลยครับนะครับผมจึงไม่อยากจะไปพูดแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นข่าวมาเนี่ยโอ้ในโซเชียลเนี่ยมันเหลือกินเหลือใช้อัปรีอย่างไรเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดโดยเฉพาะนักการเมืองที่ไม่รู้จักโกงแบบรู้จักพอนะครับเนี่ยน้ำมันเขาบอกว่าลดราคาหน้าโลกันอ่ะเขาลดราคาตั้ง4บาท5บาทแต่ตามปั๊มยังไม่ลดครับมันบริหารงานกันยังไงอ่ะนะครับไอ้พวกที่แบบมันอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมพวกเนี้ยมันทำกันยังไงครับลงกันลดอ่ะแต่หน้าปั๊มมันไม่ลดยังไม่ลดแต่ก็เหมือนเดิมอยู่40ต้นๆเห็นไหมครับเราลำบากครับทำไมมันไม่ทำครับมันทำได้ครับเพราะมันมีอำนาจท่านดูสิครับท่านผู้ฟังครับลาวเนี่ยเขาน้ำมันถูกกว่าเราตั้งเท่าไหร่เขาซื้อน้ำมันจากเราไปขายนะครับของเราเอาไปขายเขาแต่เขาไปเติมที่นู่นถูกกว่าบ้านเราตั้งเยอะแยะตั้งหลายบาทเห็นไหมครับนี่แหละอัปรีนะครับมันจิตใจมันทำด้วยอะไรมาเลเซียก็เหมือนกันมาเลเซียเนี่ยน้ำมัน16 17บาทบ้านเรานี่กดเข้าไป40ต้นๆหรือ40แล้วบอกว่าจะลดแล้วแต่มันไม่ประกาศลดหน้าปั๊มแล้วเดี๋ยวนี้เติมน้ำมันก็ต้องเฝ้าไว้นะครับท่านผู้ฟังครับไม่ว่าจะไปน้ำมันดีเซลน้ำมันหรือแก๊สเกิดอะไรต่างๆท่านไปถึงแล้วเดินไปเยี่ยวเดินไปต่างๆมันกดเอาจากคนรุ่นมาต่อคนนี้ไปต่อคนนั้นเนี่ยแล้วบางทีมันใส่น้ำมันผิดเข้าไปรถเราแจ้งก็มีเหมือนกันนะมีข่าวบ่อยๆดังนั้นการเติมน้ำมันเข้าปั๊มทุกวันนี้มันไม่ได้แล้วครับพ่อกับคนมันไม่ใช่คนไทยแล้วเป็นพม่าเป็นเขมรเป็นอะไรกันหมดแล้วพวกเด็กปั๊มเนี่ยคนไทยก็แทบไม่มีแล้วดังนั้นการไปเติมเนี่ยมันบางทีมันพวกนี้มันโกงครับมันเติมคันนี้แล้วมันยังไม่บิดเครื่องแล้วก็มาเติมไอ้คันนี้ต่อนะครับมันได้เงินสองต่ออันนี้ก็เยอะดังนั้นเติมปั๊มน้ำมันแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าไปล้างมือล้างไม้หรืออะไรแต่จะไปวางกระเป๋าจะไปวางอะไรต่ออะไรต่างๆแล้วมีคนเดินตรงเดินตามกันเนี่ยท่านต้องระวังให้มากครับประเดี๋ยวนี้มันมียาสลบแบบว่าผู้หญิงเดินไปคนเดียวเนี่ยมันเอาไปเปาะจมูกปั๊บหมดสติแล้วมันเอาทองเอาสร้อยเอานาฬิกากระเป๋าไปเราก็ไม่รู้ดังนั้นไปปั๊มน้ำมันต้องระวังมันอันตรายทุกที่นะครับก็ให้ท่านด้วยได้เข้าใจด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่มีใครสอนเราหรอกเราต้องสอนตัวเราเองถ้ามันเจอกับตัวเราเองอ่ะมันเสียแล้วมันเอากลับคืนไม่ได้ฉะนั้นเรื่องข้าวของเรื่องอะไรต่างๆกระเป๋าไว้ข้างหน้านะครับไปไว้ใจมนุษย์เดี๋ยวนี้มันไม่ได้จริงๆครับท่านผู้ฟังครับไปที่ไหนจะไปทำบุญสุนทานก็ต้องระวังเพราะไอ้พวกไปศึกพระเขาเยอะไปทำบุญไปนั่งใส่ทองใส่หยองเดินยิ้มสง่าผ่าเผยแต่ว่าจะได้จริงไอ้พวกเหล่านี้ไม่จ้องจะหาเอาพระทำผัวกันนั่นแหละเห็นไหมครับเหมือนลิเกนะสมัยก่อนเนี่ยนะลำออกไปเนี่ยเห็นไหมมันก็ต้องวาดไปเรื่อยๆวาดไปเรื่อยๆมาดูที่ว่าแม่ยกคนไหนมีทองมีหยองมันก็จะหยุดตรงนั้นอย่างเงี้ยเหมือนลิเกเนี่ยหลอกแม่ยกจับเป่าคาถาของคาถาแล้วก็วากันไปเนี่ยถึงบอกว่าทุกอาชีพนะครับมันมีแต่คนดัดจริตคนอัปรีจังไรทั้งนั้นแต่นั้นทุกวันนี้มันลำบากมันอยู่ในโลกนี้ลำบากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันจนคนจนมันเยอะแล้วเราก็ไม่ทันคนที่ก็มีความรู้ไอ้คนที่มันอัปรีมาเรียนสูงๆกันทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านดูแล้วกันนักการเมืองเนี่ยมันเป็นกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงลูกถึงหลานถึงเหลนเป็นลูกเทพกันหมดเลยทำไมมันไม่ให้แค่4ปี8ปีพอแล้วครับมันจะมาเป็นกันทำไมมากมายมึงก็รวยมหาศาลอยู่แล้วมันจะไปกินแพะกินทองไปทำไมไอ้นักการเมืองพวกนี้อัปรีจังไรนะครับเดี๋ยวนี้ด่านหน้าด่านเหลือเกินแล้วครับมันพูดอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องรัฐมนตรีพูดอย่างผู้ช่วยพูดอย่างเลขาพูดอย่างมันไม่ตรงกันเลยครับมันทำงานอยู่กระทรวงเดียวกันอะมันแย่นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพกับถามตอบคำถามแล้วก็ไม่ตอบมันก็ไม่พูดอีกคนพูดอย่างพูดอีกในสภาพูดอย่างแล้วในสภาทะเลาะกันเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรเลยครับเรื่องไม่มีเรื่องอะไรเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรประชาชนอ่ะหวงพรรคกลัวพรรคจะเสียกลัวจะถูกปรามาสกลัวจะโดนเขาเอาเรื่องจริงๆมาเปิดเผยท่านประธานที่เคารพครับประธานที่ไม่เคารพครับอ๋อก็ถึงบอกว่าเรื่องมันยิ่งกับโรงลิเก

0: นะนะสร้างมาเป็นหมื่นหมื่นล้านน้ำท่วมน้ำไหลน้ำอะไรเห็นไหมเนี่ยก็มันก็โกงทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าบ้านเราเนี่ยทำไมมันโกงทุกหย่อมย่าท่านข้าราชการกับนักการเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็ดูแล้วกันมันไม่ไหวจริงๆนะครับบางผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้เพราะว่าคนที่มันไปพิงกำแพงวัดหรือกำแพงเหล็กกำแพงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ได้เปรียบไอ้คนที่ไม่มีกำแพงพิงก็ลำบากฉะนั้นว่าเรื่องของการทำงานหรือของการอยากจะได้อยากจะรวยอยากจะมีมากมีน้อยก็มันก็เกิดขึ้นเยอะเพราะกิเลสหนาตัณหาเยอะมีคนเอาใจเยอะมีคนดูแลเยอะมีคนเปิดทางให้เยอะมีคนมันก็ยิ่งโกงกันใหญ่ได้ใจฉะนั้นนักการเมืองกับข้าราชการเนี่ยยอดจะอับปีท่านดูแล้วกันพวกที่ดูเรื่องที่เรื่องทางเนี่ยปีนึงตายเป็นสิบเป็นร้อยคนนะไอ้พวกอยู่ป่าอยู่กับป่าเขาลำนาวใครอยู่ในศูนย์อะไรต่างๆเลี้ยงศกเลี้ยงสัตว์หรือจะเป็นป่าไม้หรือจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยปีนึงถูกฆ่าตายเยอะแยะหมดอ่ะใช่ไหมแล้วก็ตามจับกันไม่ได้ไอ้พวกป่าไม้เนี่ยไอ้พวกเอาไม้ไปขายแต่ฝนตกก็มาก็น้ำท่วมเอาไม้ดีๆเอาไปขายนะครับตัดไม้ทำลายป่าจนกระทั่งพอฝนตกลงมาท่านดูที่น่านเนี่ยเห็นไหมครับไม่มีอะไรเหลือเลยหัวร้อนลงมาปั๊บสมัยก่อนยังมีบ้างนะครับว่าน้ำมันจะไหลลงมาจะใช้เวลานานบางทีก็แห้งไปแล้วแต่นี่ปั๊บเดียวตกก็ไหลลงมาโลดินแดงโคลนแดงต่างๆก็ไหลลงมาหมดเพราะว่ามนุษย์นั่นแหละทำอัปรีจังไรเหมือนกับเผาป่าเผาภูเขาอย่างเงี้ยครับนะครับต้องการจะเอาหน่อไม้ต้องการจะเอาผักหวานต้องการจะให้มันแตกใหม่หรือว่าต้องการเอาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเอามากินกันเนี่ยแต่ท่านรู้ว่ากับความชิบหายมันเกิดขึ้นกับประเทศชาติกับประชาชนแล้วก็ธรรมชาติมันหมดเนี่ยเพราะว่าไอ้คนตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็พี่น้องที่หากินแบบเนี้ยไปหาเห็ดไปหาอะไรต่างๆเพิ่งมันก็ไม่ได้นะครับได้ทีเดียวแล้วต่อไปท่านก็จะลำบากไอ้ลูกหลานเนี่ยมันโตขึ้นมาจะมีที่ยืนที่กินได้ยังไงในเมื่อเราปู่ย่าตายายที่ทำมาหากินมันสุดชุดจริตกันหมดนะครับก็กราบเรียนท่านด้วยความเคารพนะครับว่าไอ้ผมมันอยู่ยาวแล้วอายุเยอะแล้วมันก็มีแสงมากเพราะว่าอายุตั้ง80กว่าไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะป่วยไม่รู้จะตายก็เพราะว่าเราหวงตัวเองแล้วเราสู้กับตัวเองแล้วเราก็สู้กับสังคมอะไรพวกนี้ไปด้วยเมื่อทําอะไรเราก็นึกถึงประชาชนเมื่อทําอะไรเราก็นึกกับคนแก่คนชราก็เห็นว่าเขาลําบากเราก็อยากจะขอร้องอีกรัฐบาลให้กราบไข่ก็เอาเถอะนะครับช่วยเถอะให้คนแก่คนชราคนพิการเนี่ยนะครับนะให้เขาได้มีโอกาสได้มีเงินเดือนสัก 3,000 4,000 เถอะพระเจ้าบักคุณลุนชัวเอ้ยนะพ่อเองก็รวยมหาศาลมีเครื่องบิน 3-4 ลำเพื่อจะจอดตรงไหนสนามบินก็มีส่วนตัวให้เราจะกินยังไม่มีเห็นไหมครับแต่ไอ้ผู้นำเนี่ยมันไม่ค่อยจะอยู่ประเทศอีกวันเกิดมันยังไม่อยู่เลยคิดดูดิมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับเพิ่งบอกว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจจริงๆยุคนี้เกิดมาผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่บังเอิญผมมันอยู่ในนายกตั้ง30กว่าคนแล้วมันมองเห็นแล้วนายกคนนี้นายกคนนี้นายกคนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงสรุปแล้วนายกที่เป็นมาดูแลประเทศไทยเนี่ยมันไม่ดีสักคนหายากจริงๆนะครับเป็นโรคติดเชื้อในกระแสเลือดตายมั่งกินผักผลไม้มะม่วงตายมั่งอะไรต่างๆคือมันมีเงื่อนงำอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไข่กองไปหมดท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันคือคนไม่มีแก่ตายนะถึงบอกว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้บางทีก็อ้าวอยู่เฉยๆอ้าวตายแค่แล้วเนี่ยเขาลือกันว่าไอ้นี่ไอ้น้องขวัญอุษามณีเนี่ยนะยังไปเกี่ยวกับยุ่งแตงโมแตงเมอเนี่ยเขาว่าเป็นข่าวนะขอจะให้เป็นจริงอ่ะเขาบอกถูกฆ่าตายเสียแล้วเนี่ยไอ้เรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านต้องติดตามกันเอาเองด้วยเพราะผมเพิ่งเห็นข่าวเมื่อเช้านี้เหมือนกันนางเอกคนที่เคยเล่นหนังกับผมเรื่องไม่สิ้นไร้ไฟสวัสดนะครับที่ผมเป็นคนขับรถพระเอกอ่ะนะก็ว่ากันไปเดี๋ยวเขาออกมาอยู่กับหมอเบียร์หมออะไรต่างๆแล้วก็มีข่าวว่าจะไปลือช่วยน้องแตงโมเขาอยู่ในที่ต่างๆเขาเห็นเขารู้มันจะมาเปิดเผยก็อาจจะถูกฆ่าตายอีกเพราะว่าไอ้คนที่ฆ่ามันก็เป็นตำรวจไอ้คนที่ฆ่าก็เป็นมาเฟียไอ้คนที่ฆ่ามันก็อัปเดตอย่างไรอยู่แล้วดังนั้นไอ้คนที่มาเปิดเผยความจริงมาพูดปั๊บเนี่ยความจริงเป็นสิ่งที่ต้องตายเดี๋ยวนี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่มีแล้วดังนั้นท่านผู้ฟังต้องติดตามข่าวของน้องอุษามณีนะครับให้เข้าใจหน่อยพอน้องเขาก็ยังอายุน้อยอยู่ยังไม่มีผัวยังไม่อะไรแต่ว่ามากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำได้หน่อยก็เห็นว่ารถชนรถคว่ำหรือไปอะไรต่างๆก็ว่าเสียชีวิตนะก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงก็ว่ากันไปพรุ่งนี้เจอกันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จังหวัดชลบุรีผมก็จะไปแต่เช้านะครับแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าแล้วก็ เอาของกินแล้วก็อะไรต่างๆไปแจกพี่น้องชาวจังหวัดชลบุรีพรุ่งนี้มีของแจกมากมากหน่อยแล้วก็ข้อสำคัญคือปวดเมื่อยเป็นกระดูกทับเส้นปวดลกโอยนั่งโอยอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลดราคาให้นะครับให้พิเศษมากๆเลยสำหรับพรุ่งนี้แล้วก็เสื้อผ้าอภรรที่เอาไปแจกก็คนเขาก็ให้ผมมาตอนนั้นไม่ได้ซื้อผมก็มีวาสนาดีนะครับเพราะว่าคนก็เห็นเราทำบุญนู่นนี่นี่นั่นเขาก็อยากจะเอาฝากเอาไปด้วยอาจารย์เอาฝากไปด้วยอาจารย์ทั้งเสื้อทั้งกระโปรงทั้งเสื้อยืดทั้งเสื้อเด็กปฏิยังใหม่ยังไม่เอากาออกเลยเพราะเขาไม่ได้ใช้นะครับเพราะคนนู้นเลิกแล้วคนนี้ออกแล้วคนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วอะไรต่างๆเขาก็เอามาฝากผมได้ผมเอาไปช่วยแจกพรุ่งนี้แจกมีแจกเยอะมากนะครับใครจะมาก็มากันตั้งแต่เช้าหน่อยผมจะไปแต่เช้าที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็ดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไปถึงตรงนั้นแล้วท่านจับเบอร์โทรศัพท์ผมไว้แล้วท่านว่าผมจะไปทางไหนยังไงท่านก็ลองถามดูเพราะว่าผมขับรถไปเนี่ยบางทีผมก็รับโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็วันนี้อยู่ตรงนี้บางบ่อนะบางพีนะแล้วก็อยู่บางปากกงนะบางนานะท่านก็โทรศัพท์มาแวะหาตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยจะเอานั่นจะเอานี่ก็ว่ากันไปชีวิตมันต้องสู้ครับท่านผู้ฟังครับถ้าไม่สู้เราแพ้ไม่ได้ครับมันยังไม่ป่วยยังไม่เจ็บก็อยู่กันไปก็บวกกับรองเขาบนคดีว่าเองกับข้าต้องอยู่กันนานๆนะเว้ยเป็นไอดอลนะครับเป็นไอดอลเป็นคนดาราที่อายุมากแล้วก็ยังไม่ตายยังไม่เจ็บยังไม่ป่วยยังอยู่ได้นานนะครับเพราะว่าเราดูแลตัวเองกันดีถึงแม้ว่าทุกคนจะมีปัญหาในครอบครัวปัญหาในชีวิตการทำมาหากินละครมันแจ้งหมดแล้วทุกวันนี้ไม่มีงานเล่นแล้วแต่เขาไม่เป็นไรอย่างรองก็ยังต้องอาศัยอยู่ถ้าไม่มีงานแสดงรองก็ลำบากอย่างผมเนี่ยไม่ต้องแสดงแล้วครับมีคนมาชวนไปเล่นนู้นเล่นนี้ผมก็ไปแบบง่ายๆวันเดียวครึ่งวันผมไปได้แต่ว่าไปเอายาผมไม่ไปแล้วเพราะว่าผมขี้เกียจไปเหนื่อยแล้วก็ได้เงินก็ได้ไม่กี่ตังค์ไม่ได้ดูถูกเงินน้อยแต่ว่าเรายืนมาสูงแล้วครับเราขายสมุนไพรดีเราขายกาแฟดีแล้วนี่กาแฟมั่งจะมีข้าวจะมีข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็จะมีกาแฟมะระขี้นกอีกตัวหนึ่งที่ผสมกันไปผสมกันมาไม่ใช้คอฟฟี่เมดแล้วครับจะเอาข้าวนี่แหละครับมะลินี่ครับมาเป็นที่เป็นคอฟฟี่เมดแทนเพราะว่ามันเป็นข้าวแล้วก็มีปลากินนกก็ไปเกี่ยวข้องจะดูแลสุขภาพจะดูแลเรื่องอะไรต่ออะไรอีกไม่เกิน10วัน20วันเนี่ยผมก็ได้ชิมแล้วเพราะว่าเขาเริ่มทำให้แล้วนะครับฉะนั้นท่านถ้าหากว่าทานอาหารมันได้ประโยชน์ทานอาหารมันไม่แพงหรือทานกาแฟกาเฟอร์เนี่ยมันดูแลได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามาเอาสมุนไพรกันเยอะแล้วยาหลวงมันเอาไม่อยู่ยาเคมีมันเอาไม่อยู่เพราะว่ามันไม่ใช่แผลข้างนอกมันเป็นแผลข้างในฉะนั้นท่านต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปรักษากันนานหรอกครับเอาแค่2เดือน3เดือน5เดือนอย่างที่เป็นกันเยอะๆที่ติดเตียงอ่ะเพราะว่าท่านดื้อแล้วท่านไม่มีตังค์ท่านหนีความจนไม่พ้นครับไปกินนู่นไปกินนี่ไปเชื่อแต่หมอไปกินแต่ของฟรีไปกินแต่ยาฟรีกินไปกินมาโรคเดียวกินทั้งไปอีกหลายโรค3โรค5โรคมันเอาไม่รอดฉะนั้นท่านมาตายกันด้วยความทุกข์ทรมานในตอนปลายชีวิตกันก็ไม่เป็นไรครับสู้ๆกันไปนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้ากับผมสมศักดิ์สุริยนต์นะครับจดเบอร์ไว้นะครับมันมีแสงมันมีบุญมันมีแรงบุญมันมีอะไรต่างๆเพราะว่าผมจะจัดรายการอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะหมดแรงนะครับแล้วก็มีอะไรมาดีๆผมก็จะบอกเรื่องยาเนี่ยสำคัญเรื่องอาหารการกินก็สำคัญเพราะเดี๋ยวนี้เราตายเพราะอาหารและยากันเยอะมากเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ลูกหลานต่างๆไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเราต้องพึ่งตัวเราเองมั่นใจตัวเราเองเออก็ต้องขอเงินลูกต้องปรึกษาลูกอะไรต่างๆถ้าลูกเขาดีมีเมตตาหรือว่าเขารักลูกรักเรารักพ่อรักแม่อยากจะตอบคุณพ่อแม่ก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนี้มันแยกไม่ออกครับนะครับว่าชีวิตใครชีวิตมันบางคนลูกเดินผ่านมันยังไม่ทักกันเลยกับแม่กับพ่อหรือว่าใส่ฮัลโหลมันฝรั่งแล้วเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วหมากับคนไม่รู้หมาตัวไหนตัวไหนคนตัวไหนหมาชื่อมันเหมือนกันหมดนะครับไอ้จอร์ดไอ้เชอร์รี่ไอ้เมาไอ้แคนตันไอ้อะไรต่างๆนะมันเอาชื่อมาเป็นหมากับคนเหมือนกันหมดแล้วดังนั้นนิสัยคนเดี๋ยวนี้เหมือนหมากันเสียเป็นส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นหมาเชื่องเป็นหมาที่ดีเป็นหมาที่กตัญญูต่อเจ้าของก็ไม่เป็นไรแต่นี่มันเป็นหมาโหดเจ้าของเลี้ยงมามันยังกัดเจ้าของตายแบบเลือดกระสาดเลยไหมแม่ตาสัตว์มันก็สัตว์ก็กัดเราตายดังนั้นการเลี้ยงแมวเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ท่านก็ดูเอาแล้วกันว่าอันไหนสมควรอันไหนไม่สมควรนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ทั้งนั้นน่ะในโลกนี้ครับนี่คือรายการยิงให้ตรงเป้านะครับเอาละครับจดเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับมีประโยชน์สำหรับท่านมากนะครับ0890571670เบอร์หนึ่งนะครับ0890571670เบอร์หนึ่งนะครับ แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478สองเบอร์นะครับเอาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์พรุ่งนี้ต้องการอะไรพรุ่งนี้อย่าลืมไปกันให้ได้มีของแจกของแถมเสื้อผ้าอาภรณ์ของกินอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมนะครับที่จังหวัดชลบุรีจดเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนไว้นะครับ0890571670อีกเบอร์หนึ่งก็0622588478วันนี้หมดเวลาขอบพระคุณที่ติดตามและขอบพระคุณที่ท่านรักตัวเองดูแลตัวเองนะครับเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่ชลบุรีขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

0: แล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Mediaและยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุริมิตรสาธรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณผู้ฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณผู้ฟังครับมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้รับการคลี่คลายไปในทางที่ดีและก็ดีขึ้นดีกว่าเดิมด้วยนะครับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของธุรกิจกิจการการค้าการขายนะครับวันนี้ดีไหมคุณฟังครับแหมนะหลายต่อหลายคนก็บอกว่าก็เงียบลงนะครับนะบางคนบอกว่าโอ้นั้นเงียบมากนะวันนี้ก็ขอให้สู้ต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องของสุขภาพแหละคุณฟังครับโอ้นะยิ่งอากาศแบบนี้คุณฟังครับโดนละอองฝนนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็ไม่สบายแล้วนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังกันในเรื่องนี้คุณฟังครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวยิ่งต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับช่วงของการพักรักษาตัวนะครับก็อย่าลืมก็แล้วกันคุณฟังครับกินร้อนช้อนกลางและก็ล้างมือเนี่ยยังใช้ได้อยู่เรื่องของแนวทางการปฏิบัตินะครับรวมถึงสำหรับคนที่ยังไม่ป่วยเองก็ตามนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับยิ่งเราต้องพบปะกับผู้คนเนี่ยคุณฟังครับนะในเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับหลายต่อหลายคนที่มีโรคประจำตัวนะครับวันนี้คุณฟังครับขอให้ชีวิตของเราอยู่ในการดูแลขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเรามีโอกาสได้อาจารย์เผื่อซึ่งกันและกันในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของครอบครัวแหละคุณฟังครับความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกนี่ยังดีอยู่ไหมนะครับนะหรือว่าสามีภรรยานะครับแหมนะหลายบทบาทเนาะแต่ละคนนะครับรวมถึงครอบครัวใหญ่นะครับที่มีทั้งลูกสะใภ้ลูกเขยลุงป้าน้าอานะครับโอ้โหนะเรียกว่าครอบครัวใหญ่ไหมเรียกว่าเครือญาติก็แล้วกันเนาะในเรื่องนี้ยังดีอยู่ไหมนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับถ้าหากอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าอยากจะระบายอยากจะให้เราอธิษฐานเผื่อคุณผู้ฟังครับเบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688แล้วก็เบอร์สำรองเอาไว้คุณผู้ฟังครับเป็นเบอร์สำนักงานนะครับ023913181 023913181นะครับแล้วก็เบอร์มือถือที่ให้กันเอาไว้คุณผู้ฟังครับทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณผู้ฟังได้ด้วยนะครับ0865229688นะครับแล้วก็ช่องทางของจดหมายประสีบาทคุณผู้ฟังครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังไม่สะดวกที่จะแอดไลน์ไม่สะดวกที่จะโทรเลยนะครับสะดวกอย่างเดียวก็คือเขียนนะครับก็เขียนถึงเราได้คุณผู้ฟังครับด้วยความยินดีเลยนะครับอยากจะอ่านเรื่องราวจากคุณผู้ฟังที่เป็นตัวหนังสือบ้างนะครับก็เขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมส่องหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับกิจกรรมในช่วงนี้คุณฟังครับในช่วงของเดือนกันยายนนะครับกระเป๋าผ้าอเนกประสงค์หลากสีคุณฟังครับนะรอคุณฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับเพียงแค่คุณฟังร่วมสนุกกันเข้ามานะครับด้วยการบอกเล่าอย่างน้อย1เรื่องนะครับที่เราอยากจะทำเพื่อสังคมนะครับนะเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยคุณฟังครับโอ้นะบอกเราหน่อยก็แล้วกันคุณฟังครับที่หลังไมค์ทีมงานรอรับสายของคุณฟังอย่างจ่อๆอยู่แล้วนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคริสต์ธรรมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้
2: รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามคุณฟังครับตาหาก
0: เพื่อนของเราถามนะครับหรือว่าเราเองมีคำถามเองก็ตามนะครับก็จะมีคำตอบให้นะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจนะครับเมื่อเข้าใจอยู่บ้างแล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับกับบทเรียนคัมภีร์ทางไปรษณีย์คุณฟังครับอยากจะรู้อะไรรู้ให้จริงนะครับว่าในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระเยซูคือพระผู้ช่วยให้รอดพระผู้ไถ่ให้พ้นจากบาปกรรมเวรกรรมอันนี้มันยังไงเนี่ยนะครับมันจริงไหมนะครับนะแล้วฉันพยายามที่จะค้นหามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นคำตอบให้กับชีวิตของฉันได้หรือเปล่านะครับก็คุยกันที่หลังใหม่คุณผู้ฟังครับสมัครเรียนกันเข้ามาได้นะครับ0865229688 0865229688นะครับแล้วก็เบอร์สำนักงาน023913181 023913181นะครับทีมงานของเรารอรับสายของคุณฟังอยู่ที่หลังใหม่นะครับอย่าลืมบอกกับทีมงานที่หลังใหม่นะครับว่าคุณสุรมิตรและก็ทีมงานรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบเนี่ยให้โทรมานะครับโทรมาเบอร์นี้นะครับเพื่อที่จะเรียนรู้กันฟรีๆกับบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์คุณผู้ฟังจะได้เรียนฟรีเลยนะครับ

ความรักวันนี้ขอให้เป็นความรักที่เสริมสร้างหนุนกันขึ้นนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงนะครับเราจะมีกันและกันตรงนี้ต่อไปนะครับอ่ะวันนี้คุณผู้ฟังครับมีเรื่องไหนที่อยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าอยากจะให้ทีมงานของเราอธิษฐานเผื่อก็ด้วยความยินดีที่เบอร์นี้นะครับ0865229688 0865229688รวมถึงบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการด้วยมีคนเขาบอกว่าทางข้างหน้าแม้หนทางจะว่างเปล่าแดดจะแผดเผาผิวผ่องจนหมองไหม้หนทางเดินมีทั้งหุบเหวและเปลวไฟหากอ่อนแอจะก้าวไปอย่างไรกันนะครับดังนั้นคุณผู้ฟังครับเราจะต้องเดินต่อไปนะครับสู้ต่อไปนะครับในเพจที่มีชื่อว่า C1 ประชาชื่นนะครับเขาบอกว่าจากหนังสือศิลปะชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าโลกนี้มีนักวิจารณ์มากมายนะครับแต่ผู้ที่ให้กำลังใจเนี่ยกลับมีไม่มากพอนะครับการตัดสินหรือว่าวิจารณ์คนอื่นเนี่ยอาจจะง่ายนะครับแต่การช่วยเติมพลังให้คนอื่นเดินต่อไปได้อะคือสิ่งที่ท้าทายและมีคุณค่ามากกว่านะครับการเป็นผู้ให้กำลังใจคือการเลือกสร้างสิ่งดีๆในโลกใบนี้นะครับและไม่ว่าเราจะอยู่ในบทบาทไหนนะครับการเป็นคนที่คอยสนับสนุนการช่วยเติมพลังให้กับคนรอบข้างเนี่ยจะทำให้ชีวิตเรามีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นนะครับเพราะอะไรล่ะคุณฟังครับเพราะความสำเร็จที่แท้จริงนั้นไม่ใช่แค่การเดินไปถึงเป้าหมายนะครับแต่เป็นการช่วยให้ผู้อื่นเดินไปถึงเป้าหมายของพวกเขาด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันและกันในการที่จะลุกขึ้นและก็เดินต่อไปนะครับเราจะไม่ทิ้งคนหนึ่งคนใดไว้ข้างหลังนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับเรา

ันนี้ชีวิตที่เป็นไปคุณฟังครับขอให้เรามุ่งหน้าต่อไปนะครับเราได้แค่ไหนก็ขอให้เราเดินตรงตามนั้นต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กันและกันตรงนี้กับรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับผมเจอบทความหนึ่งคุณผู้ฟังครับน่าสนใจมากที่ว่าในเรื่องของชีวิตนะครับจากเพจที่มีชื่อว่า Journey นะครับเขาบอกว่าอยากรู้ว่าใครจริงใจให้ดูตอนไหนนะครับแหมนะตอนที่เราเป็นแบบไหนนะครับตอนที่เราล้มเหลวไหมตอนที่เราไม่เหลืออะไรหรือเปล่านะครับนะถ้าหากพูดถึงในเรื่องของการที่เราอยากจะรู้ว่าใครจริงใจให้ดูตอนที่เราเป็นแบบนี้นะครับมีอยู่18ข้อด้วยกันคุณฟังครับ1นะครับผู้หญิงเนี่ยดูตอนผู้ชายไม่มีเงินนะครับแหมนะวันที่เขาไม่เหลืออะไรจะให้เนี่ยคุณฟังครับคนที่ยังนั่งอยู่ข้างๆเหมือนเดิมนะครับนะยังรักและก็ดูแลดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเนี่ยคุณฟังครับคือคนที่รักตัวเขาไม่ใช่รักสิ่งที่เขามีนะครับนะผู้หญิงเนี่ยดูตอนที่ผู้ชายไม่มีเงินนะครับสองคุณผู้ฟังครับผู้ชายทีนี้นะครับผู้ชายดูตอนเขามีทุกอย่างนะครับแหมนะไม่ใช่ว่าตอนที่ไม่เหลืออะไรนะครับแต่ว่าผู้ชายเนี่ยดูตอนที่เขามีทุกอย่างนะครับนะตอนลำบากเนี่ยนะคุณฟังครับใครก็ดูดีได้ทั้งนั้นนะครับแต่พอมีเงินเข้านะครับมีอำนาจมีตำแหน่งมีหน้ามีตาทางสังคมนะครับมีทางเลือกนะครับแหมนะตัวจริงถึงจะเดินออกมานะครับนะดูกันตรงนี้แหละคุณผู้ฟังครับผู้ชายเนี่ยดูตอนที่เขามีทุกอย่างนะครับสามคุณผู้ฟังครับสามีดูตอนไหนคุณผู้ฟังครับดูตอนภรรยาลำบากนะครับในวันที่เธอไม่สวยเหมือนเดิมนะครับเหนื่อยจนไม่มีแรงจะยิ้มให้นะครับคนที่ยังกอดอยู่คือคนที่แต่งงานด้วยใจนะครับ4คุณฟังครับภรรยาทีนี้นะครับภรรยาดูตอนที่สามีตกต่ำนะครับนะต้องดูกันตอนนี้แหละคุณฟังครับตอนที่สามีตกต่ำนี่นะครับถ้าหากพูดถึงภรรยานะครับตอนที่เขาไม่มีตำแหน่งไม่มีเงินเดือนนะครับคำว่ารักจะกลายเป็นคำบ่นหรือว่าคำปลอบตรงนี้ก็สามารถที่จะตอบทุกอย่างได้แล้วนะครับนะภรรยานี่ดูตอนที่สามีตกต่ำนะครับ5คุณฟังครับคนรักเนี่ยดูตอนไหนคุณฟังครับดูตอนเราป่วยนะครับนะว่าปฏิกิริยาหรือว่าความสนใจมีไหมเนี่ยโอ้นะไม่ใช่ตอนแต่งตัวสวยไปเที่ยวด้วยกันนะครับนะสำหรับคนที่รักกันดูกันตอนไหนคุณผู้ฟังครับนะไม่ใช่แค่ตอนที่แต่งตัวสวยไปเที่ยวด้วยกันนะครับแต่ตอนนอนซมอยู่บนเตียงนะครับหน้าซีดตัวไม่หอมนี่นะครับแล้วเขายังอยู่ตรงนั้นนะครับนี่คือคนรักนะครับคนรักดูตอนที่เราป่วยนะครับ6คุณผู้ฟังครับพ่อแม่นะครับพ่อแม่ดูตอนลูกล้มเหลวนะครับโลกทั้งใบหันหลังให้เราได้นะครับแต่บ้านหลังเดิมยังคงที่จะเปิดไฟรอนะครับความรักแบบนี้ไม่เคยถามว่าเราได้ที่เท่าไหร่นะครับนะพ่อแม่ดูตอนที่ลูกล้มเหลวนะครับ7คุณผู้ฟังครับลูกเนี่ยดูตอนพ่อแม่แก่นะครับตอนเราเด็กเนี่ยพ่อแม่เช็ดตัวให้โดยที่ไม่เคยบ่นนะครับตอนพ่อแม่แก่ตัวลงคุณผู้ฟังครับเราป้อนข้าวให้ได้กี่คำนะครับคำตอบอยู่ที่มือเราเองนะครับ8คุณผู้ฟังครับพี่น้องนะครับดูตอนไหนคุณผู้ฟังครับดูตอนแบ่งมรดกนะครับนะเลือดที่เคยข้นกว่าน้ำเนี่ยคุณผู้ฟังครับจะจางลงได้เพราะกระดาษไม่กี่ใบนะครับคนที่ยอมถอยให้ก่อนเนี่ยคือคนที่รักเราจริงนะครับ9คุณฟังครับญาติดูกันตอนที่มีเรื่องเงินคุณฟังครับนะตอนงานเลี้ยงงานบุญเนี่ยยังยิ้มให้กันได้ทุกคนนะครับแต่พอมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวคุณฟังครับความสัมพันธ์จะบอกเองว่าลึกแค่ไหนนะครับ10คุณฟังครับเพื่อนเนี่ยดูกันตอนที่ไม่มีอะไรให้นะครับนะน่าคิดคุณฟังครับเพื่อนเนี่ยดูตอนที่เราเองเนี่ยไม่มีอะไรให้นะครับไม่มีรถให้ติดรถไม่มีเงินให้ยืมเงินเนี่ยคุณฟังครับนะไม่เหลือประโยชน์อะไรให้ใครแล้วนะครับคนที่ยังโทรมาถามเราว่าเป็นยังไงบ้างคือเพื่อนจริงนะครับ11นะครับเพื่อนสนิทดูตอนไหนคุณฟังครับดูตอนที่เราหายไปนะครับไม่ได้คุยกันเป็นเดือนนะครับแล้ววันหนึ่งมีข้อความสั้นๆว่าคิดถึงนี่นะครับความสนิทที่ดีเนี่ยไม่ต้องรดน้ำทุกวันก็ไม่ตายนะครับ12คุณผู้ฟังครับเพื่อนร่วมงานนะครับดูตอนไหนคุณผู้ฟังครับดูตอนเราได้ดีนะครับโอ้นะตอนที่เราล้มลงใช่ไหมคุณผู้ฟังครับทุกคนก็ปลอบเราได้หมดแหละนะครับ
แต่ตอนที่เราขึ้นนี่สินะครับใครที่ยินดีด้วยแววตาจริงๆนับได้ไม่กี่คนนะครับเพื่อนร่วมงานดูตอนที่เราได้ดีนะครับ13คุณผู้ฟังครับหุ้นส่วนนะครับไม่ใช่นะคนที่เป็นหุ้นส่วนกับเรานะครับดูตอนผลประโยชน์ก้อนใหญ่นะครับโอ้นะต้องดูกันยาวๆเนาะในเรื่องนี้นะครับตอนกำไรน้อยๆนะครับแบ่งกันง่ายทุกคนนะครับแต่พอก้อนใหญ่มาวางตรงกลางคุณผู้ฟังครับนิสัยที่ซ่อนเอาไว้เนี่ยจะเดินออกมาเองนะครับแหมนะหุ้นส่วนต้องดูตอนผลประโยชน์ก้อนใหญ่นะครับ14นะครับเจ้านายนะครับเจ้านายดูตอนไหนคุณฟังครับดูตอนที่เราทำพลาดนะครับคนที่เรียกไปคุยกันเงียบๆหลังห้องเนี่ยคุณฟังครับต่างจากคนที่ประจานกลางที่ประชุมนะครับหัวใจของคนเป็นผู้นำอยู่ตรงนี้แหละคุณฟังครับเจ้านายดูตอนที่เราทำพลาดนะครับ15คุณฟังครับลูกน้องคุณฟังลูกน้องทีนี้นะครับลูกน้องเนี่ยดูตอนที่เราหมดอำนาจนะครับในวันที่เราไม่มีอะไรจะเซ็นให้ใครแล้วนะครับใครยังเรียกเราว่าพี่เหมือนเดิมนี่นะครับคนนั้นเคารพเราไม่ได้เคารพเก้าอี้นะครับลูกน้องเนี่ยต้องดูตอนที่เราหมดอำนาจนะครับ16คุณฟังครับคนที่บอกรักนะครับดูตอนที่เราเดือดร้อนนะครับคนที่บอกรักเราเนี่ยคุณฟังครับต้องดูเขาตอนที่เราเดือดร้อนนะครับคำว่ารักเนี่ยพูดง่ายที่สุดในโลกนะครับแต่ตอนที่เราขอให้ช่วยจริงๆเหรอทีนี้นะครับคนที่ลงมือทำโดยที่ไม่ถามเยอะนะครับคือคนที่รักเราจริงนะครับ17คุณฟังครับแฟนเก่านะครับดูตอนไหนคุณฟังครับดูตอนเลิกกันแล้วนะครับโอ้นะส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวกันเป็นไงบ้างครับเรื่องของแฟนเก่านะครับโอ้โหนะเหมือนไม่ใช่คนที่เคยรักกันนะครับคนที่เคยรักกันจริงเนี่ยคุณฟังครับจะไม่ทำลายกันนะครับเขาจะเงียบแล้วปล่อยให้เราเดินต่อนะครับวิธีที่คนหนึ่งจากไปบอกได้ว่าเขาเคยรักเราแบบไหนนะครับนะอันนี้ก็ต้องพิสูจน์กันนะครับ18นะครับตัวเราเองคุณผู้ฟังครับดูตอนไหนล่ะคุณผู้ฟังครับดูตอนที่ไม่มีใครมองนะครับแหมนะในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับเราจริงใจกับตัวเองมากแค่ไหนนะครับตอนที่ไม่มีใครให้คะแนนไม่มีใครปรบมือให้นะครับคำตอบตรงนี้เนี่ยสำคัญกว่าทุกข้อที่ผ่านมานะครับเรื่องของตัวเราเองนะครับดูตอนที่ไม่มีใครมองนะครับว่าในเรื่องของชีวิตก็คิดถึงเรื่องนี้แหละคุณผู้ฟังครับอยากจะรู้ว่าใครจริงใจก็ดูตอนนี้แหละว่าเรื่องของชีวิตที่เป็นไปนะครับขอบคุณสำหรับบทความนี้จากเพจที่มีชื่อว่า Read Journey มาณที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอแนะนำคำของพระเจ้ามาหนุนชูใจซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของความรักคุณฟังครับแหมนะยิ่งรู้จักกันเนี่ยยิ่งรักกันมากขึ้นใช่ไหมคุณฟังครับแหมในคำถามนี้ขอถามคุณฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ายิ่งรู้จักกันยิ่งรักกันใช่ไหม ไม่ใช่ว่ายิ่งรู้จักกันยิ่งไม่รักกันนะครับนะเพราะเห็นตัวตนแบบโอ้โหแล้วรับไม่ได้เนี่ยคุณผู้ฟังครับนะก็ขอให้ยิ่งรู้จักกันยิ่งรักกันมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ายิ่งรู้จักกันเนี่ยอยากจะถอยห่างมากขึ้นนะโอ้นะอนุพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณผู้ฟังครับในโคโลสีบทที่3ข้อที่14นะครับโคโลสีเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับโคโลสีบทที่3ข้อที่14ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับโคโลสีบทที่3ข้อที่14นะครับแล้วจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเพราะความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์นี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคัมภีร์แห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์จิตชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณผู้ฟังครับว่าในเรื่องของชีวิตว่าในเรื่องของความรักที่เป็นไปนะครับแหมนะยังคงที่จะหวานอยู่ไหมนะครับยังคงที่จะดูแลซึ่งกันและกันอยู่ไหมนะครับยิ่งรู้จักกันยิ่งรักกันมากขึ้นใช่ไหมนะครับแม่ก็น่าจะได้หลากหลายคำตอบเนาะที่ตอบกันเข้ามานะครับเชื่อแน่ว่าไม่ใช่คำตอบเดียวนะครับนะว่ายังรักกันอยู่ไหมดูแลซึ่งกันและกันเหมือนวันๆที่ผ่านมาอยู่ไหมนะครับนะคุณฟังครับพระคำตอนนี้บอกว่าจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแม่นะมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะครับนู่นนั่นนี่ความเข้าใจผิดสิ่งที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยคุณฟังครับให้เราสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับเพราะอะไรคุณฟังครับเพราะว่าความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์คุณฟังครับแหมนะเราต้องการความสมบูรณ์แบบคุณฟังครับนะแต่ว่ามันหาไม่เจอเลยเนาะในเรื่องของความสมบูรณ์แบบนะครับอะไรคือความสมบูรณ์แบบของชีวิตเนี่ยคุณฟังครับดังนั้นคุณฟังครับความรักผูกพันทุกสิ่งไว้ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์นะครับถ้าหากพูดถึงในเรื่องของความรักที่สามารถที่จะลบล้างความผิดครับคิดถึงพระธรรม1เปโตรบทที่4ข้อที่8ด้วยนะครับขออนุญาตที่จะอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกตอนหนึ่งเนาะ1เปโตรบทที่4ข้อที่8นะครับที่บอกว่าที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรหมดก็คือจงรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้นะครับวันนี้คุณฟังครับมีความรักให้มากนะครับเพราะความรักลบล้างความผิดมากมายได้นะครับอย่าให้ความรักของเรามันจืดชืดหรือว่าเย็นชาคุณฟังครับเหมือนที่พระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่12ได้บอกกับเราว่าความรักของคนส่วนมากเนี่ยคุณฟังครับจะเยือกเย็นลงนะครับเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปนะครับความรักของเราเป็นแบบนี้ไหมล่ะคุณฟังครับมันเยือกเย็นลงไหมนะครับนะเคยหวานเคยดูแลซึ่งกันและกันนะครับเคยอบอุ่นมาก่อนคุณผู้ฟังครับเมื่อได้อยู่ด้วยกันเนี่ยรู้สึกอบอุ่นใจนะครับแต่ว่าความรักของคนส่วนใหญ่ในยุคสุดท้ายคุณผู้ฟังครับจะเยือกเย็นลงนะครับนะไม่อุ่นเลยคุณผู้ฟังครับไม่หวานเลยนะครับนะยิ่งรู้จักกันยิ่งทำให้ความรักลดน้อยลงเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะกลายเป็นความเกลียดชังนะครับโอ้นะกลายเป็นการไม่ชอบขี้หน้าเนี่ยคุณผู้ฟังครับต้องทำร้ายกันเนี่ยคุณผู้ฟังครับโอ้นะความรักของคนส่วนมากในยุคสุดท้ายจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังครับจะเยือกเย็นลงนะครับไม่รู้ว่าไปสะสมความแค้นมาจากไหนนะครับนะเอาให้ถึงตายก็มีคุณผู้ฟังครับตามเป็นข่าวกันเนาะดังนั้นคุณผู้ฟังครับอย่าให้ความรักของเรามันเยือกเย็นลงนะครับแต่ว่าให้เรารักกันและกันให้มากนะครับเพราะว่าความรักนั้นลบล้างความผิดมากมายได้นะครับและก็ในพระธรรมตอนนี้ที่บอกว่าจงสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้ที่เป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แบบเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะก็มีหลากหลายอารมณ์ความรู้สึกนะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันนะครับทำไมต้องสวมความรักทับสิ่งเหล่านี้คุณผู้ฟังครับเพราะว่าความรักย่อมผูกพันทุกสิ่งไว้
ให้ถึงซึ่งความสมบูรณ์นะครับวันนี้คุณฟังครับขอหนุนจิตชูใจคุณฟังทุกท่านด้วยพระธรรมตอนนี้นะครับเวลาหมดคุณฟังครับต้องหมดเวลาต้องลากันไปก่อนนะครับสัญญาใจกันแล้วว่าเราจะไปต่อสู้ต่อด้วยกันเจอกับความสูญเสียความเสียใจจะมากมายสักแค่ไหนยืนให้อยู่ให้ได้และอยู่อย่างมีความหวังหวังใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกช่องทางของการรับฟังการติดต่อการสื่อสารกันตรงนี้นะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับและก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงณที่นี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าลาไปก่อนแล้ววันนี้สวัสดีครับ

0: กรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง
2: สำหรับคนที่รักในสุขภาพนะคะคงจะเคยได้ยินคำว่ากระใสเส้นผ่านหูกันมาบ้างนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่ากระใสเส้นนั้นคืออะไรมีอาการอย่างไรและมีอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถ้าหากใครยังไม่เข้าใจว่าอาการกระใสเส้นนั้นเป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามข้อมูลเชิงลึกของอาการกระใสเส้นกันนะคะ
4: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะสาระน่ารู้วันนี้นะคะเรื่องของกระใสเส้นค่ะกระใสเส้นก็คืออาการปวดเส้นนะคะคำว่ากระใสเส้นก็เป็นคำพูดของแผนโบราณนะคะก็คือสมัยโบราณมักจะเรียกอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั้นว่ากระใสเส้นนะคะอันนั้นอาการกระใสเส้นนะคะหลักๆก็คืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะจะเป็นกันมากในวัยประมาณ32ปีขึ้นไปนะคะตำราแพทย์แผนไทยเรียกโรคนี้ว่ากระใสเส้นนะคะก็คือโรคในกองลมกองเส้นนั่นเองนะคะในบุคคลที่อายุมากกว่า32ปีนี้นะคะก็จะพบปัญหาส่วนมากก็คือโรคปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะตามข้อตามกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่านะคะธาตุลมเสื่อมนะคะลมไม่สามารถแล่นไปตามร่างกายหรือว่าตามเส้นเอ็นต่างๆนั้นได้นะคะลมติดขัดก็เลยกันนะคะในปัจจุบันนี้จะพบมากนะคะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการบริโภคซะส่วนใหญ่นะคะคือเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะคะลองลงมานะคะก็คือเกิดจากการออกกำลังกายผิดหลักนะคะการกินอาหารก็ส่งผลให้เกิดโทษกับร่างกายนะคะแล้วก็ทำให้เลือดหนืดเลือดข้นด้วยนะคะอาการเลือดหนืดเลือดข้นก็จะทำให้ร่างกายของเรานี่ปวดเมื่อยแล้วก็เจ็บปวดแล้วก็ส่วนนั้นอักเสบได้เหมือนกันนะคะดังนั้นหมอก็จะแจงรายละเอียดของอาการปวดต่างๆให้ฟังนะคะก็คือว่าอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั้นเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อตรงส่วนนั้นทำงานมากนะคะกล้ามเนื้อนะคะทำงานหนักในบางตำแหน่งนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเมื่อยล้านะคะหรือว่าอาการเกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่นะคะอาการก็จะปวดในบริเวณกล้ามเนื้อที่มีปัญหานั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นที่หลังที่เอวที่บ่านะคะที่ต้นคอส่วนใหญ่นะคะก็จะมาอยู่ในลักษณะของคนไข้นั่นเองก็คืออยู่ในท่าที่ผิดนะคะเป็นเวลานานๆ นะคะหรือว่ายกของหนักนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเรานั่งนานๆเหมือนกันนะคะก็จะปวดเมื่อยส่วนนั้นเนื่องจากว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นก็ต้องทำงานหนักอยู่ในท่าเดิมๆนั้นนานๆนะคะบางทีอาจจะเจ้าตัวเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ในลักษณะท่านั้นนานนั้นเป็นการผิดท่านะคะไม่ว่าจะเป็นการนั่งการโก่งอะไรอย่างนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นหรือว่าเส้นเอ็นส่วนนั้นทรุดโทรมแล้วก็กล้ามเนื้อก็อาจจะอักเสบนะคะการหดเกร็งก็จะทำให้ปวดได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยนะคะท่านอนก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่านอนไม่เหมาะสมอย่างเช่นว่านอนในหมอนสูงเกินไปนะคะก็จะทำให้คอเอียงไปอีกข้างใดข้างหนึ่งนะคะก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะทำให้ปวดต้นคอด้วยแล้วก็ปวดศีรษะด้วยแล้วก็การที่นอนหมอนนิ่มเกินไปนะคะก็จะทำให้กระดูกส่วนนั้นโก่งได้งอได้นะคะถ้านอนเป็นเวลานานๆ นะคะพอตื่นมาก็จะรู้สึกปวดเมื่อยด้วยนะคะก็และถ้าใช้นะคะถ้าใช้ที่นอนแข็งเกินไปอย่างเช่นนอนกับพื้นนะคะแล้วก็นอนหงายเป็นเวลานานๆ นะคะไม่ค่อยได้เปลี่ยนอิริยาบถพวกนี้นะคะก็จะปวดสันหลังนะคะส่วนเอวก็จะมีอาการแอนตัวผิดปกตินะคะเพราะว่าส่วนนั้นก้นและสะโพกนะคะติดกันกับพื้นมากเกินไปนะคะแล้วก็หนุนให้ส่วนเอวแอนขึ้นก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเนื่องจากไปดัดส่วนนั้นนะคะการยกของหนักก็เหมือนกันนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้ปวดเจ็บที่บริเวณเนื้อบริเวณนั้นที่เสียหลักไปนั้นนะคะอย่างเช่นอาการปวดเส้นเอ็นเมื่อมีอาการเคลื่อนไหวข้อมากๆนะคะอย่างเช่น ข้อไหล่ข้อศอกข้อมือข้อเท้าอะไรพวกนี้นะคะก็จะเกิดการอักเสบของเส้นได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าอาการปวดนะคะจากเส้นประสาทนะคะหรือว่าจากต้นคอขึ้นไปที่ศีรษะเรานี้นะคะส่วนประสาทนั้นๆนะคะก็จะมีอาการปวดเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็นึกว่าตัวเองเป็นความดันสูงบางคนก็นึกว่าเป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะเกิดจากเส้นเอ็นที่บริเวณคอบริเวณบ่าก็เหมือนกันนะคะทำให้กล้ามเนื้อที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทนั้นนะคะอ่อนแรงลงอย่างเช่นถ้าเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงถูกกดทับนะคะก็จะทำให้ต้นคอของเราตื่นมาก็เหมือนคนคอตกหมอนนะคะแล้วก็อย่างเราไปกดทับที่กระดูกต้นคอก็จะเกิดจากกระดูกสันหลังบริเวณคอนะคะเสื่อมแล้วก็มีแคลเซียมมาเกาะอยู่มากนะคะก็จะทำให้กดทับเส้นประสาทที่ออกจากช่องระหว่างกระดูกคอก็จะมีอาการปวดที่คอไหล่แล้วก็อาจจะปวดลงไปที่แขนแล้วก็มือนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ต้นคอเป็นต้นเหตุนะคะนอกจากนี้นะคะเส้นบริเวณหลังนะคะเอวก็เกิดได้บ่อยเช่นกันนะคะส่วนมากก็เกิดจากการยกของหนักนะคะในท่าที่ไม่ถูกต้องทำให้ส่วนของกระดูกสันหลังหมอนรองกระดูกซึ่งอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง2อันนั้นนะคะเคลื่อนออกจากกันจากตำแหน่งเดิมนะคะมากดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเกิดอาการปวดหลังอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเฉียบพลันนะคะเพราะว่าเนื่องจากอิริยาบถของท่านนั้นๆ นะคะจะมีอาการปวดร้าวไปที่ขาแขนข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าทั้งสองข้างนะคะอาการปวดข้อต่อข้อพับก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะก็เป็นปัญหาเกิดขึ้นบ่อยนะคะส่วนใหญ่นะคะผู้สูงอายุนะคะก็จะเป็นโรคข้อได้หลายโรคเลยนะคะที่เจอบ่อยก็คือข้อเสื่อมนะคะส่วนมากพบที่หัวเข่าโดยเฉพาะในรายที่อ้วนมากหรือว่าในคนที่ทำงานแบกหามต้องแบกของหนักน้ำหนักมากๆนานๆ นะคะทำให้ข้อเข่าต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกตินะคะผู้ที่ต้องขึ้นลงบันไดบ่อยๆนะคะหลายๆครั้งต่อวันแล้วก็ขึ้นลงอย่างรุนแรงอย่างเช่นว่าการวิ่งหรือว่าการกระโดดพวกนี้นะคะก็จะทำให้กระดูกในข้อเข่าหรือว่าข้อต่อนั้นเสื่อมนะคะมากกว่าปกติเมื่ออายุมากขึ้นก็จะเกิดอาการปวดข้อได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะการนั่งของคนไทยเนี่ยนิยมนั่งกับพื้นโดยการนั่งพับเพียบอย่างนี้ก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันนะคะ อย่างเช่นนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งยองๆนะคะมีการพับงอของหัวเข่าบ่อยๆครั้งนะคะแล้วก็เส้นเอ็นแล้วก็กล้ามเนื้อรอบเข่ามีการยืดผิดปกติแล้วก็ในช่วงที่มีการงอเข่ามากๆเลือดก็จะมาเลี้ยงเข่าไม่สะดวกนะคะก็จะเป็นสาเหตุทำให้หัวเข่าไม่มีแรงและก็เกิดปัญหาในเวลาต่อมานั้นก็คือนอกจากจะมีบริเวณหัวเข่าและก็ข้อเสื่อมแล้วนะคะนิ้วมือนิ้วเท้าด้วยแล้วนะคะบ่อยครั้งเข้าก็จะทำให้เกิดอาการบวมน้ำแล้วก็อักเสบได้นะคะบางรายก็จะมีอาการปวดแล้วก็ข้อบวมร่วมด้วยนะคะบางรายไม่บวมแต่ก็ปวดแบบแห้งๆได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้อนิ้วมือนะคะส่วนปลายเกือบทุกนิ้วเลยนะคะส่วนมากพบในสตรีก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะที่ใช้มือมากอย่างเช่นซักผ้าบิดผ้าทำอาหารกวาดบ้านทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะคะบางคนก็จะมีอาการนิ้วล็อกอะไรพวกนี้นะคะก็เกิดจากสาเหตุการทำอะไรบ่อยๆแล้วก็ซ้ำๆนั้นนะคะ
5: สำหรับท่านที่มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายขอแนะนำยากระสายเส้นผสมแก่นขี้เหล็กมีตัวยาที่สำคัญคือแก่นขี้เหล็กเถารางแดงดีเกลือไทยผลผักชีล้อมและตัวยาอื่นๆรับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็นเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ในตัวยากระสายเส้นนะคะมีส่วนช่วยในการแก้ปวดหลังปวดขาปวดเข่าข้อกระดูกเส้นเอ็นกระดูกทับเส้นข้อเสื่อมเข่าเสื่อมหมอนรองกระดูกเสื่อมทั้งฉับพลันและเรื้อรังนะคะ ซึ่งเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ผ่านการผลิตที่ได้มาตรฐานและมีอย.ค่ะยากระใสเส้นนะคะจะช่วยฟื้นฟูข้อกระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อจากภายในแก้จากต้นเหตุให้ดีขึ้นเป็นปกติได้เองจากภายในหมดปัญหาเรื้อรังซ้ำซากไม่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ไม่มีส่วนผสมของยาเคมีนะคะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ 100% ไม่ใช่ยาแก้ปวดหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อแบบยาฝรั่งที่แก้ที่ปลายเหตุเท่านั้นนะคะแต่จะไปฟื้นฟูจากต้นเหตุภายในที่เป็นปัญหาในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลสมบูรณ์แบบและควรที่จะแยกสูตรตำรับในการรักษาโรคแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง 2-3 เดือนขึ้นไปก็จะได้ผลดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นอย่างเร็วค่ะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นและก่อนนอนหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะมื้อไหนไม่ได้ทานข้าวก็ให้ทานยาไปเลยเนื่องจากสมุนไพรนะคะออกฤทธิ์ดีในตอนท้องว่างหากไม่มีเวลาสามารถที่จะทานครั้งละ3แคปซูลได้ค่ะส่วนเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ก็ควรที่จะทานนิดหน่อยเพราะจะทำให้โรคกำเริบของหมักของดองขนมจีนปลาร้าหน่อไม้ของรสจัดเค็มจัดผงชูรสนะคะมีส่วนช่วยให้โรคกำเริบและหายช้าค่ะและสุดท้ายนะคะการทานสมุนไพรไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
6: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: ท่านผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพและโภชนาการบำบัดที่ถูกต้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาในรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท
7: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะซึ่งได้ใช้สมุนไพรของเราไปแล้วระยะหนึ่งนะคะผลออกมาเป็นอย่างไรมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
8: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับผู้ฟังทางบ้านหน่อยนะคะ
9: ชื่อสำรวยค่ะสำรวยอยู่เพชรบุรีค่ะ
8: ตอนนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่อายุเท่าไหร่คะ
9: อ๋ออายุ60แล้วค่ะทำอาชีพทำสวนมะพร้าวนะคะ
8: สวนมะพร้าวอยู่ที่ไหนคะ
9: อ๋ออยู่ที่อำเภอมะแหลมตำบลบางคกค่ะ
8: เพชรบุรีเหรอคะ
9: ค่ะเพชรบุรีค่ะ
8: อ๋อแหล่งมะพร้าวเลยเน
9: า
8: ะ
9: ใช่ทำทำมะพร้าวที่เขาขายลูกค่ะ
8: อ๋อมะพร้าวที่เราเอามาทำขนมหวานกันเนี่ย
9: ใช่ค่ะ
8: ถ้ามะพร้าวมันๆนี่คือต้องสั่งจากเพชรบุรีเลยใช่ไหมคะมาทำขนมใช่ไหม
9: แต่ว่าก็จะเอาเข้าโรงงานทำแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะเอาไปทำกะทิกล่องอ่ะเขามีรถมาซื้อแล้วเขาก็จะเอาไปทำแบบมะพร้าวขาวส่งโรงงานแล้วเขาก็จะไปทำกะทิกล่องอะไรแบบนี้แหละ
8: ของพี่สำรวยนี่เขาก็มารับซื้อถึงสวนเลย
9: ใช่ค่ะ
8: ทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องสุขภาพกันก่อนพี่สำรวยปัญหาสุขภาพเป็นอะไรมาคะ
9: อ๋อมันก็ตอนแรกมันก็ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ลองถามพี่เขาว่าจะกินตัวไหนดีอะไรดีพี่ก็แนะนำตอนแรกก็กิน SJ1 SJ2 ก่อนแล้วมาทีหลังก็มีปัญหาเรื่องดวงตาแห้งพี่เขาก็เลยแนะนำให้กินบำรุงสายตาก็ลองกินดู1กล่องมันก็ดีขึ้นแล้วก็เลยสั่งมากินอีกครั้งนี้ครั้งเป็นครั้งที่3แล้วก็ครั้งที่แรกสั่งมา1ครั้งที่2สั่ง4ครั้งนี้สั่ง5กล่องเลยนะครั้งที่3แล้ว ็ดีขึ้นแบบว่าตาจะหายแห้งแล้วมันก็ไม่เสพ
10: ม
9: าตื่นมาธรรมดาปกติตาจะแห้งแล้วมันจะสักเศษเงี้ยนะพอกินเข้าไปได้ไม่กี่แคปซูลมันก็มองดูดีขึ้น
8: แล้วก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้มาทานสมุนไพรเนี่ยพี่สำรวยรักษาการสายตาแห้งดวงตาแห้งเนี่ยรักษายังไงคะ
9: ไม่เคยรักษาอะไรเลยค่ะไม่เคยกินอะไร
8: ก็คือปล่อยไว้อย่างนั้น
9: ปล่อยไว้อย่างนั้น
8: ฟังรายการอยู่นานไหมถึงตัดสินใจซื้อเนี่ยค่ะ
9: นานค่ะธรรมดาปกติก็ฟังอยู่ประจำหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสั่งกิน
8: สมมุติบอกกับทางรายการว่าฟังรายการของเราสองสถานีเลย
9: ใช่ค่ะ
8: ฟังซ้ำๆวนๆถึงตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะ
9: กรมอุตุนี่ก็ยังฟังอยู่แทบทุกวันเลยนอกจากว่าไปธุระหรือไปอะไรก็จะไม่ได้ฟังที่กรมอุตุพอกรมอุตุเลิกแล้วก็จะฟังประจำ
8: ก่อนที่จะมาทานสายตาเนี่ยก็ทานที่บำรุงร่างกายที่แก้อาการปวดเมื่อยร่างกายมาก่อนใช่ไหม

0: ตอนนี้กินตั้งสองถ้ากินคู่ก็เป็น10 กระปุกแล้วเนี่ย
1: ทั้งในเรื่องของอาการปวดเข่าใช่ไหมคะแล้วก็สายตาด้วย
0: ค่ะ
1: ก็คือพอพี่สำรวยทานเรื่องอาการปวดเข่าก็ตัดสินใจซื้อเรื่องสายตาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ดีใจด้วยที่อาการต่างๆทุเลาลงนะคะก็ดีขึ้นตามลำดับใช่ไหมพี่สำรวย
0: ค่ะ
1: แล้ว
0: ก
1: ได
0: ็
1: ้ข
0: จ
1: ่า
0: ะ
1: ว
0: ก
1: ว่
0: ิ
1: าน
0: ประจำเรื่อยไปเนี่ย
1: ค่ะได้ข่าวว่าให้ครอบครัวทานด้วยเหรอคะ
0: อ๋อชวนแม่กินด้วยแล้วแม่ลองกินดูที่แม่ก็ว่ากินแล้วมันก็ดูดีขึ้นแต่พ่อแม่ก็อายุมากแล้วสายตามันก็ต้องไปตามอายุนะเพราะว่า85-86แล้วอ่ะ
1: คุณแม่ก็คือทานเรื่องสายตาเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ค่ะเลยให้แม่ทานด้วยก็เลยสั่งมาทีก็สั่งมาเยอะๆเลยตอนแรกก็สั่ง4คราวนี้สั่ง5เลยเพราะว่าบางทีมันพอสั่งมาน้อยๆเดี๋ยวมันหมดเนี้ยเราหาตังไม่ทันเวลามันหมดเนี้ยเราต้องซื้อมาเตรียมไว้เยอะ
1: ก็คือพอใกล้จะหมดก็คือเตรียมไว้เลยเนาะ
0: ใช่ค่ะอันนี้ว่าเหลือสัก5 เม็ด6 เม็ดอะไรเงี้ยก็เตรียมสั่งแล้ว
1: ค่ะค่ะใช่ใช่มันจะได้ไม่ขาดช่วงขาดตอนเนาะ
0: ใช่จะได้ต่อเนื่องเลยค่ะเนี่ยเมื่อวานสั่งไปเลยพี่เขาก็คุยเขาก็ถามว่าดีไหมบอกดีค่ะแล้วก็กินแล้วก็ได้ผลอ่ะ
1: แล้วอะไรเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้พี่สำรวยที่จะสั่งสมุนไพรของเราอะในครั้งแรกเลยเนี่ยอะไรเป็นตัวกระตุ้นว่ากล้าที่จะลองทานอ่ะ
0: อ๋อก็พี่เขาคุยกับหมอลินใช่ไหมคุยกับหมอลินแล้วหมอลินอธิบายให้เราฟังว่าโรคมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับอาการที่เราเป็นเนี้ยเราก็เลยลองตัดสินใจซื้อมากินดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้มันเป็นประจำเลยมันบวมอยู่เรื่อยมันเจ็บอยู่เรื่อยอย่างนี้มันเป็นยังไงก็ลองซื้อมากินดู
1: ก็คือพี่สำรวยเนี่ย
0: ความจริงแล้วไม่ค่อยอยากจะกินสมุนไพรที่ว่าออกอาการแล้วพูดตรงๆนะคะว่าไม่ค่อยมั่นใจ
1: เพราะว่ามันก็มีหลายยี่ห้อมีหลายรายการด้วยใช่ไหมคะเราก็อาจจะตัดสินใจยากหน่อยใช่ไหม
0: ใช่วิจัยยาก
1: ทีนี้ก็คือ
0: กันน่ะ
1: พี่สำรวยก็คือได้รับคำแนะนำจากอาจารย์สุภทาแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมอหลินก็เลยเชื่อมั่น
0: ในวิทยุนั่นแหละฟังในวิทยุนั่นแหละแล้วก็ฟังมา
1: พี่สำรวยคะมีอะไรจะพูดกับท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีอาการเช่นเดียวกับพี่สำรวยบ้างไหมคะ
0: ก็ขอให้ผู้ฟังทางบ้านก็ลองทดลองรับประทานของคุณหมอหลินไปเรื่อยๆลองถ้าไม่แน่ใจก็ลองทดลองดูก่อนแล้วถ้าดีขึ้นเราก็จะกินไปเรื่อยๆเหมือนที่ฉันกินนั่นแหละค่ะ
1: ค่ะถ้ายังสงสัยหรือว่าไม่เชื่อมั่นอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามในรายการได้นะคะจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าอาการของเราเนี่ยเหมาะกับสมุนไพรประเภทไหนนะคะพี่สำรวย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะท้ายนี้ทางรายการนะคะอาจารย์สุภทาแล้วก็คุณหมอหลินต้องขอบพระคุณพี่สำรวยมากๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วก็เป็นแฟนรายการของเราเรื่อยมาเลยนะคะยังไงก็รับฟังต่อแล้วก็ช่วยบอกต่อสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะพี่สำรวย
0: ค่ะ
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายใต้การควบคุมดูแลของคุณหมอหลินแพทย์แผนไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังจึงมั่นใจในประสิทธิภาพและคุณภาพของสมุนไพรทุกกล่องได้ค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
3: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
4: จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ายังจดไม่ทันในช่วงท้ายรายการเราจะบอกเบอร์โทรศัพท์ช้าๆกันอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้ก่อนนะคะและรับฟังรายการในช่วงต่อไปได้เลยค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะโรคทางสายตานะคะอย่างต้อง

0: ก็จอประสาทตาเสื่อมมะเร็งดวงตาเยื่อบุตาแห้งหรือว่าสายตาสั้นยาวเกินไปส่วนใหญ่ที่มักจะเกิดกับผู้สูงอายุแล้วนะคะปัจจุบันสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปสื่อโซเชียลต่างๆนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นผ่านทางจอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะคะวัยทำงานหลายคนก็ต้องใช้สายตาทำงานหนักมากขึ้นส่งผลทำให้อายุตานะคะสูงมากกว่าอายุของเราค่ะพฤติกรรมการจ้องมองจอนานๆ นะคะเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดปกติทางสายตาได้ด้วยค่ะแต่ก็คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากใช่ไหมคะดังนั้นคุณผู้ฟังนะคะควรที่จะบำรุงสายตาให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้สายตาเกิดโรคร้ายนะคะ
1: รบกวนขอชื่อที่อยู่นะคะ
2: ตรามีนะคะอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
1: ค่ะรับอะไรบ้างคะ
2: เอาบำรุงกาสีกล่องนะคะ
1: ทานประจำใช่ไหมคะ
2: ไม่ให้น้องกับให้หลานนะคะ
1: ค่ะค่ะ
2: ใกล้จะหายแล้วนะคะ
1: อ๋อเขาเป็นอะไรคะ
2: เขาเป็นเหมือนตาเป็นต้อนะคะเคยสั่งไปแล้วสองกล่องให้เขาเขาบอกว่าตาเขาจะเป็นขาวๆเป็นตรงตาดำนะคะแล้วพอเขาได้ทานตัวนี้เข้าไปที่ตาเขาจะออกแบบแข็งปุ๊บเลยแล้วก็แฟนเขาก็เหมือนกันค่ะแฟนเขาเสียตรงที่ว่ามันเขาเอายาขี้กากไปหยอดให้อ่ะค่ะแล้วเขาก็ล้างแล้วก็ให้ทานยาตัวนี้เขาบอกว่ามันออกมาอู้ปวดมากบอกว่าตอนแรกปวดมากเลยตอนที่ทานใหม่ๆอะค่ะแต่พอทานไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้น
1: เขา
2: ต้องใส่แว่นดำตลอดเลยอะค่ะ
1: ที่เขาใส่แว่นดำนี่คือเป็นต้อเลยต้องใส่แว่นดำอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ตาเขาแดงตลอดนะคะเหมือนว่ากระจกตามันอักเสบอะค่ะ
1: ไปทำอะไรมาถึงกระจกตาอักเสบคะ
2: ก็หยอดยาขี้กลัก
1: หยอดเลยนะ
2: หยอดเมียเขาหยอดยาที่กลักให้อะค่ะแล้วเขาคิดว่าเป็นยาหยอดตานะคะก็เลยไปหยอดให
1: ้ตายแล้ว
2: ก็เลยแสบอะค่ะ
1: ค่ะ
2: แต่เขาก็ล้างให้แล้วล้างทันทีเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เลยบอกว่าก็ทีนี้ก็เลยฟังวิทยุได้ยินว่าคุณหมอหลิงเขามีสมุนไพรอย่างนี้ก็เลยสนใจก็เลยโทรไปสั่งตอนนั้นสั่งซื้อนานแล้วค่ะก็ส่งไปให้เขาทานก่อนแล้วปรากฏว่าบอกว่าดีขึ้นนะแล้วตอนแรกมีคนบังคับให้เข้าไปลอกตานะคะพอได้ทานตัวนี้มาไป2ชุดก็มันรู้สึกว่ามันจางลงนะคะมันจางลงแล้วที่ตามันจะออกทุกวัน
1: ค่ะ
2: ทุกวันเลยอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ตาเขาเริ่มใสขึ้น
1: อ๋อมีวันนี้สั่ง4กล่องใช่ไหมคะ
2: 4กล่องค่ะค่ะตอนเช้าก็จะได้ยินคลื่นอะไรเนาะจำไม่ได้แล้วค่ะ
1: คลื่นสทล.บางนาก็มี
2: น่าใช่ค่ะน่าจะใช่อ่ะค่ะคือจำไม่ได้คือหมุนไปเรื่อยหมุนหาไปเรื่อยค่ะพอเจออ้าวนี่เสียงหมอลิ้นก็เลยฟังแล้วก็เอามาพี่สาวฟังด้วยพี่สาวบอกเฮ้ยเข้าท่าโทรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อ
2: ก็นี้ก็เขาก็เลยสั่งให้กับน้องสาวเพราะว่าตาเขามีปัญหานะคะก็เลยถามว่าประนอมกินได้ไหมบอกว่ากินได้ที่นี่กินได้ลองส่งมาสิก็ครั้งนี้ก็เลยส่งไปให้สั่งได้ปุ๊บก็เลยส่งไปให้เลยอะค่ะแล้วเขาบอกว่าดวงตาเขาแบบคือทางนั้นก็บอกไปลอกเลยแล้วขนาดปากกาอยู่ตรงหน้านะคะคุณหมอปากกาอยู่ตรงหน้ายังคลำหามาเขียนไม่ได้เลยมันเหมือนดวงตาจะบอดน่ะคือคลำหาปากกามาจดน่ะ
1: ค่ะ
2: มันเหมือนแก้วตาดำมันจะเสียอะไรแล้วอะ
1: ค่ะ
2: แล้วพอได้ทานไปอะเขาบอกว่าเหมือนเกิดใหม่อ่ะพอกินแล้วอ่ะเขานึกถึงตอนที่ว่าถ้าไปลอกตาเขาก็ต้องไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้เลี้ยงลูกอะไรเงี้ยคือมันจะเสียเวลาตรงที่ใส่กระเบ้าเอาไว้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ต้องลอกต้องถนอมดวงตาไม่ให้โดนความร้อนไม่ได้โดนไอ้น้ำอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าพอได้ทานไปอ่ะพี่นีรู้สึกว่าเขาจะไม่พูดเองนะให้พี่นีมาดูเองก็แล้วกันเขาจะใช้คำนี้ค่
1: ะ
2: เราได้มีโอกาสกลับไปบ้านตอนสงกรานต์ก่อนสงกรานต์พอไปเห็นปุ๊บตกใจอะค่ะตกใจเลยอะ
1: ค่ะเป็นไง
2: ไอ้ขาวๆไอ้ที่ขาวๆเหมือนกระจกเหมือนอะไรที่ว่ามันปิดไอ้ตรงแก้วตาดำเขาอะค่
1: ะ
2: จางไปมันเหลือเท่ากับรูเข็มน้อยเดียวเองอะค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: แล้วตาเขาจะเริ่มใสขึ้นแล้วก็ถามว่าตอนนี้มองอะไรชัดเจนไหมบอกว่าดีกว่าเก่าพี่ดีกว่าเก่าเยอะเลยไม่ต้องไปลอกแล้ว ก็ดีใจกับน้องด้วยค่ะเพราะว่าอายุเขา41ขึ้นเองอะค่ะก็ดีใจกับเขาบอกเขาไม่ต้องไปลอกไปอะไรเหมือนคนอื่นนะคะ
3: ก็ดีใจด้วยเช่นกันเนาะที่น้องกลับมามีสุขภาพสายตาที่ดีนะคะสำหรับคนปกติที่สายตายังไม่ได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทานได้เช่นกันใช่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ค่
2: ะ
3: ถ้าให้เขาทานแล้วเขามีอาการยังไงโทรกลับมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะ
2: ค่ะค่ะ
3: เดี๋ยวอันนี้จัดส่งให้นะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่ะสวัสดี
2: ค
3: ่
2: ะ
4: การรับประทานอาหารบำรุงสายตานะคะจำพวกพริกหยวกแครอทไทยผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มันเทศปลาเซลมอนอะโวคาโดนะคะถั่วอัลมอนด์ชาอย่างนี้นะคะจะช่วยได้จากการรับประทานอาหารจำพวกนี้นะคะหรือว่าไม่สะดวกนะคะก็รับประทานอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากบลูเบอร์รี่สารสกัดจากดาวเรืองจากแครอทเบต้าคูแคนใบแปะกล้วยสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากมะขามป้อมนะคะพวกนี้นะคะก็จะช่วยในการบำรุงสายตาได้นะคะ
5: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาตาเปียกตาแห้งปวดตาต้อลมต้อหินต้อกระจกน้ำตาไหลเองตาพร่ามัวเบาหวานขึ้นตาบุ๋นตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินด็อกเตอร์ลินสนใจติดต่อได้ที่หมายเลข
0: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
6: การพัฒนาทักษะด้านสมุนไพรได้เพิ่มรูปแบบเป็นอาหารเสริมพัฒนาสูตรสมุนไพรให้เหมาะสมกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะการศึกษาระดับสูงขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งได้ยกระดับคุณสมบัติสมุนไพรตามมาติดๆเลยนะคะการทำวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิตนี้หมอเองก็เอาสมุนไพรเป็นตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นว่าสำคัญที่สุดเลยนะคะได้สร้างขึ้นมาเป็นแบบความสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกในโอกาสนี้หมอหลินขอพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสมุนไพรตราหมอหลินมาโดยตลอดเลยนะคะหมอหลินสัญญาว่าจะพัฒนาคุณสมบัติคุณภาพสมุนไพรและอาหารเสริมตราหมอหลินให้ดียิ่งขึ้นไปขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
0: สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วนะคะดิฉันปูธิดาพร้อมด้วยทีมงานแพทย์แผนไทยและสมุนไพรทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการกันมาตลอดค่ะขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ฉันสุภาพรเจ็บจีดสวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวรัฐบาลแก้ปัญหาแรงงานยกระดับฝีมือด้านขนส่งและโลจิสติกร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแรงงานแบบตรงจุดและรวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้เป็นการสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานได้ผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะจากโครงการนี้สามารถมีงานทำทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกกว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมเข้าทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3,990,000 บาทต่อเดือนจากผลตอบรับรัฐบาลจึงเตรียมขยายผลต่อไปในปีงบประมาณ2570เพื่อสร้างกำลังคนยุคใหม่ที่พร้อมทำงานทันทีสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศและแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างเป็นรูปธรรมจบข่าวสิริรัตน์มหัทนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับผมกิตติกรกาญจนเวคินอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็มาพูดคุยผู้ร่วมรายการก็คือคุณติ่งวัฒนรินทร์อีกเช่นเคยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับพี่น้องทั่วไทยนะครับเป็นยังไงบ้างครับอากาศเกี่ยวกับที่อยู่ทางบ้านส่งเสียงโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับรายการจอดลึกสุขภาพนะครับรายการจอดลึกสุขภาพเช่นเคยนะครับผู้สนับสนุนรายการอย่างเป็นทางการตลอดด้วยดีตลอดมาก็คือผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับผลิตคาตามินนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายของคนทั่วไปนะครับคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4คอลลาเจนชนิด2นะครับซึ่งคุณผู้ฟังที่รู้จักคาตามินแล้วก็ที่ท่านที่ฟังมาใหม่ว่าอยากรู้ว่าคาตามินคืออะไรก็โทรมาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับ
1: okay.
0: เปิดสายคาตามินรอท่านอยู่นะครับ
1: okay.
0: เช่นเคยครับรายการอยู่ลึกสุขภาพก็นำเรื่องสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพดีๆมาพูดคุยไม่ให้จำเจกันนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านก็อยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับสาระดีๆนะครับวันนี้ผมเปิดประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับ
1: ค่ะ
0: ไว้ให้ท่านได้บางท่านอาจจะไม่ได้ไปก็ฟังเราอยู่ที่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: คนจะนิยมไปเที่ยวสูดดมอากาศดีๆนะครับไปเที่ยวเพื่อได้ชาร์จพลังงานไปเที่ยวเพื่อมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้สิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับบางท่านที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไปอยู่ไกลอย่างกรุงเทพมหานครก็ไปเที่ยวรอบๆกรุงเทพไปเที่ยวตากอากาศใกล้ๆนะครับอย่างตากอากาศบางปูจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจะไปไหว้พระที่วัดหลวงพ่อโสธรน
1: ะ
0: หรือจังหวัดชลบุรีบางแสนเหล่านี้ก็ถือว่าการท่องเที่ยวนี่เป็นการพักผ่อนหย่อนใจอย่างหนึ่งที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับอย่าลืมทานอาหารสุขภาพไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องลดเรื่องผงชูรสน้ำตาลสายขาวลงนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำอัดลมสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่ก็ลดลงไปนะครับเพราะว่าอาหารเหล่านี้นะครับจะไม่เป็นประโยชน์มากสำหรับตัวท่านส่วนข้าวกล้องเนี่ยผมรณรงค์นะครับข้าวกล้องเกี่ยวกับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็พยายามที่จะให้ท่านนั้นมีสุขภาพดีนะครับคุณฟังครับเรื่องอยู่ที่บ้านนะครับการเดินทางเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านได้ประสบการณ์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาการท่องเที่ยวนี้หลายรัฐบาลก็พยายามสนับสนุนนะครับคุณผู้ฟังเปิดใจก็ลองไปเที่ยวบ้างไม่ได้ไปไกล
1: ค่ะใกล
0: ้ๆก็ไปใกล้ๆไปนครปฐมไปโน่นไปนี่บางท่านก็ให้ลูกหลานพาไปนะครับ
1: ค่ะ
0: ติดรถกับเขาไปเที่ยววัน2วันก็กลับมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เที่ยวยอดฮิตวันนี้นะครับผมคุณติ่งพูดคุยที่คนนิยมไปมาก
1: อันนี้
0: ผมไปหลายรอบแล้วไม่รู้ว่าไปด้วยความจำเป็นหรือไปยังไงก็ไม่รู
1: ้นะ
0: ก็คือ
1: ภูทับเบิกเนี่ย
0: พูดถึงภูทับเบิกเนี่ยผมไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคุณเองตั้งแต่ยังไม่ค่อยเจริญน
1: ะ
0: ตั้งแต่เขาเจริญมานี่ไม่ค่อยได้ไป
1: โอ้โหรถติดแน่นมาก
0: ที่เขารื้อรีสอร์ทรีอะไรกันนี่ไม่ยังไม่ได้ไปนะครับแต่ว่าไปถึงนี่โอ้โหอากาศแบบหนาวเย็นจริงๆนะครับบางช่วงเนี่ยที่เป็นฤดูร้อนก็ยังอากาศเย็นนะครับเพราะว่ามันสูงมากบางทีสูงมากเนี่ยขึ้นไปบนภูจริงๆเนี่ยหูอื้อคุณติงหูอื้อนะในภูทับเบิกนะครับคือมองลงมา
1: สูงจริง
0: ๆสูงนะครับการผมแนะนำอยู่อย่างหนึ่งคุณติงไปภูทับเบิกเนี่ยเตือนลูกหลานหรือท่านที่เดินทางไปเนี่ยพยายามที่จะขับรถคุณติงขับรถ
1: เพราะว่าม
0: ันชันเพราะมีเคยมีเหตุการณ์ในเรื่องอุบัติเหตุเนี่ย
1: รถไหล
0: รายเดือนเลย
1: ร
0: ายเดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับเพราะว่าเป็นภูสูงชันและการทำถนนนี่วนขึ้นนะครับแล้วก็บางส่วนใหญ่เหตุการณ์ก็คือที่จะเป็นก็คือรถติดพอรถติดปุ๊บเนี่ยจะทั้งเบรกทั้งอะไรก็พยายามมันเป็นเหตุการณ์ก็คือรถไหลรถไหลลงมาข้างหลัง
1: แล้วถ้าโอ้โหข้างหลังนะก็ถอยไม่ได้อีก
0: ก็ถอยไม่ได้พอรถไหลมาปุ๊บบางทีก็เกี่ยวกันลงเลยก็มีเป็นรถยนต์นะครับฉะนั้นท่านจะไปเที่ยวภูทับเบิกนะครับถ้าไม่สูงมากก็อยู่ติดกันก็คือเขาค้อเพชรบูรณ
1: ์
0: ไปผาซ่อนแก้วหรือท่านจะไปเที่ยวสูดดมอากาศ ไปดูศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมหรือจะไปดูแปลงเกษตรปลอดสารพิษนะครับในเขาขอเพชรบูรณ์หรือจะไปซื้อมะขามหวานก็
1: มะขามหวานยังขึ้นชื่ออยู่
0: ยังขึ้นชื่อครับตอนนี้ก็ยังมีหลายบริษัทที่ปลูกมะขามหวานหรือท่านจะไปทานอาหารนะครับโดยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคนนิยมไปเที่ยวนะครับเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยที่เราแนะนำก็คือเรื่องอากาศนะครับที่ท่านไปเที่ยวก็ไปได้สูดดมอากาศนะครับแหล่งที่สองคนหนึ่ง
1: เขาใหญ่เนี่ย
0: พูดถึงเขาใหญ่เนี่ย
1: ใช่เราจะพูดถึงบ่อยนะสำหรับเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สดชื่นมีอากาศดีนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับได้อยู่ต่างประเทศเพราะจริงๆนะบางทีขับรถไปใกล้ๆบางที่พักบางสถานที่เนี่ยนะคะก็ตกแต่งสถาปัตยกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนต่างประเทศจริงๆนะคะ
0: ครับ
1: นะก็เดินทางไปได้แบบชิลๆไม่เสียเวลานะคะแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่เขาใหญ่เนี่ยถ่ายรูปสวยให้เช็คอินเอ่ยอะไรเอ่ยนะเรียกว่าแบบแอดเวนเจอร์ก็มีชิลก็มีเนี่ย
0: แบ
1: บมันฟินๆอะไรแบบเนี้ยมีหมดเลย
0: ครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพเขาใหญ่ก็ยังมีแนวอาหารสุขภาพนะครับสำหรับท่านแต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปคนติ่งก็จะเป็นในเรื่องของแนวสุขภาพคือไปสูดดมอากาศนะครับเพราะว่าเขาใหญ่จะเป็นเมืองภูเขาบางท่านก็ยังไม่ไปถึงเขาใหญ่ก็ไปถึงสระบุรี
1: อ๋อใกล้ๆเนี่ย
0: ครับเลยสระบุรีแถบแก่งคอยแถบปักช่องนะครับก็ยังมีคนไปพักนะครับในแถบใกล้ฟาร์มโชคชัยนะเป็นหนึ่งที่ติดถนนนี่น
1: ะ
0: ฟาร์มโชคชัยที่โคราชนะครับก็คนก็นิยมไปเที่ยวนะครับฉะนั้นการท่องเที่ยวที่ผมเล่าเนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองก็ฟังรายการของเรานะครับ
1: ก็เหมือนไปด้วยกันละ
0: การท่องเที่ยวนี้มันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งพักผ่อนหย่อนใจบางท่านไปแล้วก็ยังไปอีกก็มีเยอะอย่างคนติ่งเคยไปครั้งหนึ่งแล้วยังไปครั้งที่สองนะครับ
1: ไปซ้ำก็มี
0: ก็ไปหลายรอบก็มีนะครับบางท่านก็ไม่เคยไปก็เยอะนะครับฉะนั้นผมเล่าให้ท่านมีความสุขเท่านั้นเองว่าการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราได้ไปเที่ยวได้ทานอาหารที่ดีมีความสุขก็เหมือนการได้ต่อชีวิตนะครับ
1: ค
0: ุณฟังอยู่ที่บ้านก็ฟังรายการของเรานะครับคุณฟังครับตอนนี้ผมมีอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นของคาตามิน
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็คืออัปเดตช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะต้องรีบเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านค่ะเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็อย่าลืมนะครับโทรมาพูดคุยกันทุกวันกับคาตามินนะครับยินดีรับสายท่านตอนนี้สายกำลังแน่นนะครับขอให้ท่านรีบโทรเข้ามานะครับพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังเพลงกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับไม่ว่าเพลงนั้นจะเป็นอย่างไรก็แนะนำกันเข้ามานะครับเพราะว่าผมเองนั้นไม่รู้ว่าท่านชอบแบบไหนอย่างไรนะครับ ก็แนะนำกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์คาตามินตอนนี้ก็อย่างเหมือนเดิมนะครับให้คุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามาเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งไปให้ท่านหลายที่มากนะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกรุงเทพมหานครก็เช่นเคยนะครับเราจัดส่งให้ได้เร็วนะครับคุณผู้ฟังที่ท่านที่ฟังรายการใหม่นะครับยังไม่ทราบผลิตภัณฑ์ว่าคาตามินนี้เป็นอย่างไรนะครับคาตามินนี่เราจำหน่ายมาเป็น10ปีที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายท่านที่ยังไม่รู้จักว่าคาตามินนั้นเป็นอย่างไรก็โทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644นะครับเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับการส่งผลิตภัณฑ์คาตามินเราก็ไม่มีค่าขนส่งแต่อย่างใดนะครับไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราไม่เก็บค่าขนส่งสำหรับท่านเราบริการให้ท่านส่งถึงบ้านนะครับท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับ
2: ก็เก็บเงินปลายทาง
1: เก็บเงินปลายทางเก็บเงินหน้าบ้านนะครับท่านเห็นของเห็นผลิตภัณฑ์ก็ค่อยจ่ายเงินนะครับเพราะว่าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่เป็นหน่วยส่งของบริษัทเองนะครับซึ่งเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านที่ใช้บริการอยู่บางท่านรู้จักหน่วยส่งทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเราจะทำให้หน่วยส่งเนี่ยรับผิดชอบในส่วนที่เขาเป็นลูกค้าอยู่นะครับท่านก็จะได้ทราบหน่วยส่งนี้ประจำนะครับส่วนใหญ่นี่จะอยู่กับเราเป็น 5-6 ปีแต่ละคนนะครับจะอยู่กับเรามาตลอดเป็นคุ้นเคยกันดีนะครับสำหรับท่านที่ฟังคาตามินอยู่เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นที่ไว้วางใจสำหรับท่านด้วยดีตลอดมาเป็น10ปีนะครับก็รีบโทรเข้ามานะครับ
3: ฮัลโหลครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับครับ
4: จำได้ไหมคะ
3: จำได้ประชาอุทิศครับผม
4: ค่ะเมื่อจะโทรวันนี้ลืม
3: อ๋อค่ะ
4: ว่าจะโทรก็พอดีญาติเขาทำงานเขาไปผสมปูนเขาอายุ70แล้วอ่ะไปผสมปูนแล้วก็เขาเงยยืดหลังไม่ขึ้นจะทานได้ไหมคะอาจารย
3: ์ได้ทานได
4: ้ได้ไหมคะ
3: ทานได้
4: ก็เลยจะสั่งแม่ก็ทานพอดีหมดพอดีด้วย
3: ครับ
4: เอาไปให้เขาทานลองทานดู
3: ครับครับ
4: เพราะเดินยืดหลังไม่ขึ้น
3: ครับ
4: แม่ก็แอบลูกหลานไปทำคนเดียวผสมปูนเทปูนอะไรของเขาก็ไม่รู
3: ้อยู่ที่ไหน
4: ยืดหลังไม่ขึ้นฮะ
3: อยู่ที่หลังตลาดนะ
4: คะเขาอยู่ที่ในซอย72ค่ะเลยนี่ไปหน่อยเลยตลาดไปหน่อย
3: ครับ
4: ค่ะก็จะมาได้ตอนไหนไม่รู้นะคะตรงนี
3: ้ก็พรุ่งนี้จะมาได้เที่ยงนะครับ
4: เที่ยงเลยเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าสัก10โมง
3: ครับเที่ยงถึงนะ
4: อ๋อเที่ยงเหรอ
3: ครับ
4: นึกว่าจะไวนิดนึงเหรอ
3: ครับเดี๋ยวพยายามจะเร่งให้เนาะ
4: ค่ะครับเร่งได้หน่อยดีเพราะว่าพรุ่งนี้ลูกชายหยุดงานไงเที่ยงเดี๋ยวก็จะได้เอาไปให
3: ้ครับครับครับ
4: ค่ะค่ะอาจารย
3: ์ครับ
4: เท่าไหร่นะเท่าไหร่เหมือนเดิมไหมคะ
3: ครับครับเหมือนเดิมครับ
4: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ
3: ขอบคุณค
4: ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันเพราะตอนนี้เรามีช่วงโปร6กระปุกแถม2กระปุกฟรีนะครับฟรี2กระปุกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดเราเห็นใจท่านบางท่านนี้ต้องซื้อเพื่อเก็บไว้บางท่านนี้จะซื้อหุ้นกัน จะซื้อรวมกันหลายๆคนเพื่อจะได้ราคาที่ดีนะครับราคาที่คุ้มค่าในผลิตภัณฑ์ที่ท่านรักก็คาตามินเราก็จัดโปร6กระปุกแถม2กระปุกรีบโทรเข้ามานะครับได้รวมแล้ว8กระปุกนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เบอร์เดิมเบอร์เดียวตลอดการนะครับขอให้ท่านไว้วางใจแล้วก็โทรเข้ามานะครับไปเที่ยวกันต่ออีกสักนิดหนึ่งครับนอกจากเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่นี่โดยส่วนใหญ่เนี่ยระยะหลังการเดินทางเนี่ยคุณผู้ฟังจะชอบไปสูดอากาศนอกจากเขาใหญ่แล้วมีที่ไหนครับคุณติงครับ
2: ค่ะมีที่เชียงคานจังหวัดเลย
1: โอ้อันนี้ไปไกลเลย
2: ขึ้นไปสักนิดหนึ่งเนี่ย
1: ครับ
2: ที่อำเภอเชียงคานเนี่ยเป็นที่เที่ยวที่ยอดฮิตเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะไปแต่ละที่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วก็ชอบพากันไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหนีความวุ่นวายจากในเมืองกรุงเนี่ยแหละนี่ค่ะถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์นะคะ
1: ค
2: ือช้าๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ชอบดื่มด่ำกับบรรยากาศนะอันเงียบสงบของบ้านเรือนเก่าๆเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยก็เต็มไปด้วยวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านเนี่ยเป็นมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาเป็นที่สุดนะคะยิ่งใครที่ได้ที่พักนะคะติดกับแม่น้ำโขงเนี่ยเขาบอกว่าจะยิ่งฟินไปกับวิวสวยๆแล้วก็บรรยากาศแสนสดชื่นที่สร้างความสุขเกินที่จะบรรยายกันเลยทีเดียวเนี่ย
1: ครับจริงๆแล้วเชียงคานเนี่ยเลยที่เพชรบูรณ์ไปนะครับ เป็นรอยต่อของเพชรบูรณ์เราใช้เส้นทางก็คือเส้นทางลมสักภูเรือนะครับซึ่งผมเคยเดินทางไปคุณเต่งกว่าจะไปถึงภูเรือนี
2: ้นาน
1: มีมียากอยู่อย่างเดียวถ้าคุณผู้ฟังเคยไปจากตากไปแม่สอดจะคล้ายๆกัน
2: ค
1: ือระยะทางแค่ประมาณ60โลเนี่ยใช้ระยะเวลาวิ่งหลายชั่วโมง
2: มันหลายเลี้ยวหรือว่าม
1: ันหลายเลี้ยว
2: โอ้โห
1: เหมือนแถวเงาคุณเต่งแถวเงาลำปางอะไรพวกนี้
2: คือ
1: ทางมันคดโค้งเลี้ยวตามภูเขานะครับก
2: ็
1: จะถึงด่านซ้ายไปถึงภูเรือก็ดีภูเรือนี้ก่อนถึงจังหวัดเลยนี่จะเป็นอำเภอที่ปลูกดอกไม้ประดับขึ้นชื่อของประเทศเลย
2: ค
1: ือเป็นดอกไม้ประดับส่งออกคือปลูกเป็นกระถางแล้วข้างทางนี่จะมีคนไปถ่ายรูปเพราะจะมีสวนที่ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้แบบต่างประเทศดอกไม้ในต่างแบบต่างประเทศตั้งแต่เบญจมาศเป็นฟอร์เกตมีน็
2: อ
1: ตสีเหลืองสีแดงมีอะไรต่างๆและเขาก็เป็นอำเภอที่มีความหนาวเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
2: ค่ะอิจฉานะ
1: เป็นดอกไม้เมืองหนาว
2: ค่ะ
1: ส่งเข้ามาขายในกรุงเทพส่งเข้ามาขายในกรุงเทพนะครับ
2: ครั
1: วเรือก็เป็นแหล่งปลูกองุ่นชั้นดีที่บนสูงพื้นกว่าระดับน้ำทะเลนะครับก็คือดอกไม้นะครับเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากภูเรือภูเรือจะเป็นที่แหล่งปลูกดอกไม้เมืองหนาวชั้นดีส่วนเชียงคานนั้นก่อนจะไปถึงเชียงคานนั้นก็จะไปผ่านที่ตัวจังหวัดเลยเข้าไปเชียงคานเชียงคานจะเป็นเมืองสงบครับเป็นมีทั้งภูเขาติดแม่น้ำโขงคนก็จะไปเที่ยวส่วนใหญ่ไปเที่ยวแหล่งวัฒนธรร
2: ม
1: เป็นเรือนไม้พื้นบ้านเก่าที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับซึ่งหลายท่านก็ถามผมว่าจังหวัดเลยเนี่ยโดยเฉพาะภูเรือเนี่ย คนจะนิยมไปดูอากาศหนาวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคนเข้าใจว่าที่ดอยอินทนนท์เนี่ยจะหนาวกว่าภูเรือแต่จริงๆภูเรือนี่หนาวที่สุด
2: หนาวกว่า
1: เขาเรียกว่าภูเรือมีคำขวัญว่าภูเรือหนาวสุดในสยามนะครับตอนปีนั้นที่ผมไปอุณหภูมิติดลบ3องศา
2: โอ้โหนี่เหมือนต่างประเทศ
1: แม่กันนิ่งเลยเป็นแม่กันเองเกาะอยู่ตามประตูโรงแรมนะครับ
2: ซึ่ง
1: หนาวหนาวหนาวมากหนาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนภูเรือก็ไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะครับที่จังหวัดเลยนะครับท่านบางท่านที่ฟังรายการอยู่ผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เดินทางไปนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไกลๆเนี่ยภูเรือก็ผมแนะนำนะอย่าไปแค่วันสองวันท่านต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย
2: ส
1: ั
2: ก3วัน
1: 3วัน4วันนะ
2: เพราะมันต้องเดินทางด้วย
1: เพราะว่าเป็นเมืองภูเขาส่วนภูเรือนี้ก็จะมาเชื่อมที่พิษณุโลกเป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่คนจะนิยมก็คือจากภูเรือบางท่านอาจจะขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับก็จะเป็นเส้นทางผ่านอำเภอนครไทย นะครับจากด่านซ้ายขึ้นมาพิษณุโลกนะครับก็เป็นเส้นทางหนึ่งที่คนจะนิยมใช้ไปท่องเที่ยวนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ไปไม่เป็นไรนะครับฟังรายการเพียงแต่ผมเล่าให้ฟังว่าหลังจากสถานการณ์โควิดลูกหลานของท่าน
2: อาจจะวางโปรแกรมเที่ยวว
1: างโปรแกรมไปเที่ยวไม่ได้ไปไหนไกลก็เที่ยวในกรุงเทพนี่ครับหล
2: ัง
1: จากในกรุงเทพแล้วท่านก็ไปนครนายกไปสุพรรณบุรีไกลสุดก็ไม่ต้องไปถึงโพเรือก็ไปจังหวัดกาญ
2: จน์อ๋อใกล้กว่าด้วย
1: จังหวัดกาญจนบุรีของเรานี่เองนะครับเพราะว่าคุณติ่งผมเคยเดินทางไปนะครับการก็เที่ยวดีนะครับไม่ว่าจะท่านไปที่อะไรล่ะสังขบุรีก็แล้วกันนะหลวงพ่ออุตมะหรือไปหมู่บ้านมอญพวกนี้อากาศดีมาก
2: ๆค่ะ
1: สังขบุรีนะเป็นเมืองป่าเป็นเมืองอากาศดีนะครับเป็นเขื่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: โดยเฉพาะเขื่อนที่กาญนะนั่นเองคนจะนิยมไปนะครับ
2: อั
1: ปเดตโปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับ
2: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็ช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทอยไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็กนะคะ15แคปซูลด้วยกันและก็อีก1โปรนะคะที่เป็นขวัญใจนะคะก็คือซื้อครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับตอนนี้รีบโทรกันเข้ามาพูดคุยนะครับตอนนี้เราเปิดเสียงเปิดสายรอท่านอยู่นะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ครับองค์กองครับ
3: คุณที่บางเกลือนะครับ
5: ครับ
3: บางเกลือนี่ที่ไหนบางปะกงนะ
5: บางปะกง
3: ครับครับเป็นยังไงครับอากาศสบายดีไหมตอนนี
5: ้
3: ครับ
5: ป
3: วดท้อง
5: ครับ
3: ปวดท้อง
5: ก็ขวัญชั่วเดี๋ยวกันลงกันนี่หน่อย
3: ครับครับเดี๋ยวส่งไปให้นะครับที่บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรานะครับ
5: ครับหมู่ห้า
3: หมู่ห้านะครับครับ
5: คร
3: ับครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ส่งเมื่อกี้เนี่ย
3: ก็วันสองวันนี่แหละเดี๋ยวดูให้ครับนะเดี๋ยวจะโทรไปบอกนะ
5: มันจะหมดอ่ะ
3: ครับครับครับรีบเลยเนาะครับครับครับขอบคุณครับ
5: อยู่สองอยู่สองไหม
3: ครับครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับ
1: ท่านที่อยู่ที่บ้านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโทรเข้ามาพูดคุยเพราะตอนนี้รายการของเราเปิดสายให้ท่านเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับท่านที่มีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพตอนนี้คนกำลังโทรเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับพักฟังเพลงแล้วก็รอรับสายคุณผู้ฟัง

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอลึกสู่ภาพนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรายการเราสองคนที่ออกอากาศไปบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศนะครับที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณผู้ฟังชื่นชอบแนะนำเรื่องเกี่ยวกับสาระแนะนำเรื่องเกี่ยวกับเพลงกันเข้ามาได้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าสิ่งไหนที่ท่านชื่นชอบอยากให้เราพูดเล่าเรื่องใดนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับคุณฟังครับเช่นเคยนะครับผมติกรก็ยังปรึกษาแนะนำกับท่านในเรื่องกระดูกข้อเข่าเหมือนเช่นเคยในทุกๆวันนะครับคุณฟังไม่ได้หนีห่างหายไปไหนนะครับคุณฟังก็สอบถามกันเข้ามาตัวของท่านญาติพี่น้องของท่านที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่าเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาเรื่องข้อก็แนะนำกันเข้ามานะครับก็อย่างที่เบอร์0843856644นะครับผมจะคอยแนะนำท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาบางท่านมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันนะครับเพราะว่าเป็นโรคยอดฮิตนะครับตอนนี้ทั่วโลกกำลังเผชิญเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบาหวานความดันไขมันหรือบางท่านมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาสมองเหล่านี้นะครับก็โทรมาพูดคุยนะครับโทรมาพูดคุยผมก็จะคอยคำแนะนำให้ท่านในทุกๆวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644อ่ะเรามาเที่ยวกันต่ออีกสักโปรแกรมหนึ่งครับ
1: นะ
0: อ่ะเรื่อง
1: ของสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆนี่แหละนะคะ
0: จังหวัดกาญผ่านจังหวัดกาญไปแล้วไปเที่ยวที่แม่ฮ่องสอนไกลมากนะครับ
1: โอ้โหขึ้นไป
0: ครับกว่าจะถึงแม่ฮ่องสอนก็อีกละทางนะครับทางคดเคี้ยวเลี้ยวจริงๆแม่ฮ่องสอนนะครับแต่ก็ยอมรับอากาศดีที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเพลิดเพลินสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เดินทางไปไหนไกลไปไหนไม่ได้ในกรุงเทพก็ไปเที่ยวบางปูนะครับ
1: อ๋อใกล้ๆนะคะ
0: สถานตากอากาศบางปูช่วงฤดูมีนกมีอาหารทานไปเต้นลีลาดนะครับไปเที่ยวดูอากาศนะครับไปป่าไม้หรือนครนายกนะครับไม่ไปนครนายกท่านก็ไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ใกล้เหมือนกัน
0: ครับหรือไปเที่ยวที่ยอดฮิตอีกอย่างหนึ่งคนเด่นจ
1: ัง
0: หวัดอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
1: โอ้ตอนนี้มีวัดนะสถานที่ท่องเที่ยวอะไรต่างๆเยอะเลยทีเดียวเนี่ย
0: ผมไปหลายวัดมากนะไปหลายวัดเพราะว่าอยากจะเห็นวัฒนธรรมเก่า
1: ๆ
0: เป็นวัดเก่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไปเที่ยวกรุงเก่ากรุงศรีอยุธยานะครับก็ไปไหว้พระไปทานอาหารนะครับโดยเฉพาะวัดใหญ่วัดสมเด็จพระนเรศวรนะครับซึ่งคนจะนิยมมากในแต่ละวันช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็ไปแล้วก็ไปกลับได้ท่านจะไม่พักเดี๋ยวในกรุงเทพก็ไปกลับได้นะครับพี่น้องจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวอยุธยาไปตลาดกุ้งไปตลาดกุ้งที่อยุธยาตอนนี้คนก็เริ่มเยอะนะครับหรือท่านจะไปดูการท่องเที่ยวแปลงเกษตรต่างๆนะครับก็แนะนำกันเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็อย่าลืมฟังรายการจอดลึกสุขภาพ
1: ไปด้วยกัน
0: ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าท่านบางท่านไม่ได้ไปไหนนานนะครับก็ไปเที่ยวไปทำบุญซะบ้างนะครับเพราะว่าในช่วงเทศกาลบางท่านก็จะได้ไปเที่ยวก็จนกว่าจะได้ไปช่วงเทศกาลนะครับไปกฐินไปผ้าป่า
1: ก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาบางท่านก็ไม่ได้เดินทางเลยนะ
0: ครับก็ไม่ค่อยได้เดินทางก็หาโอกาสไปเที่ยวนะครับไปทานอาหารหรือท่านจะไปไหว้พระนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพหวังอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นเพื่อนรายการเราไปในตลอดระยะเวลา10ปีหลายท่านเป็นสมาชิกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังก็ฝากบอกนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสมัครสมาชิกอันนี้ไม่ค่อยได้พูดคุยนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราเยอะมากเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับก
1: ็
0: โทรกันเข้ามานะครับที่เบอร์0843856644นะครับ0843856644เรายินดีที่จะรับสายพูดคุยกับท่านนะครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะกันต่ออีกเรื่องนึงคุณเด่งเรื่องเกี่ยวกับอาหารอาหารที่ไม่ควรกินก่อนนอนสักเรื่องนึง
1: นะบางคนนี่หิวอ่ะก่อนนอนเนี่ยก็ใช่ว่าจะแบบไม่หาอะไรกินบางคนก็นอนท้องร้องก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเนี่ยของทอดค่ะนะ ลิ่นของน้ำมันหอมๆเนี่ยทำให้ของทอดเนี่ยอาจจะเป็นของโปรดของใครหลายๆคนเนี่ยเพราะมันอร่อยจริงๆนะแต่คงต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมันย่องจริงๆอ่ะเต็มไปด้วยไขมันนี่แหละเนี่ยที่จะเข้าสู่ร่างกายช้ากว่าโปรตีนแล้วก็แป้งเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยทำงานหนักเกินไปในขณะที่คุณกำลังจะหลับเนี่ยหรือไม่ก็คุณหลับไปแล้วเนี่ยแหละนะคะซึ่งหากคุณไม่ต้องการให้ระบบทางเดินอาหารยังต้องทำงานหนักในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อนนอนหลับเนี่ยนะคะก็ไม่ควรจะกินของทอดก่อนนอนนะคะ
0: ครับแต่ว่าของทอดนี่จะมีเยอะแยะมากมายที่หลายคนปวดปานนะครับของทอดไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดไม่ว่าจะเป็นเนื้อทอดลูกชิ้นทอดซ
1: ึ่
0: งตอนนี้ในหลายที่กำลังได้รับความนิยมนะครับบางอย่างที่ทอดนี่มีคนยืนต่อแถว
1: จริงๆ
0: นะครับก็ไม่ควรทานก่อนนอนและถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่รักสุขภาพก็ของทอดก็น้อยๆหน่อยนะครับต่อมาครับ
1: อาหารที่มีรสชาติเผ็ดนะคะ
0: ครับโอ้โหตัวนี้หนักเลยผมไม่ได้เลยอาหารที่มีรสชาติเผ็ด
1: นะเหตุผลที่คุณควรจะหลีกเลี่ยงอาหารเผ็ดก่อนนอนนะก็คืออาหารเผ็ดๆเนี่ยมันสามารถทำให้กระเพาะอาหารเนี่ยเกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการเสียดท้องได้นะคะซึ่งทำให้คุณนั้นหลับยากมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็คือยังจะทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารฮิสตามีนออกมานะคะซึ่งเป็นสารที่ส่งเสริมให้ร่างกายนั้นตื่นตัวนะคะก็เลยทำให้เราเนี่ยหลับยากขึ้นไปด้วยอีกต่างหากนะคะ
0: คือของทอดของเผ็ดนะของทอดของเผ็ดเนี่ยคุณผู้ฟังผู้สูงอายุนี้ควรจะงดไปเลยนะครับในช่วงวัยในช่วงก่อนนอนนะครับในช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับท่านที่เกี่ยวกับการทานอาหารเนี่ยเรื่องเผ็ดเรื่องเปรี้ยวเรื่องหวานเร
1: ื่อง เค็
0: ม
1: จาน
0: เรื่องเค็มก็ลดลงไปนะครับคือทานอาหารลดจืดนะครับลดจืดและถ้าจะใส่เกลือก็ใส่สักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้เป็นรสชาตินะครับเพราะว่าการไม่มีเลยเนี่ยก็ไม่ดีนักโภชนาการว่าอย่างนั้นนะครับถ้าเผ็ดได้สักนิดหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผ็ดมากก็จะไม่เป็นผลดีต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับตอนนี้ผมแนะนำโปรคาตามินทวายไลท์วีต้าพลัสนะครับเพราะว่าหลายท่านนี้จะทราบคาตามินจะเป็นกล่องสีส้
1: ม
0: ทวายไลท์จะเป็นกล่องสีเหลืองวีต้าพลัสจะเป็นกล่องสีชมพูอิโมนาจะเป็นกล่องสีเขียวนะครับซึ่งท่านที่ฟังรายการอยู่ก็จะทราบนะครับก็จะทราบตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคาตามินที่ซื้อรวมกับทวายไลท์เด้ง
1: ค่ะทวายไลท์เนี่ยแล้วก็คาตามินเนี่ยก็ซื้อรวมกันนะคะ3กระปุกเนี่ยก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะหรือว่าอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมเลยนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะเบอร์โทรนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: โอเคครับก็โทรเข้ามาพอตอนนี้เสียงสายของเรากำลังโทรกันมากทีเดียวนะครับรีบโทรเข้ามานะครับคาตามินก็เปิดสายรอท่านสวัสดีครับคาตามินครับ
2: อาจารย์คะ
0: ครับครับ
2: จะเอาไอ้นั่นล่ะไอ
0: ้คาตามิน
2: อะไรกระดูกอะ
0: ได้ได
2: ้แล้วก็เอาตาชุดหนึ่ง
0: อ๋อ
2: แล้วไล่ไอ้อย่างกระดูกเนี่ยค่ะแล้วเอาสามขวดเนี่ยแล้วเอาไอ้นั่นได้ขวดหนึ่งได้ไหมคะ
0: เอาตัวไหนครับ
2: ไอ้กระดูกนะ
0: คะ
2: ที
0: ่
2: ว่าสามขวดแล้วให้ขวดหนึ่ง
0: ได
2: ้แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาอีกขวดหนึ่ง
2: ปลาว่าไอ้กระดูกเนี่ยเราเอาสามขวดใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ใช่
2: แล้วทีนี้เราขออีกขวดหนึ่ง
0: ได้
2: แล้วก็แล้วเราเอาตาอีกชุดหนึ่ง
0: ก็แถมตาให้
2: มารวมกัน
0: ก็ได
2: ้มารวมกันได้ไหมคะ
0: ได้เอาอย่างละสี่แล้วกันเนาะคิดราคาเดิมนะ
2: แล้วไม่ให้อาจารย์ไม่ให้ลดหน่อยค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ผมแถมให้เลยอย่างเอาแบบนี้ก็ได้เอาตา3แล้วก็เอากระดูก5ก็ได้ผมให้อย่างนี้เลย
2: ล้ว
0: จ้ะ
2: แล้วมาวันนี้ได้ไหมคะ
0: ได้ได้เทียนทะเล23นะ
2: ค่ะเทียนทะเล23
0: เก่าๆเจ้าเดิมได้ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้นะพิเศษนะครับชื่ออะไรนะตอนนั้นบอกผมตอนนั้นชื่อป้าแล้วนะ
2: ป้าแต๋วก็ได้ค่ะ
0: ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
2: ก็ลูกสาวเขาก็มากินด้วยกันเลยจากนี้มันก็ต้องซื้อเร็วเลย
0: ครับครับเดี๋ยวชุดใหญ่ไปเลย
2: ลูกสาวก็เป็น
0: เอาชุดใหญ่ไปเลยเดี๋ยวแถมให
2: ้ไอ้อะไรกระดูกเนี่ยอาจารย์ให้มา5ขวดใช่ไหม
0: ครับครับครับ
2: จ้ะค่ะแล้ว
0: ตา
2: ก็ให้มา3กล่อง
0: ครับครับครับ
2: แหมให้ตีกล่องไม่ได
0: ้3กล่องพอจ้ะนะ
2: ค่ะค่ะ
0: เดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
2: แล้วมาค่ะก็มาส่งวันนี้ใช่ไหมครับ
0: ครับครับครับ
2: ค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
0: ครับคุณผู้ฟังครับรับสายคุณผู้ฟังโอ้โหโทรกันมาเยอะทีเดียวนะครับ ซึ่งช่วงนี้เราเตรียมผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์

0: เป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าคาตามินนั้นเปิดเป็น10ปีนะครับเรามีการต้อนรับอย่างมากมายอยู่ในสังคมไทยนะครับคาตามินเดินทางไปทุกคนทุกแห่งที่ไกลสุดไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนราธิวาสแม่ฮ่องสอนนะครับเหนือสุดก็คือเชียงรายแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งออกอากาศอยู่นะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูนะครับภาคอีสานอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นะครับส่วนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเราส่งให้ได้เร็วมากส่งภายได้ภายในวันเดียวเพราะว่านี้เราใช้หน่วยส่งของบริษัทเราเองนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ในทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดซึ่งช่วงนี้ก็ฝากโปร6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมนะครับ
1: ค
0: ือโปรครึ่งโหลท่านจะรู้ว่าครึ่งโหลนะครับบางท่านก็มาครึ่งโหลบางท่านนี่มาเป็น1โหลเลยนะครับ
1: ได
0: ้เพราะว่าโปร1โหลเนี่ยเราก็ขายดีนะครับเป็นโปรที่ถูกพิเศษนะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปแจกจ่ายสำหรับญาติพี่น้องของท่านบางท่านไม่เอาถึง1โหลเอาแค่ครึ่งโหล
1: ก็ได
0: ้ก็แถม2กระปุกนะครับซึ่งเป็นราคาดีทีเดียวบางท่านไม่ถึงครึ่งโหลจะเอา3กระปุกเราก็ยังมีแถมส
1: ่
0: วนท่านเอาทดลอง
1: เอ
0: าทดลองดีกว่านะครับฟังรายการใหม่อยากจะทดลองก็ทดลองได
1: ้
0: สำหรับคาตามินชุดทดลองก็ตัวนี้เยอะทีเดียวสำหรับชุดทดลองที่สมาชิกเพิ่งฟังรายการอยากจะทดลองนะครับก็โทรเข้ามานะครับคุณเต่งต
1: ่อครับเรื่องของอาหาร
0: อาหารที่ไม่ควรทาน
1: ก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: นะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าคนเที่ยวกลางคืนเนี่ยโอ้โหยากเหมือนกันเนี่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะการที่จะจับเครื่องดื่มเบาๆนะอย่างไวน์แดงสักแก้วนึงก่อนนอนอะไรแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณรู้สึกเพลิดเพลินนะคะแต่ว่าจะทำให้คุณนั้นหลับได้ไม่ดีนักนะคะเพราะว่าเมื่อหูของคุณเนี่ยถึงหมอนนะคะตับของคุณเนี่ยจะกำลังทำงานอย่างหนักในการพยายามที่จะกำจัดแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายเนี่ยค่ะทางนี้ก็เนื่องจากตับแล้วก็หัวใจเนี่ยมีความ เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องขอบอกเอาไว้เนี่ยว่างดได้ก็งดนะคะ
0: กับจริงๆแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยสำหรับแฟนรายการเจาะลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยมีจริงเพราะว่าหลายท่านจะไม่ทานพวกสุราเบียร์พวกนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ไม่ทานโดยเฉพาะไวน์เนี่ยนานๆทีจะทานสักนิดหน่อย นะครับเมื่อมีงานเลี้ยงหรือว่าญาติพี่น้องมาสักนิดหน่อยนะครับก็ทานได้นิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าอาหารพวกนี้นะครับจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพเครื่องดื่มเหล่านี้จะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นสุราเบียร์หลายท่านไม่ค่อยทานนะครับแฟนๆรายการเราก็ไม่ค่อยทานเพราะว่าเป็นรายการที่รักสุขภาพนะครับหลายท่านก็ออกกำลังกายอยู่หลายท่านก็พยายามทานข้าวกล้อง
1: uh-huh.
0: บางท่านก็ทานพวกผักปลอดสารพิษผลไม้ปลอดสารพิษอยู่ก็ไม่ค่อยได้ทานนะครับ
1: okay.
0: ต่อไปครับ
1: ช็อกโกแลตนะคะก็ต้องขอบอกว่าเรื่องของกาแฟเนี่ยคือไม่ใช่แหล่งคาเฟอีนอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็เป็นแหล่งคาเฟอีนอีกประเภทหนึ่งด้วยนะคะโดยช็อกโกแลต1ออนซ์เนี่ยจะมีคาเฟอีนประมาณ23มิลลิกรัมนะคะซึ่งเท่ากับ1ใน4ของกาแฟ1ถ้วยเลยทีเดียวนะครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยช็อกโกแลตนี้ผมก็จะพูดถึงกาแฟด้วยนะครับกาแฟนี่เราเคยพูดในรายการว่าท่านทานเนี่ยวันละ1แก้วคนนึง
1: ค่ะ
0: นะวันละ1แก้วเล็กๆนะครับเป็นกาแฟดำผสมน้ำผึ้งในช่วงเช้านะครับแต่ถ้าท่านไม่ทานเลยยิ่งดีนะครับก็ไม่เป็นไรท่านไม่ทานก็ไม่เป็นไรนะครับหลายท่านก็ไม่ทานที่โทรมาคุยกับผมในทุกวันโอ้สายเราเยอะนะครับในแต่ละวันท่านไม่ค่อยได้ทานกาแฟบางท่านที่ทานประจำอยู่ช่วงบ่ายเนี่ยไม่ควรทานเพราะว่าจะส่งผลให้ท่านนอนหลับไม่ดีนะครับเพราะว่าคาเฟอีนนี่จะไปรบกวนการขัดขวางการทำงานของสมองหรือระบบประสาทนะครับ
1: หลับยากอีก
0: หลับยากแล้วก็มีผลต่อไตในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับทำให้ท่านลุกเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดตรงว่าทานน้ำเยอะก็ไม่ได้
1: จริง
0: อ่ะต่อไปครับ
1: ค่ะน้ำเปล่า
0: โอ้น้ำดื่ม
1: ไม่น่าเชื่อ
0: น้ำดื่มนี่ท่านไม่ควรทานก่อนนอนเป็นยังไงบ้างครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วเนี่ย การดื่มน้ำเนี่ยเราอาจจะต้องยกนิ้วนะให้กับคนที่ดื่มน้ำ

0: บ่อยๆเนี่ยจนได้หรือว่าเกินกับที่ปริมาณร่างกายเนี่ยต้องการเนี่ยแต่คงไม่ใช่กับคนที่ดื่มน้ำปริมาณมากๆก่อนนอนเนี่ยเพราะว่าการดื่มน้ำก่อนนอนเนี่ยจะทำให้ร่างกายต้องการขับของเหลวออกนั่นเองนะคะซึ่งก็จะทำให้คุณนั้นต้องลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกแล้วก็ทำให้การหลับเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็ควรที่จะดื่มเนี่ยให้เพียงพอในระหว่างวันนับไปจนถึงก่อนนอนนั่นเองนะคะ
1: ครับการดื่มน้ำเนี่ยผมแนะนำว่าผู้สูงอายุนะครับไม่ควรดื่มน้ำเยอะก่อนนอนท่านเขียนจะจิบเล็กน้อยนะครับแต่ช่วงกลางวันเนี่ยท่านดื่มได้นะครับดื่มได้คือน้ำดื่มที่ผมเคยบอกว่าค่อยๆดื่
0: ม
1: ไม่ดื่มเยอะถึงครั้งเดียวนะครับ
0: ค
1: ือค่อยๆดื่มเพราะร่างกายต้องการของเหลวเพื่อไปเป็นพลังงานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมเป็นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่เรานำมาเสนอเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าท่านก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับยังเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระดูกข้อเข่าก็ยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอคำแนะนำเรื่องเข่าเสื่อมขอคำแนะนำในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันหรือภาวะเรื่องไตก็เรามีข้อมูลที่จะแนะนำท่านนะครับหรือคุณผู้ฟังที่มีปัญหาทุกข์ใจในเรื่องของสุขภาพนะครับบางท่านนี่เป็นกระดูกทับเส้นบางท่านนี่ญาติพี่น้องของท่านหรือตัวท่านเองเป็นกระดูกคอเสื่อมพวกเหล่านี้มาขอคำแนะนำเราได้ที่เบอร์0843856644นะครับเราแนะนำข้อมูลดีๆให้สำหรับท่านทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับ
0: ค่ะ
1: คุณฟังครับผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการจอดหรือสุขภาพที่ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวนะครับที่ท้ายรายการของเราที่บอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าท่านไม่ได้ไปเที่ยวอยู่ที่บ้านท่านควรออกกำลังกายนะครับ
0: okay.
1: อยู่ที่บ้านอย่าลืมหาต้นกล้าพวกผักผลไม
0: ้
1: นะครับหรือว่าเป็นต้นกล้าพวกผักสวนครัว
0: okay.
1: มาปลูกไว้นะครับ
0: แล้วก็ท่าน
1: ก็รดน้ำในทุกๆวันนะครับ okay. รดน้ำในทุกๆวันเป็นผักเล็กๆน้อยๆอย่างไม่ได้ก็เป็นผักบุ้งจีนนะครับผักบุ้งจีนมาหว่านไว้นะครับ okay. ให้ท่านได้มีความสุขนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นการบำรุงใจให้ท่านเห็นทุกวันท่านไม่ได้ใช้มากก็ใช้น้อยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีอยู่ที่บ้านทานข้าวกล้องนะครับทานข้าวกล้องอาหารปลอดสารพิษบ้างนะครับแล้วกำลังกายและที่สำคัญก็คือการนอนพักผ่อนให้เพียงพอการนอนพักผ่อนเพียงพอสำหรับท่านก็คือว่าช่วงกลางคืนท่านนอนหลับได้ไม่เยอะกลางวันท่านควรจะนอน
0: ม
1: ีบ้างนะครับตอนนี้บอกโปรสักนิดหนึ่งสำหรับคาตามินคุณเด่งตอนนี้อัปเดตโปรคาตามินทวายไลท์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคร
0: ับ ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์เนี่ยนะคะช่วงนี้นี่ก็มีการอัปเดตนะส่งมอบความสุขสุขภาพดีกับโปรโมชั่นนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็อีก1โปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลย2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมค่ะนะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันตอนนี้เวลาหมดเวลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามอย่างมากนะครับผมเราสองคนก็อวยพรให้ท่านที่ฟังรายการอยู
0: ่
1: มีสุขภาพดีนะครับอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายเดินทางก็ขอให้มันระวังหรืออยู่ที่บ้านท่านก็ขอให้สุขภาพดีนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
1: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพก็พบกับคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านรอคอยรายการเจาะลึกสุขภาพจะมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพเราจะร่วมฉลอง10ปีที่ทำรายการเจาะลึกสุขภาพมานะครับอยู่กับคุณผู้ฟังมาหลายช่วงหลายเวลาจนจะครบ10ปีเผลอแป๊บเดียวนะครับ10ปีตั้งแต่ปีน้ำท่วมคุณเด่งนะครับที่ทำรายการกันมานะครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพผมกิติกรกัญจนาวิคินก็ร่วมสวัสดีกับคุณติ่งนะครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณกิติกรสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าออกอากาศตอนนี้น่าจะครบหลายภาคนะครับบางภาคอาจจะไม่ครบถึงใต้สุดนะครับแต่ว่าถึงนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางสถานี
1: ไปไกลเนี่ย
0: ครับเพราะว่าบนคลื่นวิทยุหลายสถานีเครือข่ายวิทยุกองทัพบกนะครับวิทยุกองทัพเรือและกองทัพอากาศนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพก็เป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านที่รักสุขภาพในแนวที่อาหารการทานที่เกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ปลอดสารพิษหรือผักสวนครัวที่ท่านปลูกเองที่จะเป็นแนวสุขภาพให้ท่านมีความสุขกับทานผักที่ท่านได้ปลูกวันก่อนนะครับก็ผมได้รับแรงบันดาลใจจากคุณพี่วาสนาท่านหนึ่งนะที่อยู่จังหวัดนนทบุรี
1: ค
0: นหนึ่งในฝั่งรายการของเรารายการจอลึกสุขภาพที่เราพูดว่าท่านปลูกทีละเล็กละน้อย อยู่ข้างบ้านของท่านพอดีบ้านของคุณพี่วาสนาเนี่ยมีที่เหลืออยู่แถวบางกล่วยนะคือด้านหลังบ้านนี่เหลือประมาณน่าจะสัก50ตารางวาโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: ก็ปลูกได้เยอะนะคะเนี่ย
0: คือเดิมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคือรื้อโรงรถออกมานะครับก็มาปรึกษากับลูกว่าอยากจะปลูกผักสวนครัวเองนะครับลูกก็คัดค้านเพราะว่าคุณพี่นี่เขาอายุ60กว่าแล้วเป็นข้าราชการเกษียณมาฟังรายการนะลูกคัดค้านว่าโอ้คุณแม่จะทำไปทำไมนะผักอะไรนี่ก็มีขายเยอะแยะนะ
1: เขาคิดอย่างนั้น
0: เขาคิดอย่างนั้นคือคนรุ่นใหม่เนี่ยคิดเรื่องความสะดวกน
1: ะ
0: คิดแต่จะสั่งแก๊ปมากินว่างั้นแต่คิดแต่จะสั่งเดลิเวอรี่น่ะคนนี้นะคนรุ่นใหม่เขาเรียกว่ายุคส่งถึงเดลิเวอรี่ทุกที่นะเราจะสังเกตเห็นว่าเราอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะจัดหามาส่งถึงบ้าน
1: จริงค่ะ
0: ก็จะปลูกไปทำไมนะทีนี้แกก็บอกว่าแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องอยากจะปลูกหรอกคือว่าการปลูกเนี่ยมันได้ออกกำลังกายการได้ดูสิ่งสวยงามนะครับก็ไปซื้อพวกผักสวนครัวพวกผักกาดพวกอะไรต่างๆมาปลูกซึ่งตอนนี้ 2-3 สัปดาห์นะก็มีความสุขนะครับเพราะว่ารอระยะเวลาม
1: ันงอกเงย
0: รอระยะเวลามันงอกเงยบางอย่างอาจจะไม่งามบ้างแต่เราก็มั่นใจแน่นอนนะครับ
1: เ
0: น
1: ื่อง
0: จาก ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเหล่านี้นะครับท่านถ่านท่านเอามาล้างแล้วถ่านถ้าท่านปลูกผักที่บ้านอาจจะไม่ครบทุกผักน
1: ะ
0: เป็นผักที่ท่านชื่นชอบนะครับเป็นผักใบเขียวใบอื่นๆนะครับ
1: หรืออาจจะเป็นอะไรอ่ะพวกกะเพรา
0: พวกนี้ต้องได้ใช้แน่นอนนะครับอย่างเช่นตะไคร้นะกะเพราโหระพานะครับ
1: พริกขี้หนู
0: พวกเครื่องเทศพวกนี้และที่สำคัญเนี่ยรุ่นใหม่ๆที่ผมเคยถามเนี่ยปลูกง่ายคนติ่งติดง่ายปลูกมาพี่ไว้สองต้นเนี่ยเขาบอกกินได้ทั้งปีสองต้นน
1: ะ
0: แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยที่ยี่ห้อของเขาเนี่ยหลายยี่ห้อเนี่ยที่เป็นต้นพริกที่เขาซื้อมาเนี่ยเขาบอกลูกดกจริงนะครับเป็นพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าพวกอะไรเนี่ยเอาพอปลูกแล้วก็ออกลูกนะครับลูกดกมากนะครับแล้วก็เก็บได้เป็นปีๆฉะนั้นน่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าบางท่านเนี่ยมองว่าไม่ใช่แค่เรื่องแค่ประหยัดนะแต่เป็นเรื่องความสุขและความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายนะครับท่านขอให้ท่านมีความสุขนะครับในเรื่องที่ทำลงไปนะครับก็ขอบคุณที่เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสำหรับหลายคนที่โทรมาเล่าในรายการส่วนใหญ่ที่โทรมาเล่าก็จะเป็นสมาชิกของคาร์ทามินนะครับนะผู้สนับสนุนรายการสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาร์ทามินนะคะคาร์ทามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2และก็วิตามิน C นะคะหากว่าท่านอยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาร์ทามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะเราเปิดบริการกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะแล้วก็รวมทั้งมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าขนส่งแต่อย่างใดนะคะ
0: ครับตอนนี้ก็เช่นเคยนะครับประชาสัมพันธ์ก็คือโปรโมชั่นเรามีโปรที่โปรดีโปรดังที่ยอดฮิตมากในตอนนี้ก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: ค่ะ
0: 6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้วได้
1: 8กระปุกด้วยกัน
0: รา
1: คาเดิม
0: นะครับแล้วก็บางท่านเมื่อวานเนี่ยคุณจริงก็ถามผมว่าโปร1โหลก็ยังมีนะครับแถม3กระปุกในราคาเดิมที่ท่านสนใจนะครับ
1: ค
0: ุ้มค่านะครับท่านจะซื้อเป็นโหลตอนนี้เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตเห็นท่านเนี่ยซื้อเป็นโหลกันมากเพื่อจะไปแบ่งกับญาติพี่น้องบางท่านนี้ทานกันเป็นกลุ่มเลยนะนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดในบางจังหวัดเนี่ยหรือในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยเมื่อวานเนี่ยซื้อไปคนละโหลละโหลนะครับ
1: โอ้
0: นะครับเพื่อบอกว่าบางครั้งนี่ไม่ค่อยอยากสั่งบ่อยนะครับเพราะว่าทานกันอยู่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุนะครับแถบบางแคบางกรวยนะครับที่ท่านเป็นเรื่องที่บอกต่อกันไปเยอะมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซื้อคาตามินเป็นโหลๆนะครับหลายโหลเมื่อวานนี้กลุ่มเดียวนี่6โหลคนหนึ่ง
1: โอ้โห
0: นะครับก็ทำให้ขาดสต็อกไปนิดหนึ่งเพราะว่าสต็อกนี่รองรับได้ประมาณสัปดาห์ละ 1,000 ถึง 2,000 กล่องนะครับฉะนั้นคุณฝั่งก็โทรเข้ามานะครับที่0843856644นะครับ0843856644ท่านสั่งก่อนช่วงบ่ายก่อนเที่ยงนะครับเราก็จะส่งให้ท่านถึงบ้านได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพี่น้องกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภายในวันเดียว
0: ภายในวันเดียวสมุทรปราการนะครับสมุทรปราการตอนนี้บริการไกลถึงโรงพยาบาลบางบ่อนะครับเขตตลาดบางบ่อนะครับพูดง่ายๆตลาดบางบ่อนิคมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับหรือเขตการเคหะบางพลีถนนเทพรักษ
1: ์
0: นะวัดหลวงพ่อโตเขตนี้นะครับถ้าเขตแถวบางปูเนี่ยตากับบางปูไปถึงยูเนียนตำรุนะครับส่วนที่ใช้บริการในประจำทุกวันก็คือปากน้ำสมุทรปราการนะคุณเองตลาดปากน้ำสมุทรปราการช้างสามเสียนนะครับหรือช้างเอราวัณนะฮะที่แถวปู่เจ้าสมิงพรายสำโรงท่าน้ำพระประแดงนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปถึงสมุทรเจดีย์ไกลสุดรู้สึกจะเป็นแหลมผ้าฝาเคยไปไหมแหลมผ้าฝาก็คือเลยแยกเจดีย์ไปนะครับเลยแยกเจดีย์ไปนะครับก็ไปถึงประชาอุทิศคู่สร้างนะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลังจากที่โควิดหายเราส่งไปถึงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับคือถนนเศรษฐกิจหน้าบิ๊กซีเนี่ยแถวเนี้ยเราก็ส่งทุกวันนะจนถึงเขตพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามพวกเนี้ยนะครับที่คือสายส่งเนี่ยเขาพยายามที่จะทำให้ท่านโดยไม่ต้องผ่านเคอรี่เพราะมันจะได้ของเร็วนะครับตำบลบางน้ำจืดหรืออำเภอกระทุ่มแบนพุทธมณฑลสายสี่นะครับกระทุ่มแบนวัดท่าไม้เนี่ยวัดดังไปส่งกันทุกวันแถววัดท่าไม้แถววัดท่าไม
1: ้
0: วัดท่าไม้เนี่ยคือตำบลท่าไม้อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะติดกับอ้อมน้
1: อ
0: ยหลายคนคิดว่าอ้อมน้อยนี่เป็นกรุงเทพไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: อ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับอย่างที่เบอร์เราพักกันสักครู่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: กลับมาเล่ากันต่อครับคุณผู้ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังไปอย่างยิ่งว่ารายการของเราจะเป็นรายการที่ให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนติดตามรายการของเราเนี่ยมากมายทั่วประเทศนะครับเราก็จะพยายามค้นหาข้อมูลดี
2: ๆเกี่ยวกับสุขภาพ
1: เกี่ยวกับสุขภาพการออกกำลังกายมาทำให้ท่านฟังแล้วเกิดความสุขแล้วเอาไปปฏิบัตินะครับคุณฟังครับในการที่ท่านรักษาสุขภาพนะผมหวังไปอย่างยิ่งว่าเรื่องที่เราเล่าไปเนี่ยท่านจะเอาไปนำไปปฏิบัติอย่างเช่นการออกกำลังกายเนี่ยทุกวันที่เราก็พูดบ่อยมากนะออกกำลังกายวันละ10-20นาทีสำหรับผู้สูงอายุส่วนอาหารการทานเนี่ยนะครับตอนนี้คุณเด่งที่วงการสุขภาพเนี่ยแนะทานอาหารเนี่ยวันละ2รอบวันละ2มื้อสำหรับผู้สูงอายุสำหรับผู้สูงอายุอย่างเช่นทานช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายพอตกเย็นมาเนี่ยก็จะไม่เป็นอาหารที่ที่เป็นเรื่องเป็นราวมากเท่าไหร่อย่างเช่น
2: ต้องไม่ใช่มื้อหนัก
1: เป็นผลไม้นะครับแนะนำเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้านะครับไม่ควรทานนมสำหรับผู้สูงอายุนะครับในช่วงเย็นนะเพราะว่าจะย่อยนมยากนะครับส่วนกล้วยน้ำว้าหรือเป็นผลไม้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าท่านจะนี่จริงๆก็ทานเป็นข้าวต้มปลานะครับหรือว่าทานเป็นสลัดก็ได้นะครับก่อนทุ่มหนึ่งพวกนี้นะครับคือทานในช่วงเย็นเย็นไม่ต้องทานดึกนะครับ
2: แล้วก็จะได้ไม่ทำงานหนักเกินไป
1: แล้วก็เผ็ดก็ไม่ควรทานนะครับเผ็ดก็ไม่ควรทานแล้วก็ไม่ควรทานพวกกลุ่มที่เป็นของเปรี้ยวหรือของหมักดองนะคนเด็กที่เราเคยเล่านะครับส่วนกาแฟนะเมื่อวานเนี่ยคนก็ถามกันทั้งวันที่ออกรายการไปน
2: ะ
1: กาแฟนะครับก็ทานวันละแก้วก็พอนะครับสำหรับท่านที่ยังทานกาแฟอยู่นะ
2: ยังติดกาแฟ
1: ยังติดกาแฟก็หลายท่านก็ยังทานกาแฟอยู่วันละแก้วก็พอบางท่านก็เมื่อก่อนเคยทานหลายคนก็บอกเคยทานวันหนึ่งสองสามแก้วบ่ายๆต้องมี
2: จริงนะ
1: นะคนถึงไปทำงานเนี่ยจะมีคนที่ทานข้าวเที่ยงเสร็จแล้วต้องมีทานกาแฟ
2: จริงค่ะคือมีการสั่ง delivery กันล่วงหน้าไปแล้ว
1: นะครับก็คุณผู้ฟังสำหรับผู้สูงอายุน
2: ะ
1: ยังต้องรักสุขภาพก็ทานเช้าเดียวนะครับส่วนของหมักดองพวกชากาแฟก็ลดลงนะลดเครื่องปรุงที่เป็นกลุ่มผงชูรสน้ำตาลทรายขาวน้ำอัดลมพวกนี้นะครับ
2: หลีกเลี่ยงได
1: ้ก็หลีกเลี่ยงนะครับหลายประเทศนะครับที่เป็นประเทศที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยก็ทานเครื่องปรุงเหล่านี้ยังเป็นของอร่
2: อ
1: ยส่วนแฟนรายการจอดลึกสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยทานผงชูรสกับน้ำอัดลมเท่าไหร่นะครับนะครับฉะนั้นผมเป็นแรงบันดาลใจให้กับท่านนะครับคุณฟังครับท่านที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสุขภาพข้อเข่าไม่เป็นสภาพเรื่องเกี่ยวกับกระดูกนะครับที่มีปัญหานะครับผมก็ยังปรึกษาท่านอยู่เหมือนเดิมในทุกๆวันให้ท่านโทรเข้ามาพูดคุยโดยตรงนะครับมาท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านหรือตัวท่านเองนะครับที่มีปัญหาเรื่องกระดูกข้อเข่านะครับข้อเข่าปวดเหล่านี้ก็ยังปรึกษาขอคำแนะนำกันได้ในทุกวันที่เบอร์084-385-6644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับ
2: ค่ะ
1: วันก่อน
2: ค่ะ
1: เราคุยกันเรื่องผู้สูงอายุ
2: ค
1: นอายุยืนกันแล้วกันในประเทศจีนน
2: ะ
1: ประเทศจีนก็คือมณฑลกวางสีอำเภอปาหมานะครับซึ่งมีคนอายุยืนเนี่ยหลักพันคนคนหนึ่งใน1อำเภอนะครับ
2: ก็คือเฉลี่ยอายุ80ปีขึ้นไป
1: อายุ80ปีขึ้นไปและ80ปีนี้เขาบอกเป็นเรื่องปกติ
2: ของ
1: คนที่นี่แล้วก็อากาศดีมากนะครับมลพิษไม่ค่อยมีอยู่ในเชิงเขาและอยู่ติดกับแม่น้ำซึ่งอาหารส่วนใหญ่นี้จะเป็นพวกที่เป็นชีวภาพเลยเป็นเต้าหู้เป็นผักนะครับและคนที่นี่อารมณ์ดีและก็ชอบออกกำลังกายตอนเช้าตื่นตีห้ามารำมวยโยคะนะครับซึ่งคนที่นี่อารมณ์ดีแล้วการแข่งขันทางธุรกิจก็ไม่ค่อยมีใช้ของชีวภาพอำเภอป่าหมามณฑลกวางสีที่เราเล่าไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับก็มีคนโทรเข้ามาพูดคุยกันมากวันนี้นะครับผมเล่าสั้นๆเกี่ยวกับประเทศไทยเรายังมีอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่าโดยสถิติเนี่ยคนไทยอายุเฉลี่ย75ปีเนี่ยนะครับโดยประมาณคนไทยอายุ100ปีเนี่ยเรามีไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะ
2: โอ้ก็เยอะนะ
1: นะครับหลายหมู่บ้านก็มีคนอายุยืนวันนี้เราได้ข้อมูลมาว่าเรายกตัวอย่างหมู่บ้านเขาล้
2: อ
1: ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์เป็นตำบลที่มีคนอาศัยอยู่ 5,000 คน7หมู่บ้านมีคนอายุระหว่าง80ถึง100ปีเนี่ยมีเกือบ100คน
2: โอ้ก็ไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
1: โดยเฉพาะจะอยู่หนาแน่นที่หมู่บ้านเขาล้อมีคนอายุ80ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า30คนนะครับและก็ในที่นี่เนี่ยมีคนอายุยืนมากสุดเนี่ย114ปียังแข็งแรงคนที่นี่อยู่กันแบบเรียบง่ายทำเกษตรกรรมทำนานะครับอยู่ในอากาศดีกินผักกินปลาและกินผักที่ปลูกเองหน่อไม้ขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเป็นที่ปลูกเองการออกกำลังกายก็ออกกำลังกายในอาชีพทำสวน
2: อ๋ออันนี้ก็คือถือไม่ได้ถือเป็นอาชีพหลักอ่ะ
1: ใช่
2: ถือเป็นการแบบว่าทำแล้วก็คือออกกำลังกายไปด้วยในตัว
1: แล้วก็สถานีอนามัยนะจะพูดเรื่องเก่าว่าคืออนามัยกันแล้วกันสถานีอนามัยก็มาสอนการออกกำลังกายร่วมกันโดยการเต้นเพลงรำวงเออเขาจะมีอะไรนะหนึ่งมาเต้นอะไรแอโรบิก
2: แอโรบิก
1: ที่นี่เต้นแอโรบิกเป็นเต้นรำวงซะเลยนะก็ทำให้คนได้มีความสุขน
2: ะ
1: ที่เราพูดเรื่องเขาเผ่าฮันซาเนี่ยผมได้ดูใน YouTube คนเอง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าผมชอบเขาเผ่าฮันซาในปากีสถานเนี่ยเขาจะไม่มีดนตรีที่ทันสมัยเป็นไม้ไผ
2: ่ก็เป็นเหมือนกับ
1: เป็นไม้ไผ่แห้งแล้วมาเคาะนะเคาะก็คือเต้นรำรอบกองไฟ
2: ค่ะ
1: เขาก็จะมีความสุขนะเขาบอกคนที่มีความสุขน่ะวันเวลานี่ผ่านไปเร็วส่วนคนที่มีความทุกข์ความเครียดเนี่ยวันหนึ่งกว่าจะเข้าหรือการรอคอยนะครับ คุณผู้ฟังครับผมได้ข้อมูลอีกอันหนึ่งเกี่ยวกับคนที่มีอายุยืนก็คือนายแพทย์เฉกธนสิริอันนี้เคยได้ยินไหมครับ ก็คือนายแพทย์เฉกนี่เป็นแพทย์ที่จบด้านสาธารณสุขจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์สหรัฐอเมริกา ท่านเล่าเคล็ดลับนะเขียนหนังสือเยอะนะหนังสือท่านเยอะนะครับในร้านเสียดบุ๊กร้านนายอินท่านบอกว่าต้องตั้งโปรแกรมในจิตก่อนว่าอยากจะอยู่ให้ถึงอายุเท่าไหร
2: ่
1: ตัวท่านตั้งเป้าอายุ120ปีนะครับโดยแม่ของท่านเนี่ยตั้งเป้า100ปีแต่อยู่ได้98ปีนะครับเรื่องอาหารการกินเนี่ยท่านบอกว่ากินช้างม้าวัวควายนะครับไม่ดีกินผลไม้เป็นหลักไม่กินข้าวแป้งกินเผือกกินมันกินกล้วยกินส้มมะละกอผลไม้หลากหลายนะครับกินผักสดนะครับถ้าจะกินมื้อเย็นให้กินข้าวซ้อมมือ 2-3 ช้อนนะครับหรือ1ทัพพีกินเนื้อสัตว์บ้างเล็กน้อยท่านบอกว่ากินสัตว์สีขาวไม่มีขาก็คือท่านบอกว่านั่นคือปลาเป็นสัตว์ที่มีถ้าจะกินสัตว์ที่มีขามากๆเช่นกุ้งนะครับไม่กินสัตว์สองขาหรือสี่ขาเช่นไก่วัวหมูไม่กินนะครับท่านไม่กินนะครับนายเพชรเองธนสิริกินอาหารน้อยกินวันละแค่สองมื
2: ้อ
1: นะครับมื้อเย็นก็กินเล็กน้อยท่านบอกว่ากินน้อยตายยากกินมากตายเร็วนะครับท่านกินแต่อาหารสดไม่กินอาหารแปดรูปใส่ที่เอามาเวฟนะครับใส่หีบห่อสวยงามวางขายตามร้านท่านบอกว่าอาหารที่มีอายุสั้นนะครับและท่านบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีท่านว่ายน้ำมาเนี่ย60ปีเกือบ 10,000 กิโลไม่เคยมีอาการหน้ามืดหรือเป็นความดันแต่เหนื่อยบ้างตามอายุท่านรู้สึกแข็งแรงมีพลังนะครับก็คือเป็นแรงบันดาลใจและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าต้องมีอารมณ์ดีและเจริญสตินะครับมีสติอยู่เสมอฝึกจิตสติและวิปัสสนาในทุกวันนะครับ และบ้านของท่านเนี่ยปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้านตรงกลางมีสนามไว้รับอากาศบริสุทธิ
2: ์
1: ท่านบอกว่าที่ดินของท่านไม่ตั้งใจซื้อนะเพราะสุขุมวิทเมื่อ50ปีก่อนเป็นทุ่งนาและท่านก็มาปลูกต้นไม้เพื่อจะได้รับโอโซนนะครับ
2: ค
1: ุณฟังครับเป็นเรื่องราวที่ผมจะบอกว่ายังไงดีเป็นเหมือนเล่าแล้วก
2: ็คือยกตัวเองเป็นตัวอย่างด้วย
1: มันเป็นความสุขเพราะในแพทย์เจกธนสิริเนี่ยผมเคยอ่านหนังสือท่านเขียนหนังสือเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า10เล่
2: ม
1: ที่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะแต่1ใน2เล่มเนี่ยผมได้ซื้อนะครับแนวคิดท่านดีมากนะ
2: ค
1: ือว่าคนที่มีแนวคิดในการบริโภคของที่ได้มาจากธรรมชาติเนี่ยจะสวนกระแสกับคนรุ่นใหม่อย่างมากนะครับ
2: ก็จริงอ่ะ
1: นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะบอกโปรสักนิดหนึ่งคนติ่ง
2: ค
1: ุณผู้ฟังรอฟังอยู่โปรคาตามิน
2: โปรโมชั่นของคาตามินทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็อัปเดตนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็กเนี่ย15แคปซูลและโปรที่ตอนนี้นี่เป็นสุดยอดของโปรก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยนะคะ2กระปุกด้วยกันรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับ
4: อันจะสั่งคาตามินค่ะ
3: ครับคุณอัมพรนะครับ
4: ใช่ค่ะแม่เอา6กระปุกค่ะ
3: อ๋อ6กระปุกแถม2นะครับ
4: ค่ะ
3: ครับได้8กระปุกครับ
4: โอ้ค่ะแล้วถ้าหนูแบบว่าถ้าเรากินภูมิแพ้ด้วยแล้วก็วิตาผัดด้วยอย่างเงี้ย3อย่างกินด้วยกันได้ไหม
3: ได้แต่ภูมิแพ้กินได้แค่เม็ดเดียวต่อวันนะ
4: อ๋อค่ะแล้วภูมิแพ้ถ้าหนูแบบหนูอยากได้แบบภูมิแพ้กล่องนึงวิตาคันกล่องนึงแล้วก็คาตามินกล่องนึงเนี้ยมีลดไหมคะ
3: มีจ้ะ
4: คิดว่าตามราคาปกติ
3: มีชุดนั้น
4: แล้วหน่อไม้หนูชุดนึงด้วยค่ะมารายการเดียวกับแม่นี่แหละ
3: แต่คนแม่นี่เอา8เราเอาชุดนึงอย่างนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะหนูเอาคาตามินกระปุกนึงภูมิแพ้กระปุกนึงแล้วก็วิตาคันกระปุกนึงอ
3: ันนี้ต่างกัน
4: สองค่ะแล้วของแม่เขา
3: ได้ครับได้ครับ
4: มาส่งวันไหนคะ
3: ก็ไม่เกิน2วันนะตอนนี้ที่ดำเนินนะ
4: ค่ะเดี๋ยวหนูจะได้เตรียมตังค์ไว
3: ้โอเคครับผมเรียบร้อยครับตามนั้นครับครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาซึ่งช่วงนี้เราเปิดสายรอท่านอยู่ในทุกๆวันสายกำลังเยอะมากนะครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้เรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้กับท่านทุกจังหวัดนะครับที่สำนักงานเรากำลังเตรียมจัดส่งคาตามินให้ท่านนะครับตอนนี้ทุกจังหวัดเรามีลูกค้าอยู่นะครับรอท่านอยู่นะครับแล้วก็โทรเข้ามาตอนนี้โอเปอเรเตอร์เปิดสายรอท่านอยู
3: ่สวัสดีครับคาตามินครับ
5: ค่ะฝั่งซื้อคาตามินหน่อยค่ะ
3: ไหนครับที่ไหนครับพี่ครับ
5: สมัยดำซอย21จ้ะ
3: บ้านสมัยดำ21เลขที่
5: 64
3: ครับเหมือนเดิมไหมครับ
5: ชุดใหญ่ค่ะ
3: ชุดใหญ่ที่ว่า6แถม2ใช่ไหมฮะได้ครับได้ครับ
5: ขอโทษเข้ามาวันนี้ได้ไหมครับ
3: วันนี
5: ้ 2-3 วันนี้จะต้องออกไปข้างนอกนะคะ
3: ได้ได้เดี๋ยวไปส่งให้วันนี้นะครับ
5: จ้า
3: ครับครับ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: คุณฟังครับที่อยู่ที่บ้านนะครับกรุณาโทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะออเดอร์ได้ออกเร็วสำหรับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพมหานครนะครับพักกันสักครู่ครับแล้วก็มาคุยกันต่อครับThank you.

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการและท่านจะมีความสุขได้รับแรงบันดาลใจจากรายการของเราหลายท่านก็นำไปปฏิบัติและเป็นสมาชิกของรายการตอนนี้นะครับที่ไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์ก็คือท่านที่สมัครบัตรสมาชิกของรายการจอดลึกสุขภาพหรือคาตามินนะครับก็จะได้รับบัตรเป็นสมาร์ทการ์ดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ประชาสัมพันธ์คือเขาก็จะบอกต่อกันไปสมาชิกของเราก็รวบรวมเกี่ยวกับสมาชิกฐานข้อมูลไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดสมัครแล้วตลอดชีวิตนะครับมาเป็นสมาชิกของคาตามินนะครับเมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินท่านซื้อผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของวีต้าเลชิพัทนะครับหรือวีต้าพัทกล่องชมพูที่ท่านชื่นชอบนะครับโดยเฉพาะคาตามินตอนนี้นะครับเปิดส่งตรงถึงบ้านท่านทุกจังหวัดนะครับเพราะว่าเราทำครบ73จังหวัด76จังหวัดนะครับทุกจังหวัดที่ว่าห่างไกลตอนนี้เรามีหน่วยส่งโดยเฉพาะบริการขนส่งเอกชนเนี่ยไปถึงนะครับ
1: ส่งไวด้วย
0: ส่งไวนะครับก็ท่านก็โทรเข้ามานะครับโดยเฉพาะโปรที่แนะนำก็คือ6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมได้8กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกคือโปรครึ่งโหลซื้อครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับมีที่นี่ที่เดียวนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาที่เบอร์0843856644นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ0843856644นะครับฉะนั้นอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามาสวัสดีครับคาตามินครับ
2: สวัสดีค่ะสั่งคาตามินกับไอ้บำรุงสมองสายตาค่ะสองอย่างค
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับเอาอย่างละ
2: ชุดเท่าไหร่คะไอ้บำรุงสมองสายตานะคะ
0: เอารวมกันไหมครับพี่หรือเราจะเอาอย่างละสองก็ได
2: ้เอายังไงนะคะอย่างละสองกระปุกนี่เลยค่ะ
0: ครับครับตัวนั้นแถมกล่องเล็กให้กล่องนึงครับ
2: บำรุงสายตาสมองนี่ยังไม่เคยทานมันดีไหมคะ
0: ดีดีดีอันนี้ดี
2: ดีนะคะ
0: จ
2: ะเดินโซเซจะลุกจะล้มอะไรเงี้ยดีนะคะ
0: ครับครับเอาอย่างละสองไหมหรือจะเอาแค่หนึ่งกล่อง
2: เอายังไงดีเอาอย่างละสองเนาะ
0: พี่เอาสายตาสมองแค่กล่องเดียวคาตามินสองกล่องก็ยังแถมเหมือนเดิมครับเอาไหม
2: อ๋อค่ะเอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะค่ะ
0: ครับครับ
2: ขอบคุณมาก
0: ตรงที่ไหนนะครับพี่ตอนนั้น
2: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังฉลองกรุงสองค่ะ
0: ลุงอรุณหนึ่งลาดกระบังนะ
2: ค่ะ
0: ฉลองกรุง
2: สามร้อยห้าเปียดค่ะเคยมาส่งอยู่ค่ะ
0: อ๋อจำได้แล้วครับผม
2: ค่ะ
0: ครับครับครับขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้โทรศัพท์หนาแน่นก็รับสายท่านอยู่นะครับคุณผู้ฟังก็อีกที่หนึ่งก็คือประชาสัมพันธ์ก็อยากจะคุยกับผมด้วยตรงนะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับผมกิติกรได้ในทุกวันนะครับอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆที่ท่านติดใจนะครับอยากจะพูดคุยโดยตรงก็โทรมาได้ในทุกวันนะครับบางครั้งผมจะนั่งอยู่ด้านหลังของออฟฟิศนะครับก็เขาจะโอนสายมาให้แต่ถ้าว่าผมติดอยู่นิดนึงนะครับสัก5นาทีหรืออะไรเนี่ยผมก็จะโทรกลับนะครับ
1: okay.
0: คุณผู้ฟังอย่าได้เกรงใจนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ในทุกวันนะครับผมเป็นลูกหลานของท่านจะรับใช้ท่านในทุกๆวันไม่มีวันหยุด365วัน
1: ค่ะ
0: เสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดนะครับไม่ได้หยุดนะคร
1: ับ คุยกันได้ทุกวันค่ะ
0: คุยกันได้ทุกวันนะครับ
1: okay.
0: เรามาพูดกันต่อเรื่องคุณดิ่ง
1: ค่ะ
0: การกินอาหารนะครับเขาว่ากินตามกรุ๊ปเลือดฝากคุณผู้ฟัง
1: เขาบอกว่าจะดีนะคะ
0: ดีมีตอนนี้มีงานวิจัยมากนะโดยเฉพาะในต่างประเทศในมหาวิทยาลัยในอังกฤษหรือว่าในสหรัฐอเมริกานะครับก็ตอนนี้กำลังรณรงค์โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยที่เรียกว่าดังในระดับออกซ์ฟอร์ดของอังกฤษนะครับก็ได้วิจัยเรื่องการกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดเพราะว่ากรุ๊ปเลือดเนี่ยจะมีผลนะครับต่ออาหารบางจำพวกนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็ฟังไว้เป็นเกร็ดความรู้เพราะว่าเราจะพูดเพียงแต่เกริ่นขึ้นมาให้คุณผู้ฟังได้ทราบคุณติ่งเริ่มต้นครับ
1: ค่ะ เริ่มต้นที่กรุ๊ปเลือด A เนี่ยสำหรับคนที่กำลังมองหาอาหารเนี่ยเพื่อสุขภาพหรือจะลดน้ำหนักเนี่ยกินยังไงเนี่ยถึงจะแบบว่าถูกต้องตามกรุ๊ปเลือดนะคะกรุ๊ปเลือดเนี่ยนะคะกรุ๊ป A นะคะก็คือการทานมังสวิรัติค่ะคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งแล้วก็โรคเบาหวานได้ง่ายเนี่ยกรุ๊ปนี้เนี่ยจึงควรเน้นทานอาหารจากธรรมชาตินะคะที่มีความสดใหม่และหากว่าคุณเป็นคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A เนี่ยนะคะการกินเนื้อปลาเนี่ยจะช่วยให้น้ำหนักของคุณนั้นลดเร็วขึ้นด้วยนะคะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะดีท็อกซ์ร่างกายนะคะได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการตัดวงจรของโรคต่างๆได้และที่สำคัญก็คือยังลดอาการผิดปกติที่เกิดกับอวัยวะภายในด้วยนะคะ
0: ครับนะแล้วก็
1: ต้องหลีกเลี่ยงนะเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ที่มากเกินไปเนี่ยกรุ๊ป A เนี่ยนะคะคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยควรจะรู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ควรที่จะทานอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์มากเกินไปเนี่ยเพราะว่ากรดในกระเพาะอาหารของคุณเนี่ยมันมีน้อยนะคะทำให้การย่อยอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยทำได้ช้าลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ควรจะทานเนื้อสัตว์เนี่ยให้น้อยลงด้วยนะคะ
0: เพราะว่าหลายท่านนะครับที่พูดมาเนี่ยที่ฟังรายการอยู่ก็มีเลือดกรุ๊ป A ซะเยอะนะครับคือทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงอ่ะคุณติงกรุ๊ปอะไรฮะโทษที
1: กรุ๊ป B ค
0: ่
1: ะ
0: กรุ๊ป B นะครับกรุ๊ป A ฟังไว้นะครับเพราะว่าเราจะพูดเป็นเลือดกินอาหารตามเลือดนะครับต่อเลยครับ
1: ต่อมาคือควรกรุ๊ป A เนี่ยนะคะควรจะทานถั่วแล้วก็ธัญพืชแล้วก็ผลไม้ที่มีความเป็นด่างเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่ากลัวที่จะขาดโปรตีนนะคะให้ลองหันมากินโปรตีนจากถั่วกันบ้างค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเพราะมันมีถั่วบางชนิดเนี่ยที่อาจจะทำให้ระบบการย่อยอาหารของคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยเกิดความไม่สมดุล นะคะแล้วก็ยังไปลดระดับอินซูลินในเลือดซึ่งก็จะทำให้เสี่ยงนะต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนได้อีกด้วยนะคะถั่วที่คนกรุ๊ป A ไม่ควรกินก็คือถั่วแดงหลวงถั่วขาวถั่วลิสงใช่เนี่ยถั่วแดงถั่วลูกไก่เป็นต้นนะคะนอกนั้นก็คือก็ทานได้หมดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการกินผักเนี่ยก็ยังจะช่วยเสริมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เอนไซม์ที่จำเป็นต่อร่างกายด้วยนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงผักที่ทำให้ท้องเสียหรือว่าระคายเคืองกระเพาะนะคะอย่างมันฝรั่งนะซึ่งก็มีแลคตินนะคะมะเขือเทศกะหล่ำปลีพริกไทยเป็นต้นนะคะควรจะทานผลไม้ที่มีความเป็นด่างหลีกเลี่ยงมะละกอมะม่วงส้มนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญพลังงานเนี่ยทำงานผิดปกติได้นะคะ
0: ก็ฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มีเลือดกรุ๊ป A ทานพวกผักผลไม้เป็นหลักเนื่องจากว่าคนที่มีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยการย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยจะมีน้อยกว่านะครับและต่อมาคือเลือดกรุ๊ป B สั้นๆครับ
1: ค่ะสาวคนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีแลคตินสูงเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดโอ้โหนี่ของโปรดดิฉันเลย
0: ถั่วอย่าทานเยอะนะข้าวโพดคนที่มีเลือดกรุ๊ป B นะครับ
1: ถั่วหลากสีนะคะถั่วลิสงพวกเส้นโซบะเมล็ดงาแล้วก็จมูกข้าวสาลีนะคะอาหารเหล่านี้เนี่ยอาจจะทำให้กระบวนการเผาผลาญเนี่ยผิดปกตินะคะส่งผลกระทบต่อการกักเก็บน้ำในร่างกายแล้วก็เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนะคะสารโปรตีนในจมูกข้าวสาลีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวสาลีเนี่ยอาจจะส่งผลให้กระบวนการเผาผลาญทำงานช้าลงนะคะนั่นอาจจะทำให้คุณอ้วนขึ้นได้นะคะข้อสำคัญก็คืออย่ากินไก่ค่ะควรทานอาหารทะเลให้มากแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงหอยด้วยนะคะไก่นั้นมันมีแลคตินอยู่ในกล้ามเนื้อของไก่นะคะซึ่งจะเข้าไปทำลายกระแสเลือดแล้วก็อาจนำไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็ภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะกรุ๊ป B เนี่ยนะคะสามารถทานอาหารทะเลได้ค่ะแต่ว่าให้หลีกเลี่ยงการทานหอยทุกประเภทนะคะเพราะว่ามันจะรบกวนต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกายได้คนที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป B เนี่ยนะคะดื่มนมได้สบายค่ะเพราะว่าระบบของร่างกายของกรุ๊ปนี้เนี่ยสามารถย่อยแล้วก็เผาผลาญสารอาหารในนมได้กินแล้วท้องไม่อืดไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะ
0: ครับก็คุณผู้ฟังฟังไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เราพยายามที่จะหาข้อมูลมาพูดในรายการนะครับสำหรับคนกินอาหารตามกรุ๊ปเลือดหลายท่านนะครับที่นำไปปฏิบัติก็เป็นเรื่องดีทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้นักโภชนาการนักสุขภาพทั่วโลกกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีผลต่อการกินอาหารสำหรับกรุ๊ปเลือดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นงานวิจัยระดับโลกทีเดียวนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอ่ะ โปรโมชั่นสำหรับคาตามินสักนิดหนึ่งสั้นๆจริง
1: ค่ะโปรของคาตามินทวายไลท์นะคะก็คือตอนนี้ซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะอีก1โปรมหาชนก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะโทรมาได้ที่สายด่วน0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้รอสายท่านอยู่นะครับท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้รีบโทรมานะครับเพราะตอนนี้เรากำลังรอพูดคุยกับท่านอยู่นะครับคนกำลังโทรเข้ามามากนะครับครับคุณฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับก็เนื้อหาของเรานะครับก็จะหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพที่ท่านหลายท่านที่ฟังรายการรักสุขภาพที่หาฟังที่อื่นไม่ได้เลยนะครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับร่วมเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจสำหรับท่านเราจะครบอายุ10ปีนะครับที่รายการจดลึกสุขภาพแล้วก็ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับคาตามินนั้นนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาอยู่คู่กับสังคมไทยนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือประเทศฟินแลนด์นะครับซึ่งคาตามินได้รับการวิจัยอย่างมากนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คุณผู้ฟังชื่นชอบและก็ทำการตลาดในประเทศไทยอย่างยุติธรรมเที่ยงตรงในตลอดระยะเวลา10ปีที่ได้รับการตอบรับนะครับทั่วประเทศนะครับทุกภาคจะมีคาตามินอยู่นะครับทั่วกรุงเทพก็จะมีคาตามินอยู่นะครับซึ่งคาตามินนั้นไม่ต้องอธิบายเยอะคุณติงนะครับเพราะคุณผู้ฟังนี้ที่ฟังรายการจะรู้เลยคาตามินนะครับคาตามินนั้นยังเป็นขวัญใจมหาชนทั่วประเทศนะครับที่เอ่ยถึงคาตามินท่านก็จะทราบเพราะว่าญาติพี่น้องของท่านทุกภาคของประเทศใช้คาตามินอยู่นะครับก็ตอนนี้ผมประชาสัมพันธ์ว่าโปรของคาตามินเป็นโปรที่เอาใจคนที่รักสุขภาพมากก็ซื้อ6แถม2คือซื้อครึ่งโหลแถม2ได้8กระปุกนะครับซื้อ6ได้2ก็คือได้8กระปุกในราคาเดิมนะครับส่วนท่านที่จะซื้อเป็นโหลๆตอนนี้เราก็มีโปรนะครับท่านจะซื้อครึ่งโหลท่านจะซื้อ1โหลและเมื่อวานเนี่ยซื้อกันคนละ 2-3 โหลนะครับซึ่งเราก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ซื้อนะครับเพราะว่าของบางช่วงบางวันเนี่ยอาจจะรอถึงวัน2วันเมื่อหมดสต็อกนะครับเพราะว่าสต็อกเราเนี่ยบางช่วงเนี่ยที่ซื้อเข้ามาเยอะเราก็จะมีจำกัดนะครับเพราะว่าบางช่วงเราก็จะพยายามจัดส่งของให้ท่านได้อย่างรวดเร็วนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้มีความต้องการกันมากนะครับต้องการกันมากในแต่ละวันนะครับเพราะว่าเราเปิดสายตั้งแต่ 7-8 โมงคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสั่งนะครับบางวันออเดอร์เยอะเราก็พยายามที่จะส่งให้ท่านได้ในวันเดียวโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีนะครับจนรวมถึงพี่น้องจังหวัดสมุทรสาครอำเภอกระทุ่มแบนอำเภอพุทธมณฑลสารยาเนี่ยจะพยายามส่งให้ท่านในวันเดียวนะครับต่อสักนิดหนึ่งครับ
1: คุยกันเรื่องของการทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะคะเราค้างเอาไว้ที่กรุ๊ปบีนะคะข้อดีของคนที่มีเลือดกรุ๊ปบีก็คือกินอาหารได้หลากหลายมากๆนะคะแต่ว่าจะมีอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกันนะคะเราสามารถที่จะกินอาหารได้หลากหลายกว่ากรุ๊ปอื่นเนี่ยจะกินของหวานก็ไม่รบกวนต่อกระบวนการย่อยหรือว่าเผาผลาญในร่างกายด้วยนะคะอาหารจำพวกถั่วหรือว่าธัญพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งถั่วลิสงเมล็ดทานตะวันเมล็ดงาเนี่ยห้ามทานนะคะเพราะว่าจะไปรบกวนกระบวนการผลิตอินซูลินในร่างกายแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวกับกระบวนการดูดซึมอาหารอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะในคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยต้องระวังในเรื่องของการทานอาหารพวกนี้มากๆนะคะผักผลไม้เนี่ยก็เลือกทานได้หลากหลายนะคะแต่ว่าควรจะหลีกเลี่ยงมะเขือเทศเพราะมีสารแลคตินนะคะทำให้ท้องไส้ของคุณนั้นปั่นป่วนได้นะคะคนที่มีกรุ๊ป B เนี่ยทานอาหารได้อย่างหลากหลายเลยนะคะแต่ก็มีหลายอย่างเหมือนกัน ที่ควรจะหลีกเลี่ยงเหมือนกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ำหนักให้สำเร็จเนี่ยแล้วก็ทำให้ระบบในร่างกายทำงานได้ดีเนี่ยก็รับรองว่ากินตามที่บอกไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอน
0: ครับเพราะว่ากรุ๊ปบีเนี่ยตามหลักกรุ๊ปบีนี่ทานอาหารได้หลากหลายกว่าคนกรุ๊ปเอนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กรุ๊ปบีก็จะเป็นกรุ๊ปเลือดที่มีค่อนข้างเยอะแต่มากที่สุดจะเป็นกรุ๊ปโอนะครับน้อยที่สุดจะเป็นกรุ๊ปเอบีนะครับคุณผู้ฟังก็ฟังแล้วคิดเห็นอย่างไรนะครับก็โทรมาคุยกันนะครับโทรมาคุยโทรมาสอบถามถามไถ่กันได้ในทุกๆวันนะครับกับรายการเจาะลึกสุขภาพอ่ะผมจะสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆหรือตัวท่านมีการที่มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่านะครับ จะมาขอคำแนะนำจากทางรายการได้ในทุกวันนะครับที่เบอร์0843856644นะครับ ที่เบอร์0843856644ถ้าท่านอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพผมกิติกรก็ยังรอสายท่านอยู่ทุกวันไม่ต้องเกรงใจนะครับ โทรเข้ามาโทรเข้ามาทุกวันนะครับท่านโทรเข้ามาผมดีใจนะครับท่านโทรเข้ามาทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี่สายเยอะมากนะครับผมนั่งรับสายตั้งแต่10โมงนะครับจนถึงบ่าย3โมงนะครับซึ่งสายเยอะมากนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางคืนนะครับหรือว่าช่วงที่เป็นกลางวันนะครับกลางวันก็ถ้าช่วงเช้าท่านจะสั่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเราก็ส่งให้ได้เร็วนะครับส่วนช่วงเย็นก็ต้องเป็นวันถัดไปนะครับตอนนี้พี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการจัดส่งของเรานั้น
1: รวดเร็ว
0: ทันใจนะครับรวดเร็วทันใจส่งเพียงแต่ข้ามคืนไปก็ถึงท่านแล้วนะครับซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาอยู่ 2-3 วันโดยสมัยก่อนนะครับสมัยทุกวันนี้เป็นการแข่งขันได้อย่างรวดเร็วก็คือสั่งแค่ข้ามวันก็ถึงแล้วนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะครับประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ชอบในเรื่องของอาหารการทานนะครับ
1: อ
0: าหารปลอดสารพิษเมื่อวันก่อนก็มีคนถามผมนะครับถามสาขา

0: ครับซึ่งท่านที่ชื่นชอบแนวอาหารเพื่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มไม่ว่าจะเป็นสลัดแฟคทอรี
1: ่
0: หรือว่าจะเป็นโกลเด้นเพลสนะครับโครงการหลวงนะครับซ
1: ึ่
0: งเป็นผู้นำทางด้านพืชผักปลอดสารพิษนะครับถ้าท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็ปลูกทานเองที่บ้านนะครับ
1: อันนี้เรามั่นใจ
0: ไม่ว่าจะเป็นผักโดยเฉพาะบางหลายคนเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรนะวันก่อนผมแนะนำไปในผักบุ้งนะง่ายมาก
1: ค
0: ุณติ๋งหวานข้างบ้านเนี่ยได้ผลเลยผ
1: ัก
0: บุ้งเกิดขึ้นมาแน่นอนนะ
1: ขึ้นง่าย
0: ครับพืชผักปลอดสารพิษเหล่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านฟังแล้วท่านจะชื่นชอบนะครับอ่ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะครับ
1: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินและทวายไลท์เนี่ยตอนนี้ก็คืออัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยค่ะส่งมอบความสุขกันได้กับโปรโมชั่นสายพิเศษนี้นะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะแล้วก็โปรดีโปรดังเนี่ยผู้คนชื่นชอบโปรนี้ก็คือซื้อคือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะรวมเป็น8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะรวมทั้งเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรสายด่วนค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับโดยเฉพาะโปรโมชั่นตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกก็คือครึ่งโหลได้8กระปุกนะครับในราคาเดิมที่ท่านชื่นชอบสำหรับท่านที่ต้องการซื้อน้อย อย่างเช่นเป็นชุดทดลองราคาพันต้นๆ ตอนนี้เราก็จัดส่งเยอะนะครับคุณเด็กบางคนก็บอกโอ้ลืมพูดไปนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทดลองนะครับโปรทดลองเพียงแต่หลักพันต้นๆ ตอนนี้เราส่งให้ท่านถึงบ้านโดยเฉพาะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็อยากจะทดลองก็โทรเข้ามานะครับเราไม่ขัดข้องนะครับตามงบตามปัจจัยตามที่ท่านสะดวกนะครับบางท่านอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ใช้ชุดทดลองนะครับช่วงนี้รายการจดลึกสู่ภาพนะครับขอบคุณที่ติดตามเวลาหมดนะครับเราสองคนก็ต้องขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสนะครับและผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทคาตามินนะครับต้องขอบคุณต้องบอกว่าขอบคุณในตลอดระยะเวลา10ปีที่ท่านอุดหนุนเราเป็นครอบครัวใหญ่ทั่วประเทศนะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขนะครับก็ร่วมกันรักสุขภาพแล้วก็บอกญาติพี่น้องของท่านบอกต่อมาฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับเวลาหมดแล้วครับลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสรุปไทยเชื่อไทยพลาดต่ออีก2เดือนพร้อมเติมเงินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทเมื่อวันที่17กันยายน2569ที่กระทรวงการคลังว่าการประชุมวันนี้มติเห็นชอบให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยออกไปอีก2เดือนคือเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569รวมทั้งจะคงรูปแบบเงื่อนไขการร่วมจ่าย60-40ดังเดิมทั้งนี้จะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายน2569ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.เงินกู้4แสนล้านบาทกล่าวว่าสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อรัฐบาลมีการต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลาด60-40ให้กับประชาชนทั่วไปก็จะมีการเติมเงินช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเช่นกันโดยจะยึดจำนวนผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปจบข่าวสิริรัตน์มหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: ่วงรักนางร้าย
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: แกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะฉันอยากไปหาหม
1: อไปสิเราจะได้รู้ว่าแกเป็นอะไรกันแน่ท้องหรือว่าโรคกระเพาะ
0: ฉันก็ขอให้เป็นประโยคหลังเถอะถ้าหากว่าฉันท้องฉันจะทำยังไงล่ะคะแก
1: นี่จะบ้าเหรอแกท้องเราก็อุ้มท้อง9เดือนแล้วก็คลอดลูกสิ
0: อังนี่ไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะ
1: ฉันขอโทษอ่ะฉันลืมไปอ่ะพี่โอ๊ตรู้เรื่องนี้ยังอ่ะ
0: ยังอ่ะแต่ว่าพี่โอ๊ตถามว่าทำไมพักนี้ฉันดูหน้าตาซีเซียวเหมือนคนไม่สบาย
1: งั้นเราไปหาหมอก่อนก็แล้วกันเอาให้ชัวร์แล้วค่อยคิดกันอีกทีว่าจะทำยังไง
0: ขอบใจแกมากนะอัง
1: ต้องขอบใจหรอกรอแป๊บนะขออาบน้ำทำสวยก่อน

0: ฮ้ยนั่นเธอชลิดานางร้ายแห่งวงการบันเทิงนะยะ
1: เออจริงด้วยถ้าเป็นอะไรน่ะ
0: จะเป็นอะไรก็คงป่วยธรรมดาล่ะดาราก็อย่างนี้เป็นนิดเป็นหน่อยเขาก็รีบรักษาไม่ปล่อยให้อาการหนักหรอกนอกจากอุบัติเหตุ
1: แน่แหละเวลาของเขาน่ะเป็นเงินเป็นทองนี
0: ่เงินทองกองโตซะด้วยได้ฉานะเธอทำงานก็ไม่เครียดเหมือนเรารายได้ก็ดีเดินโชว์นิดหน่อยก็ได้เงินตั้งเยอะเล่นหนังเล่นละครฉากสองฉากอ่ะก็ได้กันเป็นกอบเป็นกำไม่เหมือนพวกเราเนาะทำตั้งเดือนได้แค่ไม่กี่ตังค์ อ
1: ยากได้แบบเขาอ่ะชาติหน้าก็อธิษฐานสิยะขอให้หนูเกิดมาสวย

0: แกใส่แว่นกันแดดหน่อยดีกว่ามั้งคนมองแกมากแล้วล่ะเดี๋ยวจะยุ่ง
1: แล้วแกกลัวเป็นข่าวเหรอ
0: ถ้าแค่โรคกระเพาะเป็นข่าวมันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่า
1: ฉันท้อง
0: เออใส่แว่นตาซะอำพรางตัวตนของแกซะหน่อย
2: เชิญคุณชลิดาที่ห้องตรวจค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: เชิญนั่งครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผลการตรวจปัสสาวะของคุณ
1: ดิฉันเป็นอะไรเหรอคะหมอ
0: คุณท้องครับ

0: สิ่งที่เรากลัวมากที่สุดเป็นจริงเหรอนี่เราท้องเราจะทำยังไงต่อไปในเมื
1: ่อประจำเดือนของคุณขาดประมาณวันที่เท่าไหร่จำได้ไหมครับ
0: ประมาณเดือนเศษค่ะ
1: ระยะนี้คุณจะมีอาการอ่อนเพลียง่ายเวียนศีรษะหน้ามืดแล้วก็อาเจียนเป็นอาการปกติของคนท้องนะครับไม่ต้องตกใจหมอจะให้ยาไปทานอีก2อาทิตย์หมอขอนัดอีกครั้งนะครับ
0: ค่ะ
1: เชิญรับยาด้านนอกนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ยีดาหมอว่าแกเป็นอะไรอ่ะ
1: ฉันท้องเนี่ยอัง
0: เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยพระเจ้าไม่ช่วยซะแล้วอ่ะเราจะทำยังไงกันดีอ่ะ
1: นั่นสิฉันก็ยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยมันงงไปหมดนะ
0: โอ้ยจะยากอะไรอ่ะสามีของแกก็มีทองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกซะหน่อยนี
1: ่แต่ว่าฉันกับเขา
0: อย่าแกกำลังท้องนะทำอะไรคิดถึงลูกในท้องด้วย
1: แล้วฉันจะบอกพ่อกับแม่ยังไงดีล่ะ
0: แกก็บอกความจริงดิพ่อแม่แกดีใจซะอีกที่ได้อุ้มหลาน
1: อังฉันกำลังมีปัญหากับเขานะ
0: แล้วไงอ่ะกับแค่แกกลับมาอยู่บ้านแม่ของแกมันจะยากอะไรอ่ะตอนนี้แกท้องแกก็กลับไปอยู่กับเขาสิเขาเป็นพ่อของลูกแกเขาก็ต้องรับผิดชอบ
1: แต่เราไม่ได้รักกันนะ
0: นี่แกบางครั้งนะความรักก็ไม่จำเป็นหรอกคนเราอยู่กันที่ความเข้าใจและหน้าที่ความรับผิดชอบก็มีถมไปถึงแกจะไม่รักเขาแต่อย่าลืมนะว่าเขาเป็นพ่อของลูกแกแกจะปล่อยให้ลูกเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่ออย่างนั้นหรอ
1: ใครบอกล่ะว่าเราไม่ได้รักเขาเขาต่างหากที่ไม่ได้รักเราเขามีคนของเขาอยู่แล้วมาที่สาเธอคงมีความสุขเพราะไม่มีเรามาขัดขวางความรักของเธออีกต่อไปเขาเองก็คงดีใจเพราะเขาก็ไม่เคยมองเราในแง่ดีเขาคิดว่าเราต้องการแค่เงินสัญญาและข้อตกลงของเราสองคนก็จบแล้วเราจะหาเงินไปคืนเขา
0: ดาอย่าดา
1: ว่าอะไรนะ
0: คิดอะไรอยู
1: ่เออเปล่าไม่ได้คิดอะไร
0: เล่นบทนางร้ายสิจ๊ะอย่าเล่นบทนางเอก
1: แกจะให้ฉันทำยังไงล่ะ
0: ก็กลับไปหาเขาสิให้เขารับผิดชอบลูกของเขา
2: ท่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ดกวางทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ขอบใจมากนะยี่อัง
1: อีดาแกต้องพักผ่อนมากๆนะอย่าลืมว่าแกท้อง
0: นี่เบาๆสิเดี๋ยวใครได้ยินเข้าหรอก
1: นี่แสดงว่าแกจะไม่บอกคนอื่นหรือไงฮะ
0: อืม
1: โอ้ยตามใจฉันไปแล้วนะ
0: ขอบใจมาก

0: เราเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องตกตะลึงนี่อะไรกันน่ะเขาพาครอบครัวมาที่บ้านเราทำไม
1: หนูดาแม่มาหาจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม
2: ่สวัสดีหนู
1: แม่ทนคิดถึงหนูไม่ไหวก็เลยให้พ่อพนัสก็พามาหา
0: ดาก็คิดถึงคุณแม่ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็กลับบ้านแม่เลยนะ
0: ดายังกลับไม่ได้แล้วค่ะ
1: อ้าวทำไมล่ะลูก
0: คือว่าดารับงานเขาไว้หลายงานนะคะยังไม่เรียบร้อยเลย
2: แล้วจะเรียบร้อยเมื่อไหร่ล่ะหนูดา
3: ฤดาอ้ำอึ้งหันมองหน้าเราอย่าไม่พอใจเราจะเป็นไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่สนใจสายตาของเธอ
1: ว่าไงล่ะหนูดา
0: ก็คงสักระยะค่ะคุณแม่ให้ดาเคลียร์งานก่อนนะคะ
4: เอาอย่างนี้นะเราคุยไปด้วยกินข้าวไปด้วยดีกว่านี่ก็ได้เวลาอาหารเย็นแล้ว
5: นั่นน่ะสิไปปราโมทฉันไม่ได้กินข้าวกับแกมานานแล้วไปเพื่อน

0: ุณสมจิตอาหารรสชาติพอใช้ได้ไหมคะทานได้หรือเปล่า
1: อร่อยมากเลยค่ะ
2: นี่ยอหรือเปล่าคุณสมจิต
1: เรื่องจริงค่ะฉันน่ะคนตรงจริงใจนะคะ
0: พ่อพนัสอยากทานอะไรเพิ่มไหมแม่ทำให้ได้นะ
3: แค่นี้ก็เยอะมากแล้วล่ะครับขอบคุณมากนะครับ
4: เราหมั่นไส้และไม่อยากมองหน้าเขาด้วยซ้ำหากไม่เป็นการเสียมารยาทเราจะไม่ร่วมโต๊ะด้วยเลยไปสิไปหาคุณมาริสาสุดที่รักของคุณมาที่นี่ทำไม
2: ลูกดาเป็นอะไรหรือเปล่าทานข้าวนิดเดียวเอง
0: ไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าไม่อร่อย
4: อร่อยค่ะแต่ว่าดาคงจะเหนื่อยก็เลยทานได้น้อย
1: แม่ว่าหนูดาหน้าตาซีดเซียวด้วยนะ
0: จริงสิคุณสมจิตไปหาหมอหรือเปล่าลูก
4: เปล่าค่ะดาไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะแปลกจริงทำไมวันนี้เรารู้สึกว่าเหม็นอาหารตรงหน้านะทั้งที่อาหารก็เป็นฝีมือของแม่ที่เราทานประจำเราผะอืดผะอมอย่างบอกไม่ถูก
1: เป็นอะไรไปหรือเปล่าหนูดา
4: ดาขอโทษค่ะ
1: พนัสตามไปดูเมียแกสิ
3: เออครับแม
0: ่สงสัยจะไม่สบายซะแล้ว
1: แต่ฉันว่าอาการแบบนี
0: ้ทำไมคะ
1: คุณลัดดาจำไม่ได้เหรอคะเหมือนกับตอนที่เรา
0: ท้อง
2: ท้องเหรอ
1: ก็ใช่นะสิอาการแบบนี้มันคนกำลังท้องเอ๊ะหรือว่าหนูดาจะท้องนี่ฉันกำลังจะมีหลานแล้วหรอ
5: เออนี่แม่สมจิตใจเย็นๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเกิดหัวใจวายตายไปก่อนที่จะเห็นหน้าหลานนะยังไม่รู้เลยว่าท้องหรือเปล่าอ่ะ
1: ชัวร์ตาโมดอาการแบบนี้ไม่ผิดหรอก
0: ฉันก็คิดเหมือนคุณสมจิตนะ
2: ใช่เลยคุณระดา
5: เออไม่ต้องเถียงกันหรอกนะเอางี้จับหนูดาไปตรวจเลยว่าท้องหรือไม่ท้องอันเนี้ยแน่นอนกว่าไม่ต้องเถียงกันด้วยนะ
1: จริงสิหมอเท่านั้นจะบอกได้ว่าท้องหรือไม่

0: ุณเป็นไงบ้างอ่ะผมรูปหลังให้นะนะ
1: ไม่ต้องอย่ามายุ่งกับฉัน
0: นี่คุณไม่สบายนะจีบงอนกับผมได้ไหม
1: ฉันไม่ได้งอนแต่ว่าจะเกลียดแล้วก็ไม่ต้องการเห็นหน้าคุณออกไปให้พ้นฉันดูแลตัวฉันเองได
0: ้เออนี่คุณไปนั่งพักที่เตียงก่อนนะคุณน่าซีดมากเลยนะหรือว่าไปหาหมอเถอะผมพาไปนะ
1: ไม่นะฉันไม่ไปหาหมออ
0: ่ะทำไมต้องกลัวหมอล่ะ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้พวกสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยกันสบายสบายสไตล์หลวงตาโดยหลวงตาวิบูลพัฒนกิจดร.ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี2284541188 2284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500580000ขอเจริญพรก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนในช่วงนี้ก็เข้าเทศกาลงานกฐินตามวัดวารามต่างๆวัดหัวกระบือก็ได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วกฐินในปีนี้ก็มีญาติโยมท่านสาธุชนจองแล้วแต่ว่าท่านเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายมาร่วมทอดพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12ก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนจัดกฐินมาร่วมกันแล้วก็ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินสามัคคีในปีนี้ก็จะได้รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็ดำเนินงานการก่อสร้างถึงชั้นที่3แล้วนะโยมฉะนั้นก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีกุศลศรัทธาก็เชื้อเชิญเจริญพรนั่งมาร่วมทอดกฐินกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครหรือรายการหนึ่งก็มาร่วมกันทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าจากโรงฆ่าสัตว์และก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์แล้วก็เพื่อถวายหลวงพ่อโตในอุโบสถการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือในโยมจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บในสังขารร่างกายเรานี้สูญทลายหายไปได้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในโยมนะโยมยังไม่ต้องเชื่อหลวงตามีโอกาสบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมีแม้แต่เป็นโรคมะเร็งโยมตัวเองมาไม่ได้นะอยู่อเมริกาให้ญาติพี่น้องมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็วิดีโอคอลให้โยมที่อเมริกาได้เห็นภาพจากการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือหลวงตาเป็นผู้รับเองหลังจากนั้นไม่นานโยมที่อเมริกาได้โทรศัพท์แจ้งมาว่านี่โรคมะเร็งนั้นเบาบางแล้วก็หายลงได้นี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ฉะนั้นก็เชื้อเชิญเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันณที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครด้วยมามีโอกาสก็มากราบนมัสการปิดทองพระโตในอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มีอายุยืนยาวมาได้ถึง280ปีแล้วก็ญาติโยมที่จะร่วมทำบุญสร้างอุโบสถก็ดีถ่ายชีวิตโคกระบือก็ดีหรือว่ามาร่วมทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ถ้าโยมไม่สะดวกในการเดินทางมาก็จะทำบุญร่วมได้โดยการที่โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือนะธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชีก็2284541188นะโยม2284541188 4541188เป็นบัญชีรวมทั้งไถ่ชีวิตโคกระบือทอดกฐินหรือทำบุญสร้างอุโบสถหรือว่าทำบุญสร้างสภารถยนต์อำนวยความสะดวกให้ประชาชน3จังหวัดทั้งกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการเรียกว่าสะพาน3แผ่นดินญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบว่ากฐินวัตถุกระบือทอดวันที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12นะก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดหรือกระบือปีพ.ศ. 2569ปีนี้ก็ท่านที่จะจองกฐินก็โทรศัพท์มาที่เบอร์โทรศัพท์หลวงตาวัดหรือกระบือหรือหลวงตาที่คุยกับโยมเนี่ยโทรศัพท์ก็0875005800นะโยม0875005800ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่จะเป็นเจ้าภาพจองกฐินร่วมกันในปีนี้ก็ทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านแต่ละตระกูลแต่ละตระกูลจะติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็ภาพของโยมก็จะออกทางสื่อสารมวลชนทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะรายการคิดดีแลนด์ซึ่งออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกเช้ามืดวันศุกร์รุ่งขึ้นวันเสาร์แล้วก็รายการคุยกันสบายๆจะตายลูกตาก็โยมก็จะได้รับรู้รับทราบถึงเรื่องเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินในครั้งนี้ก็ญาติโยมท่านสาธุชนที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจองกฐินเป็นแต่ละสายแต่ละสายทางวัดหรือกระบือหลวงตาก็จะออกอากาศทางรายการวิทยุวพท792รายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาให้ประชาชนได้ทราบกันทั่วทุกจังหวัดในรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาช่วงเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งก็ขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ลูกตาทางคลื่นวิทยุอปท792กรมการบังคับทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 นโดยประมาณถึงเวลา 16:00 นแล้วก็ลูกตาต้องขอโมทนากับญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันแล้วตามมาโดยตลอดนะโดยเฉพาะก็ผู้สูงอายุส่วนมากนะก็จะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการแล้วก็ได้โทรศัพท์มาร่วมทำบุญสร้างอุโบสถบ้างมาทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือบ้างมาร่วมทำบุญสร้างสะพานบ้างบางคนก็ต้องการมาพบหลวงตาอยากเห็นตัวจริงโยมบอกว่าได้ยินแต่เสียงยังไม่เคยเห็นตัวจริงหรือว่ารับชมรับฟังรายการทางสถานีวิทยุวพทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์นะทุกวันเสาร์เวลา5ถึง5ครึ่งหรือว่าวันศุกร์เช้ามืดแล้วก็รุ่งขึ้นวันเสาร์โยมบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดก็พยายามให้บุตรหลานพามากราบหลวงพ่อโตในอุโบสถแล้วก็มาพบมาพูดคุยกับหลวงตาเพราะว่าบางคนอยากเห็นโต๊ะตัวจริงนะได้ยินแต่เสียงแล้วก็ได้ดูทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ทุกวันเสาร์ก็อยากมาพบปะเจอตัวจริงแล้วก็ยังก็ได้มาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือกันเป็นประจำในวันพรุ่งนี้โยมก็เอกชัยนะก็ช่วงประมาณ10โมงได้แจ้งโทรศัพท์แจ้งมาแล้วว่าจะมาร่วมก็จะมาขอทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระกุศลแด่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์โดยเฉพาะก็องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพ่อของเราและสมเด็จแม่ของแผ่นดินแล้วก็เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ทุกพระองค์นะในวันพรุ่งนี้นะก็จะมีโยมเดินทางมาจากเอกชัยมาถวายไถ่ชีวิตโคกระบือก็ต้องขออนุโมทนากับโยมทุกท่านแล้วก็โยมในช่วงนี้งานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวาโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาอยู่เป็นประจำว่าดำเนินงานไปถึงไหนอย่างไรแล้วนะก็ขอเจริญพรให้ทราบว่าขณะนี้โยมงานชั้นที่1นะชั้นที่1ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เริ่มชั้นที่2นะชั้นที่2ก็ก่ออิฐติดวงกบประตูหน้าต่างก็ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะ และก็ยังรอการฉาบปูนแล้วก็ขณะนี้ก็พระคุณเจ้าพระสงฆ์หรือบุตรหลานของโยมที่ขวากเข้ามาบวชเป็นพุทธบุตรพุทธเจ้าก็กำลังช่วยกันเตรียมชั้นที่3งานชั้นที่3คือโบสถ์แล้วก็บือในโยมมี3ชั้นชั้นที่3ก็กำลังเก็บความเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดำเนินงานการก่อสร้างชั้นที่3สืบต่อไปแต่ว่าชั้นที่3เนี่ยโยมเราจำเป็นจะต้องใช้ผู้มีความชำนาญในการสร้างอุโบสถนะเพราะโครงสร้างเนี่ยจะมีซอกฟ้ามีบาริกามีอะไรต่างๆหลายอย่างและช่างก็ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ประเมินราคาไว้ถึง8ล้านบาทนะโยมเฉพาะค่าแรงนะค่าแรงนี่8ล้านบาทอะไรฉะนั้นก็เนี่ยโยมช่วงนี้ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5รายการคิดดีแลนด์หรือว่าได้คุยแต่หลวงตาทางคลื่นวิทยุวปท792นี่แล้วมีโอกาสก็ขอเชิญเจริญพรนะมาร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังทรัพย์มากบ้างน้อยบ้างแต่คนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธานะมาร่วมเป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายปูแล้วก็สิ่งของจำเป็นที่จะใช้ในงานการก่อสร้างโบสถ์ในชั้นที่3นะชั้นที่3สืบต่อไปคือชั้นที่3เนี่ยเป็นโลโบสถจริงๆนะส่วนชั้นที่1นะก็เป็นก็เรียกเป็นอะไรเป็นทั้งศาลาปฏิบัติธรรมเป็นทั้งหอประชุมแล้วก็เป็นที่ไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาหรือว่างานกฐินที่จะทอดทุกๆปีก็ทอดกันที่อุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวานะโยมเนื้อที่อุโบสถหลังนี้400ตารางวาฉะนั้นญาติโยมท่านสาวเชิญมีโอกาสมีเวลาว่างมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เทศน์เจริญพรนะมาร่วมทอดกฐินกันนะหรือว่ามาร่วมบริจาคกำลังทรัพย์คนละมากบ้างน้อยบ้างนะโยมทำบุญเนี่ยอย่าให้เกินกำลังทรัพย์โยมมีศรัทธามากแต่ว่ากำลังทรัพย์มีน้อยก็ทำแต่น้อยหรือว่าโยมอาจจะมีที่มือในงานก่อสร้างในการฉาบปูนก่ออิฐก็เพื่อถึงจะเลยพอมาร่วมกันได้นะเพราะชั้นที่2เนี่ยยังมีงานอีกส่วนหนึ่งที่ยังค้างๆยังไม่เรียบร้อยคือตอนเนี้ยขณะนี้ยังจะต้องฉาบนะก่ออิฐเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องฉาบผนังภายนอกภายในนะชุดนี้พระเราทำเองนะผนังภายนอกภายในต้องฉาบพระก่อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะหากว่าโยมมีฝีมือในเชิงช่างในการฉาบปูนนะก็ช่วยชนเจริญพรมาร่วมกันฉาบให้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยก่อนที่จะถึงงานวันทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะโยมวันอาทิตย์22พฤศจิกายนก็มาร่วมกัน ทอดกฐินสามัคคีแต่ว่าในวันออกพรรษาก็จะต้องใช้ในอุโบสถหลังใหม่นี่นะโยมวันออกพรรษาวันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำเดือน11ออกพรรษาในปีพุทธศักราช2569ปีนี้พอ เราตักบาตรเทโวโรหณะเรียบร้อยแล้วก็จะทำบุญกันที่อุโบสถหลังใหม่นะหลังใหญ่ๆเนี่ยที่400ตารางวานั้นได้กล่าวมาแล้วนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนได้รับรู้รับทราบแล้วมีโอกาสก็ฝากบอกกันต่อๆไปด้วยว่าในช่วงวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะมีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนำกฐินมาทอดถวายพระสงฆ์ณที่วัดกระบือนี้จำนวนพระสงฆ์ก็โยมก็โทรศัพท์สอบถามว่ามีพระจำนวนเท่าไหร่ก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านจนได้ทราบว่าปีนี้พรรษานี้พระที่อยู่จำพรรษาจำนวนก็74รูปนะ74รูปเป็นจำนวนพระที่อยู่จำพรรษานะก็ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสก็เชิญเจริญพรนะตั้งองค์กฐินไว้ที่เคหสถานบ้านเรือนของท่านหรืออาจจะเป็นร้านค้าร้านอาหารช่วงนี้จะมีร้านอาหารบางที่เจนชายทะเลก็มีมากมายหลายร้านด้วยกันหากว่าโยมเ ได้รับรู้รับทราบแล้วโยมมีกำลังศรัทธาก็เชิญเจริญพรนะมาอาจจะมารับร่มกฐินนะทุกๆปีวัดก็จะจัดเป็นร่มนะร่มให้ร่มเงากับญาติโยมท่านสาธุชนแล้วก็มีนี่แหละกฐินที่วัดเนี่ยจะมีกฐิน12ราศีประจำปีเกิดนะประจำวันเกิดนะปีเกิดวันเกิดนะเดือนเกิดก็จะทำเป็นสายๆนะแล้วก็โยมเกิดวันใดก็ทอดตาติดวันนั้นเดือนอะไรนะวันเดือนปีปีวอกชวดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงก็เราทำเป็นสายๆนะให้โยมมาร่วมทอดกันและทางวัดก็ยามอบของที่ระลึกให้นะไว้สักการะบูชาไปที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเราได้มีโอกาสมาร่วมกันทอดกฐินสามัคคีณที่วัดอุกระบือแปลงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะฮะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็วันนั้นนายโยมก็จะช่วงเย็นกลางคืนอาจจะเอาช่วงไหนช่วงเริ่มเวลาไหนวันอาทิตย์22ที่จะประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศ
2: ช่วงบ่ายค่ะ
1: ช่วงบ่ายแล้วหลังจากทอดกฐินแล้วใช่ไหม
2: น้อยช่วงบ่ายนางนพมาช่วงค
1: ่
2: ำ
1: อ๋อนางนพมาช่วงค่ำแล้วมีประกวดกระทงได้ไหมให้ทางกระทงมาประกวดด้วยไหมได้ไหมก็อาจจะได้นะโยมมีกระทงมาจะมาประกวดเคยมีประกวดเป็นของโรงเรียนต่างๆของโรงเรียนของหมู่บ้านก็จะมอบของขวัญรางวัลของที่ระลึกให้กับท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1ที่2ที่3ด้วยนายนะฉะนั้นก็ในวันนั้นมีทั้งงานทอดกฐินสามัคคีโดยคุณโยมฉลองผู้โยมพันทองลิ้มเดืองโรจน์แล้วก็มีอีกหลายๆแห่งหลายๆที่แต่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่วัดยานวาคุณอะไรคิดอะไรนะนิดเอ็มบอกว่าคุณแม่จันก็จะมาร่วมทอดด้วยนะปีที่แล้วท่านก็มาร่วมนะทอดกฐินด้วยแล้วก็มีวัดพระธรรมกายนะวัดพระธรรมกายคณะศิษย์วัดธรรมกายก็มาร่วมหลายปีแล้วนะก็ต้องขอโมทนากับคณะศิษย์ญาณศิษย์ของวัดพระธรรมกายและก็ญาติโยมทั้งสาธุชนทุกๆท่านที่ได้มีกุศลศรัทธามาร่วมทอดกฐินสามัคคีกันแล้วก็โยมกฐินที่ทอดแล้วปัจจัยกฐินจริงๆคือผ้าผืนเดียวแต่ว่าก็มีปัจจัยเป็นส่วนสมทบเพื่อว่าจะได้ใช้จ่ายในการสร้างวัดวารามหรือว่าโดยเฉพาะวัดดุกระบือเนี่ยก็สร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมแล้วก็เป็นเนื้อที่ที่ใหญ่โตพอสมควรนะคือหน้าที่เนื้อที่ที่ร้อยตารางวาและขณะนี้ก็ดังได้กล่าวได้แจ้งให้โยมทราบแล้วว่าชั้นที่1ชั้นที่2ที่1ได้เรียบร้อยแล้วก็ชั้นที่2ก็กำลังทำยังเหลือฉาบนะฉาบปูนผนังภายนอกภายในแล้วก็เริ่มชั้นที่3นี่ก็ให้พระท่านช่วยกันเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เริ่มก่อผนังแล้วก็ติดวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็โครงด้านบนนะส่วนด้านบนก็ต้องให้วิศวะจ้างช่างอีกส่วนหนึ่งวิศวะมาคำนวณแล้วก็สถาปนิกแล้วก็ช่างมาช่วยดูแลแล้วก็มารับเหมาก่อสร้างช่วงบนเพราะช่วงบนนี่โยมพระไปขึ้นลำบากสูงมากโยมนะอุโบสถวัดกระบือเนี่ยโยมวิ่งบนทางด่วนสามารถมองเห็นชัดเจนนะนั้นก็ในช่วงนี้นะโยมว่ายังแม้แต่ยังไม่ได้ทอดกฐินโยมมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาจะมาร่วมบริจาคอิฐหินปูนทรายก็ช่วยเชิญเจริญพรหินช่วงนี้อิฐช่วงนี้ต้องซื้อมากอยู่คันรถหนึ่งก็รู้สึกจะหลายหมื่นบาทด้วยกันนะเมื่อคราวที่แล้วซื้อมา 2-3 คันคันละ 30,000 กว่าบาทแต่ว่าคราวนี้อาจจะต้องใช้อิฐใหญ่นะอิฐช่วงใหญ่ต้องไปซื้อที่ขณะนี้กำลังติดต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ที่จังหวัดลพบุรีนะก็กำลังสืบราคาว่าตรงไหนมีคุณภาพอย่างไรแล้วก็ราคาตรงไหนถูกกว่าก็จะซื้อตรงนั้นแต่ก็ย ยังขาดทุนทรัพย์นะโยมทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้จ่ายค่าอิฐเนี่ยก็ใช้จำนวนมากโยมอิฐนี่หลายคันคันหนึ่งก็30,000กว่าบาทนะ30,000กว่าบาทฉะนั้นก็โยมจะมีกุศลศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพอาจจะซื้อเป็นเจ้าภาพอีกสักก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งรู้สึกว่าดูในรายการแล้วรู้สึกว่าสองประมาณ2บาท2บาทกว่าๆนะก้อนใหญ่2บาท50สตางค์ถึง3บาทถ้าก้อนเล็กก็ก้อนละประมาณ1บาทนะก้อนเล็ก1บาทแล้วก็มีค่าขนส่งต่างหากฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับรู้รับทราบรับชมและอย่างไม่หมดเลยเวลารายการนี้แล้วก็มีโอกาสก็เชื่อเชิญเจริญพรนั่นมาร่วมเป็นเจ้าภาพ ตื้ออิฐหินปูนทรายกันนะแล้วก็ขณะนี้ก็โยมพระก็กำลังงานเสริมสร้างก่อสร้างบริเวณอุโบสถหลังเดิมปรับปรุงเพื่อให้ดูการระเบียบเรียบร้อยและให้แสงสว่างเมื่อโยมเข้าไปแล้วจะได้มีแสงสว่างพอสมควรนะเมื่อวานนี้ก็ลุงตาก็ไปดูแลงานการก่อสร้างและวันนี้ก็ได้ขึ้นไปสั่งงานไปแล้วยังไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจบรายการแล้วก็จะได้ขึ้นไปเข้าไปดูงานที่กำลังวางแผนงานไว้นะว่าตรงไหนจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรนะแล้วก็บริเวณใกล้ๆศาลาเป๋าอยู่นะโยมนั้นก็ยังกำลังทำงานการก่อสร้างเป็นโครงสร้างคลุมตรงนั้นจะมีท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณแล้วก็พระพุทธรูปที่ด้านดร.เอกฤทธิ์นารายณ์รักษาท่านมีกุศลรัตสามอบให้วัดหุกระบือมาไว้ให้โยมสักการะบูชากันบริเวณด้านหลังอุโบสถหลังเดิมนะแล้วก็ใกล้ๆกับศาลาเผาอยู่นะตรงนั้นนี่ก็ทำกันมาหลายวันและก็ได้อาศัยช่างคือพระเราไปช่วยกันและหลวงตาก็เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกรเป็นคนออกแบบนะก็จะทำอะไรครับก็จะถามหลวงพ่อตรงนี้เอาอย่างไรตรงนี้ทำยังไงพอดีจบรายการแล้วหลวงตาก็จะต้องไปดูงานการก่อสร้างทั้ง2จุดนะ2จุดที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่นะก็ต้องมีใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมากเช่นกันนะซื้อวัสดุก่อสร้างเติมเพิ่มเติมนะฉะนั้นก็ยังมีกำลังทรัพย์ราชการเชื่อใจเป็นอันพอดนะแล้วก็งานถ่ายชีวิตหัวกระบือนะโยมก็โทรศัพท์สอบถามกันมาโดยตลอดว่าทางวัดหัวกระบือยังจัดทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบืออยู่ด้วยหรือไม่ประการใดก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าทางวัดยังจัดงานทำบุญถ่ายชีวิตหัวกระบือเพื่อสนองงานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพ่อของเรานะที่วัดหัวกระบือนี้โยมก็โทรศัพท์สอบถามมาแล้วถ่ายแล้วเอาไปไว้ที่ไหนอย่างไรก็ขอเจริญพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้ทราบว่าถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็นำไปมอบให้กับโครงการกองพันทหารต่างๆหรือโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะขณะนี้โยมก็ตรวจสอบถามว่ามีประมาณเท่าไหร่โคกระบือขณะนี้ร้อยกว่าชีวิตนะโยมแล้วก็มีกระบือเผือกมากมายหลายตัวและยังมีอีกตัวหนึ่งตัวนั้นเขาเรียกพญาควายเขาชื่ออะไรหน้าเดี๋ยวก่อนนี้ก็จัดรายการ

0: อื
1: ถ้
0: ม
1: ามาชาโยมโยมก
0: โ
1: ็
0: ย
1: ตั้
0: ม
1: งช
0: ก
1: ื่
0: ็
1: อผ่านผ่านรายก
0: เ
1: า
0: ห
1: ร
0: ็น
1: ทร
0: ว่าอ่ะฮะ
1: ผ่านรายการโทรทัศน์ราย
0: จ
1: กา
0: ำ
1: ร
0: ได้แต่ว่าร้านกาแฟแลควายอ
1: ช
0: ะไร
1: ม
0: อย่
1: ก
0: าง
1: าง แ
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: มาช
0: ช
1: ม
0: ม
1: กาก แฟ
0: าแฟ
1: แล
0: แล
1: คว
0: ค
1: า
0: ว
1: ย
0: าย
1: เป็นพญาควายนะโยมพญาควายนี่หายาก
0: อ
1: โยมอย
0: อ
1: ่างนี้
0: ใช่
1: ถ้า
0: ก็
1: ต่
0: ม
1: า
0: ี
1: งจ
0: ห
1: ั
0: าง
1: หวัดนี่ตัวหนึ่งหลายสตังค์นะโยมพญาควายเนี่ยนั่นโยมมีโอ
0: โอ
1: กา
0: เค
1: สก็มา
0: คุณโช
1: เช่น
0: ค
1: เจ
0: น
1: ริ
0: ะ
1: ญพ
0: คร ะ
1: มาชมพญาควายอยู่ที่วัดทุกระบือแต่วันนี้ชุดตัวนั้นเอาไว้ด้านหลังนะพญาควายอยู่เนี่ยอยู่ด้านหลัง
0: ส้ม
1: เขาชื่ออะไรนะตอนนั้นก็ใส่มีชื่อแล้วก็เขียนแล้วก็ใส่ในขันแล้วก็ล้วงขึ้นมานะก็ได้ชื่อน้องตายังจำไม่ได้ขนาดนี้ก็เป็นหนุ่มละตัวนี้แม่ถ่ายชีวิตแม่เข้ามาตัวนั้นถ่ายมา70,000นะโยม70,000ดูที่จะถึงขอนแก่นได้อะไรเนี่ยนะตอนนั้นไปถ่ายค่ารถและขนส่งต่างหากแล้วก็มาคลอดลูกที่นี่แม่เขาก็เสียชีวิตแล้วเพราะแม่อายุมากพ่อลูกขณะนี้ก็อยู่ที่บริเวณด้านหลังคอกด้านหลังทั้งหมดตรงนั้นจะมี100 กว่าตัวรวมแล้วก็ช่วงนี้ทั้งวัดทุกกระบือก็กําลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกประโยชน์ด้านทิศตะวันตกก็กําลังโถมที่อยู่เพื่อใช้เป็นที่จอดรถนะสําหรับญาติโยมท่านสาธุชนที่มากราบนมัสการปิดทองพระโตนเอลโบสถแล้วก็มาทําบุญงานต่างๆก็ต้องหาที่จอดรถให้โยมเพราะแต่ละครั้งโยมมาแล้วบ่นเรื่องไม่มีที่จอดรถนะจริงๆวัดหัวกระบือเนี่ยที่มากโยม50 กว่าไร่แต่ว่าบางจุดบางที่ก็ต้องปรับปรุงพื้นที่โถมอีกเป็นจํานวนมากในขณะนี้ก็กําลังปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันตกที่ซื้อขยายไว้ใหม่นะแล้วก็จะปลูกต้นไม้เรียกต้นอัชปารนุโคดหรือว่าต้นทรายอินเดียซึ่งคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองถวายมาจำนวน20 กว่าต้นกำลังเพาะใส่กระถางอยู่แล้วก็จะนำไปปลูกบริเวณด้านหลังเป็นไม้ในวรรณคดีของประวัติศาสตร์พุทธเจ้านะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำไปไว้ที่นู่นไปปลูกที่ลพบุรีที่ตำบลบัวชุมอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีนะบัวชุมตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลนะที่ลพบุรีซึ่งตรงนั้นโยมถวายวัดใหม่ไว้อีกวัดหนึ่งนะที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีวนมาเร็วๆหลวงตาก็ไปปลูกไว้2 ต้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ที่โยมฉลองโยมพันทองถวายมาอีกประมาณ20 ต้นโดยประมาณท่านมหาอะไรนะมหาวิเชียรตัดให้นะตัดไปตัดกันสดสดเลยนะวันนั้นไปงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลทุกวันเสาร์ที่เกรดเวนะโยมพันทองโยมฉลองพร้อมด้วยครอบครัวแล้วก็ผู้ที่มีศรัทธาก็ไปร่วมกันนะงานทำบุญเลี้ยงพระถวายพระทานเพลแด่พระสงฆ์เจ้าวาดในพื้นที่เขตทั้งกรุงเทพมหานครทั้งสมุทรสาครนะแล้วก็ทั้งที
0: ่
1: แปดริ้วนะทุกวันเสาร์นะ
0: ในพรรษา
1: ในพรรษาตลอดพรรษาตลอดไตรมาส3 เดือนก็ของวัดทุกกระบือก็จะไปวันที่วันนี้มันโยมบอกวันที่เท่าไหร่นะไปทุกเสาร์แต่ว่าวัดทุกกระบือไปเจริญพุทธมนต์เนี่ยพุทธหนึ่งวันที่เท่าไหร่วันนั้นโยมบอกแล้ว
0: ถึงหรือยังคะ
1: รู้สึกจะเดือนกันยา
0: เดือน
1: กันกันยา
0: เ
1: ป็นปลายเดือน
0: เท
1: ่
0: าไหร่
1: เสาเท่าไหร่จำไม่ได้แต่พระรู้สึกจะลงดูที่อังกฤษทั้งหมดอันนี้มันดูเล่นแดงบนลงรู้สึกจะลงบัญชีละวันเสาที่วันเสาที่เท่าไหร่หน้าก
0: ำหนดการ
1: กำหนดการ
0: เจ้าวาดประก
1: ุ
0: ต้อง
1: เรา
0: จะน
1: ั่
0: ง
1: วันที่รู้สึกจะไปปลายเดือนกันยารู้สึกพระจะบอกว่าจะลูกตาเข้าวันนี้รู้สึกจะติดบวชนาควัดประทีปก่อนนะวันเสาร์ที่12 กันยาบวชนาควัดประทีป8 โมงเสร็จแล้วก็จะไปเจริญพุทธมนต์ที่เกรดเวนะวันพอดีลูกตาติดบวชนาควัดประทีป วัดประเทศจะบวชหน้า8โมง

0: เรื่องการเรียนขอว่าให้เลื่อนมาเป็นเวลา8 โมงนะเสร็จ
1: เส
0: เ
1: าร
0: ี
1: ร์
0: ยบ
1: ที
0: ร
1: ่
0: ้อ
1: เ
0: ย
1: ท่าไ
0: แ
1: ห
0: ล
1: ร่
0: ้ว
1: ครับ
0: นะ
1: เสาร์ที่เท
0: อ
1: ่
0: ๋
1: า
0: อ
1: ไหร
0: ไ
1: ่
0: ม่ใช่ไม่ใช่
1: ยังไม่ได้
0: ย
1: น
0: ั
1: ะ
0: งไม่ถึงยังไม่ถึงวั
1: ยัน งไม
0: ท
1: ่
0: ี่
1: ถึงเนาะ
0: วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวกัน
1: ดูดีๆนะห้ามชนกันนะฮะ
0: อืมแต่
1: เพราะหนูอาจจะองค์ประธานพ
0: วั
1: าน
0: นั้
1: หน
0: น
1: ูไปก่อน
0: จะ
1: นะ
0: รั
1: เ
0: บ
1: นี่ย
0: งานไม่ได้
1: ไม่อ่ะไม่ใช่องค์ประธานยังไม่มาแล้วหางมาแล้ว
0: ก็นี่
1: เสี
0: วั
1: ย
0: น
1: นยังไม่มาเลย
0: ก็ส่วนมากก็จะเนี่ยมีงานติดงานวันนั้นของด้านดร.เอกิจก็ติดบวชนาคว
1: แต่
0: ั
1: ก็
0: ด
1: ไปทัน
0: แต่ก็ไปทันนะบวชนาควัดนินทุขารามแล้วก็รีบเดินทางไปนะก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบทีนึงนะเดี๋ยวมาสาวชน
1: บ้านหนูกระบือรับบวชไหมคะหลวงตา
0: ก็มีบวชอยู่ตลอด
1: เร
0: บ
1: ื่
0: ว
1: อ
0: ช
1: งเรื่อยๆใช่ไหมค
0: บ
1: ะ
0: วชตลอด
1: อ
0: น
1: ื
0: ะมีท
1: ม
0: ั้งบวชสามเณรแล้วก็บวชพระเจริญพ
1: ค
0: ร
1: ่ะใคร
0: นะ
1: สนใจอยากเอาลูกหลานมาบวชก็มาที่บ้านหนูกระบือได้นะคะ
0: โยมมีบุ
1: หล
0: ต
1: ว
0: ร
1: ง
0: หล
1: ต
0: า
1: าน เน
0: จ
1: ้นไหมว่าจะต้องแบบต้องหล่อสุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่ต้อง
1: ไม
0: ร
1: ่
0: อ
1: ได้
0: แต
1: ร
0: ู่
1: ป
0: ว่า
1: ลักษณ์
0: อย่าให้สักเต็มตัว
1: อ๋อ
0: เพื่อสักที่คอที่ศีรษะอย่างนี้
1: ค่ะ
0: ไม่รับนะ
1: ค่ะติดจงติดยามาบำบัดไหม
0: อ๋อ
1: คะ
0: ไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะต้องอย่างนี้ต้องส่งไปที่สถานีตำรวจก่อนเขาจะเช็คประวัต
1: เช
0: ิ
1: ็ค
0: ว่
1: ป
0: า
1: ระวัติก่อน
0: ท่
1: ค
0: าน
1: ่ะ
0: มีค
1: ประ
0: ด
1: ว
0: ี
1: ัติ
0: อะ
1: อ
0: ไ
1: ารช
0: หรือ
1: ญ
0: ไม
1: า
0: ่
1: ก
0: บ
1: รร
0: ร
1: ม
0: ิการใดประวัติอาชญากรรม
1: ค่
0: และ ้วก็ต้องมีใบแพทย์เดี๋ยวนี้ต้องมีใบแพทย์
1: มีใบรับรอง
0: ใบ
1: แพ
0: รับ
1: ท
0: ร
1: ย์
0: องแพท
1: โ
0: ย
1: อ
0: ์
1: ้
0: ถ้า
1: หนูตาใจดีหนูตาใจดีมีคนอยากจะมาบวชอยากจะมาบูรณะวัดอยากจะมาทําความสะอาดช่วยวัดอยากทําความดีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีอะไรทํามีแต่ความทุกข์หาแต่ความทุกข์ใส่ตัวอะไรอย่างเงี้ยมาหาหลวงตาก็จะได้อารมณ์ดีไงคะมาไหว้หลวงพ่อโตมาปฏิบัติล้างห้องน้ําล้างอะไรอย่างเงี้ยทํา
2: ฝ
1: ได้ใช่ไห
2: ึ
1: ม
2: ก
1: ห
2: อ
1: ล
2: า
1: วง
2: ช
1: ตา
2: ีพ
1: เร
0: น
1: ียก
0: ะ
1: ว่ามาฝึกอาชีพอ่ะ
0: ทีนี้จะเป็นงี้สถานที่ก็แล้วของที่ต้องคดีอะไรนะ
2: หัวใจเข้าใจตื่นเต้นหรอ
0: ที่ต้องคดีเนี่ยอะไรที่ขับรถขับรถแล้วมีอะไรขับรถเมาสุราอะไรเนี่ยที่นี่จะเป็นสถานที่ผู้บำเพ็ญสาธารณกุศลวัดหลวงกระบือนี่เป็นจุดบำเพ็ญสาธารณกุศลของพวกที่ต้องคดีเล็กๆน้อยๆนะครับขอเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชนทางวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครกำลังดำเนินงานการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้อุโบสถชั้นล่างใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วยังเหลือชั้นที่2และชั้นที่3ญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาก็เชื่อเชิญเจริญพรมาร่วมสร้างอุโบสถไว้เป็นกำไรของชีวิตเป็นสมบัติของประเทศชาติของศาสนาและเป็นที่เกิดของพระสงฆ์อีกส่วนหนึ่งเป็นการสร้างสะพานรถยนต์เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งหลายที่สัญจรระหว่างกรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการหรือว่า3แผ่นดินญาติโยมสาธุชนที่จะร่วมทำบุญโอนเข้าบัญชีของวัดหัวกระบือธนาคารกรุงเทพสาขาพระราม2เลขบัญชี22845411882284541188ติดต่อที่หลวงตาเบอร์โทรศัพท์087500 5800ขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจราศรีเวชโชค่ะวันนี้มีทั้งสาระเพื่อสุขภาพแล้วก็การส่งเสริมสุขภาพดีๆจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างมากจากคุณพยาบาลวิชาชีพนะคะที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็นำเสนอข้อมูลนะคะตามที่คุณผู้ฟังอยากจะทราบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยาแก้ปวดหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ว่าจัดอยู่ในกลุ่มพาราเซตามอลนะคะซึ่งเดี๋ยวสักครู่อาจารย์ตุ้มก็จะอธิบายให้ทราบค่ะส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยภาพรวมแล้วนะคะหากว่าคุณฟังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งแรกเริ่มเดิมทีก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะทั้งในเรื่องของการทานอาหารหรือแม้กระทั่งกับถ้าหากว่าร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียอ่อนแอมากๆนะคะการนอนพักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเองให้เต็มร้อยนะคะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาเพิ่มเติมใหม่มารับทราบข้อมูลใหม่ๆก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าสดใสขึ้นไบรท์ขึ้นนะคะการพักผ่อนนี่ถือเป็นนิยามที่ดีของชีวิตถือเป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบที่จำเป็นมากๆแล้วก็ไม่ต้องซื้อหานะคะคุณฟังแต่สามารถจัดการด้วยตัวของตัวเองนะคะก็ขอแนะนำว่าการพักผ่อนนะคะบางครั้งนี่ก็จะช่วยให้ร่างกายได้มีโอกาสที่จะซ่อมแซมตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของอารมณ์หรือความวิตกกังวลนั้นก็จะมีผลและก็มีปัจจัยกับระบบทางเดินอาหารซะโดยภาพรวมนะคะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามีความกังวลใจเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเครียดภาวะต่างๆก็จะตกอยู่ที่กระเพาะอาหารนะคะบางครั้งบางคราเจ้าความเครียดก็อาจจะทำให้เราเกิดเป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็กระเพาะอาหารอาจจะเกิดแผลหรือว่าเกิดการอักเสบขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็เป็นไปได้นี่คือสภาพในร่างกายที่มันอาจจะแปรเปลี่ยนไปโดยที่เป็นลักษณะของออโตเมติกเหมือนกันนะคะเพราะว่าในร่างกายของเรากรดนะคะแล้วก็ความเป็นกรดความเป็นด่างนะคะสารเคมีในร่างกายต้องมีความสมดุลค่ะนะการวิตกกังวลมากเกินไปฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนต่างๆที่อาจจะไหลออกมาหรือว่าหลั่งออกมาแล้วก็มากเกินปกติอาจจะทำให้เกิดสภาพของร่างกายแปรเปลี่ยนไปก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นการที่คุณผู้ฟังจะรู้สึกผ่อนคลายบ้างในบางครั้งนะคะหรือว่ากับการที่จะใช้คำว่าปล่อยวางบ้างจึงมีความจำเป็นนะคะหูไปนาตาไปไร่นี่ก็ใช่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังจะพูดแล้วนี่ก็เหมือนกับเราไม่รับรู้อะไรแต่ว่ามันจำเป็นที่จะต้องทำค่ะเพื่อที่จะให้ความสุขมันเกิดขึ้นกับตัวเราบ้างนะคะการรับรู้ข้อมูลต่างๆมันอาจจะทำให้รู้สึกวิตกกังวลใจแต่บางเรื่องต้องจัดการก็ต้องจัดการไปนะคะใช้องค์ความรู้และใช้ความเป็นตัวของคุณผู้ฟังบริหารจัดการให้เรียบร้อยนะคะเชื่อแน่ว่าคุณก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้แต่ว่ากับการที่จะหันมาเปลี่ยนพฤติกรรมของเราบ้างนะคะด้วยอาหารที่เป็นยาออกกำลังกายนะคะบางท่านบอกว่าผมไม่มีเวลาดิฉันไม่มีเวลาเลยนะคะทำงานตลอดค้าขายตลอดแล้วก็อยู่กับการทำงานตลอดค่ะ24ชั่วโมงเท่ากันนะคะคุณผู้ฟังนะคะทำไมบางงานนี่มันอาจจะมีนะคะซึ่งอาจจะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องแบ่งเวลาแบ่งสัดส่วนนะคะหรือไม่ก็อาจจะต้องตื่นเร็วขึ้นสักนิดต้องทำอันนั้นเร็วขึ้นอีกหน่อยหรือไม่ก็ต้องจีดเวลามาดูแลตัวเองนะคะเพื่อที่จะบอกกับทุกคนว่าหันมารักกับตัวเองมากขึ้นหรือไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะแต่แสดงตัวตนว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นยิ่งอายุมากขึ้นนะคะใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนี่เองค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินการนั่งการยืนการนอนการรับประทานอาหารนะคะวันไหนที่มีเหตุการณ์ที่ผิดปกติผู้สูงอายุก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเกิดขึ้นมามักจะเกิดขึ้นก่อนอันดับแรกก็คือรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายละนะถ้าเป็นเด็กๆไม่มีปัญหาค่ะนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ผ่านไปแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุนี่เดี๋ยวก็หายไหมไม่ใช่นะคุณผู้ฟังบางที1วันก็แล้วยังไม่หาย2วันผ่านมาแล้วก็ยังไม่หายนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังกันนะคะเอาละค่ะสำหรับในเรื่องราวของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ขอให้
มีการปรับเปลี่ยนนะคะเมื่อคุณผู้ฟังอาจจะมีอาการเกี่ยวกับโรคบางโรคนะคะเห็นควรอย่างยิ่งค่ะว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเปลี่ยนรูปแบบของอาหารการกินมันจะช่วยคุณผู้ฟังได้เยอะนะคะแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายค่ะที่จะทำให้เรานั้นห่างไกลโรคเพราะถ้าเรายังคงมีพฤติกรรมรูปแบบเดิมนะคะมั่นใจว่าสิ่งต่างๆก็คงจะซ้ำรอยเดิมและโรคที่เราเป็นอยู่ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่เราจะเคยทานอาหารแบบเดิมๆแล้วเรามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวเบาหวานเราก็ยังคงเป็นรูปแบบเดิมยังไม่ห่างไกลจากโรคนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะลดเค็มลดหวานนะคะเพิ่มผักเพิ่มผลไม้ไม่เคยทานผักชนิดนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบกลิ่นเราไม่ชอบความเคี้ยวของเขาเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องรับประทานนะคะบางครั้งนี่คุณผู้ฟังเราจะไม่ชอบที่จะทานผักชนิดนี้เพราะว่าก้านก็แข็งแต่ก็มีวิธีการในการที่จะนึ่งตุ๋นหรือว่าทำให้นิ่มได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งผักชนิดนี้เราอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะเป็นเราไม่เคยทานมาตั้งแต่เด็กๆลองซิว่าเป็นอะไรเนาะมันก็จะมีความจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คุณผู้ฟังลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนทัศนคตินะคะปรับจูนทัศนคติปรับเปลี่ยนวิธีการรูปแบบต่างๆนะคะเพื่อที่จะสามารถที่จะเอาชนะกับโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าโรคบางโรคได้นะคะอันนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับประทานบ้างนะคะจะเป็นเรื่องที่ดีกับคุณผู้ฟังเองค่ะนะฝากไว้ตรงนี้ว่าอาหารเป็นยาก็จะช่วยดูแลรักษาโรคได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงเพราะๆก็จะรอคุณฟังอยู่อีกมากมายทีเดียวดิฉันฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่0625100นะคะ560-9ตอนนี้ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ตุ้มกลับมาฟังเพลงเพราะๆตามที่คุณฟังขอไว้ก่อนดีกว่าฟังไม่รักไม่ว่ากันก่อนค่ะ

0: วันนี้เราถือโอกาสในการที่จะคืนกำไรกับรูปแบบของเพลงให้คุณผู้ฟังของเราได้มีความสุขมากๆนะคะเสียงของคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะสองเพลงเพราะๆนั่นคือหอรักขอร้างแล้วก็ตามมาด้วยลานเทนะคะตอนนี้เชิญอาจารย์ตุ้มเลยค่ะ
1: ค่ะนะคะ
0: ผู้ประกวดของสุขภาพกระทรวงที่กำลังรอบเชิญค่ะ
1: นะคะพูดถึงเรื่องของคำถามที่คุณผู้ฟังฝากไว้นะเป็นเรื่องของอาการเท้าบวมนะเรื่องของยาพาราเซตามอลนะคะเรื่องของขมิ้นชันนะแล้วก็ยังค้างเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะคะมาเรื่องสั้นๆก่อนดีกว่านะคะขอตอบเรื่องเกี่ยวกับยาก่อนแล้วกันยาแก้ปวดนะคุณผู้ฟังถามว่าเอ๊ะซาร่าก็ดีไทลินอลก็ดีนะหรือว่าพาราเซตามอลอะไรอย่างเงี้ยทานตัวไหนดีกว่ากันทานตัวไหนดีที่สุดนะคะตอบแบบนี้ก่อนนะคะว่าทั้ง 3-4 ชื่อที่คุณผู้ฟังเอ่ยมาเนี่ยตรงเนี้ยเป็นยาประเภทเดียวกันคือเป็นยาตัวเดียวกันก็คือเขาเนี่ยคือยาอะเซตามิโนเฟนนะคะก็คือชื่อทางเคมีเนาะก็จะประกอบด้วยพาราอะเซติลอะมิโนฟีนอลนะคะหรือว่าพาราเซตามอลอันนี้คือเป็นชื่อนะคะชื่อทางชื่อสามัญนะคะแต่ละชื่อทางการค้าเขาก็จะมีหลากหลายยี่ห้อนะคะยี่ห้อไทเลนอลยี่ห้อซารายี่ห้อพานาดอยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้อันนี้คือชื่อทางการค้าก็คือเป็นแต่ละยี่ห้อแต่ละบริษัทที่จะผลิตออกมานะคะทีนี้ถามว่าแล้วทานอันไหนล่ะถึงจะดีที่สุดนะหรือว่าทานอันไหนถึงจะหายปวดลดไข้ได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ต้องขอบอกว่าการตอบสนองของแต่ละบุคคลแตกต่างกันเป็นปัจเจกบุคคลนะคะอาจารย์ตุ้มเองก็เคยมีคนไข้บางท่านบอกว่าทานไทลินอนแล้วไม่ตอบสนองไม่ค่อยหายทานซาร่าแล้วหายแต่บางคนบอกว่าโอ๊ยทานซาร่าแล้วไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยนะคะรู้สึกอาการปวดศีรษะไม่ค่อยดีขึ้นต้องทานยี่ห้อนี้เห็นไหมคะคือการตอบสนองของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะต้องดูจากตัวเราเองเป็นหลักเนาะเพราะว่ายาจริงๆแล้วอะตัวยาสำคัญนะคะของเขาก็คือพาราเซตามอลนะคะหรือว่าอะเซตามิโนเฟนนะคะสูตรของทางเคมีเขาเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนการผลิตนะคะขั้นตอนโปรเซสในการผลิตหรือว่าแต่ละยาแต่ละชนิดเขาอาจจะมีการเสริมแต่งหรือใส่อะไรเข้าไปแล้วซึ่งมีส่วนในการที่จะทำให้เราหรือว่าร่างกายหรือปฏิกิริยาของแต่ละบุคคลเนี่ยตอบสนองที่ไม่เหมือนกันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้น เราทานผลิตภัณฑ์แบบไหนยี่ห้อไหนหรือว่าตัวไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันตอบสนองกับร่างกายเราได้ดีนะคะก็จะเป็นยี่ห้อนั้นสำหรับบุคคลนั้นนะคะ อีกหนึ่งคนก็อาจจะไม่เหมือนกับอีกหนึ่งคนเพราะฉะนั้นไม่มีหลักสูตรตายตัวนะคะในการที่จะบอกว่ายายี่ห้อนี้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคุณผู้หญิงที่ใช้ผลิตภัณฑ์กันแดดหรือว่าเครื่องสำอางในการบำรุงผิวอะไรก็ตามนะคะบางคนบอกว่าใช้ยี่ห้อนี้แล้วโอ้โหผิวพรรณผุดผ่องขาวนะคะแต่อีกท่านหนึ่งใช้ไม่เห็นรู้สึกว่าผิวพรรณผุดพองขาวเพราะฉะนั้นความแตกต่าง
0: การตอบสนอง
1: ถูกต้องเลยค่ะเนาะมันขึ้นอยู่กับการตอบสนองของแต่ละบุคคลนะเราเองที่เราจะต้องเป็นหมอของตัวเราเองก็คือเราสังเกตตัวเราเองว่าเราทานอะไรหรือเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรแล้วมันตอบสนองได้ดีก็คืออันนั้นน่ะเหมาะกับเราใช้ได้ดีกับเราบางคนใช้ยาสระผมแชมพูสระผมยี่ห้อนี้แล้วแพ้ไม่เห็นแก้รังแคเลยใช้แล้วยิ่งแย่ลงแต่อีกท่านหนึ่งใช้ยี่ห้อเดียวกันโอ้อันนี้ใช้ได้ผลดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ที
0: ่หรือว่าบางท่านอาจจะแพ้ยาตัวนี้แพ้ตัวนี้ก็มีความแตกต่างเหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเพราะมันจะมีเกล็ดเล็กได้น้อยซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเนี่ยใส่ส่วนผสมซึ่งไม่เหมือนกันนะแต่ตัวยาสำคัญคือพาราเซตามอลเช่นเดียวกันนะคะขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นๆที่อาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยหรือว่าบริษัทนี้ขายราคาเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น
0: หรือว่าอาจจะมีการผสมมิกตัวยานี้นิดนึงใส่ตรงนี้เป็นนิดนึง
1: ค่ะซึ่งจะตอบสนองกับร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้แปลว่าผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาแพงจะดีสำหรับทุกๆคนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์ซึ่งราคาถูกจะดีสำหรับบางคน
0: ค่ะ
2: ราคาก็ไม่เกี่ยวไม่รู้เหมือนกันว่าบางคนก็อาจจะถูกกับของถูกบางคนก็อาจจะถูกกับของแพง
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นต้องสังเกตตัวเองนะราคาดีที่สุดนะคะว่าผลิตภัณฑ์ไหนตอบสนองกับเราได้ดีนะใช้ผลิตภัณฑ์ไหนแล้วก็เป็นผลดีกับเราไม่เกิดอาการข้างเคียงและทำให้อาการเราเนี่ยหายไปได้อะไรแบบนี้เนา
0: ะ
2: เพราะฉะนั้นสรุปไม่ได้ว่าอันไหนดีที่สุดสำหรับแต่ละคนต้องดูด้วยตัวเราเองค่ะ
0: ใช่ค่ะ
2: นะคะอันนี้คือตอบปัญหาในเรื่องของพาราเซตามอล
0: โอเค
2: นะคะส่วนเรื่องของเท้าบวมต่อมาแล้วกันนะคะเรื่องของเท้าบวมเนาะจริงๆแล้วน่ะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีอาการเท้าบวมได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วๆไปเนาะกลุ่มผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอาการเท้าบวมเนี่ยจะเกิดจากการคั่งค้างของเหลวภายในเนื้อเยื่อของร่างกายอ
0: าจารย์สมมติว่ากรณีที่ผู้สูงอายุอย่างเช่นถ้าไม่มีโรคประจำตัวนะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันแล้วก็เกิดอาการเท้าบวมเนี่ยอันนี้ก็ตามที่อาจารย์กำลังพูดไว้เนาะโอเคค
2: ่ะใช่ค่ะเพราะอาจจะเกิดอาการคั่งค้างของเหลวภายในเนื้อเยื่อของร่างกายซึ่งในผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีอาการคั่งค้างเพราะว่าเนื้อเยื่อหรือเซลล์ต่างๆของร่างกายมันมีความเสื่อมมากกว่าคนหนุ่มสาวเนาะก็จะมีอาการคั่งค้างบริเวณที่ต่ำสุดของร่างกายได้ง่ายที่สุดก็คือปลายเท้านั่นเองเพราะว่าของเหลวเป็นไงคะธรรมชาติของเหลวต้อง
0: จากที่สูงลงสุดที่ต่ำ
2: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมาค้างๆอยู่ที่ส่วนล่างก็คือส่วนเท้านะคะทีนี้ในเรื่องของเท้าบวมเนาะก็จะมีหลากหลายสาเหตุเช่นเดียวกันเนาะว่าเท้าบวมเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้าง
0: แล้วอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ด้วยคือถ้าบวมนะสมมติเราบวมแล้วก็เรากดบุ๋มลงไปแล้วเขาอาการบวมไม่ขึ้นมาเน
2: ี
0: ่ยนะอันนี้ก็ต้องสังเกตนะหรือว่าบวมแต่ว่ากดแล้วไม่บุ๋มก็เป็นได้นะ
2: ใช่ค่ะนะคะทีนี้เท้าบวมเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดจากโรคนะคะก็คือกิจวัตรประจำวันการยืนนานๆทำให้เลือดแล้วก็สารน้ำต่างๆเนี่ยค้างๆอยู่ที่ส่วนต่ำสุดของร่างกายก็คือที่ข้อเท้าแล้วก็เท้านะคะก็เลยทำให้เกิดอาการบวมอันนี้ไม่ได้เกิดจากโรคแต่เกิดจากกิจวัตร
0: ประจำวันซึ่งอาจจะมากเกินไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะนะคะหรือ
0: การสวมรองเท้าส้นสูงก็เป็นไปได้
2: ค่ะ
0: เป็นไปได้เน
2: า
0: ะ
2: ถูกต้องค่ะนะคะการบาดเจ็บที่ข้อเท้าเนาะเช่นข้อเท้าพลิกหรือว่าเราตกจากที่สูงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเราเอาเท้าลงพื้นก
0: ็
2: ทำให้เกิดการอักเสบนะเกิดอาการบวมนะคะกล้ามเนื้ออักเสบหรือว่าตรงนั้นมีอาการอันนี้คือบวมจากอุบัติเหต
0: ุ
2: บวมจากการถูกกระแทกทำให้เซลล์มีการ เลือดไปคั่งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บแล้วอันนี้คือบวมจากอุบัติเหตุนะคะก็ต้องดูว่าเราเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าซึ่งอาการบวมแบบนี้มันจะมีอาการปวดร่วมด้วยแต่ว่าถ้าบวมจากยืนนานๆเนี่ยมักจะยังไม่ค่อยปวดไม่ชัดเจนไม่มีอาการปวดชัดเจนนะคะส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวเบาหวานที
0: ่
2: อาจารย์สุพูดนี่แหละ
0: อ่อนหวานค่ะเบาหวาน
2: นะคนที่เป็นเบาหวานเขาก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่เท้าบวมง่ายกว่าคนทั่วๆไปนะคะแล้วก็ข้อเท้าบวมบริเวณตาตุ่มเนี่ยมักจะเกิดจากถุงน้ำที่ตาตุ่มของเราเนี่ยมันมีถุงน้ำอยู่นะคะแล้วก็มีการอักเสบนะแล้วก็จะเกิดการอักเสบได้หรือเกิดจากรองเท้าอย่างที่อาจารย์สุบอกใส่สวมรองเท้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะแล้วก็เดินมากๆหรือว่าเท้าเนี่ยต้องเกรง
0: อาจารย์ใส่สูงที่สุดกี่นิ้ว2นิ้วครึ่ง3นิ้วใช่มั้ย
2: แป๊บเดียว
0: ประมาณนี้
2: ใส่ได้แป๊บเดียวอ
0: าจารย์ปูเป้ใส่ตั้ง5นิ้วแล้วก็วิ่งตามรถเมล์ด้วย
2: เก่งมาก
0: สมัยเขาไม่รู้เนี่ยเขาบอก
2: ไม่ไหวคือเนี่ยความทนทานหรือว่าความสามารถเฉพาะตัวแต่คนต่างกันนะอาจารย์ปูเป้เขามีความสามารถเฉพาะตัวตรงน
0: ี้เขา5นิ้วนะคิดดูนะ
2: ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะยาบางชนิดยาบางประเภทเป็นมีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดอาการบวมได
0: ้
2: อันนี้ก็มีส่วนที่ส่งเสริมให้มีสารน้ำเนี่ยไปคั่งอยู่ที่บริเวณปลายเท้าได้ง่ายเนาะหรือว่าการที่เรารับประทานอาหารเค็มมาก
0: ๆ
2: ก็จะมีการคั่ง
0: ของเกลือโซเดียม
2: ใช่นะคะที่เซลล์เนื้อเยื่อก็จะทำให้เกิดอาการเท้าบวมนะแต่ว่าถ้าเป็นโรคที่ร้ายแรงเนาะถ้าเป็นบวมจากโรคหัวใจโรคไตนะคะต้องสังเกตว่าอาการเท้าบวมเนี่ยมีอาการร่วมกับภาวะเหนื่อยง่ายไหมนอนราบไม่ได้หรือเปล่า มีอาการเหนื่อยง่ายๆหรือเปล่าแต่ถ้าบวมไม่เฉยไม่มีอาการแบบนี้ก็คือไม่ได้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นโรค ผิดปกตินะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดอันตรายเท่าไหร่นะคะทีนี้ในเรื่องของอาการเท้าบวมนี่นะคะอาการเท้าบวมที่ไม่ปกติอย่างที่บอกไปนะคะถ้ามีเท้าบวมร่วมกับมีประวัติว่าเรามีลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยอันตรายถ้ามีประวัติว่าเรามีเคยมีภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนาะแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้หายเองนะคะเพราะว่าภาวะลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยถ้าเราโชคไม่ดีนะคะเจ้าลิ่มเลือดที่มันอุดตันเนี่ยจะเกิดทำให้เกิดลิ่มเลือดแล้วก็ถ้ามันไหลเวียนไปทั่วร่างกายเนาะแล้วการอุดตันเนี่ยเจ้าลิ่มเลือดเนี้ยไปที่หัวใจหรือไปที่สมองก็จะเป็นอันตรายนะคะหรือว่าลุกลามไปในสายเส้นเลือดที่ไปที่ปอดตรงนี้เรากลัวตรงนี้แหละที่จะไปทำลายหัวใจทำลายปอดแล้วก็ในสมองของเรา
0: อันนี้คุณหมอก็จะสั่งการแล้วส่งให้ทานยาละลายริ่มเลือดแล้ว
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วเนี้ยคือบวมด้วยแล้วก็เคยมีประวัติตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะรักษาเรื่องริ่มเลือดอุดตันหายแล้วแต่คุณหมอไม่ได้ให้ต้องทานยาอะไรแล้วแต่ว่าอ้าวเกิดอยู่ๆมีภาวะเท้าบวมเพิ่มขึ้นมาเองตรงนี้ต้องมีอาการตรงนี้ต้องไปแจ้งให้คุณหมอทราบว่าเรามีประวัติแบบนี้นะคะเพราะว่ามีอาการที่เป็นอันตรายนะคะวิธีลดอาการเท้าบวมนะคะถ้าเรารู้ที่สาเหตุเนาะเกิดจากการที่เรายืนนานๆนะอยู่ในท่าเดิมนานๆก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถยกเท้าสูงบ้างนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปทำให้เขาเนี่ยอะไรเท้าเราก็เหนื่อยบ้างเหมือนกันเนาะเหนื่อยเขาก็จะออกอาการจริงเพราะฉะนั้นก็คือ
0: ฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนก
2: ัน พักเท้าหรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ยกขึ้นมาเท้าสูงๆนะคะจะช่วยบรรเทาอาการปวดบรรเทาอาการระบมได้ดีนะคะแล้วก็การสวมรองเท้าเนาะรัดแน่นเกินไปรองเท้าที่รัดแน่นเกินไปนะคะ
0: รัดข้อเท้าแน่นๆเนี่ยนะคะ
2: ใช่ก็ทำให้เกิดอาการข้างๆของเหลวนะคะแล้วทำให้เกิดอาการบวมก็จะต้องเปลี่ยนรองเท้าให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เรื่องของการรับประทานเห็นไหมคะถ้าเกิดบางครั้งเกิดจากการที่เราชอบทานเค็มมาก
0: ๆ
2: เราก็ต้องหลีกเลี่ยงลดการบริโภคอาหารสำเร็จรูปนะที่มีโซเดียมสูงๆนะคะเพราะว่าปริมาณเกลือเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยบวมได้ง่ายนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการเท้าบวมค่ะ
0: นะก็หลากหลายปัญหาหลากหลายสาเหตุนะคะกรุณาสังเกตอย่างแม่นยำนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นผลถ้าเผื่อว่าเป็นคนวัยหนุ่มสาวไม่ค่อยจะเกิดผลหรอกแต่ว่าจะเกิดผลกับผู้สูงอายุโดยที่บางครั้งบางท่านก็ไม่ทันระมัดระวังตัวบางครั้งเนี่ยหลานเขาบอกว่าคุณยายทานนี่สิอร่อยนะเขาก็ให้ทานนะพวกขนมขบเคี้ยวนะมันก็จะมีโซเดียมอยู่ทานไปสัก 2-3 ชิ้นปรากฏว่ามันเกิดอาการนะนะแต่เมื่อก่อนไม่เป็นนะเมื่อก่อนเคยทานได้นี่นะเราจะมาพูดวันนี้กับเมื่อวานนี้กับเมื่อเดือนก่อนนี่มันต่างกันแล้วนะคุณฟังนั้นต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงหรือความเสื่อมของร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกๆวันนะคะเกิดขึ้นได้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายแล้วก็กรุณาทำความเข้าใจว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็เข้าใจหลักการและก็เหตุผลว่าความเสื่อมมันเกิดขึ้นได้จริงๆก็หาหนทางในการที่จะลดอาการอาจารย์ท่านกรณีที่ทานของเค็มๆไปนะบางท่านบอกว่าเดี๋ยวทานน้ำก็หายเนี่ยมันไม่ได้หายนะ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันละลายความเค็มมันหายจากเค็มจากปากก็จริงแต่ในร่างกายของเรารับไปแล้วค่ะแล้วความเค็มไม่รู้ประมาณสักเท่าไหร่
2: ค่อยๆสะสมไปด้วยแหละนะคะ
0: ค่ะการออกกำลังกายจะช่วยได้นะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่จะต้องระมัดระวังตัวอยู่เสม
2: อ
0: ถึงแม้จะอร่อยก็อร่อยแล้วก็วางเนาะแอบวาง อย่าให้เขารู้เดี๋ยวเขาจะเสียใจนะคุณฟังก็หาวิธีการกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันอันตรายจากอาหารที่มีโซเดียมหรือแม้กระทั่งนอกจากอาหารที่มีโซเดียมแล้วอาหารที่มีผงชูรสนะคะหรือว่าพวกซุปก้อนต่างๆนะจ๊ะนะซุปต่างๆเนี่ย
2: สารปรุงแต่ง
0: สารปรุงแต่งต่างๆนะโอเคเดี๋ยวดิฉันจะไปพริกอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะก็ขออนุญาตในการที่จะพูดในภาพรวมก็แล้วกันนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ว่าเรามาระวังตัวเกี่ยวกับการทานอาหารนี่แหละมากที่สุดสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุอาจารย์ถ้ากรณีที่เท้าบวมจากการใช้ชีวิตประจำวันเวลาที่นอนก็แนะนำให้หนุนเท้าไว้สูงนะคะเวลาที่นอนเนา
2: ะ
0: อาบน้ำอาบท่าล้างเท้าให้สะอาดแล้วก็ไปนอนหนุนหมอนสูงๆไว้เลยค่ะไม่ต้องถึงกับชักลอกนะ
2: ไม่ต้องใช้หมอนอีกใบนึงเนี่ยมารองขาเอาไว้รองเท้าไว้นะคะ
0: ค่ะแล้วก็สมควรที่จะทานแบบกล้วยตราไวกิ้งเนาะเช้า4เย็น4เช้า2เย็น2ว่ากันไปตอนนี้มาที่เรื่องของเพลงอาจารย์มีเรื่องค้างอยู่ใช่ไหม
2: ค่ะยังมีเรื่องค้างเดี๋ยวเรายังพอมีเวลา
0: เรื่องพอมีเวลานั้นเรามาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นฝ่ายรีแลกซ์ฝ่ายผ่อนคลายนะคะคุณสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นะคะเพลงฉันรักเธอจริงๆค่ะ

0: พลงนี้มีชื่อว่าร้อนลมที่กรุงเทพเพลงนี้หนาวลมที่เรนูนะคะสัญญาพรนารายค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ฟังแนะนำเพลงหนาวลมที่ลำนารายมานะคะผู้จัดเปิดผิดเพลงค่ะแต่ว่ามอบให้กับคุณผู้ฟังไปก็แล้วกันนะคะเพราะเป็นเพลงเพราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่น่าฟังมากๆนะคะด้วย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งที่062-5100-560-9
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
3: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

บรมมหาราชวังในวันนี้ค่ะวันที่18กันยายน2569โดยเริ่มในเวลา 16:55 นจนเสร็จสิ้นพิธีค่ะสำหรับวันนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงรวมถึงการถ่ายทอดสดได้ใน NBT 2 HD on air ที่ช่อง NBT 2 HD

0: างด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญจิตภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมค่ะและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนะคะโดยมีแนวทางการถวายอาลัยของทั้งศาสนาค่ะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระราชพิธีในวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับได้ดำเนินมาตั้งแต่เมื่อวันที่พฤหัสนะครับวันพฤหัสที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569นั่นคือพิธีสัตมวานคือ7วันนะครับพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวาน7วันวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปนระสัมมวานคือ15วันวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พิธีบำเพ็ญกุศลครบปัญญาสัมมวาน50วันและในวันนี้ครับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันครับตามหลักของพระพุทธศาสนานะครับมีความหมายและดำลำดับวาระที่สำคัญนั่นก็คือ7วันสัตมวานนั้นเป็นการเริ่มต้นการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายอย่างเป็นทางการหลังสวรรคต15วันก็คือปนระสัมมวานเป็นวาระสำคัญถัดมาเพื่อแสดงความอาลัยและอุทิศส่วนกุศลเพิ่มเติม50วันคือปัญญาสัมมวานวาระที่แสดงถึงการส่งบุญอย่างต่อเนื่องเพื่อเกื้อกูลดวงพระวิญญาณและ100วันคือสัตมวานถือเป็นวาระที่สำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการพระราชพิธีเพื่อส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองครับ
2: ท่านผู้ฟังคะพระที่นั่งพิมานรัตยาที่เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพมีการจัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั่นเองค่ะสำหรับประวัติของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายในหมู่พระมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังลักษณะเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนมีการยกพื้นสูงเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วยอาคารที่เรียกว่ามุกสันสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยาสะท้อนศิลปกรรมไทยชั้นสูงจะเป็นการตกแต่งและใช้หลังคาทรงไทยซ้อน3ชั้นมุงกระเบื้องเคลือบประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและเชิงชายปิดทองประดับกระจกหน้าบันเป็นลายจำหลักรูปพระพรหมทรงหงล้อมรอบด้วยลายกระหนกเครือเถาอันวิจิตรประวัติของพระที่นั่งแห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้พระมหาปราสาทในปีพุทธศักราช2332นั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่พร้อมทั้งสร้างพระที่นั่งอีกองค์หนึ่งต่อเนื่องจากมุกด้านหลังและพระราชทานนามว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งก็คือพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ซึ่งเดิมทีพระที่นั่งพิมานรัตยาใช้เป็นพระวิมานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงต่อมาได้มีบทบาทสำคัญในพระราชพิธีเกี่ยวกับพระบรมศพและพระศพโดยใช้เป็นสถานที่ถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพและพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์อาทิพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพุทธศักราช2462พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เมื่อปีพุทธศักราช2527พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2551ค่ะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2559และพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2568อย่างไรก็ตามแม้พระที่นั่งพิมานรัตยาจะมีบทบาทสำคัญในฐานะสถานที่ประกอบพระราชพิธีสงฆ์พระบรมศพและพระศพมาโดยตลอดแต่ในอดีตไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการถาวรภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีส่งพระศพการประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังพระราชพิธีส่งพระศพจึงถือเป็นอีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยค่ะและทำให้พระที่นั่งพิมานรัตยากลายเป็นสถานที่สำคัญที่ประชาชนจะได้เข้าสักการะพระศพตามพระบรมราชานุญาตค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประสูตินอกสเวตฉัตรมีพระนามเดิมว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อวันที่14ธันวาคม2565ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมการแข่งขันพระองค์ทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่พระอาการทรุดลงตามลำดับและสิ้นพระชนด้วยพระอาการสงบในวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิริพระชันษา47ปีค่ะทั้งนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยเป็นเจ้านายพระองค์แรกค่ะที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งแห่งนี้นอกจากนี้พระองค์ยังพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9เป็นพระโกศประกอบพระอิสริยยศพระศพเป็นพระองค์ที่2ต่อจากพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีและมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศโดยพระราชทานเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศค่ะตลอดเวลากว่า200ปีพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ผ่านเหตุการณ์สำคัญมานับไม่ถ้วนนะคะทั้งความรุ่งเรืองแห่งราชสำนักการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองและการเป็นฉากเงียบๆของประวัติศาสตร์ที่ผู้คนภายนอกแทบไม่เคยล่วงรู้ค่ะกระทั่งในปีพุทธศักราช2569พระที่นั่งพิมานรัตยาจึงได้รับบทบาทสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ราชสำนักไทยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประดิษฐานในพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระที่นั่งพิมานรัตยาที่ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพพระบรม พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะภาพพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตรท่ามกลางบรรยากาศอันสงบครึมของพระที่นั่งโบราณที่มีอายุกว่า200ปีเป็นภาพที่สะท้อนทั้งพระเกียรติยศความอาลัยและความต่อเนื่องของพระราชประเพณีไทยได้อย่างลึกซึ้งนะคะสำหรับผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ราชสำนักพระที่นั่งพิมานรัตยามักถูกกล่าวถึงในฐานะอาคารสำคัญในหมู่พระมหามณ์เทียนแต่จากวันนี้เป็นต้นไปพระที่นั่งองค์นี้จะถูกจดจำในอีกบทบาทหนึ่งคือสถานที่ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะและเมื่อมองย้อนกลับไปในห้วงเวลากว่า2ศตวรรษนะคะพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านทั้งยุคแห่งการสร้างบ้านสร้างเมืองยุคแห่งการปฏิรูปประเทศและยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทยจนมาถึงวันนี้วันที่ต้องทำหน้าที่เป็นสถานที่แห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ของแผ่นดินประวัติศาสตร์จึงไม่ได้ประกอบขึ้นจากเพียงพระราชพงศาวดารหรือเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นค่ะหากยังประกอบขึ้นจากสถานที่ซึ่งเฝ้ามองทุกสิ่งอย่างเงียบงันและในวันนี้พระที่นั่งพิมานรัตยาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่คนไทยทั้งชาติจะจดจำไปอีกนานแสนนานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเมื่อกล่าวถึงเสวตประฉัตร7ชั้นนะครับหรือพระสัปตปดลเสวตฉัตรนั้นกางกั้นพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติอันสูงสุดนั้นราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศการสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระราชพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหน่วยทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรเลียขออภัยครับออสเตรเลียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชานุในพระบรมราชาปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชาปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับพระราชทานภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติอันยิ่งใหญ่โดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติให้ปรากฏสืบไป
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เป็นอีกมูลนิธิหนึ่งนะคะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงสนพระทัยและใส่พระราชหฤทัยนะคะโดยใส่พระทัยนะคะในทุกๆ ภารกิจที่เกี่ยวกับมูลนิธิเราจะเห็นได้โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนได้รับความทุกข์ยากลำบากภัยพิบัติต่างๆไปเยือนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคที่นำไปให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยได้คลายความเครียดหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการช่วยเหลือในครั้งนี้นะคะและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ยังได้ปฏิบัติภารกิจมายาวนานต่อเนื่องด้วยนะคะถือว่าเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรแล้วก็จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถณขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้ส่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิด้วยนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนั้นก็เพื่อที่จะสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยได้ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยามยากจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงได้ร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมได้ลงกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งได้มีการพัฒนาอาชีพด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตนั้นดีขึ้นอย่างยั่งยืนนอกจากนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายแนวความคิดหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ใช้ได้จริงผู้ที่มีความทุกข์ยากน้อยกว่าสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ที่มีความทุกข์ยากมากกว่าได้นะคะโดยยึดหลักว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นค่ะก็ถือว่าเป็นการมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานภาพรวมโดยยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเท่านั้นแต่เมื่อได้ทำคุณประโยชน์มากมายมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมอยู่ในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันนั้นได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคม2538นั้นนะคะเป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่บริเวณซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดได้ออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์ค่ะจากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะคะซึ่งมูลนิธิ อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นมีวิสัยทัศน์ของมูลนิธิด้วยค่ะมีวิสัยทัศน์อันกว้างไกลให้เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนพันธกิจมิชชั่นนั้นนะคะเป็นการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยและก็เป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนั้นนะคะถือว่าจะเป็นศูนย์กลางและเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็นอกจากจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์แล้วยังจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศและจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งในด้านการป้องกันเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกันและก็สามารถที่จะผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีด้วยนะคะรวมถึงการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมและนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมค่ะและพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นนะคะก็ได้ดำเนินมาจนถึงขณะนี้นะคะแล้วก็ทำให้เราประชาชนได้รับอานิสงส์ไปด้วยนะคะสำหรับการจัดตั้งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งวันนี้จะได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวาระค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญยสภาซึ่งกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโดยในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งตามกำหนดการนะคะในวันนี้ซึ่งตรงกับพิธีพระราชพิธีสตมวานครบ100วันนะคะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนหน้านี้มีพระราชพิธีสตมวานครบรอบ7วันตรงกับวันพุธที่17มิถุนายน2569ถัดมาเป็นปันนรสมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2569และถัดมาเป็นปัญญาสมวานครบ50วันค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และในวันนี้สตมวานครบ100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะ

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพตุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยกองทหารเกียรติยศพระศพนั้นจัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศค่ะและทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจากนั้นทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประทับพระราชอาสน์ค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เมื่อจบแล้วจะได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาค่ะ
2: นาสายะปริตังปรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปริตังตรูทะมังคลัง

พราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตามวานพระราชทานพระศพซึ่งติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รูปที่ท่านผู้ฟังคะขณะนี้พระสงฆ์10 รูปสวดพระพุทธมนต์จบ

ซึ่งเจ้าหน้าที่หลังจากอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบจะได้ถวายอดิเรกถวายพระพรลาและออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถา

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะได้ออกจากพระที่นั่งโดยเจ้าพนักงานนิมนต์พระพรหม

0: ที่เคารพครับสำหรับพระเถระที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับโดยมีบัญชีรายชื่อพระสงฆ์ทั้งหมดประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศน์วชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชผาติการามและสมเด็จพระวชิรัตน์รัตโมลีวัดปากน้ำนะครับท่านผู้ฟังครับโดยมีพระสวดธรรมคาถาวันนี้สี่รูปด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยพระครูพิพัฒนธรรมณผ่านวัดประยุรวงศาวาสพระครูปลัดสุวัฒบัณฑิตคุณวัดประยุรวงศาวาสพระมหาอนุสิทธิ์ณัฏฐสิทธิปาเรียนธรรม7ประโยควัดประยุรวงศาวาสและพระครูพิสารสรวุฒิวัดประยุรวงศาวาสครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีก็เข้าร่วมในงานพระบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันในวันนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเอกอัครราชทูต31คนจาก30ประเทศแล้วก็ผู้แทนจากองค์กร1องค์กรนะคะเอกอัครราชทูต31คนประกอบไปด้วยสหพันธรัฐรัสเซียค่ะซึ่งเป็นคณบดีคณะทูตจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนครรัฐวาติกันสาธารณรัฐคิวบาสาธารณรัฐกัวเตมาลาราชอาณาจักรสวีเดนโรมาเนียสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สาธารณรัฐสิงคโปร์ญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาสาธารณรัฐตุรกีสาธารณรัฐสโลวาคราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐโคลอมเบียสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสหภาพยุโรปสาธารณรัฐเคนยาสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินเดียสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศมองโกเลียราชอาณาจักรสเปนสาธารณรัฐชิลีไอร์แลนด์สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานและอุปทูต1คนจาก1ประเทศจากราชอาณาจักรกัมพูชาและอุปทูตรักษาการชั่วคราวอีก14คน14ประเทศได้แก่สาธารณรัฐโปแลนด์สาธารณรัฐคอสโวสาธารณรัฐเปรูสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมพันธรัฐสวิสราชรัฐลักเซมเบิร์กสาธารณรัฐประชาชนจีนแคนาดาสาธารณรัฐคาซัคสถานราชอาณาจักรบูตานรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอนตาสาธารณรัฐโปรตุเกสนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังค่ะและอีกโบราณราชประเพณีที่สืบทอดจากอดีตสู่ปัจจุบันนะคะนั่นก็คือทหารอารักขาประจำพระโกศค่ะผู้ถวายพระเกียรติยศเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักของปวงชนนะคะเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ไทยในหลายร้อยปีค่ะแล้วก็เป็นสายใยที่เชื่อมโยงจากกรุงศรีอยุธยา

รุงธนบุรีสู่กรุงรัตนโกสินทร์และดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันค่ะเมื่อมองภาพทหารและเจ้าพนักงานยืนประจำการรายรอบพระโกศนะคะหลายคนอาจมองว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพระราชพิธีแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั้นคือโบราณราชประเพณีที่มีรากเหง้าย้อนกลับไปถึงในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะและได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะ

0: ในขณะนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะเศรษฐชีวิตตกถาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะในราชสำนักไทยนะคะพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงพระอิสริยยศสูงจะยังคงได้รับการถวายพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ตราบจนเสร็จสิ้นพระราชพิธีไม่ว่าจะในยามทรงพระชนหรือภายหลังการสิ้นพระชนแล้วก็ตามนะคะด้วยเหตุนี้ค่ะจึงทำให้มีทหารรักษาพระองค์และเจ้าพนักงานถวายงานประจำการอยู่โดยรอบพระโกศเพื่อถวายอารักขาและถวายพระเกียรติเป็นครั้งสุดท้ายตามราชประเพณีค่ะ
2: พระบาทสมเด็จ
0: ดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรมค่ะซึ่งจะได้นิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐะชีวิตกถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องส่งธรรม

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลระยะราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมขณะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมจากนั้นทรงกราบและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงประทับพระอาทค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาโดยขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เพื่อจะถวายพระธรรมเทศนาค่ะ
1: สรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะอติยมปิยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: เวลา 18:00 น.

0: ทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจธาสันติทะสัตตาปรชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

0: ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอรรถอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศธันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยะปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสกนิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสกนิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุณวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำริดอันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาและถวายพระพรค่ะซึ่งในโอกาสนี้นะคะได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถานะคะเศรษฐชีวิตกถานะคะเป็นธรรมะที่พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศวาสนาในครั้งนี้นะคะซึ่งในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอได้ดำรงพระชนชีพนั้นได้ทรงบำเพ็ญพระราชกได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาและก็พระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์นะคะแล้วก็พระองค์นั้นได้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะต่างๆนะคะ ได้ทำคุณประโยชน์มากมายซึ่งอัตหิตสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์นั่นเองนะคะมีพระบุญญาธิการหนุนส่งให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติซึ่งหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายโดยเป็นพระราชธิดาองค์โตในสมเด็จพระบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารินาถขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมค่ะและเสด็จไปจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาและจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ซึ่งพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถาค่ะพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคถานะคะในวันนี้ค่ะ

นี้พระสงฆ์ทั้ง4รูปนะคะได้สวดธรรมคถาจบแล้วนะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะจะได้เป็นการประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเป็นลำดับถัดไปนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศในลำดับถัดไปหลังจากที่พระสงฆ์ได้สวดธรรมคถาจบแล้วทั้ง4รูปค่ะซึ่งการสวดธรรมคถาในวันนี้พระสงฆ์4รูปขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศโดยหลังจากนั้นนะคะเจ้าพนักงานก็จะเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงนะคะก็จะได้เตรียมเครื่องพระภูษาโยงนะคะแล้วก็ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปประทับพระราชอาสน์ค่ะโดยลำดับถัดไปจะดำเนินการโดยเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสวดพระอภิธรรมในวันนี้นะคะพระสงฆ์สี่รูปในวันนี้ค่ะจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะสี่รูปในวันนี้เป็นพระสงฆ์สี่รูปจากวัดประยุรวงศาวาสได้แก่พระครูพิพิธธรรมพานพระครูปลัดสุวัฒนะบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์นัทสิทธิ์เปลี่ยนธรรมเปลี่ยนธรรมเจ็ดประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะพระสงฆ์ทั้ง4รูปนั้นสวดธรรมคถาทั้ง4รูปมาจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ได้ถวายพระธรรมเทศนาและส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชอาสน์ค่ะและหลังจากนี้ลำดับถัดไปพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกาวัสสตังชีวโตอะติริกาวัสสตังชีวโตอะติริกาวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสาปรมราชินียาสหภวตุสัพพะ

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสนะคะในวันนี้ได้สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและหลังจากได้ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการพานำพระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะหลังจากนั้นนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีในวันนี้ครบรอบ100วันค่ะณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงคณะข้าราชการคณะทูตานุทูตที่เข้าร่วมในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้เมื่อจะได้เสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าและจะส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสำหรับพระราชพิธีในวันนี้นะคะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลที่เรียกว่าสตมวาน100วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะโดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมที่ด้านตะวันออกก่อนจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมในฝั่งของด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าโดยคณะข้าราชการผู้มาเฝ้าในวันนี้เป็นคณะรัฐมนตรีและมีทูตานุทูตจากหลายสิบประเทศนะคะที่เข้าร่วมในพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกุมารหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจำนวนทั้งหมด48คนจาก45ประเทศและมีผู้แทน1องค์กร2องค์การด้วยนะคะซึ่งเอกอัครราชทูต31คนมาจาก10ประเทศค่ะมาจาก30ประเทศค่ะและมาจาก1องค์กรด้วยค่ะรวมถึงอุปทูต1คนจาก1ประเทศและมีอุปทูตรักษาการชั่วคราว14คนจาก14ประเทศนอกจากนี้ยังมีองค์การผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ2คนจาก2องค์การนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

0: ที่นั่งและพระบรมมหาราชวังนะคะที่อยู่ภายนอกที่ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในขณะที่เสด็จนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะนอกจากว่าในขณะนี้นะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันค่ะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีข้าราชการการเมืองหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลได้เข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะในส่วนของรัฐสภานะคะก็ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบสัตมวานในวันนี้ซึ่งเป็นครบรอบ1วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงคมและเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับวาระพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับใน1วันประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันโดยเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเวลา1เวลา14นาฬิกา30นาทีเวลา1เวลา17นาฬิกาเวลา1และเวลา19นาฬิกาอีกเวลา1ครับโดยเวลา10นาฬิกาจะเป็นเวลาสวดพระพุทธมนต์และมีการถวายภัตตาหารเพลเวลา14นาฬิกา30นาทีมีการสวดมาติกาและสดับปกรณ์ในเวลา17นาฬิกามีการสวดสดับปกรณ์ด้วยนะครับและในช่วงเวลา19นาฬิกานั้นมีการสวดพระอภิธรรมโดยพระพิธีธรรมจะเป็นการหมุนเวียนกันในระหว่างเจ้าภาพต่างๆ1วันจึงประกอบไปด้วย4วาระด้วยกันครับ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเสด็จลงทางบันไดมุกกระสันของพระที่นั่งพิมารัตยาเพื่อที่จะเสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วนะคะบริเวณประตูกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะและหลังจากนั้นจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะคะและขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารได้

เสด็จถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสำหรับบริเวณภายนอกนะคะก็จะมีประสบกรณิกรนะคะมาเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เสด็จมาพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ค่ะในวันนี้ที่รัฐสภาที่มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลชตมวัน100วันนั้นนะคะนำโดยนายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารรัฐสภาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกราชวรมหาวิหารณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชั้น1ซึ่งประธานรัฐสภาได้นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยด้วยนะคะขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1และรองประธานวุฒิสภาคนที่2รวมถึงข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณห้องจัดเลี้ยงชั้น1อาคารรัฐสภาด้วยเช่นกันค่ะซึ่งช่วงเช้าวันนี้ประธานวุฒิสภานำผู้เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสาเกราชวรมหาวิหาร

จนกระทั่งเมื่อมีผู้ที่มารอเฝ้ารับเสด็จโดยรอบพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้เข้าร่วมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวา100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและได้ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรณียกิจที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการค่ะและในขณะนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะ

ขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพและดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสนี้ขอขอบคุณโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศและในวันพรุ่งนี้เวลา 9:55 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 819และ891 KHz เป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ

0: ยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจกระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคสงครามในตะวันออกกลางและยูเครนรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จะเป็นหัวข้อหลักในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์หน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ขอให้รอฟังรายละเอียดจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมย้ำว่าเป็นนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ใช่นโยบายประชานิยม
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2ว่านายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้รายงานรายละเอียดของโครงการให้ทราบแล้วและนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการโดยรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขและรูปแบบการดำเนินโครงการขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงอย่างเป็นทางการส่วนกรณีเงื่อนไขที่ให้เงินจำนวน 1,000 บาทใช้จ่ายได้ภายในระยะเวลา2เดือนย้ำว่าขอให้นายเอกนิติเป็นผู้แถลงเรื่องดังกล่าวถือเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนซึ่งจะมีทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะต้องครอบคลุมให้ทั่วถึงรัฐบาลได้จัดสรรวงเงินสำหรับโครงการไว้แล้วแต่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่ได้มาขึ้นทะเบียนจึงทำให้มีวงเงินเหลือประมาณ 40,000 ล้านบาทรัฐบาลจึงมีแนวทางนำวงเงินดังกล่าวมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่ามากที่สุด
3: ผมก็ให้ความเห็นชอบในหลักการไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้ท่านเป็นคนแถลงนะเพราะเราไม่ก้าวก่ายงานกันแต่ว่าก็เรียนไว้ว่าเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็ไอ้รูปแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอท่านเอกนิติมาแถลงอย่างเป็นทางการนะครับไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการนะครับก็ครอบคลุมให้ทั่วถึง
2: สำหรับกรณีธนาคารกลางสหรัฐประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและค่าครองชีพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและรัฐบาลมีหลายแนวทางในการลดผลกระทบและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสถือเป็นอีกโครงการที่จะนำมาช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากสถานการณ์ในปัจจุบันส่วนหลังจากสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมหรือไม่นั้นย้ำว่าการดำเนินนโยบายดังกล่าวไม่ได้เป็นนโยบายประชานิยมแต่เป็นมาตรการที่มีเป้าหมายทั้งในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเผชิญกับภาวะค่าครองชีพสูงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสมาพันธ์ SME ไทยเสนอรัฐบาลปรับเกณฑ์เพื่อให้ร้านค้าขนาดเล็กและร้านค้าย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ได้
4: นายนพพงศ์ธีระวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยยื่นหนังสือถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งอัดฉีดเงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากพื้นฟูกำลังซื้อและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการยังแบกรับต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าแรงและค่าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นโดยเสนอให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการในฝั่งผู้ประกอบการเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยเสนอปรับเพิ่มเกณฑ์รายได้ผู้เข้าร่วมโครงการจากเดิมไม่เกิน1,800,000 บาทต่อปีเป็นไม่เกิน5,000,000 บาทต่อปีพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดเข้าร่วมได้และใช้องค์ประกอบภาษีที่ตรวจสอบได้โดยกำหนดให้ใช้งบการเงินหรือแบบแสดงรายการภาษีปีล่าสุดที่ยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นหลักฐานอ้างอิงรายได้จริงเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมซึ่งการยึดเกณฑ์เอกสารทางภาษีที่ถูกต้องจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจูงใจให้รายย่อยเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเป็นทางการโดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งนี้สมาพันธ์ SME ไทยเชื่อมั่นว่าการปรับเงื่อนไขครั้งนี้จะช่วยให้เม็ดเงินกระจายตัวสู่ร้านค้ารายย่อยได้อย่างแท้จริงและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีมติขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชน 10,000 เมกะวัตต์เพื่อเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่3ทับ2569ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมีมติเห็นชอบขยายกรอบส่งเสริมโซล่าภาคประชาชนจากข้อเสนอเบื้องต้น 5,000 เมกะวัตต์เป็น 10,000 เมกะวัตต์หรือประมาณ1ล้านครัวเรือนเพื่อเพิ่มการผลิตและใช้พลังงานสะอาดในระดับครัวเรือนสำหรับแนวทางรับซื้อไฟฟ้าจะใช้ระบบเน็ตบิลลิ่งโดยประชาชนใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้เองก่อนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยกำหนดปริมาณเสนอขายไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์พร้อมขยายระยะเวลาสัญญารับซื้อจากเดิม10ปีเป็น20ปีให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์โดยกรอบรับจ่ายไฟเพิ่มเติมครอบคลุมช่วงปี2569ถึง2571นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายรูปแบบการติดตั้งจากเดิมที่เน้นโซล่าบนหลังคาให้สามารถติดตั้งบนพื้นดินและบนผิวน้ำได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่หลังคาสามารถเข้าร่วมโครงการได้มากขึ้นทั้งนี้ประชาชนอาจติดตั้งระบบขนาดมากกว่า5กิโลวัตต์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่การรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจะจำกัดไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าทั้ง3แห่งจัดทำแผนโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนครอบคลุมการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าการติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์การควบคุมระบบส่งและระบบจำหน่ายและระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับโรงงานไทยสู่สมาร์ทแฟคทอรี่
5: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยผ่านการประยุกต์ใช้ AI ในภาคการผลิตเป็นความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยบริการจัดการทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อวางกลไกพัฒนาระบบนิเวศ AI อย่างครบวงจรตั้งแต่การพัฒนากำลังคนให้คำปรึกษาเชิงลึกบริการการทดสอบเทคโนโลยีเสมือนจริงและสนับสนุนทุนพัฒนา AI Solution ที่ตอบโจทย์การทำงานจริงในโรงงานมุ่งลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยการผลิตอัจฉริยะโดยสอทจะผลักดันการนำเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติและการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับแนวคิด Lean and Automation เพื่อขจัดความสูญเสียและปรับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพก่อนการลงทุนด้านเทคโนโลยีช่วยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและยกระดับโรงงานไทยสู่ Smart Factory และ Smart OEM ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ดำเนินการครอบคลุมเทคโนโลยีแห่งอนาคตสร้างพื้นที่สำหรับทดสอบโมเดล AI และฮาร์ดแวร์รวมถึงมีโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนา AI ที่จำเป็นและในอนาคตมีเป้าหมายต่อยอดการประยุกต์ใช้ AI ไปสู่สาขาอื่นที่มีความสำคัญต่อประเทศอาทิกลุ่มสุขภาพและเมืองอัจฉริยะเพื่อขยายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ให้ครอบคลุมทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคส่วนสำคัญของเศรษฐกิจนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กองทัพเรือชี้แจงขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทจัดหาเรือฟริเกตยืนยันดำเนินการตามกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้
6: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือแถลงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงหลังมีมติเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคัดเลือกบริษัทฮันฮวาโอเชียนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่โดยเสนอราคา 16,730 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินโครงการ 17,000 ล้านบาท ว่าการพิจารณาคัดเลือกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน TOR โดยคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนออย่างเป็นขั้นตอนและสำหรับบริษัทฮันฮวาโอเชียนมีสถานะเป็นนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจต่อเรือและมีขีดความสามารถในการออกแบบและต่อเรือรบตามมาตรฐานนาโต้รวมถึงสามารถบูรณาการระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ากับระบบสากลได้ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญที่นำมาประกอบการพิจารณาส่วนผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการพบว่ามีประเด็นด้านเอกสารประกอบการเสนอราคารวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดข้อเสนอที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว
7: ้การมองเรื่องสเปคของเรือเปรียบเสมือนการเลือกซื้อรถยนต์แต่ละท่านอาจมองต่างมุมบางคนให้ความสำคัญกับเครื่องยนต์ที่แรงจัดบางคนชอบความหรูหราสะดวกสบายบางคนมองเรื่องความปลอดภัยบางคนมองที่ความทนทานอะไรและสื่อบริการหลักการขายต่างคนจึงต่างนำเสนอมุมมองส่วนบุคคลที่ตนชอบและมีความถนัดแต่สำหรับกองทัพเรือพวกเราอยู่กับเรือมาทั้งชีวิตเรารู้ถึงว่าในยามเผชิญวิกฤตต่างทะเลจุดไหนคือหัวใจสำคัญของความอยู่รอดและชัยชนะกองทัพเรือไม่ได้จัดหาเรือเพื่อให้มีเพียงเรดาร์ที่ดีที่สุดอาวุธที่ดีที่สุดหรือมีเครื่องยนต์ที่ทำความเร็วที่สุดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เรามองถึงภาพรวมทั้งระบบทุกระบบต้องเชื่อมโยงและทำงานด้วยกันอย่างสมบูรณ์มีความพร้อมรบสูงการซ่อมปรับปรุงระยะยาวมีหลักประกันและประเทศชาติได้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและทางเทคโนโลยีสูงสุด
6: ผู้บัญชาการทหารเรือยังกล่าวอีกว่าคณะกรรมการจะดำเนินการโดยปราศจากการแทรกแซงและกำหนดคุณลักษณะของเรือในระดับสูงเพื่อให้ได้เรือที่มีสมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลและคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้กำชับคณะกรรมการยึดหลัก5ข้อได้แก่ถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาทุกรายคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติโดยเฉพาะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางเชื่อมโยงแหลมฉบังหนองคายเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางโลจิสติกภูมิภาค
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทดลองการเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเชื่อมโยงการค้าข้ามพรมแดนสู่ประเทศจีนตอนใต้ผ่านสปป.ลาวโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บข้อมูลต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แท้จริงนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการขนส่งทางถนนทั้งในด้านราคาระยะเวลาและความแน่นอนในการขนส่งปัจจุบันประเทศไทยมีการขนส่งทางรางเพียงประมาณ2%เมื่อเทียบกับการขนส่งประเภทอื่นตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนให้ได้ถึง7%ตามยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีอีกทั้งการขนส่งทางรางด้วยหัวรถจักรดีเซลช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งได้ประมาณ10%และหากพัฒนาเป็นหัวจักรไฟฟ้าในอนาคตคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนลงได้ถึง20-30%นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขับเคลื่อนกลไกการกำกับและคุมเข้มบริการแพลตฟอร์มภายใต้กฎหมาย DPS ให้โปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายชัชนาธมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ EDA กล่าวว่า EDA ยังคงเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นทางดิจิทัลหรือดิจิทัลพลัสให้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยโดยหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการร่วมกำกับสินเชื่อบริการแพลตฟอร์มให้โปร่งใสเป็นธรรมภายใต้กฎหมาย DPS EDA ในฐานะ Co-Creation Regulator ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการเชื่อมการกำกับดูแลผ่านการดำเนินงานหลักตั้งแต่การนำแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบและตรวจสอบข้อมูลการประกอบธุรกิจแล้ว 2,133 บริการทำให้ภาครัฐรู้ว่าใครเป็นผู้ให้บริการประชาชนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจสามารถติดตามตรวจสอบได้วางกำหนดหน้าที่และแนวปฏิบัติตามระดับความเสี่ยงของแพลตฟอร์ม
9: ่านการออกอากาศใหม่ที่พร้อมใช้งานทางด้านค่าธรรมเนียมบริการไลฟ์แชร์ลิงการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบนสื่อสังคมออนไลน์และการจำหน่ายสินค้าที่ต้องมีมาตรฐานและยกระดับเสริม1212 EDAจากช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นเรดาร์ของระบบที่วิเคราะห์ปัญหาและเชื่อมเรื่องไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงเพื่อให้เกิดกลไกการร่วมกำกับเช่นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสความปลอดภัยของบริการไลฟ์แชร์ลิงการคุ้มครองและเยียวยาจากออนไลน์ฟอร์ดตลอดจนเสนอแนะในการกำหนดค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มและค่า CP พร้อมขยายผลผ่านแคมเปญ DPS Plus Every Click ปี2ที่มีผู้แทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมเวิร์กช็อปมากกว่า338คนเข้าถึงสื่อความรู้เกี่ยวกับ DPS กว่า4ล้าน4แสนครั้งสะท้อนความก้าวหน้าของการร่วมกำกับที่ทุกฝ่ายมีส่วนรับผิดชอบพร้อมนำข้อมูลปัญหาไปสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมเชิงพื้นที่โดยทีม1212 EDA ลงพื้นที่แล้ว10จังหวัดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
1: ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทลายโกดังเก็บคอนแทคเลนส์ผิดกฎหมายยึดของกลางมูลค่ากว่า4ล้าน7แสนบาทพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานำหมายสารเข้าตรวจค้นโกดังในตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาพบคอนแทคเลนส์ที่ไม่มีทะเบียนจำนวน 117,839 ชิ้นวิตามินที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำนวน592ชิ้นและเครื่องสำอางที่ไม่มีเลขจดแจ้งหรือไม่มีฉลากภาษาไทยจำนวน 14,289 ชิ้นรวมของกลางทั้งหมด 132,720 ชิ้นและมีมูลค่าของกว่า 4,736,930 บาททั้งนี้การสืบสวนพบว่าโกดังดังกล่าวทำหน้าที่เก็บแพ็คส่งโดยผู้ดูแลชาวจีนรับสารภาพว่าสินค้านำเข้าจากประเทศจีนและจัดส่งให้ลูกค้าชาวไทยมานานประมาณ3ปีและมียอดจำหน่ายวันละประมาณ 3,000 ชิ้นศุลกากรภาคที่3สนธิกำลังสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากจีนซุกซ่อนในตู้ผักสดประมาณ16ตันมูลค่ากว่า 1,500,000 บาทนางสาวประอรรัตน์รัตนพรสมปองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่3เปิดเผยว่าวันนี้ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรแม่สายได้บูรณาการความร่วมมือกับด่านกักกันสัตว์ด่านอาหารและยาและด่านตรวจพืชเข้าตรวจสอบและสกัดจับตู้สินค้าต้องสงสัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ยื่นเอกสารสำแดงการนำเข้าเป็นผักสด3ชนิดได้แก่บีทรูทผักกาดฮ่องเต้และผักกาดหอมกรีนคอรัลรวม930กล่องน้ำหนัก 18,850 กิโลกรัมแต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ณด่านศุลกากรแม่สายพบความผิดปกติของภาพสแกนและส่วนต่างน้ำหนักที่ไม่สอดคล้องกับเอกสารเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการเปิดตรวจอย่างละเอียดจึงพบเนื้อสุกรลักลอบนำเข้าซุกซ่อนปะปนมากับผักสดโดยไม่มีการสำแดงจำนวนถึง379กล่องน้ำหนักสุทธิ 16,514.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 16.5 ตันมูลค่าประเมินกว่า 1,530,000 บาทเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดของกลางทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนถึงมาตรการที่เข้มงวดของกรมศุลกากรในการสกัดกั้นสินค้าเกษตรเถื่อนเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการแพร่ระบาดของโรคสัตว์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้บริโภคตลอดจนปกป้องเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและกลไกราคาของเกษตรกรไทยภายในประเทศอย่างยั่งยืน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเอาจริงกับการทุจริตสอบเข้ารับราชการเห็นชอบมาตรการใหม่ที่ชัดเจนกว่าถ้าตรวจพบข้าราชการคนใดเคยทุจริตในการสอบจะถือเป็นความผิดร้ายแรงและมีโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวขณะเดียวกันจะมีการทำแบล็คลิสต์หรือฐานข้อมูลกลางของผู้ที่เคยทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐทั่วประเทศตรวจสอบได้ป้องกันไม่ให้คนที่เคยโกงสอบไปเวียนสมัครสอบในหน่วยงานอื่นส่วนในระยะต่อไปภายใน3ปีจะปรับการสอบภาคกให้เป็น e-exam ทั้งหมดและภายใน5ปี จะผลักดันกฎหมายเฉพาะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทั้งขบวนการรวมถึงสามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์จากผู้ที่โกงสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการโครงตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงถือเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพเป็นรายการที่มีทีมแพทย์ให้การดูแลถามตอบปัญหาสุขภาพกับท่านผู้ฟังอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะนำทีมโดยอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาเอกนายแพทย์พนิชจันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงค่ะและหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่เปิดโอกาสให้กับท่านผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาทุกสถานะนะคะทุกท่านทุกคนสามารถโทรปรึกษาทีมแพทย์ได้เลย081-334-6666 081-334-6666เมื่อก่อนอาจจะต้องรอเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวนะในการที่จะปรึกษากับทีมแพทย์แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องแล้วนะคะคุณฟังคะขอเรียนเชิญได้ทุกเวลาเลยค่ะนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์พูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ได้พร้อมกันนั้นนะคะท่านผู้ฟังคะรายการนี้เป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพทางวิทยุในระบบ AM แล้วก็ FM แต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีเพิ่มในการติดตามรับฟังให้ด้วยคือ www.kcsradio.online นะคะถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังส่วนในการติดตามรับฟังและก็รับชมเพิ่มช่องทางให้อีกค่ะคือ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดก็รับฟังได้รับชมได้เช่นกันส่วนคุณผู้ฟังที่มีความสนใจสัตว์ทางเลือกเช่นแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บในราคาเท่าเทียมกัน260บาทนะคะสั่งซื้อทีไรก็260บาทคูณด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12เป็นโหลก็คูณเข้าไปราคาค่าส่งก็จัดให้นิดหน่อยนะเพราะว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่ในการที่ดำเนินการทำงานตรงนี้นะเราต้องมีค่าตอบแทนให้ท่านนะคะ062ค่ะ5100 560-9 062-5100-560-9เราพักกันตรงนี้สักครู่เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตามลำดับเลยค่ะ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอนนี้เราก็จะมี FM 3 FM หลักนะคะปักหมุดเอาไว้เลยค่ะคุณฟังที่ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ในช่วงกลางวันนะคะหรือว่าช่วงเช้าเช้านอกเหนือจากนี้ก็จะมี FM 101กองบัญชาการกองทัพไทยทางหน้าปัดวิทยุสำหรับ FM 101ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ6โมงเช้าถึง6โมงเย็นภายหลังจากนั้นก็คือ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปจนถึง6โมงเช้าส่วนที่ FM 91.5 MHz ก็จะเป็นช่วงเช้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็มี15นาฬิกาถึง16นาฬิกา1ชั่วโมงแล้วก็ไปเริ่มอีกครั้งก็2ทุ่มครึ่งจนถึงเช้าของวันต่อไปก็คือ6โมงเช้าอันนี้คือรูปแบบของการติดตามรับฟังในระบบ FM ค่ะแต่ AM ก็ต้องมีด้วยนะคะคุณฟังค่า1269บนปตอ594หรือว่าม2774จังหวัดระยองหรือจะเป็นขสทบ AM หรือว่าจะเป็นวพท792หรือจะเป็นพลตปตอ594คือถ้าคุณผู้ฟังเป็นนักฟังวิทยุขึ้นรถปุ๊บเปิดวิทยุปั๊บเนี่ยหมุนไปหมุนมาเจอรายการนี้อย่าได้แปลกใจเพราะเป็นรายการวิทยุเจ้าเดียวเจ้าแรกในขณะนี้ที่มีสาขาแฟรนไชส์เยอะที่สุดไหม นะคะเพราะว่าวิทยุเนี่ยพูดไปก็อาจจะเป็นสื่อในรูปแบบเก่าๆนะแต่ก็ยังมีประโยชน์นะคะคุณฟังคะเพราะว่าสามารถที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่พื้นที่ไกลๆได้เข้าถึงระบบการใช้ทีมแพทย์แผนปัจจุบันได้พูดคุยกับคุณหมอด้วยได้โทรศัพท์มานะคะอย่างเช่นว่าคุณหมออาจจะประจำการในช่วงเช้ามีคุณหมอชำนาญอาจารย์เกรียงศักดิ์ประจำการในช่วงเช้าศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีทางด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมก็จะมาประจำการในภาคเช้าส่วนภาคบ่ายนะคะก็จะมีทางด้านนาวาเอกนายแพทย์พนิจจันทรภักดีคุณหมอประจำการให้วันพุธบ่ายวันศุกร์บ่ายถึง 5:30 นเลยนะแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ 3:00 นถึง 4:00 นใครไปไหนต่อไหนก็ไปเที่ยวไปเถอะคุณผู้ฟังก็บอกว่าเออก็สบายใจดีเหมือนกันไปที่ไหนตุลาปะปังให้เสร็จแล้วก็พอก็จะเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนเรียบร้อยฟังรายการวิทยุเอ๊ะคุณหมอมาคุยด้วยเออโทรศัพท์สอบถามคุณหมอดีกว่าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคนี้เราทานแปะกล้วยได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของหลอดเลือดเป็นมานานและเป็นเส้นเลือดขอดมานานแล้วก็เป็นหลักการที่ดีนะคะสอบถามกันได้หรือว่าจะมีน้ำหนักตัวเกินเอ๊ะจะให้คุณหมอจัดให้ยาทานยาอะไรดีจะต้องทำยังไงดีเพราะความอ้วนมันคือความเสี่ยงหรือไม่ก็บางทีความอ้วนมันก็คือทำให้เกิดระบบภูมิภายในร่างกายมันแปรเปลี่ยนก็ได้โดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักตัวมากๆระบบการนอนนะคุณฟังมีปัญหาแน่นอนการเดินขึ้นบันไดระบบการหายใจมีปัญหาแน่นอนนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่คุณอาจจะใช้ชีวิตประจำวันถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของน้ำหนักตัวเยอะๆก็มีปัญหาตามมาแน่นอนส่วนในเรื่องของโรคนั้นเบาหวานความดันไขมันโรคหลอดเลือดถามหาอยู่แล้วนะคุณฟังคะไม่ต้องส่งเสียงหรอกเดี๋ยวเขาก็เรียกหา คือเขามากันเป็นแพ็กเกจนะคะพอเบาหวานมาความดันก็มาไขมันก็มาหลอดเลือดก็เสียยิ่งถ้ามีน้ำหนักตัวเยอะๆนอนก็กรนขึ้นกระไดก็เหนื่อยการระบบการหายใจระบบการย่อยมันแปรเปลี่ยนไปหมดนะคุณฟังจะสังเกตได้ว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยถ้าควบคุมน้ำหนักตัวได้ลดได้นะกระบวนการย่อยก็จะดีขึ้นระบบการหายใจก็จะดีขึ้นข้อเข่าก็จะดีขึ้น ทำไงดีคะมันต้องกินทุกวันมันต้องทานอาหารทุกวันแล้วจะจัดการยังไงดีจัดลำดับอาหารเลยค่ะคุณฟังเข้าสู่กระบวนการทำ IF แบบไทย IF Foodจัดลำดับอาหารเลยค่ะทุกครั้งที่จะต้องทานอาหารถ้าต้องการควบคุมน้ำหนักตัวเพราะความอ้วนคือความเสี่ยงจงจำเอาไว้ว่าคุณต้องดื่มน้ำก่อนเลยทุกครั้งที่คุณจะรับประทานอาหารดื่มน้ำไว้ก่อนแล้วก็ผักตามมาผักอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณต้องทานได้สลัดผักสดผักจิ้มน้ำพริกจิ้มน้ำพริกน้อยๆผักต้มผักตุ๋นผักลวกผักสดได้หมดเลยล้างให้สะอาดรับประทานแล้วก็ตามมาด้วยโปรตีนแล้วก็ตามมาด้วยคาร์โบไฮเดรตต้องมีนะคะต้องมีนะคะแต่ถ้ากลัวว่าจะไม่อิ่มกินผักไปแล้วก็คาร์โบไฮเดรตท้ายสุดกลัวว่าจะไม่อิ่มลองกินดูก่อนแล้วคุณจะไม่มีพื้นที่ใส่ข้าวเลยแม้แต่น้อยทานไปนานๆนะมันก็จะคุ้นชินว่าเออทานข้าวน้อยลงจริงเป็นไงคะน้ำตาลก็เข้าสู่ร่างกายน้อยลงอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะส่วนคุณผู้ฟังที่อาจจะมีภาวะในเรื่องของระบบภูมินะคะอันนี้ก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราอาจจะไม่แข็งแรงเหมือนเขาจะลำดับอาหารแล้วนะคุณฟังการที่เราจะเพิ่มเติมสมุนไพรแปะกุ้ยตาวิกิงเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะการออกกำลังกายบ้างนิดๆหน่อยๆตามกำลังของเราการพักผ่อนให้เพียงพอก็เป็นการเพิ่มระบบภูมิการมีอากาศดีๆถ่ายเทหายใจได้ดีก็เป็นการเพิ่มระบบภูมินะคะแต่อย่างไรก็ตามผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของระบบภูมินั้นจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอากาศเปลี่ยนฤดูกาลเปลี่ยนจากหน้าร้อนเป็นหน้าฝนหน้าฝนเป็นหนาวคนที่มีระบบภูมิต่ำๆเนี่ยนะคะคุณฟังเขาก็จะป่วยก่อนคนอื่นเลยคือแซงหน้าคนอื่นเขาไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังตรงนี้ค่ะคุณฟังคะโทรศัพท์มาคุยกับคุณหมอนะที่0813346666ค่ะส่วนถ้าคุณผู้ฟังจะเพิ่มเติมด้วยสมุนไพรแปะกุ้ยตาวใบกิ่งเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายซานต้าอนุมูลอิสระเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดแปะกุ้ยตาวใบกิ่งทั้งในรูปแบบกล่องสีเขียวและในรูปแบบของกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่0625100568ค่ะถ้าไม่ติดนะคุณฟังก็เป็น062ข้างหน้าเหมือนเดิมตามด้วย5100569เห็นไหมคะว่าตัวหลังเนี่ยแหละที่เปลี่ยนนะตัวสุดท้ายส่วนตัวอื่นเหมือนเดิมค่ะคุณฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้อยากจะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์โดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงและต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาเป็นเคสศึกษาในรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราฟังพร้อมกันตอนนี้เลยค่ะ
4: สวัสดี
5: ฮัลโหลสวัสดีค
4: ่
5: ะ
4: โอ้ยฟังรายการนี้คุณโชคดีสุดๆของทีวีเลยนะครับเนี่ย
5: ค่ะ
4: คือว่าอย่างนี้ถ้าเราทำงานด้วยความเชื่อมั่นทำงานด้วยความหวังดีทำงานด้วยความเมตตาปราณีทำงานด้วยหลักวิชาการโดยไม่เห็นแก่การค้าการขายไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยทำตลอด24ชั่วโมงโดยเข้าไปใน YouTube เพียงแค่ว่าสุขภาพกับเสียงเพลงท่านได้ดูเห็นภาพได้เห็นหน้าเราตอนนี้มีปัญหายังไงครับเชิญเลยครับ
5: อ๋อถ้าถามว่าหนูเป็นเกี่ยวกับเนี่ยค่ะกินยาเอโซไทซีเซียมอะไรค่ะเกี่ยวกับกดภูมิอะค่ะแล้วก็เป็นไขมันแล้วก็ความดันแค่นี้ค่ะ
4: คืออย่างนี้นะฮะจะบอกให้ทราบทั่วหน้านะครับเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไกลยาอะไรก็ตามที่คุณกินเนี่ยเขาเป็นกฎหมายนะครับก็ต้องเขียนที่2ยาลองสะกดสิครับว่าแล้วเข้าไปใน Google แล้วคุณจะรู้ว่ายานี้มีที่ไปที่มาเป็นยังไงทั้งชื่อทางการค้าทั้งชื่อทางยานะครับทาง Fitbitis Pharmacopeia เนี่ยชื่อทางยาชื่อทางเคมีก็แล้วกันง่ายดีมันเป็นยังไงคุณสะกดสิครับว่าสะกดยังไงครับจะได้คนจะได้รู้ฮะจะได้รู้ด้วยตัวเองครับ
5: อ๋อลูกสาวดูให้แล้วมันไม่มีบอกว่ารักษาเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับว่ายากดภูมิอะไรค่ะเป็นแบบกินตลอดชีวิตอะค่ะ
4: เราสะกดสิครับ
5: มันชื่อไทยภาษาไทยว่าแล้วลูกสาวบอกว่าเอไทยเอโซไทยซีเซียมอะไรอะค่ะ
4: เอาละคุณก็เปิดใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ไปนะครับมันจะปรากฏออกมาชัดเจนเหลือเกินนะครับ
5: ค่ะ
4: คือยังชื่อทางการค้าเนี่ยยังยาแก้ปวดเนี่ยพาราเซตามอลมีเป็นร้อยชื
5: ่
4: อมีเป็นร้อยชื่อครับมันพาราทั้งนั้นแหละครับต้นแบบเนี่ยแต่คนไม่รู้ไงใช่ไหมฮะอย่างพาราเซตบ้างบางยี่ห้อก็ทามอลบ้างบางยี่ห้อมันก็ตัวเดียวกันเลยครับมาจากแหล่งเดียวกันเลยครับไม่ไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการนี้ไม่ได้สอนให้คุณกินแปะกล้วยนะครับสอนให้คุณรู้ทุกเรื่องนะครับมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องเชื่อแพทย
5: ์
4: เชื่อเราต้องมาค้นคว้าด้วยตัวเองด้วยนะครับคุณต้องรู
5: ้
4: อย่างยากดภูมิคุณก็เปิดใน Google ดูสิน
5: ะครับ
4: เขาบอกว่าเป็นกลุ่มยาที่ไปลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อไม่ให้ทำงานมากเกินไปโดยตัวยาจะไปออกฤทธิ์กดภูมิคุ้มกันในร่างกายให้อ่อนแอลงนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ทีนี้คุณก็เจาะลึกเข้าไปเจาะเขาพยายามค้นคว้านะครับยากดภูมิชื่อที่คุณบอกนะครับมันก็มีด้วยกันเยอะแยะไปหมดแต่ว่ามันรักษาได้ไหมตอนนี้มีอาการยังไงบ้างครับตอนนี้ครับ
5: ของหนูอ่ะมันตึงหลังอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ย
4: โอเคตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
5: 47ค่ะ
4: ไม่มากเลยน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: สูง163ค่ะน้ำหนัก56ค่ะ
4: โอ้รูปร่างดีมากเลยดีไม่อ้วนแล้วก
5: ็
4: มีเบาหวานความดันไขมันสูงมีโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดอะไรบ้างครับ
5: ก็คือว่าเป็นโรคเนี่ยค่ะที่กินยาควบคุมแล้วก็มีความดันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดสูงแค่นี้ค่ะ
4: โอเคครับยังดีนะแล้วมีอาการชามีอาการปวดอะไรต่อมีอะไรยังไงบ้างครับปวดหลังนะครับ
5: ปวดหลังอะค่ะแล้วบางทีจะเกิดอาการแบบว่าท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ถ่ายนะคะโทษทีนะคะตรงทวารนะคะมันจะเป็นแบบสะเก็ดอะค่ะ
4: ก็ได้อาหารแต่ละมื้อได้การกินผักผลไม้มีความรู้เรื่องการกินหรือเปล่าครับ
5: กินค่ะกินส่วนมากจะไม่ค่อยกินหมูกินเนื้อค่ะจะกินพวกผักผลไม้เยอะอะไรเงี้ยกินข้าวน้อยอะค่ะหรือจะไม่ค่อยกินของมันๆอะไรเงี้ยค่ะของมันๆทอดอะไรเงี้ยไม่ค่อยกิน
4: ฟังรายการนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
5: ซึ่งมาฟังไม่ทันไรแต่คือว่าหนูเป็นคนบอกว่าชอบรักษาสุขภาพอยู่แล้วบางทีฟังรายการอะไรที่แบบรักษาสุขภาพก็ฟังเรื่อยๆเป็นคนชอบฟังวิทยุอะค่ะ
4: ความมืดเข้ามาคืบคลานทั้งที่แสงสว่างมากมายเหลือเกินอาจารย์หมอชำนาญช่วยเปิดทางให้สว่างสวัยการใช้สมุนไพรแก้ไขเรื่องระบบภูมิได้หรือไม่ขนาดไหนแล้วเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายยังไงเชิญอาจารย์ได้ไปทำงานครับ
6: คืออายุก็ยังไม่เยอะนะครับ47ปีเนี่ยด้วยความที่มีไขมันสูงความดันสูงแล้วก็รักษาโดยการทานยาแล้วพอถึงวันหนึ่งมันก็เป็นโรคหลอดเลือดนั่นก็หมายความว่าเส้นเลือดมันไม่แข็งแรงมันสมัยที่เป็นสาวน้ำเลือดก็คุณก็หนืดด้วยไปหาคุณหมอก็ให้ยากดภูมิมาหมอก็ยังไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าเขาให้ยากดภูมิเพื่ออะไรนะครับมันอาจจะม
5: ี
6: แต่เขาต้องมีเหตุมีผลนะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณมีปัญหาเรื่องตามัวเรื่องจอประสาทตาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเส้นเลือดมันผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิธีที่ดีสุดเนี่ยก็ต้องรักษาที่โรงพยาบาลเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเราสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นได้น้ำเลือดหายก้นหายหนืดได้โดยการใช้สมุนไพรมันก็น่าจะมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือพออายุขนาดเนี้ยเดี๋ยวก็มีปัญหาโน่นปัญหานี้มากมายนะครับแล้วโรคที่เป็นอยู่ทุกวันเนี้ยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมินะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการที่คนไข้ปวดหลังเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบภูมิด้วยเพราะนั้นคุณหมอก็ให้ยากดภูมินะครับซึ่งมันก็เป็นการรักษาปลายทางนั่นแหละแต่ต้นเหตุก็คือมันมีความเสื่อมนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดจากการที่คุณมีโรคประจำตัวนะครับเพราะฉะนั้น หมอคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้สมุนไพรควบคู่กับยาแผนปัจจุบันแล้วมันทำให้คุณภาพของเส้นเลือดดีขึ้นน้ำเลือดหายคนหายเลือดได้อาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยยาที่ใช้ลดไขมันก็ดีลดความดันก็ดีก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
4: คืออย่างนี้นะ ผมก็เลยเปิดดูใน YouTube นะครับเขาต้องให้ต้องมีเหตุมีผลยากดภูมิเนี่ย
5: แต่ลูกสาวลงไปดีเด
4: ี๋
5: ยวให้ล
4: ู
5: กสาวอ่านให้คร
4: ับเนี่ยขอหน่อยมันต้องชื่อบางทีชื่อภาษาไทยไม่ดีครับ
5: เอซาไทยโอพีนค่ะ
4: อ่าลองสะกดเ
5: อภาษาอังกฤษกับภาษาอังกฤษข้างสองอ
4: ่ะเออนั่นแหละมัน
5: ค่ะ
4: คืออย่างงี้นะไอ้ความรู้นี่เดี๋ยวนี้มันโชคดีเมื่อก่อนนี้ผมต้องไปหาซื้อหนังสือเธ
5: อเออะไร
4: นะ
5: A A Z A ค่ะ
4: A Z A นะครับ

0: แล้วตัวท้าย I หรือ L เนี่ยผมมองไม่ชัดค่ะ
1: โอ้ I ฮะ I
0: ฮะแล้วถ้าลุกลุกมาใกล้ๆนะคะ
2: I
0: ค่ะ
1: แล้วอีก
0: มีต่อป่าว
2: OPR
0: ค่ะ
1: OPR โอเคครับ
0: INE
1: โอ้สบายเลยทีเนี้ย
0: ค่ะ
1: นะครับอาซาไอพรีนนะครับเนี่ยยาพวกนี้เป็นกลุ่มของยาต้านโรคประเภทยาตามใบสั่งแพทย์สรรพคุณไปกดภูมิคุ้มกันร่างกายในการปลูกถ่ายอวัยวะและการรักษาโรคข้ออักเสบพวกรุมาตอย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับอันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับไอเกี่ยวกับภูมิเป็นโรค SLE รุมาตอยหรือเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้อะไรต่อมีอะไรหรือเปล่าครับ
0: เมื่อก่อนหนูคลอดลูกแล้วหนูบล็อกหลังเลยค่ะที่หนูเป็นเนี่ยแหละคือการคลอดลูกแล้วก็บล็อกหลังเนี่ยค่ะแล้วหมอก็บอกเกี่ยวกับเส้นประสาทตาอะไรเงี้ยเกี่ยวกับพวกภูมิที่กินยากดภูมิเนี่ยแหละค่ะหมอบอกแค่นี้ค่ะเพราะหนูมีอาการจากที่หนูเป็นครั้งแรกคือว่าหนูคลอดลูกเนี่ยค่ะ
1: ใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในมือถือหมดเพราะฉะนั้นจะฟังจะดูรายการนี้ก็ฟังเข้าใน YouTube เนี่ยแล้วพิมพ์คำว่าสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยการได้ดูได้ภาพได้เห็นได้รู้นะครับมันจะมั่วไม่ได้เลยเชิญอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับว่าเขากินยาที่ว่าไว้ยาต้านภูมิของร่างกายมันมีปัญหาอะไรตอนมีอะไรตามมาเป็นโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ไม่สามารถที่จะหายได้ง่ายๆคุณต้องเข้าใจนะครับว่าเข้าใจลึกๆว่าระบบภูมิเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดเลือดขาวเนี่ยอันนี้ผมจะพูดถึงวิธีธรรมชาตินะครับบวกกับแผนปัจจุบันเนี่ยแผนโบราณไม่มีคำว่าลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวนะครับแล้วก็เจาะลึกเอา2 อย่างมาผสมผสานกันนะครับให้คนเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์ลิมโฟไซต์แผนโบราณไม่มีครับใบบัตรเซลล์เม็ดบัตรเซลล์ไม่มีนะครับเป็นจุดอ่อนของสมุนไพรแต่จุดอ่อนของแพทย์แผนปัจจุบันก็คือว่าสารเคมีเนี่ยมันมีพิษเขาพยายามจะแก้ไขอย่างยาต้านมะเร็งยาต้านภูมิทั้งหลายแหล่เนี่ยเดี๋ยวนี้ยามุ่งเป้าแล้วแต่มันแพงคู่ฉี่เลยเป็นแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยยาพวกนี้มันมีอันตรายผลแทรกซ้อนมากมายเหลือเกินนะครับบางครั้งบางคราวทนไม่ไหวกินแทบไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้แปะกล้วยนะครับเขามีงานวิจัยนะครับว่ามันทำให้ลิมโฟไซต์นี่แข็งแรงระบบภูมิมันดีขึ้นระบบภูมิก็เหมือนผีเข้าเนี่ยคุณต้องไปเรียนทางด้านอิมมูโนโลจีนะครับมันต้องซับซ้อนต้องไปเรียนนะครับต้องรู้เรื่องบังเอิญเราโชคดีที่เราได้เรียนมาแล้วพออ่านพรุ่งนี้เราก็รู้เรื่องเราก็เข้าใจเราจึงอธิบายได้ยิ่งแพทย์ที่เขามีประสบการณ์เรื่องสมุนไพรเขาก็สามารถพูดได้ว่าการทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงเนี่ยเป็นการสร้างภูมิที่ดีที่สุดการสร้างให้ร่างกายโดยพิธีธรรมชาติการกินอาหารรู้จักการออกกำลังกายแล้วก็ให้แปะกล้วยในทำหน้าที่สร้างให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงเนี่ยมันไม่มีอาการข้างเคียงเลยครับเช่นอาจารย์มาชำนาญต่อนะครับเชิญเลยครับ
3: คือคิดว่าหมอที่รักษาเนี่ยเขาคงมีเหตุผลนะครับว่าในการที่จะให้ยากดภูมินะครับคงมีเหตุมีผลนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการปวดหลังก็ได้ไอ้ยากดภูมินี่ก็คืออะโซไทลปีนเนี่ยนะครับถ้าพูดภาษาชาวบ้านเราก็คือพวกอิมมูแลนนั่นแหละนะครับมันก็ช่วยทำให้ระบบภูมิในร่างกายของคุณดีขึ้นนะครับอันนี้มันเป็นสารเคมีซึ่งการทานยาพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีอาการข้างเคียงระยะยาวนะครับและที่สำคัญที่สุดคือถ้าพูดถึงระบบภูมิมันก็คือลิมโฟไซต์นั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงขึ้นมันก็จะทำให้ระบบภูมิดีขึ้นการใช้สมุนไพรก็จะมีประโยชน์นะครับเพราะสมุนไพรในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ระบบภูมิดีขึ้นลิมโฟไซต์นะครับแข็งแรงขึ้นแล้วอาการต่างๆที่คุณเป็นมันก็ลดลงด้วยนะครับเพราะไอ้เรื่องระบบภูมิเนี่ยมันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นอยู่มากมายแล้วเกิดเกี่ยวข้องกับระบบภูมิที่มันไม่แข็งแรงแล้วพอไปเจอเชื้อมันก็เกิดโรคอ่ะนะครับเพราะนั้นการที่คุณทานยาโรงพยาบาลก็ทานไปแต่ถ้าเราใช้สารธรรมชาติได้ก็น่าจะดีที่สุดเพราะสารธรรมชาติบางตัวเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยทำใ

0: ัวไส้แข็งแรงและระบบภูมิดีขึ้นแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องไปทานยาพวกอิมแบรนก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปครับ
1: เห็นไหมครับการผสมผสานระหว่างสองศาสตร์ดีกว่าการใช้ศาสตร์เดียวซึ่งศาสตร์สมุนไพรอันตรายหามีไม่คนไม่เป็นก็ยังกินเลยกูก็กินสายตาก็ดีหูแว่วก็ไม่มีแล้วเรื่องระบบภูมิเนี่ยคนเราเกิดมาต้องมีสายเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดทั้งนั้นถ้าสายเลือดหลอดเลือดน้ำเลือดไม่ดีมันก็เจ๊งกันทั้งระบบเลยครับ
2: ห
1: ูแต่สนใจติดเชื้อคือโรคขาดการรู้เรื่องอาหารและการออกกำลังกายต้องกินยาแผนปัจจุบันตลอดชีวิตซึ่งมันอันตรายต่อไตต่อตับต่อร่างกายมากมายเหลือเกินแต่ไม่มีใครพูดถึงมีแต่พูดถึงมองกระจกหน้าเดียวมองเห็นว่าสวยอย่างเดียวแต่เปิดพุงออกมาโอ้โหเละเป็นโจกเลยการทำอะไรด้วยจิตใจที่มั่นคงความหวังดีที่มั่งคั่งมันฝังอยู่ในจิตใจเราตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่นะครับผมคุยกับพลอากาศตรีนายแพทย์วิบูลย์ตระกูลหุ่นเพื่อนซีเขาบอกว่าไอ้เกียงมึงคิดอะไรพิสดารที่สุดเลยมึงกูยังไม่จบเรียนแล้วมึงเปิดคลินิกแล้วโอ้คนเยอะมึงคิดอะไรว่ามึงทำรายการวิทยุมึงจะบ้าไงทำร่วมกันแล้วมึงคิดยังไงวะคนไข้หายจากเบาหวานวะคนหายใจความดันคนให้ไข้หายจากโรคไขมันโดยไม่ต้องใช้ยาคิดยังไงวะเนี่ยขอบคุณมากที่คิดได้อย่างนี้ทำให้คนเขารู้จริงๆว่าไอ้โรคพวกนี้ไม่มีใครสักรายนะผมจะไปกราบแทบเท้าเลยหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินหายจากกลูโคฟาตไม่มีใครหายจากความดันโดยไม่การกินรู้จักอาหารและการออกกำลังกายรวมทั้งไขมันด้วยมันลดเฉพาะตัวเลขครับมันลดเฉพาะตัวเลขจริงๆครับแต่ลดด้วยการออกกำลังกายด้วยการกินอาหารเนี่ยมันควรจะเริ่มต้นต้องอายุก่อน30หรือซ้ำไปถ้ายังกินหวานกินมันกินเค็มกินฟาสต์ฟู้ดกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำใส่หวานใส่เต็มที่เลยกินแป้งเยอะๆเนี่ยคุณเริ่มต้นเสื่อมหลอดเลือดและน้ำเลือดนะครับพออายุ 40-50 ร่างกายเริ่มโทรมทุกอย่างเริ่มสุดคุณก็จะมีโรคต่างๆตามมาแต่เขาไม่เข้าใจว่าหลอดเลือดมันเจ๊งตั้งแต่อายุ30แล้วทีนี้การป้องกันไม่ให้หลอดเลือดเจ๊งมียาแอสไพรินไม่ได้ช่วยเลยครับมันล้างคราบเฉยๆแต่ตัวสมุนไพรตัวเนี้ยอย่างน้อยๆกินเช้า2เย็น2เพื่อทำให้หลอดเลือดเนี่ยมันแข็งแรงแต่แข็งแรงไม่ใช่แข็งกระด้างเป็นเหล็กนะครับแข็งแรงแล้วมีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมแค่นี้ร่างกายก็ดีขึ้นแต่คุณต้องกินผักไม่มีใครยอดหรอกครับแต่ละมื้อแต่ละมื้อกินผักสัก 80%
2: หนูก็เน้นพวกผักอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: พี่ก็กินแล้วก็ไปศึกษาเองแล้วกินโปรตีนกินไข่กินหมูไม่อ้วนไม่อ้วนกินพวกนี้ไม่อ้วนคนแต่คนไม่รู้ไงน้ำตาลไม่ขึ้นคนไม่รู้ว่ากินชิ้นสดเปื่อยน้ำตาลไม่ขึ้นมันขึ้นเพราะคุณกินเส้นครับกินแป้งครับกินผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตคุณจะไปใส่นะครับมันความดันมันสูงนะครับไอ้คนไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้ว่ากินโปรตีนน้ำตาลไม่ขึ้นบ้าไงคุณกินเกาเหลา5ชามเดี๋ยวคุณต่อไปนิ้วน้ำตาลขึ้นไหมโดยไม่ใส่เส้นไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยมันไม่ขึ้นเกาเหลาเนื้อด้วยมันขึ้นเพราะว่าคุณกินเส้นนะครับน้ำหนักก็ลดความดันก็ลดไขมันก็ลดกินให้หนักกว่าเดิมน
2: ะ
1: ไปกินชาบูงชาบูเดี๋ยวคุณกินผักกินคุณจะไปกินพวกแป้งนะครับอย่าไปกินพวกน้ำนะ
2: เน้นผักอย่างเงี้ยค่ะเน้นผักกินไปแข็งๆทีลูกทำให้เอาผักอย่างเดียวไม่ต้องเอาหมูยกให้
1: คนไม่รู้มากินหมูก็ได้กินไก่ผมชอบนะฮะตอนถือศีลอดเนี่ยตอนถือศีลอดเดือนนึงนะฮ
2: ะ
1: เฮ้ยเบาหวานเขาหายได้ยังไงวะ
2: ค่ะ
1: แค่อดสักตอนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยเบาหวานเขาหายยังไงวะ
2: ค่ะ
1: ร่างกายมันซบเองได้แต่เขากินแปะกล้วยซ่อมเบต้าเซลล์ที่เสื่อมเช้า4เย็น4ตอนกลางวันเนี่ยมันซ่อมเซลล์ได้ครับคือเส้นอดนี่วิเศษที่สุดเลยคือฝรั่งก็ไปก๊อปปี้ทำ IF ไง Intermittent Fasting ยังไงพุทธเจ้าก็ พระถือศีลอดฉันแค่สองมือแต่ดันถวายข้าวมันไก่ข้าวขาหมูน้ำอารมณ์ให้แก่พระพระก็เป็นเบาหวานสิครับเอาทิ้งนะพระเอาไปทิ้งให้หมากินนะหมาก็เป็นเบาหวานคุณก็บาปนะครับเออก็มันไม่รู้นี่จะเอายังไงอะรายการนี้สอนให้คุณรู้ครับไม่สอนให้คุณกินแปะกล้วยครับเนา
2: ะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
4: ผู้ฟังคะภายหลังจากที่ได้รับฟังข้อมูลสุขภาพกันไปก็ทำให้เราทราบว่าคุณฟังอาจจะจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของตัวเองแล้วก็ถ้าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่มันต่ำก็ต้องมีความจำเป็นที่อาจจะต้องใช้วิชาการผสมผสานกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้รับข้อมูลอะไรมาจากคุณหมอปรับเลยนะคะเป็นการทำให้ตัวเองมีความแข็งแรงขึ้นในเบื้องต้นการที่เราจะมาเสริมด้วยอาหารที่เป็นยาก็ใช่เสริมด้วยการออกกำลังกายก็ใช่เสริมด้วยการพักผ่อนให้นอนหลับให้ดีก็ใช่เสริมในเรื่องของการใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดเติมความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดทุกๆส่วนระบบภูมิคุ้มกันเซลล์ก็มีความแข็งแรงขึ้นอันนี้ควรจะทำตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะพร้อมกันนั้นก็คือหากว่าต้องการจิบกาแฟด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็มีสารสกัดจากแปะกล้วยตราไวกิ้งด้วยเช่นกันซองละ2เม็ด15ซองก็เท่ากับ30เม็ดนะคะคุณเหมือนซื้อกาแฟแล้วก็ได้แปะกล้วยแถมก็1กล่องของกาแฟ15ซองก็มีแปะกล้วยทุกซองเลยค่ะอันนี้ได้เปรียบนะได้ประโยชน์ได้กำไรวิตามิน B6 B12 ได้แน่นอนอินูลินได้พร้อมกันนั้นก็คือครีมจากมะพร้าวสารสกัดจากย่าหวานที่จะช่วยลดควบคุมเบาหวานอ้ออีกอย่างหนึ่งเนาะสำหรับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันต่ำๆการที่เราลดควบคุมน้ำหนักตัวก็จะช่วยคุณแข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะระบบหายใจระบบการย่อยต่างๆก็จะกลับมาฟื้นคืนชีพและข้อสำคัญนะคะถ้าเผื่อว่าคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนอกจากการควบคุมน้ำหนักตัวแล้วคุณต้องลดหวานด้วยนะคะเพราะความหวานคือผลของการอักเสบแล้วก็อาจจะเป็นผลร้ายกับการที่จะทำให้ระบบภูมิของคุณผู้ฟังต่ำลงแต่ถ้าเราลดความหวานทานอาหารรสธรรมชาติทานโปรตีนธรรมชาติอาหารธรรมชาติทุกอย่างนะไม่ต้องถึงกับเป็นอาหารกรีนก็ได้แต่ให้มาจากธรรมชาติผ่านการแปรรูปคุณฟังก็จะพบว่าระบบภูมิของคุณฟังก็ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเผื่อว่าเป็นไปได้อยากให้เสริมเติมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการเพิ่มในระดับเซลล์กันเลยทีเดียวโดยเฉพาะความแข็งแรงการเติมออกซิเจนให้กับเซลล์การเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงรอบดวงตาสมองหัวใจนะคะปลายมือปลายเท้าหลอดเลือดของเราต้องแข็งแรงบลัดโฟค่ะคุณฟังคะสนใจสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งศาสตร์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของความแข็งแรงของเซลล์นะคะแล้วก็ความแข็งแรงของหลอดเลือดคุณฟังโทรศัพท์ไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายนะคะ0625100565นะคะอันนี้คือหมายเลขตัวอย่างถ้าไม่ติดก็ขยับเป็น0625100566ก็ได้สำหรับท่านผู้ฟังที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยกับทีมแพทย์หมายเลขโทรศัพท์ดังต่อไปนี้ค่ะคืออยู่ที่ไหนที่ใดท่านโทรหมายเลขนี้ให้ติดนะคะภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกฟังทั้ง AM แล้วก็ FM ก็คือ0813346666 081334 6666 ให้ท่านต้องเข้าใจในระบบภูมิของตัวเองให้ท่านเข้าใจในเรื่องของการพักผ่อนอาหารที่เป็นยาแล้วก็การออกกำลังกายจะต้องเหมาะกับตัวท่านนะคะหมายเลข0813346666ท่านโทรเข้ามาสอบถามขอข้อมูลต่างๆได้ขอเพลงก็ได้แนะนำเพลงก็ได้แต่บางครั้งก็ไม่ได้ขอเพลงอย่างเดียวเนาะถามก็ได้เหมือนกันค่ะยิ่งถามยิ่งมีประโยชน์ยิ่งได้ความรู้นะคุณฟังคะเราพูดคุยกันเนี่ยคือเป็นแนวคิดแนวทางในการให้ความรู้นะคะกับคุณผู้ฟังในเรื่องของสุขภาพส่วนเรื่องอื่นเรื่องความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ก็ไปหาอ่านกันแล้วมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังคะช่วงนี้อยากนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันอีกสักชุดหนึ่งค่ะแล้วจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงท้ายๆของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณผู้ฟังคะ
1: เพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยคิดผิดนะครับที่มาอยู่แบบอากาศก็ไม่ดียังไม่เท่าไหร่ยังไม่ค่อยจะออกกำลังกายยังไม่เท่าไหร่ยังไม่กินอาหารที่มีคุณภาพมนุษย์เราเป็นสัตว์กินพืชนะครับ low calorie loss energy เนี่ยมันใช้ได้เรายังไม่ทำเลยเราใช้ชีวิตแบบผิดมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์กินพืชนะครับดูจากลำไส้มันยาวมากกว่าตัวตั้ง 7-8 เท่าอ่ะสัตว์ที่มันกินเนื้ออย่างเสืออย่างสิงลำไส้มันสั้นนิดเดียวเพราะมันต้องเป็นกรดคอยย่อยของเรากรดนิดเดียวมีแต่ด่างนะครับกรดในกระเพาะกรดที่ปากมีนิดเดียวแหละครับถ้ามีกรดเยอะๆอย่างเสือในเวลามันป่วยมันเจ็บมันถูกบาดเจ็บมันจะใช้ปากมันเรียแผลนะครับของเราขืนไปเรียแผลก็ติดเชื้อตายเลยเพราะฉะนั้นต้องอยู่อย่างช้างไม่ใช่อยู่อย่างหมูต้องออกกำลังกายครับต้องแข็งแรงกินพืชกินมังสวิรัติด้วยซ้ำไปสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: จากไหนครับเนี่ย
5: จากร้านหมูหยองย่งเฮียง
1: ร้านหมูหยองนะหมูหยองย่งเจริญนครนะ
5: หมูหยองเอาทานนะ
1: บ้างๆจะไปช่วยอุดหนุนหน่อยอยู่กินหมู
5: ขอบคุณมากเลยขอบคุณมาก
1: หมูหยองนี่เขาทำยังไงฮะถึงเอาหมูเป็นสันหมูหรือเอาหมูที่ไม่ติดมันใช่ไหมครับมาทำใช่ไหมครับ
5: ใช่ต้องไม่มีน้ำมันเลย
1: ถ้ามีน้ำมันแล้วก็เกิดปัญหาว่าหมูมันไม่ฝอยเนาะมันจะไม่แห้งเนาะ
5: ใช่
1: เราต้องใช้นุ่ม
5: ของที่ร้านนี่ครัวเตาถ่าน
1: โอ้ย
5: แพงอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยออกโทรทัศน์หลายช่องด้วย
1: มันหอมนะครัวเตาถ่านร้านอยู่แถวไหนครับเนี่ย
5: เจริญนคร
1: เจริญนครนะบ้าง
5: ร
1: ้
5: านชื่อย่งเฮียง
1: ย่งเฮียงนะดีแถวเจริญนครใครไปก็ไปอุดหนุนหน่อยนะขายดีไหมล่ะ
5: ก็ดี
1: ส่งเมืองนอกเมืองนาด้วยไหม
5: ไม่ส่ง
1: ทำจากบ้าน
5: นอกจากใครจะซื้อไปฝากกันอะไรต่างประเทศเขาก็ซื้อจาก
1: ซื้อเป็น10กิโลไปเลยเนาะ
5: ค่ะมันทำลำบากมากถ้าเราส่งต่างประเทศอะไรใหญ่เกินไปเราก็ไม่ไหวเอาแค่ตัว
1: เราไม่คิดตั้งเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยครับ
5: มันไม่ได
1: ้มันต้อง
5: ไอ้นี่มันต้องแบบว่าเป็นงานละเอียดต้องคุมต้องดูแลทุกยิบตาเลยหมูเอามาถึงจะต้องมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วค่อยต้มทำแบบเรากินเองไม่ใส่ชูรสไม่อะไรเพื่อสุขภาพ
1: แล้วหมูหยองนี่เส้นต้องไม่ขาดนะ
5: ค่ะใช่
1: เส้นต้องไม่ขาด
5: กรอบอบคั่วแล้วอบ
1: มุก
5: เป็นสูตรแรกเลยของประเทศไทย
1: โอ้แล้วหมูหยองกิโลนึงเนี่ยพอทำสำเร็จรูปแล้วมันเหลือถึงครึ่งกิโลไหมครับ
5: ถ
1: ึ
5: ง
1: เออ
5: จริงไม่โกหกนะจริงเรื่องจริงเลย
1: โอ้มัน น้ำมันออกไปหมดเนาะ
5: จะผ่านการติดกระทะเราต้องไปล้างไปคั่วแล้วมันความหวานของมันเนี่ยมันจะติดกระทะเราก็ต้องล้างกระทะบ่อยๆล้างไปล้างมาจนกว่าจะเสร็จเนี่ยขีด4ขีดครึ่งแน่นอน
1: โอ้ยหายไปตั้งครึ่งกิโลกว่าแล้ว
5: กว่า
1: ครึ่งกิโลกับอีกไกลครึ่งขีดนะหายไปประมาณสัก
5: ไหนบางทีชิ้นไม้เราก็ต้องหยิบทิ้ง
1: โอ้โหมัน
5: ถ้าเตาถ่านเนี่ยมันไฟแรงหน่อยมันก็ไหม้อ่ะเราก็ต้องเอาทิ้งไม่ทิ้งคนก็ลูกค้าก็ว่าอ
1: ย่างนั้นทำเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้เนาะมันไม่พอดีเนาะ
5: ไม่ได้
1: พอดีจะเตาขนาด4 เมตรคูณ 4 เมตรคงไม่ได้เนาะ
5: ไม่ได้
1: จะเอาไฟฟ้าไปคั่วไม่ได้เนาะไม่เหมือนกับทำไอ้พวกมาม่ายำๆเนาะ
5: ค
1: ิ
5: ดมาคำนวณมามากแล้วอุ้ยมันไม่ได
1: ้ต้องกระทะใหญ่มากก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องพอดีใช่ไหมครับ
5: ต้องใช้คนทุกคนแบบแล้วคนงานเนี่ยเขาต้องทำชำนาญด้วยคนใจสู้จริงๆถึงจะอยู่ได
1: ้ต้องผู้ชายใช่ไหมเวลาคั่วนี่ต้องใช้ผู้ชายกล้ามใหญ่ๆใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วคิดดูสิว่าเตาถ่านเนี่ยเต็มบ้านเลยมันร้อนมาก
1: โอ้โหน่าสงสารนะ
5: ทนทำมาหลายสิบปี
1: ก็ไม่รู้จะเปลี่ยนอาชีพยังไงนะครับแล้วฟังรายการนี้บ่อยไหมครับเนี่ย
5: ฟังแอบฟังแต่ไม่เคยโทรแต่วันนี้อยากจะทานไอ้นี่กาแฟ
1: แปะกล้วยคอฟฟี่ก็โทรไปถึงคลินิกอาจารย์หมอชำนาญนะครับ
5: อยากจะลองเนี่ย
1: ก็0625100560-9นะครับนะ
5: ค่ะขอบคุณมากสวัสดีนะคะ
1: มาจะไปกินในนั่นหน่อยจะไปกินในนั่นหน่อยจะกินในอะไรนะโอ้หิวแล้วสิมันคืออย่างนี้นะคนเราเนี่ยสุจิปุลิฟังคิดถามเขียนนี่นะครับเรายังใช้อยู่เพราะว่าไงตามจริงเราไม่หิวอะพอพูดถึงหมูหยองเนี่ยมันร่างกายมันบังคับไม่ได้นะครับมันเกิดน้ำลายมันรอละนะครับก็เราได้อาศัยอย่างน้อยๆก็กินกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ก็ยังดีวะเนี่ย
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260 บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะคุณฟังคะสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะคุณฟังรับฟังทางวิทยุ FM หรือว่า AM ฟังได้หมดค่ะคุณฟังคะพร้อมกับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ด้วยนะคะwww.kcsradio.online ค่ะท่านรับฟังได้เลยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะรับฟังได้ทั้งในช่วงกลางวันและก็กลางคืนรายการนี้มีให้ฟังโดยตลอดทั้ง FM 89.0 FM 101กองบัญชาการกองทัพไทย FM 91.5 MHz หากว่าจะฟังเพลงก็มีให้แยกกันด้วยอย่างเช่นว่าจะฟังเพลงลูกทุ่งนะคะก็พบกับพี่ดีเจแจ๋วแหววที่ 89.0 หรือจะเป็นคุณไพศาลที่ FM 101หรือจะเป็นคุณมิ่งมงคลก็สามารถที่จะรับฟังได้ในช่วงกลางคืนนะคะแต่ถ้าเป็นแนวลูกกรุงก็จะพบกับอาจารย์เทวันธัญพรหรือกับผู้จัดนะคะที่กำลังพูดอยู่นี้ก็คือผู้จัดสุจิราก็ได้เพิ่มเติมให้ด้วยความหลากหลายนะคะจะฟังเพลงอะไรก็ได้โทรมาบอกก็แล้วกันหรือจะฟังแนวอะไรอีกคัสสากลเนาะฟังคุณสวัสดิ์สิริมงคลค่ะในนามของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเราก็จะจัดให้คุณฟังได้มีความสุขอันนี้คือเรื่องราวของการรับฟังรายการซึ่งมีสาระเกี่ยวกับสุขภาพมีการถามตอบปัญหาสุขภาพแล้วก็มีบทเพลงที่เป็นเพลงอันไพเราะเพื่อสุขภาพกายใจของเรานะคะคราวนี้คุณฟังที่รับฟังในระบบ FM ก็แจ้งกันไปแล้วก็มาในระบบ AM กันบ้าง AM ก็จะมีพลปตอ AM 594กิโลเฮิรตซ์พร้อมกับระบบ AM ม2774จังหวัดระยองระบบ AM 1269นะคะในนามของวิทยุคสทบแล้วก็4 ทุ่มครึ่ง 4 ทุ่มเป็นต้นไปพบกับ FM ของคสทบด้วย FM 102.0 MHz จนถึง4:50อันนี้เป็นอีกหนึ่ง FM นะคะพร้อมกับ AM รด747 AM ตชด576 AM ปตอ594กิโลเฮิรตซ์AM สทร2บางนา675กิโลเฮิรตซ์คุณฟังสามารถรับฟังได้จะฟังช่วงไหนก็ได้ตรงไหนที่ชาร์จปักหมุดตรงนั้นเลยค่ะคุณฟังหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์นะคะให้ไว้อีกครั้งหนึ่ง0813346666คุณหมอจะประจำการให้ทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์ตอนกลางวันหรือว่าจะเป็นตอนกลางคืนแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลอดเลือดดูแลหลอดเลือดนะคะไม่ให้ขาดไม่ให้แข็งไม่ให้มีพลักหรือว่าตะกอนมันเยอะนะคะผนังหลอดเลือดแข็งอย่างนี้ไม่ต้องยืดหยุ่นความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเติมแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดสารต้านอนุมูลอิสระจากแปะกล้วยตราไวกิ้งกิงโก้บิโลบ้าสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ0625100506-9เรามี10หมายเลขด้วยกันนะคะขอให้คุณผู้ฟังตั้งใจดูแลสุขภาพใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายพักผ่อนให้เต็มที่เงินทองจะได้อยู่กับคุณผู้ฟังเยอะๆแล้วก็สุขภาพดีทั้งกายทั้งใจนะคะมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: รมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ

0: สุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
0: ่
1: ะ
0: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองอาจารย์สุภัทราและรวมถึงคุณหมอลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
3: ค่ะช่วงนี้สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหมอก็จะแนะนำเรื่องของภูมิแพ้นะคะสำหรับอากาศบ้านเรานะคะมักจะเป็นภูมิแพ้กันมากเนื่องจากฝุ่นละอองนะคะและควันด้วยนะคะ
4: ภูมิแพ้นี้นะคะเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกายผิดไปจากคนส่วนใหญ่นั่นเองนะคะโรคนี้เกิดกับคนทั่วไปนะคะอาการของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารจากภายนอกเข้าไปในร่างกายนะคะกับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะนะคะแสดงอาการออกทางผิวหนังนะคะเช่นลมพิษออกทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดอาจแสดงออกทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอาเจียนอุจจาระร่วงบางรายมีอาการรุนแรงหายใจไม่ออกก็มีนะคะแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นะคะหนึ่งเลยแหละนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากการแพ้อย่างนี้นะคะ2ก็คือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายมากและบ่อยครั้งยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสเกิดอาการภูมิแพ้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้มในการเกิดโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นที่มีกรรมพันธุ์นะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะสารก่อภูมิแพ้จะไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ตอบสนองนะคะแต่ละคนมีอวัยวะตอบสนองต่างกันนะคะแม้ว่าจะได้รับสารที่แพ้อย่างเดียวกันอย่างเช่นว่าบางคนก็แพ้ฝุ่นในบ้านบางคนแสดงออกโดยหอบหืดบางคนก็อาจแสดงออกเพียงน้ำมูกไหลจามและคัดจมูกเท่านั้นก็มีนะคะหรือการแพ้ยาแม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันบางคนแสดงออกโดยเป็นลมพิษบางคนหอบหืดบางคนก็เกิดช็อกจนเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในคนไทยนะคะก็คือโรคหอบหืดเมื่อเกิดอาการจะมีอาการหายใจลำบากมีการหอบหืดอาจได้ยินเสียงหายใจดังวิดวิดแต่ขณะไม่หอบหืดก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี้นะคะสาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยได้รับสารพิษที่ตนแพ้การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะการออกกำลังกายมากเกินไปหรือแม้แต่การผิดปกติในทางอารมณ์หรือจิตใจก็อาจเกิดอาการหอบได้เหมือนกันนะคะสาเหตุของการแพ้ในโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นสารที่สูดเข้าไปทางหายใจนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นนะคะขนสัตว์เลี้ยงเศษแมลงเชื้อราเกสรหญ้าและก็เกสรดอกไม้ในอากาศแบบนี้นะคะเรื่องของจมูกอักเสบก็เหมือนกันนะคะก็เกิดจากภูมิแพ้อย่างเช่นว่าบางคนเรียกว่าไข้ละอองฟองนะคะแต่คนทั่วไปนะคะมักเรียกโรคนี้ว่าโรคแพ้อากาศนะคะเมื่อผู้ป่วยสูดเอาสารที่ตนแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาคัดจมูกและคันตาคันในลำคอนะคะมีน้ำตาไหลแล้วก็จามอย่างนี้นะคะอาการดังกล่าวนะคะอาจเป็นในเฉพาะฤดูกาลก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในฤดูกาลที่มีเกสรหญ้าแล้วก็วัชพืชหรือว่าเชื้อราอาการผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสนะคะก็เป็นโรคแพ้อย่างหนึ่งนะคะ ส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของที่สัมผัสในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีสารที่ผู้ป่วยแพ้อย่างเช่นพวกเครื่องใช้ประจำบ้านหรือในอาชีพการงานนะคะซึ่งมีสารเคมีที่แพ้อยู่นะคะปฏิกิริยามักเกิดหลังการสัมผัสสารนั้นนะคะประมาณ6ถึง48ชั่วโมงคือที่ผิวหนังจะมีผื่นขึ้นนะคะบวมแดงคันมีน้ำเหลืองซึมอย่างนี้นะคะหรือว่ามีเม็ดตุ่มใสเกิดเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับสารนั้นเท่านั้นนะคะส่วนผู้ที่แพ้แมลงนะคะอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้หลายแบบเลยนะคะอย่างเช่นว่าเศษซากของแมลงอาจเข้าร่างกายคนโดยการสูดหายใจเข้าไปนะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะเศษแมลงประเภทนี้ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้รวมทั้งแมลงสาบด้วยนะคะอาการที่เกิดทางผิวหนังก็จะแสดงอาการอย่างเช่นมีผื่นคันลมพิษแมลงพวกยุงแมลงต่อยพวกนี้นะคะอย่างเช่นพวกผึ้งแตนต่อมดแดงไฟมดตะนอยพวกนี้ก็อาจทำให้ผู้ป่วยแพ้ได้เหมือนกันนะคะมีอาการรุนแรงและก็รวดเร็วอย่างเช่นปอดบวมนะคะบางรายถึงกับมีอาการช็อกหายใจไม่ออกแล้วก็อาจเสียชีวิตในเวลาอันสั้นนะคะสำหรับท่านที่สนใจสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะบำบัดอาการของท่านนั้นนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขนี้นะคะ
2: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
1: ใช่อาจารย์หมอคะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาว่ามีน้ำมูกไหลแล้วก็น้ำมูกออกมานั้นมันจะเหม็นหายใจออกมาก็เหม็นแล้วก็คัดจมูกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสั่งสมุนไพรไปทานนะคะได้ผลอย่างไรนะคะลองมาฟังเสียงเขานะคะว่าเขาได้ผลอย่างไรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: ช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ฟังรายการ
6: ชื่อจังหวัดอมโอจ้า
5: คุณแม่สังวาลนะคะ
6: จ้ะค่ะ
5: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะ
6: 62
5: ที่บ้านประกอบอาชีพอะไรครับ
6: ก็ประกอบอาชีพประมงนะประมงก็ออกทะเลกันหน่อยเนี่ย
5: ออกทะเลหาปลา
6: ค่ะ
5: วันนี้คุณแม่พูดเป็นภาษาเพชรบุรีเลยเนาะหนูก็เลยต้องคอยแปลให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังไม่ชัดจะคุณแม่พูดภาษาเพชรบุรี
6: มันเคยพูดเพชรบุรีมันพูดไทยแค่ใดไม
5: ่คุณแม่มีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรอยู่คะ
6: แค่ก็เป็นคล้ายๆลิ้นดวงจมูกอะไรแบบนี้เยื่อออกมาแค่ปลายจมูกนะแล้วมันก็คือขัดในลูกจมูกแหละมันขัดมันหายใจเขาไม่ได้หายใจออกเลยยังเดียวมันอึดอยู่แหละ
5: คือคุณแม่เป็นริดสีดวงจมูกใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: ค่ะแล้วทีนี้อาการของริดสีดวงจมูกคือคุณแม่หายใจไม่คล่องหายใจไม่ถนัด
6: หายใจไม่คล่องค่ะ
5: แล้วเป็นอยู่นานไหมคุณแม
6: ่เป็นรายเดือนเป็นแบบรายเดือนนะแล้วก็ซื้อยาก็อะไรดีก็กินใช้ว่าอะไรดีก็ซื้อกินแหละนี่เลยมาฟังอาจารย์ทุพตานี่แหละนี่หมอเอ็มเขาทาดีแล้วให้ลูกสาวโทรฟังออกไปนะ
5: ค่ะฟังออกค่ะฟังรายการของอาจารย์สุภัทราก็เลยสนใจนะเออมันเข้าท่าดีก็เลยให้ลูกสาวมาโทรสั่งใช่ไหมคะ
6: ค่ะค่ะ
5: โทรสั่งไปทั้งหมดกี่กระปุกครับ
6: ครั้งแรกก็4-5กระปุกยาระบายด้วย5กระปุกนะแล้วก็มีครั้งรอบที่2ผู้หมาเมื่อวันซื้อหมาวันที่เท่าไหร่อย่าลืมนะ
5: ค่ะครั้งแรกเนี่ยสั่งไป5กระปุกคุณแม่ช่วยเล่าอาการซิว่า5กระปุกแรกคุณแม่ทานไปเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้าง
6: อาการก็กระปุกที่2พอเข้ากระปุกที่3หน้าก็คือว่าก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคือว่านี่ว่าหายใจไม่เข้าก็หายใจได้แล้วก็ไอ้บัวนั่นมันก็หดหายเข้าไปทางไหนเลยนะ
5: อ๋อติ่งเนื้อที่ยื่นๆออกมาที่รูจมูกอ่ะ
6: จ้ะจ้ะ
5: มันหายไป
6: มันหายไปแยกมันออกว่าสองข้างกระมูกหน้ายันปลายกระมูกแล้วนี่แหละ
5: ก็แสดงว่าค คุณแม่ติ่งเนื้อที่ยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาพ้นรูจมูกแล้วใช่ไหมตอนที่เป็น
6: มันก็อยู่บนนี้หรือกระมูกคนนี้บนนี้ขอกระมูกกันนะ
5: อ๋อแต่ก็คือมองไปก็เห็นใช่ไหมคุณแม่
6: ใช่ใช่มองไปก็เห็นแล้วก็จมูกคั่มไปเยี่ยมเป็นเว็บเนื้อเยื่อเป็นเว็บเนื้อ
5: เป็นแบบเนื้อติ่งเนื้อ
6: แต่มันหดได้เยอะที่หน้าบางครั้งนะพออาบน้ำน้ำมันก็หดเข้าไปขยายหายออกเข้าไปเหยียบหมดแหละแล้วเพราะฉะนั้นก็ออกไปอีกมันหดได้ออกได้อ่ะ
5: อ
6: ๋
5: อแล้วคุณแม่ทานกระปุกที่สามเหรอ
6: ค่ะกระปุกที่สาม
5: กระปุกที่สามใช่ไหมคะ
6: ค่ะ
5: ค่ะแล้วหลังจากนั้นสั่งชุดที่สองไปอีก
6: ชุดที่สอง
5: อาการเป็นยังไงบ้างคุณแม
6: ่ก็กระดีเรื่อยๆมั้งกระดีเรื่อยๆแหละก็เหมือนจะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีออกมาแล้วนะหายใจสะดวกดีแบบว่าพูดจาดีอ่ะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมีพูดที่เป็นอยู่นะพูดกับฟังมันออกแล้วพูดไม่ชัดหรือว่าพูดมันแน่นไม่รู้ก็มูกอ่ะ
5: ก็คือ
6: หรือว่ามัน
5: เมื่อก่อนที่คุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่หายใจไม่สะดวกแล้วทำให้เวลาพูดเนี่ยก็พูดออกมาไม่ชัดเพราะว่าเราหายใจไม่สะดวกใช่ไหมคะ
6: ใช่ใช่ค่ะ
5: ร
6: ู้หายใจไม่สะดวก
5: ค่ะมีเสมหะอะไรไหม
6: ไม่มีแต่ว่ามันก็แพ้อากาศแล้วพวกข้างหนาวนี่หน้าเหมือนก่อนจะจามนี่คนนี้แหละมันจะหนาวนะมันจะจามมันก็แพ้อากาศนะ
5: ค่ะเหมือนแพ้อากาศด้วยค่
6: ะ
5: คุณแม่คะคืออาการของริดสีดวงในโพรงจมูกเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดจากการที่เราเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสมาก่อนเป็นอย่างเรื้อรังในระยะเวลานานๆมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นริดสีดวงจมูกนะคะ
6: ค่ะ
5: ดีแล้วนะคะที่คุณแม่ตอนนี้ฟื้นฟูมันดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษามันเราปล่อยไว้นะคะมันก็จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้แต่ตอนนี้คุณแม่ดีมาก
6: เลยเลยฟังอาจารย์สุภาษาทีทีว่าฟังวิทยุนะ
5: ใช่ค่ะ
6: หวานแหละอยากจะโถจะโถที่กินยาอื่นอยู่ที่กินยาที่อื่นอยู่นะมันไม่ได้ผลเลยอ่ะคือว่ามันก็ยังเหมือนเดิม
5: ทานยาอื่นๆมาแล้วไม่ได้ผล
6: ไม่ได้ผลเลยนี่ว่าแกนี่คือร่วงจมูกนะก็ไม่ได้ผลเลย
5: แล้วคุณแม่คะก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณแม่จะเป็นอาการริดสีดวงในโพรงจมูกเนี่ยนะคะคุณแม่โดยปกติแล้วชอบดมยาหรือว่าชอบพ่นยาหรือเปล่าที่จมูกเนี่ยค่ะ
6: ไม่ชอบเลย
5: รั
6: ดยาจะรัดยาดมแม่ยังไม่อยากจะดม
5: ใช่ๆคุณแม่อย่าไปดมยาพวกนี้มากนะมันทำให้โพรงจมูกเราอักเสบด้วยนะแล้วตอนนี้ติ่งเนื้อในโพรงจมูกเนี่ยหมดไปหรือยัง
6: หมดไปแล้วค่ะ
5: ตอนนี้หายใจสะดวกคล่องขึ้นแล้วเนาะ
6: จ้ะพูดยาดีแล้ว
5: ใช้เวลาทานยานานเท่าไหร่บอกท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
6: เป็นเดือนไหมเดือนฟ้ามั้ยประมาณเดือนฟ้ามั้ง
5: ค่ะทีนี้ในช่วงที่ยังดูแลรักษาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องริดสีดวงในโพรงจมูกหนูก็อยากให้มีข้อปฏิบัติในระหว่างการดูแลรักษานิดนึงนะคุณแม่นะ อย่าทานอาหารหวานมากนะคะอาหารรสจัดหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะ
6: ไม่เคยดื่มเลย
5: ดีค่ะไม่ดื่มดีแล้วนะคะนะคะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆพวกอาหารหมักดองหรือว่าหน่อไม้อันนี้ก็ไม่ควรทานนะคะ
6: ค่ะ
5: แล้วก
6: ็ที่มาการก็จะแสดงหรือเปล่าก็ยังไม่ถาม
5: แล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองนะพวกสารเคมีที่มันฟุ้งกระจายเนี่ยอย่าไปอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่าถ้าจำเป็นต้องอยู่ใส่หน้ากากนะคะป้องกันนิดนึงนะคะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่หนูบอกมานะคะมันก็จะทำให้การรักษาตัวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยในการใช้สมุนไพรนะคะ
6: ค่ะ
5: คุณแม่คะอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วนะคะทีนี้ถ้าหนูอยากจะให้คะแนนสมุนไพรตรงเนี้ยถ้าคะแนนเต็มร้อยคิดว่าน่าจะให้สักกี่คะแนนดีคะ
6: ให้ละ90ก่อนนะให้ละ90คะแนนก่อน
5: แล้วก็อีก10คะแนน
6: เก็บไว้เพื่อ
5: เก็บไว้ในชุดที่3นะเก็บไว้ในชุดที่3แล้วมาคุยกับหนูอีกครั้งนะคะ
6: ค่ะ
5: คุณแม่มีอะไรจะเล่าถึงอาการของริดสีดวงในโพรงจมูกไหมว่ามีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร
6: ก็กินยาไม่ว่ากินยาก็จะมั่งเสมอนะทีแรกกินสองทีหลังมากินสามกินตอนกลางวันด้วยทีนี้กินไปเนี่ยกระดีไม่ว่ากระดีมากๆและไม่ไม่ดีไม่ไม่ดีก็แต่ก็บอกก็ไม่ดีที่ว่าดีมากๆนะไปไม่ว่าพูดจาดีมันหายไปเลยอ่ะแต่ก็ชอบใจอยู่แล้วอยากให้หายแย
5: ่ชอบใจนะคือทานเช้าเย็นทานอย่างสม่ำเสมอตามที่เราแนะนำเนาะคุณแม่เนา
6: ะ
5: แล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตัวตามที่หนูบอกนะคุณแม่นะว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะจะทำให้การใช้สมุนไพรมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ายนี้หนูก็ขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะ อยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกให้หลานได้อบอุ่นใจนะคุณแม่นะ
6: ค่ะ
5: แล้วหนูจะโทรมาหาคุณแม่อีกในชุดที่3ดูอาการของคุณแม่จะมาขอคะแนนคุณแม่เพิ่มเป็น100เต็มนะคะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันเลยนะคะรวมทั้งใช้ทดแทนเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วยค่ะสรรพคุณในการดูแลบำบัดของยาสมุนไพรนั้นก็ไม่น้อยหน้ายาใดๆเลยนะคะท่านผู้ฟัง
2: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
0: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรนะคะขอให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ท่านผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าคะที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับระบบขับถ่ายจะเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งก็แสนจะลำบากนะคะเรียกว่าต้องแบ่งกันจนหน้ามืดเลยทีเดียวทิ้งไว้หลายวันก็ยิ่งต้องอึดอัดค่ะไม่สบายตัวยิ่งคิดก็ยิ่งพานทำให้เครียดใช่ไหมคะอย่าปล่อยให้ภาวะการขับถ่ายที่ผิดปกตินี้นะคะดำเนินต่อไปโดยที่ไม่หาทางแก้ไขนะคะหรือแก้ไขอย่างผิดวิธีเพราะท้องผูกนะคะอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงกว่าที่คุณคิดค่ะหลายๆท่านนะคะเคยได้ยินมาว่าท้องผูกหมายถึงการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอาการท้องผูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งหรือว่าความสม่ำเสมอในการขับถ่ายนะคะตราบใดก็ตามค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะถ่ายได้อย่างสบายๆไร้กังวลโดยที่ไม่ต้องเบ่งอุจจาระนิ่มจับตัวเป็นก้อนดีนะคะแม้น 2-3 วันจะถ่ายสักครั้งก็ไม่ถือว่าผิดปกติค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าการขับถ่ายเป็นเรื่องยากนะคะหลายครั้งต้องมานั่งนานถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อเบ่งถ่ายบางครั้งเนี่ยต้องใช้น้ำสายชำระช่วยฉีดใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็ถ่ายไม่สุดเหมือนมีอะไรมาอุดกั้นอยู่นะคะถ่ายออกมาน้อยอุจจาระแข็งมีลักษณะเป็นเม็ดผิวขรุขระหรือแห้งแตกรู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะทั้งหมดนี้เองค่ะบ่งบอกว่าคุณมีอาการท้องผูกอย่างแน่นอนค่ะ
0: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: สำหรับท่านผู้ฟังที่ประสบปัญหาอาการท้องผูกนะคะและมีความสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดอาการดังกล่าวนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6 จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ามีท่านใดที่ยังจดเบอร์โทรศัพท์กันไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์กันเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการก็จะย้ำกันอีกสักครั้งค่ะสำหรับตอนนี้ก็เตรียมปากกากระดาษเอาไว้

0: ทรกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสุขภาพกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเจ้าอุจจาระของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของอุจจาระนะคะสำหรับคนที่เป็นท้องผูกจะไม่เป็นลำยาวค่ะบางทีเหนียวไม่มีกากใยนะคะทำให้รู้สึกอึดอัดหงุดหงิดนะคะหากต้องท้องผูกเป็นเวลานานค่ะในทางการแพทย์แผนไทยจะมีอาการของโรคที่สาเหตุมาจากท้องผูกก็จะเป็นในลักษณะกินอาหารได้น้อยค่ะนอนไม่หลับปวดทวงๆนะคะปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในค่ะหรือว่ามีแผลในปากนะคะจะเสียดบริเวณชายโครงแล้วก็เสียดท้องค่ะหากท่านผู้ฟังมีอาการเหล่านี้นะคะก็ให้พิจารณาได้ว่ามีอาการของท้องผูกด้วยหรือไม่นั่นเองค่ะอาการดังกล่าวนะคะนับเป็นโรคกระใสนะคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆชนิดหนึ่งนะคะและมักจะทำให้เกิดโรคดิสซีดวงทวารตามมานั่นเองค่ะส่วนต้นเหตุของโรคนะคะเกิดจากไม่ขับถ่ายหรือว่าท้องผูกทำให้เกิดอุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้นะมีลักษณะเหมือนเป็นตะกันนะคะเรียกว่าเถาดานหรือทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นนะคะในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิมจึงไม่สามารถขับอุจจาระออกมาได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงก็จะบูดเหมือนอาหารบูดนะคะท่านผู้ฟังก็จะก่อให้เกิดพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมานะคะนอกจากนี้ท้องผูกยังอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงนะคะที่ผู้ป่วยเป็นกังวลกันมากก็คือโรคมะเร็งลำไส้ด้วยค่ะลำไส้ใหญ่นะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียแล้วเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยนะคะถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดก็ดูดไขมันได้ไม่ดีค่ะทำให้มีไขมันส่วนเกินมาค้างอยู่ในเลือดในปัจจุบันนะคะมีความสนใจขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะท่านผู้ฟังซึ่งมีหลากหลายวิธีกันเลยทีเดียวค่ะก็จะขอกล่าวถึงในเรื่องของการขับล้างลำไส้โดยใช้ยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ค่ะทำให้ลำไส้สะอาดนะคะขับลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีขึ้นตามมาค่ะส่วนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการท้องผูกก็จะทำได้โดยที่ทานอาหารที่มีกากใยมากๆเช่นผักผลไม้นะคะโดยเฉพาะผักผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะนาวเสาวรสมะม่วงมะดันมะขามเปรี้ยวนะคะกระเจี๊ยบเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีนะคะหรือเมื่อเริ่มมีอาการท้องผูกนะคะในเบื้องต้นมีสมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่มีสรรพคุณช่วยระบายนะคะเช่นชุมเห็ดเทศมะขามแขกหรือจะเลือกรับประทานยาสมุนไพรตำรับอย่างเช่นตรีผลาก็จะช่วยระบายนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับธาตุให้สมดุลได้อีกด้วยนะคะ
1: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
0: สำหรับท่านผู้ฟังที่ประสบปัญหาอาการท้องผูกนะคะและมีความสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดอาการดังกล่าวนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064251426ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ064251426แต่ทางที่ดีนะคะควรที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งหากพิจารณาโรคตามทฤษฎีของธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุโดยมีปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะการรับประทานอาหารนะคะและความเสื่อมของร่างกายแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยานะคะว่าต้องทานยาตำรับไหนนะคะทานอย่างไรในปริมาณเท่าไหร่นะคะข้อควร

0: วางในการทานยานะคะเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานและเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยลุกลามนะคะจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่ยากจะรักษาต่อไปนะคะ
1: ท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะอยู่ๆก็นั่งปวดท้องแต่เอ๊ะกินข้าวแล้วนี่นาแต่ทำไมยังปวดท้องอยู่อีกล่ะเนี่ยหรือว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารกันแน่ปัญหาเรื่องปวดท้องเคยเกิดกับคุณบ้างไหมคะถ้าเคยและเป็นอยู่บ่อยๆรู้หรือไม่ว่ากระเพาะอาหารของคุณอาจมีแผลเล็กๆซึ่งถ้าปล่อยละเลยอาจกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารที่ร้ายแรงก็ได้นะคะ
2: คุณผู้ฟังคะโรคกระเพาะอาหารนะคะที่มาที่เป็นที่ไปนะคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะในสมัยอดีตนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะจนมีประโยคที่พูดติดปากกันมาว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะในสมัยนั้นนะคะประชากรยังไม่มากเหมือนปัจจุบันนะคะการแข่งขันก็ไม่รุนแรงเหมือนทุกวันนี้ทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ไม่รีบเร่งนะคะแม้ไม่ดิ้นรนก็ไม่อดตายว่างั้นนะคะแต่เมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดนะคะในปัจจุบันทำให้การกินอาหารไม่เป็นเวลาความตึงเครียดก็เกิดจากภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมทั้งนิสัยในการกินอาหารที่มีรสจัดด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศเผ็ดร้อนจากการใช้ยาแก้ปวดแก้ไข้เป็นประจำใช้กันอย่างไม่ถูกต้องนะคะเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากในปัจจุบันนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารกันมากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือจะแสบท้องแล้วก็ปวดบริเวณลิ้นปี่ก่อนหรือหลังอาหารนะคะถ้าอาการรุนแรงก็จะมี อุจจาระเป็นสีดำคล้ำนะคะเนื่องจากมีเลือดออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารถึงปากทวารนะคะกินเวลานานเลือดจึงกลายเป็นสีดำคล้ำนะคะโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะมักจะมีน้ำย่อยออกมามากเกินไปแล้วก็น้ำย่อยนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะคุณผู้ฟังคะจึงเป็นตัวการสำคัญที่กัดเซาะให้เกิดแผลลุกลามใหญ่โตขึ้นได้นะคะดังนั้นการรักษาก็คือบรรเทาอาการโดยการใช้ยาลดกรดก็ช่วยเคลือบกระเพาะได้บ้างนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารลงด้วยนะคะยาลดกรดอาจทำให้ท้องผูกหรือว่าท้องเดินได้เหมือนกันนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะซึ่งแล้วแต่ส่วนประกอบของยาลดกรดนั้นๆนะคะในรายที่อาการรุนแรงต้องใช้ยาลดกรดทุกชั่วโมงเลยนะคะสลับกับน้ำนมอย่างนี้นะคะดังนั้นสมุนไพรดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารนี้เราก็จะใช้เป็นสมุนไพรนะคะช่วยในการทั้งลดแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารไปพร้อมๆกันนะคะช่วยทั้งกรดไหลย้อนและก็รวมทั้งกระเพาะอาหารด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารมานานแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ยังไม่หายสักทีหรือว่าอยู่กันมาจนเป็นญาติกันแล้วเป็นมา10ปีบางท่านก็ยังไงก็ไม่หายนะคะพอทานของแสลงหน่อยก็จะเป็นนะคะบางท่านก็ทานกาแฟลงไปก็จะเป็นบางท่านทานอาหารบางชนิดนะคะทานลงไปก็จะเกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมานะคะกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาจะทำให้รู้สึกรำคาญแล้วก็ทรมานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านต้องการที่จะดูแลเรื่องนี้นะคะก็ลองติดต่อมาสอบถามว่าจะทำยังไงจะให้อาการเหล่านั้นลดลงนะคะ
0: ท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: ดิฉันสุภัสราเปี่ยมจิตสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะก็กลับมาขอต้อนรับคุณผู้ฟังของเราอีกครั้งนึงนะคะในบรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงตอนนี้ขออนุญาตเป็นท่านผู้ฟังอย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้ผ่านทางส่วนของเครือข่าย kcsradio.online นะคะถ้าเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นอีก1ช่องทางนะคะก็คลิกไปที่ www.kcsradio.online แต่ถ้าหากว่าเป็นใน YouTube ก็จะเป็นส่วนของการติดตามรับฟังรับชมนะคะเรามีทีมแพทย์อีกชุดหนึ่งค่ะที่จะดูแลคุณฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลความรู้ในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นรูปแบบของรายการที่เป็นระบบของการรับชมนะคะพร้อมกับการรับฟังผู้จัดค่ะดิฉันจันสุจิราศิริวิโชนะคะก็จะได้พบกับรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนต้องกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆเพราะเป็นวันที่คุณฟังรอคอยนะคะที่จะได้พบกับคุณหมอแบบยาวๆใช้เวลานานๆ นะคะได้สอบถามได้พูดคุยกันในความเป็นกันเองแล้วก็ด้วยข้อมูลที่เที่ยงตรงนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของการดูแลสุขภาพนะคะเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จะทำให้เราได้เข้าใจรูปแบบที่มาที่ไปของโรคแล้วก็เข้าใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นค่ะเรามีทีมแพทย์ค่ะ อาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราคุณหมอก็จะอยู่พร้อมๆกับภาคส่วนของการเอนเตอร์เทนด้วยนะคะเพราะคุณหมอมีความสนใจในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็มิวสิกเทอราปีนะคะบวกผสมกับศาสตร์ของการชะลอวัยคือเอนทายเอจจิ้งนั่นเองนะคะแล้วก็รวมถึงรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนะคะถ้าหากว่าคุณฟังเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังโดยเฉพาะนะคะถ้าสนใจหรือว่าจะสอบถามก็แอดคลินิกดร.ป่วนนะคะส่งรูปเข้าไปแล้วก็หาไลน์ ID ไลน์ของคุณหมอให้เจอแอดดร.ป่วนนะคะแอดคลินิกดร.ป่วนนะคะคุณฟังก็จะสามารถที่จะส่งรูปหรือว่าสอบถามคุณหมอได้ทางไลน์นะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะพบกับคุณหมอแล้วก็สอบถามคุณหมอได้และแน่นอนนะคะเรายังมีคงมีคุณหมอในภาพหนุ่มๆบ้างนวโทนายแพทย์ธราธิปประคองวงศ์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังจากภาพรวมทั้งหมดสุขภาพกับเสียงเพลงก็มาพร้อมกับเรื่องของสุขภาพไปผู้จัดเองนะคะได้รับข้อมูลจากคุณผู้ฟังบอกว่าขอฟังเพลงบ้างนะคะเพื่อที่จะมากล่อมเกลาและการสุขภาพกับเสียงเพลงก็นำธีมของความสุขนะคะในรูปแบบของการส่งสมุนไพรแปลกไว้ให้กับคุณฟังถึงบ้านนะคะด้วย10คู่สาย10หมายเลขคือ062-5100-560-9สั่งซื้อแล้วก็ขอชื่อที่อยู่ชัดเจนนะคะคุณฟังจะสะดวกมากๆค่ะเดี๋ยวขออนุญาตรับสายสัก1สายนะคะไม่แน่ใจว่าจะค้างอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอเพลงหน่อยนะ
0: ได้ได้เลยค่ะอันนี้เสียงคุณเดี๋ยวนะจำได้ว่าคุณผู้ฟัง
1: ได้ต้องส่งของไว้ให้
0: ชื่อคุณ
1: ต้องส่งกะละแมไปให้ชอบหรือเปล่า
0: ชอบค่ะชอบ เดี๋ยวนะชื่อคุณป้าเดี๋ยวขอขึ้นชื่อตัวย่อให้หนูหน่อยสิคะ
1: คุณป้า
0: คุณป้า
1: ตัว
0: สีคุณป้าเดี๋ยวคุณป้าที่อยู่แถวๆทางด้านมอเกษตรอะค่ะใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ขอชื่อเดียว
1: ชื่อหาชลัก
0: นี่ไงใช่ไหมคะก็ยังคิดถึงอยู่นะคะคุณค่ะยังสบายดีนะคะ
1: สบายดี
0: จ้าขอบพระคุณมากๆขอให้แข็งแรงนะ
1: ขอลูกทุ่งหรือขอลูกกรุง
0: ขอเป็นเอาแนวมาลูกกรุงหวานๆหรือว่าสตริงหวานๆหน่อยลูกทุ่งมอบให้กับพี่เจ๋วแววเขาค่ะ
1: เพรา
0: ะว
1: ่าเอาลูกกรุงได้เอาที่นันทิดาร้องอ
0: ่
1: ะ
0: เพลงอะไรคะ
1: ฉันยังอยู่ที่นี่อะไร
0: อ๋อฉันชื่อเพลงว่าฉันเดี๋ยวฉันยังมีเวลาอยู่ไม่ใช่ชื่อเพลง
1: อย่างเงี้ยหมายความว่าเขายังอยู่ที่นี่
0: เขายังอยู่ที่นี่เขายังอยู่ที่นี่ใช่ใช่ใช่ชื่อเพลงอะไรนะลืมแล้วเนี่ยเวลาที่เหลืออยู่ใช่ไหมไม่ใช่ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะค
1: ุ
0: ณอนันติดาแก้วบัวสาย
1: ขอบพระคุณอย่างสูง
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะอ้าวเรามาฟังเพลงกันเพลงที่คุณฟังขอไว้เนี่ยนะคะมีเพลงของอนันติดาแก้วบัวสายนะคะแล้วก็มีเพลงที่คุณป้าคุณป้าศิรนาถแนะนำมาก็คือเพลงของครูสุเทพวงศ์กำแหงแล้วก็เพลงของคุณพัชราแวงวันแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกของคุณบุษยารังสีได้ไหมนะคะนั้นสู่ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงนี้ก่อนเลยนะ หิมะผ่านนะคะแล้วเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้กับเพลงจะสนุกสนุกแล้วก็ค่อยๆไปตามที่คุณฟังแนะนำไว้ทั้งหมดทุกๆเพลงจะได้ฟังในสุขภาพกับสุขภาพ

2เพลงผ่านไปนะคะเพิ่งจะนึกออกว่าเพลงที่คุณฟังแนะนำไว้คือเพลงของคุณนันทิดาแก้ววัวสายชื่อเพลงว่าฉันเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่แต่ขอเวลาสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับบทเพลงของคุณนันทิดาแก้ววัวสายหรือว่าจะเป็นบทเพลงของครูสุเทพวงศ์กำแพงแล้วก็บทเพลงของคุณเอ๋พัชราแวงวันนะคะเพราะว่าลิสต์เพลงนี่มันเยอะมากๆนะคะแต่ว่าทุกเพลงนะคะขอยืนยันคอนเฟิร์มนะคะว่าคุณผู้ฟังจะได้รับฟังผ่านทางรายการนี้ละค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงเพราะว่านั่นคือความสุขของคุณผู้ฟังนะคะมีอยู่เพลงนึงค่ะฟังชื่อแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็เป็นความปรารถนาดีจากคุณผู้ฟังด้วยบอกว่าเปิดให้ฟังหน่อยนะคะแล้วก็มอบให้กับทุกๆคนดิฉันเองก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ให้ความสนใจกับรายการนี้แล้วก็ไม่ลืมสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งก็ขอให้ได้ดังใจนะคะนึกฝันอะไรขอให้สมใจนะสมใจปรารถนาค่ะ

0: วันนี้ได้ฟังเพลงในรูปแบบของเพลงไทยลูกกรุงนะคะแต่ว่าในบทเพลงนี้คุณฟังบางทีมันก็ยากกับการที่จะแยกประเภทนะคะอย่างเช่นเพลงของครูก้านแก้วสุพรรณเพลงของทุนทองใจจะบอกว่าเป็นลูกทุ่งได้ไหมลูกทุ่งก็ได้เป็นลูกกรุงก็ได้เพลงของครูชาญเย็นแขก็เช่นกันนะคะคุณฟังเพลงของคุณวงจันทร์ไพโรจน์ก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผู้จัดเองก็ไม่สามารถที่จะแยกแยะได้นะคะก็บอกเขาก็ต้องปล่อยไปตามเพลงว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแนะนำได้เหมือนกันนะเราก็ปล่อยไปบ้างแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งจ๋าๆอย่างเช่นทางด้านคุณสายันสัญญาหรือว่าทางด้านคุณยอดรักสลักใจคุณรังสีเสรีชัยพวกนี้เนี่ยนะคะความเป็นลูกทุ่งมันก็จะบ่งบอกความเป็นลูกทุ่งนะคะก็ต้องปล่อยให้ปล่อยผ่านให้เป็นช่วงของพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะแต่ว่าอยู่ที่คลื่นนี้แหละค่ะสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะพร้อมกับบรรยากาศของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามค่ะยิ่งติดตามมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณผู้ฟังจะมีความสุขก็มากขึ้นเท่านั้นและแปลกเวทราไวกิ้งนะคะคุณผู้ฟังคะก็ต้องบอกว่าการที่เรารับประทานอย่างสม่ำเสมอมันก็จะทำให้เราเห็นผลชัดเจนขึ้นอย่าปล่อยให้การเวลาผ่านไปโดยที่ไร้จุดหมายปลายทางนะคะแต่ว่าทุกเวลาทุกนาทีเหมือนกับที่คุณหมอป่วนท่านได้ให้นิยามไว้นะคะบอกว่าทุกเวลาทุกนาทีมีคุณค่าทุกวันทุกเวลาจะต้องมีการเรียนรู้คุณหมอเองก็ต้องมีการเรียนรู้พี่น้องประชาชนคนไทยเองคุณผู้ฟังเองก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะโรคที่อุบัติใหม่ก็เกิดขึ้นมากนะคะเรื่องของสุขภาพที่เราได้เคยดูแลมาอาจจะเป็นระดับหนึ่งค่ะแต่ปัจจุบันเวทีชีวิตได้แปรเปลี่ยนไปบางโรคเราไม่เคยคิดว่าจะมีก็มีเกิดขึ้นเชื้อโรคบางชนิดเราไม่เคยคิดว่าจะมาฆ่าชีวิตผู้คนได้มากขนาดนี้ก็มีทำให้เราหันมาใส่ใจผู้คนมากขึ้นดังนั้นทางเลือกจึงต้องมีมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของสมุนไพรสิ่งที่คุณหมอท่านพยายามที่จะให้ข้อมูลไว้มากที่สุดก็คือรับสมุนไพรอะไรก็ตามขอให้รับจากมือแพทย์จะปลอดภัยที่สุดค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากคุณฟังไว้ว่ารับสมุนไพรต้องจากมือแพทย์นะคะและนะคะการันตีว่าสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งนั้นเป็นความบริสุทธิ์และรับจากมือแพทย์โดยตรง0625100560-9ฟังสักนิดค่ะ
1: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
0: สิบหมายเลขนี้นะคะนอกจากจะสั่งซื้อสมุนไพรแปลกเวทราไวกิ้งกาแฟแปลกเวทคอฟฟี่แล้วยืนยันอยู่ที่ราคาเดิม260บาทนะคะรีบต่อคิวค่ะคุณฟังไม่นั้นออเดอร์จะยาวแล้วก็การสั่งก็จะใช้เวลาอาจจะนานนิดนึงเพราะว่าตอนนี้หลายคนหลายท่านก็กำลังระดมพลนะคะในการที่จะจองตั๋วเครื่องบินจองตั๋วรถไฟจองตั๋วหรือว่าเตรียมการในเรื่องรถกับการที่จะเดินทางเราเองก็ต้องเตรียมการในเรื่องของสุขภาพจองแปลกเวทราไวกิ้งกันนะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวนั้นสามารถที่จะปรึกษากับคุณหมอชำนาญได้เดี๋ยวคุณฟังคะเราจะเบรกในเรื่องของสุขภาพไว้แล้วเดี๋ยวมาทราบข้อมูลกันว่าโรคทากายาสุเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าทากายาสุซินโดรมเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับอะไรน่าสนใจนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุชินนะเรื่องของโรคเกี่ยวกับความดันนะเป็นชื่อใหม่ที่คุณหมอบอกว่ามันก็เกี่ยวกับความดันเหมือนกันดิฉันก็รับข้อมูลมาแต่ว่าจะให้ข้อมูลคร่าวๆกับคุณฟังแต่ตอนนี้เรามาฟังเพลงกันนะคะเพราะวันนี้เวลาอยู่ที่หน้าปัดวิทยุนี่กับการรับข้อมูลทางการแพทย์เยอะมากๆตอนนี้เปลี่ยนเวลาเป็นภาคบันเทิงภาคเอนเตอร์เทนกันนะคะแล้วเราก็ฟังเพลงตามคำขอเริ่มต้นที่เพลงนี้สุเทพวงศ์กำแหงค่ะ

เป็นบรรยากาศของการฟังเพลงลูกกลองโดยเฉพาะเลยนะคะก็ฝากให้กับคุณฟังของเรานะคะที่อยู่กับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของฮีสโตรหรือว่าอากาศร้อนๆนะคะซึ่งหลายคนก็ตั้งใจตั้งวิธีการนะคะตั้งรับกันเป็นอย่างดีก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะส่วนคุณฟังของเรานะคะวันนี้คุณฟังคะประเทศไทยเราอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเพราะว่าด้านข้างของเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราดูในแผนที่เราก้มหน้าดูแผนที่ของประเทศไทยแน่นอนนะคะทางภาคเหนือทางด้านขวามือก็จะมีสปป.ลาวด้านใต้ลงมาก็จะเป็นส่วนของประเทศกัมพูชานะคะส่วนด้านซ้ายก็คือประเทศพม่าเมียนมานั่นเองนะคะด้านล่างก็คือประเทศมาเลเซียแล้วก็เป็นเกาะเล็กๆสิงคโปร์นะคะแต่คุณฟังคะประเทศไทยซึ่งถูกล้อมรอบด้วยประเทศต่างๆทำให้เราห่างหายหรือว่าห่างไกลจากเรื่องของโรคภัยต่างๆได้เยอะนะคะลมฟ้าลมฝนที่จะพัดพาเข้าประเทศไทยเนี่ยโดนกำบังด้วยประเทศต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของคนไทยนะคะดิฉันคิดอย่างนั้นนะคุณผู้ฟังคิดเหมือนกันหรือเปล่าคือมีศักยภาพในการที่จะเอาตัวรอดได้นะคะก็เป็นลักษณะของภูมิภาคของประเทศไทยที่มีการตั้งรับอย่างดีแล้วก็มีประเทศอื่นๆเขากั้นรับลมไว้แต่ว่าทางด้านด้ามขวานนี่ก็อาจจะโดนบ้างโดนมรสุมบ้างมันก็ถือเป็นธรรมชาติของเรานะคะเราก็หาวิธีการซะอันนี้สุขภาพกับเสียงเพลงแบกวิตราวิกิงกาแฟแบกวิตคอฟฟี่ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเริ่มต้นจากอาหารที่เป็นยามีการออกกำลังกายเป็นนิดให้ร่างกายสดชื่นนะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอคุณจะพบว่าการออกกำลังกายนั้นเปรียบเสมือนยาอายุวัฒนะที่จะช่วยรักษาโรคแต่ขณะเดียวกันก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พอเพียงด้วยนะคะมันจะเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันนะคะคุณฟังคะเดี๋ยวเรื่องของข้อมูลความรู้นะคะหรือว่าความหมายของโรค เรื่องของโรคทากายาสุนะคะหรือว่าจะเป็นโรคคุชินซินโดรมครับคุณนันทิดาแก้วบัวสายกับเพลงที่ขอไว้ฉันเหลือเวลาอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะฟังกันแล้วก็ตามด้วยคุณเอกพัชราแวงวันกับกล้ามเกินค่ะ

ุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะวันนี้ค่อนข้างที่จะส่งความสุขให้กับคุณฟังด้วยความภาคบันเทิงนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทีมแพทย์ของเราที่มาดูแลคุณฟังและท้ายที่สุดค่ะคุณฟังคะจะอื่นใดไปไม่ได้นะคะก็คือการขอบคุณคุณฟังของเราที่ร่วมในการที่จะเป็นผู้รับฟังที่น่ารักนะคะบางก็ส่งความน่ารักความปรารถนาดีมาในรูปของเพลงบางก็เป็นผู้ฟังที่ฟังแบบน่ารักน่ารักอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็บ้างก็บอกว่าวันนี้จะออกกำลังกายด้วยอันนี้คือความน่ารักอันยิ่งใหญ่ที่ได้หันกลับมาดูแลตัวเองด้วยนะคะขอให้ความน่ารักหรือว่าเรื่องของการกระทำแบบนี้อยู่เคียงคู่กับคุณฟังต่อไปเพราะว่าผลประโยชน์จะได้กับคุณฟังเองนะคะส่วนในเรื่องของแปะกล้วยนั้นก็เป็นเพียงแค่สมุนไพรตัวเลือกเท่านั้นเองค่ะคุณฟังนะเป็นตัวเลือกแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รับประทานอย่างสม่ำเสมอนี่สิมันก็จะส่งผลให้เราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะคะการออกกำลังกายถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ทางคุณหมอเองนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็สากลทั่วโลกให้ความเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นยาอายุวัฒนะเป็นยาขนานพิเศษในการที่จะช่วยดูแลลดพุงลดโรคได้ให้กับมนุษยชาติหรือว่าแมนคายในโลกใบนี้ได้อย่างดีที่สุดแล้วก็ยอดเยี่ยมที่สุดเนื้อสิ่งอื่นใดก็คืออาหารที่เป็นยาแล้วก็ตามมาด้วยการดูแลสุขภาพในรูปแบบทั่วๆไปนะคะผสมผสานกันก็ฝากกันไว้ที่10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ฟังสั่งแปะกล้วยอย่างเป็นทางการนะคะ0625100560-9ส่วนในเรื่องของการออกกำลังกายนั้นฝากคุณผู้ฟังว่าเมื่อออกกำลังกายไม่ต้องเร็วมากนักนะคะจงหายใจอย่างลึกๆแล้วก็ดื่มด่ำกับการออกกำลังกายการดื่มด่ำกับสิ่งที่เราทำอยู่นั่นคือความสุขที่เราใส่ใจลงไปด้วยเพราะการดื่มด่ำก็คือการทำความเข้าใจแล้วก็ดื่มด่ำในการมีความสุขกับการออกกำลังกายเพราะช่วยให้ระบบการหายใจของเราดีขึ้นนะคะหายใจลึกๆช้าๆหายใจออกก็ช้าๆปอดกับหัวใจจะได้ทำงานได้ดีนะคะเสริมเติมด้วยแปะกล้วยก็นิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเพื่อบรรยากาศของการออกกำลังกายของคุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขที่สุดเริ่มกันเลยค่ะ
1: สวัสดีจ้าทุกท่านวันนี้เราเอาท่าทางในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ให้เป็นท่าออกกำลังกายกันดีกว่าเอ้าย่ำเท้าจ้ารู้ไหมออกกำลังกายมันดียังไงมันจะช่วยเบิกทวารทั้ง7เบาหวานจะลดหดผื่นจะหายไป

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมกันบิดปั่นโบกในวันนี้ยังไงก็อย่าลืมไปบิดไปปั่นไปโบกกันต่อที่บ้านด้วยล่ะด้วยความปรารถนาดีจากที 26

คุณผู้ฟังคะหากว่าคุณผู้ฟังต้องการที่จะออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายหรือว่าเพื่อขับไล่ความวิตกกังวลนะคะหรือว่าขับไล่ความเครียดหรือว่าต้องการที่จะสะสมเรื่องของพลังงานดีๆแล้วก็ได้รับฮอร์โมนแห่งความสุขนะคะการออกกำลังกายถือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญที่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงสำหรับหน้าที่ของผู้จัดนะคะที่จะนำเสนอเพลงจังหวะสนุกๆให้กับคุณฟังของเราได้ออกกำลังกายกันนะคะจะเป็นที่บ้านหรือว่าจะเป็นในพื้นที่ที่คุณผู้ฟังอาจจะเป็นพื้นที่ส่วนตัวก็ตามแต่นะคะแต่ว่ายืนยันว่าถ้าหากว่ายังทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่นะคะยังไม่ไปไหนซะก็จะส่งความสุขให้กับคุณฟังได้อย่างเต็มร้อยแล้วก็เต็มพิกัดนะคะและก็แน่นอนนะคะที่จะขอความร่วมมือจากคุณฟังอีกสักนิดนึงเพื่อที่จะให้ต่อเนื่องนะคะก็ขอให้คุณผู้ฟังได้มอบเวลาให้กับตัวเองด้วยการหาเวลาให้กับตัวเองวันละประมาณ30นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะจะเป็นเช้าก็ได้เย็นก็ได้ค่ะนะเพื่อที่จะได้เดินออกกำลังกายหรือว่าจะขยับเคลื่อนร่างกายบ้างผลประโยชน์เหล่านี้ตกที่คุณผู้ฟังเต็มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบแข้งขาหรือว่าระบบการทรงตัวหรือแม้กระทั่งระบบการทำงานของกล้ามเนื้อการไหลเวียนของโลหิตภายในร่างกายนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเป็นไปในมิติของสิ่งที่พัฒนาขึ้นตามลำดับนะคะอาจจะมองเห็นเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้เวลาสักนิดนึงอย่างเช่นเหมือนกับที่ทางองค์การอนามัยโลกได้บอกไว้ว่าการออกกำลังกายทุกวันเป็นประจำสม่ำเสมอนะคะต่อเนื่องกันสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า150นาทีจะช่วยให้คุณฟังสามารถห่างไกลจากโรคได้นะคะซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะเพราะถ้าเราทำทุกๆวันนะคะดีกว่าที่จะทำสัปดาห์ละ1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงหรือไม่ก็เดือนละครั้ง2ครั้งแต่ทํา 2-3 ชั่วโมงอันนี้เนี่ยผลต่อเนื่องมันจะน้อยนะคะการที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ประติดประต่อกันนิดนึงนะคะเวลาที่จะถักทอเสื้อผ้าคุณผู้ฟังเห็นมั้ยคะว่าเส้นใหญ่ก็ต้องมีการประติดประต่อฉันใดก็ฉันนั้นล่ะค่ะร่างกายของเราก็ต้องการความประติดประต่อการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งก็ต้องต่อเนื่องประติดประต่อเหมือนกันการถักทอเส้นใหญ่การทานอาหารก็ต้องเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการมีรูปแบบของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องกันไปนะคะไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ไปทานนอกบ้านทานให้เต็มที่เลยอะไรก็ได้หรือไม่ก็วันดีคืนดีเลี้ยงสังสรรค์ตามใจฉันนะคะมีเหล้าดื่มเบียร์ไม่ใช่นะคุณผู้ฟังสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะอาจจะให้ทำให้คุณผู้ฟังเกิดเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยดีนะคะกับร่างกายได้เพราะฉะนั้นเราดูแลอย่างสม่ำเสมอเรามีการสังสรรค์ก็จริงอยู่แต่ว่าให้เป็นกรรมวิธีหรือว่าวิธีการน้อยๆนะคะเพราะว่าสุขภาพจำเป็นที่จะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาดื่มแต่ไม่ขับนะคะหลับก็ต้องหลับให้สนิทนะคะตื่นมาจะเป็นเรื่องของการดื่มเหล้าสังสรรค์หรือว่าการดื่มสนุกสนานก็ขอให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแล้วก็อยู่ในแวดวงของการมีสุขภาพที่ดีด้วยอย่าตรงคำนึงถึงความปลอดภัยไว้มากที่สุดค่ะด้วยความห่วงใยปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะก็สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะ0625100560-9ตอนนี้ต้องมาฟังเพลงผู้หญิงบ้างนะคะเปิดโอกาสให้ศิลปินท่านนี้ขับร้องเพลงเพราะๆคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

วันนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่ช่วยกันแนะนำเพลงเข้ามานะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666นะคะยังมีต่อนะคะคุณผู้ฟังใจเนี่ยนะคะบางครั้งบางคราเวลาที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าถอนใจยากถูกไหมคะคุณผู้ฟังแต่ว่าถ้าหากว่าพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะคะถ้าเราทานแล้วเนี่ยเราก็วันต่อไปนะคะถ้ารู้สึกว่าร่างกายไม่ค่อยจะตอบรับหรือว่าทานแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกินที่มากเกินไปก็ค่อยๆลดนะคะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะส่วนใจนั้นก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะคะสมุนไพรแบบกล้วยตาไวกิ้งพร้อมดูแลคุณผู้ฟังนะคะสนใจสั่งซื้อจาก0625100560-9ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์

0: ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำแปดโมงยังอยู่ในห้องน้ำเก้าโมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
2: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
0: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
3: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชนีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริศสิทธิพิทักษ์นะมาพบปะพูดคุยกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็ชีวิตต้องไม่ประมาทนะพระพุทธเจ้าบอกเราแล้วไม่ประมาทเรื่องการเงินไม่ประมาทเรื่องการขับรถไม่ประมาทเรื่องสุขภาพนะทุกอย่างประมาทไม่ได้ทั้งนั้นนะแค่พอเรารู้นะเบื้องต้นเราก็ปกป้องได้แล้วนะครับเอาครับผมก็มาพร้อมกับคุณแดงอีกเช่นเคยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจันทร์พฤษค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านด้วยนะคะเอาละค่ะแหมวันนี้เมื่อสักครู่นะคะมีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องว่าอยากจะสอบถามเรื่องลำไส้นะคะ คือจริงๆแล้วลำไส้ของเราเนี่ยมันมีคือเวลาเรากินข้าวไปเนาะอาหารมันก็จะถูกย่อยนะคะ
0: ครับ
1: ไปที่กระเพาะเราลำออกลำไส้ลำไส้ใหญ่ก่อนเลื้อมไส้เล็กก่อน
0: ลำไส้เล็กก่อน
1: ลำไส้เล็กก่อนแล้วค่อยไปลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากจะล้างลำไส
0: ้ครับ
1: จริงๆแล้วการล้างลำไส้เนี่ยนะคะมันมีหลายอย่างนะคะก็คือถ้าเกิดลำไส้เราติดเชื้อนะคะเราก็ฆ่าเชื้อไปด้วยนะคะแล้วก็บำรุงไปด้วยก็คือการล้างลำไส้โดยการทาน
0: น้ำว่าน
1: น้ำว่านกับคลอโรฟิน่าแต่ถ้าเป็นการดีท็อกลำไส้ก็มีนะคะในส่วนของดีท็อกลำไส้นั่นจะเป็นการเกี่ยวกับของท้องอืดท้องไม่ถ่ายนะคะแต่เราก็มีถ้าเกิดใครท้องผูกท้องอืดไม่ถ่ายเราก็จะมีล้างตับด้วยบาร์เตเซลนะคะของเสียก็จะออกจากลำไส้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าลำไส้เป็นแผลกระเพาะเป็นแผลมีการอักเสบอยู่ข้างในนะคะอันนั้นเป็นหายๆบ่อยๆเป็นบ่อยๆหายๆนะคะสลับกันทั้งท้องผูกท้องผูกแล้วก็ท้องเสียสลับกันมีโอกาสความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้สูงมากนะคะก็ล้างตับด้วยนะคะแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยน้ำว่านนะคะจะเป็นการที่ดูแลองค์รวมของร่างกายนะคะทั้งลำไส้ทั้งตับนะคะเกิดมายังไม่เคยล้างตับเลยนะเพราะว่าการล้างตับเนี่ยมันเป็นการล้างสารพิษออกจากตับบางคนบอกว่าอาจจะไม่เป็นไรฉันจะไปล้างตับทำไมล้างเพื่ออะไร นะคะก็เพื่อจะให้ตับเรามีอายุการใช้งานได้ดีขึ้นเพราะตับเรามันหน้าที่ของตับเนี่ยมัน
0: เยอะมาก
1: เยอะมากค่ะคุณผู้ฟังคะหน้าที่ของเขาเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญหลักๆ ก็คือเรื่องของสารพิษสารเคมีที่มันไปเกาะที่ตับทำให้เราท้องผูกไม่หิวข้าวไม่หิวอาหารเป็นโรคเขาเรียกว่าโรคตับนั่นเองนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยใครที่อยากจะดูแลสุขภาพคุณผู้ฟังโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะเมื่อวานคุณผู้ฟังสั่งผลิตภัณฑ์ของเรามาค่อนข้างเยอะมากเลยโดยเฉพาะแบบทั้งไวต้าเซลล์ล้างตับทั้งคลอโรฟีน่าทั้งสาหร่ายแดงพรมไม่ทั้งชุดพรีเมียมพิเศษกันเยอะมาก
0: ชุดเบลล่านะครับ
1: ใช่ค่ะชุดเบลล่าสำหรับคุณผู้หญิงนะคะที่ดูแลสุขภาพภายในองค์รวมไม่ว่าจะเป็นคนที่มีภาวะไวทองคนที่มีซีสต์มีเนื้องอกนะคะมีพังผืดอยู่ในมดลูกนะเราก็มาจัดการซะนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องหลายคนบอกว่าไปหาหมอมาหมอบอกเป็นซีสต์เป็นเนื้องอกอยู่ในมดลูกนะคะ 2-3 เซนไม่
0: น่ากลัว
1: ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่อันตรายนะคะก็
0: พอนานๆไปก็
1: ไม่ต้องไปทำอะไรนะคะทางหมอเขาบอกเขาพอดีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราคืออย่างนี้คุณพ่อฟังรายการของเราปรากฏคุณลูกสาวเนี่ยไปตรวจแล้วไปเจอเนื้องอกนะคะประมาณ 2-3 เซนแล้วก็คุณพ่อบอกว่าเนี่ย ลองโทรมาถามรายการของเราลองดูซิก็ให้เบอร์ลูกสาวไปลูกสาวก็โทรมาถามแต่ลูกสาวก็บอกว่าไปเช็คกับหมอแล้วหมอบอกไม่อันตราย
0: ครับไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรมันมีอยู่เคสหนึ่งไงคะจันคะที่อยู่แถวแถววงเวียนใหญ
0: ่ครับ
1: เป็น5เซนมีเนื้องอก5เซนหมอก็พูดเหมือนกัน
0: ว่าไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรไม่อันตรายเลยแค่5เซนนะคะไม่มีปัญหาก็ลูกค้าตอนแรกจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา
0: ก็เลยไม่ซื
1: ้อแต่หมอเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหาไม่อันตรายไม่ต้องไปทำอะไรมันทั้งนั้นแหละปรากฏว่าผ่านไป1ปีจาก5เซนขึ้นมาเป็น15เซนในระยะเวลาแค่ปีเดียวพอโอ้โหพอปีเดียวท้องนี่ใหญ่เลยนะอาจารย์15เซนมันเหมือนหัวเด็กอะ
0: หัวเด็กครับ
1: หัวเด็กคือเด็ก9เดือนอยู่ในท้องอะนะคะสุดท้ายก็เลยต้องไปผ่านะคะเสียเงินผ่าตัดพอสมควรเพราะว่าอย่างน้อยๆ5เซนเนี่ยเขาไม่ผ่าให้อยู่แล้วมันเล็กนะคะไม่เล็กเนี่ยเรากินอาหารเสริมกินสมุนไพรมันก็จะค่อยๆฝ่อลงเรื่อยๆเราก็ไม่ต้องไปผ่าแล้วไม่ต้องไปเสียเลือดในการผ่าอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างเคสนี้เหมือนกันบอก 2-3 เซนแม่อันตรายพูดแบบเดียวกันเลยนะคะก็ปล่อยไว้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะดำเนินการต่อยังไง ก็ลูกสาวก็โทรมาถามเหมือนกันนะคะก็บอกขอคิดดูก่อนนะคะขอเพราะว่าไม่เคยได้ฟังรายการเลยแต่บังเอิญว่าคุณพ่อฟังอย่างเดียวก็เลยไม่ค่อยไม่คือลูกไม่ได้ฟังอ่ะไม่เราก็เข้าใจนะคนไม่เคยฟังรายการใช่ค่ะคือเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยฟังรายการเราเป็นประจำฟังเป็นประจำเขาเชื่อเขามีความรู้สึกเขากินแล้วเขาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นกินในครอบครัวดีขึ้นแต่ไปบอกต่อเนี่ยไปบอกต่อกับคนที่เขาไม่เคยฟังรายการเลยเนี่ย
0: เขาก็จังไม่เชื่อ
1: เขาก็จะคือซื้อชุดเดียวเขาก็จะเลิกซื้อเพราะเขาไม่รู้ว่าจะกินเพื่ออะไรรายการก็ไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้อะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเคนนี่แดงก็แนะนำนะให้ไปซื้อวิทยุ
0: ให้ซื้อวิทยุฟังถ้าไม่มั่นใจใช่ไหม
1: เขาบอกวิทยุนะเขาบอกถ้าขับรถน่ะฟังในรถก็ได้นะฟังในรถคือเปิด AM ฟังนะถ้าในรถสมัยใหม่ไม่มี AM ซื้อวิทยุนั่งในรถฟังไปด้วยก็เลยเคสนี้นะคะก็เป็นเคปขำขำไปอาจารย์ค่ะไม่ซีเรียสเพราะว่าลูกค้าก็คือไม่ได้ฟังแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ว่าไม่รู้จะถามอะไรหนึ่งแหละสองไม่รู้จะคุยอะไรนะคะแต่บางคนถ้าลูกค้าก็ฟังรายการของเราบางคนนะพอเราบอกว่าสั่งคอลอฟิน่าไปเนี่ยนะคะเขาบอกคุณแดงไม่ต้องบอกว่ากินยังไงฟังรู้เรื่องหมดแล้วสารแดงกินยังไงก็ฟังรู้เรื่องหมดแล้วไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะไม่ต้องบอกก็ได้ว่าคือรู้แล้วขอสั่งมาปุ๊บรู้เลยว่าจะกินยังไงนะคะเบลล่ากินยังไงคือรู้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ฟังกับคนที่ไม่ฟังความเชื่อมันต่างกันแล้วก็ความรู้สึกมันต่างกันความรู้สึกนึกคิดการพูดหรืออะไรต่างต่างกันนะคะก็มีหลายๆเคสเหมือนกันนะคะที่ฟังรายการของเราเหมือนเคสวันนั้นอาจารย์ไม่ได้ไปส่งลูกค้าคุณพี่ปานี
0: ครับที่ไหน
1: ที่แถวเทิดพระเกียรติแถวบางใหญ
0: ่ครับ
1: นะคะอันนั้นก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งผลิตภัณฑ์ของเรากินทั้งบ้านเลยนะคะที่บ้านอยู่ริมคลองอาจารย
0: ์อ๋อคร
1: ับ บ้านริมคลองหลังใหญ่ๆริมคลองนะคะแล้วก็โอ้หน้าไปนั่งตอนเย็นๆนะ
0: ตกปลาน
1: ะแต่จริงๆก็นะคือไม่ใช่ตกปลาค่ะคือคนแถวข้างๆบ้านน่ะก็จะมีคนงานก่อสร้างคนงานที่ทำงานรายวันนะคะ
0: ก็มาตกปลาน
1: ะคะแต่บ้านนี้จะไม่ตกปลาค่ะเอาให้อาหารปลา
0: ครับ
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ใจบุญนะคะ
0: ค
1: แต่บ้านติดคลองไงคะเปิดตัวออกไปนั่งโอ้บรรยากาศดีมากแล้วก็ปลูกดินดีมากอาจารย์วันนั้นแดงได้พริกมาทำน้ำพริกกะปิลูกสาวมาล
0: ู
1: กค้าทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากนะคะท่านบอกว่าเนี่ยเผอิญท่านเก็บไว้ในตู้เย็นเพิ่งเก็บนะคะในตู้เย็นก็เลยให้มาถ้ามาตอนนั้นไปแล้วมันค่ำมืดแล้วค่ะนะคะเพราะอยู่แถวบ้านเราเนี่ยมันมืดแล้วแล้วท่านก็บอกว่าถ้ามาตอนเย็นๆหน่อยเนี่ยนะจะให้เก็บที่ต้นเองเลยดกมากเพราะว่าเอาสารฉีดอ่ะ
0: ครับเป็นปุ๋ยชีวภาพ
1: เป็นปุ๋ยชีวภาพฉีดนะคะเรามีปุ๋ยซองหนึ่งก็ใช้ได้เป็น หลายเดือนเลยล่ะค่ะ
0: ค
1: นะคะ
0: ซองเล็กๆด้วย
1: ซองเล็กๆค่ะนะฉีดก็ใช้งานได้นานพอสมควร
0: ท่านว่างไงบ้างสั่งเป็นลูกค้าประจำไปแล้วตอนน
1: ี้หลายอย่างเลยค่ะวันนั้นสั่งเยอะนะคะก็เป็นลูกค้าประจำเราก็มีหลายๆท่านแต่แดงติดปุ๋ยชีวภาพนี้กับอาจารย์สวนีอยู
0: ่ครับยังไม่ได้ไปให้
1: ยังไม่ได้ไปให้พอดีวันนั้นไปของหมดนะคะพอดีแดงเอาลังลงนะคะ
0: อ๋อคร
1: ับ ก็เลยมันได้ติดอยู่ในลังไฟก็เลยไม่ได้ให้ท่านไปนะคะเดี๋ยวเที่ยวหน้าแดงแวะไปบ้านแถวสุวินทวงศ์เดี๋ยวแดงจะไปแวะฝากให้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าประจำของเรานะคะก็มีหลายๆท่านเหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้คุณรัตดาวันก็โทรมาบอกได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วคอร์ฟินาส1นะคะพรมิส2อยู่แถวภาษีเจริญกทมนะคะแขวงบางจากภาษีเจริญได้รับสินค้าแล้วนะคะคุณนงรักก็บอกว่าได้รับสินค้าแล้วนะคุณนงรักอยู่ลำคำแหงนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านกันเลยทีเดียวนะคะอย่างของคุณขวัญจิตนะคะคุณขวัญจิตนี่อยู่สามพรานก็บอกว่าได้รับสินค้าแล้วนะคะก็หลายท่านที่สั่งผลิตภัณฑ์ของเรามานะคะก็แจ้งกับเรามาคนไหนไม่แจ้งถ้ายังไม่ได้สินค้าก็โทรมาทวงได้โทรมาสอบถามได้นะคะว่าสินค้าได้รับหรือยังอะไรหรือยังนะคะ
0: นะครับก็เมื่อกี้คุยเรื่องมดลูก
1: ค่ะ
0: นะครับคือวิตมดลูกเนี่ยนะหลายคนก็กลัวกันไปเช็คแล้วเจออะไรถ้ากลัวท่านดูสังเกตอย่างนี้ครับ
1: สังเกต
0: ถ้าเราหน้าท้องบานๆกลมๆนะแล้วเราปวดท้องเหม็นนะมาเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า5ปี
1: ค่ะ
0: นะและรูปตามเนื้อตามตัวรู้สึกว่ามีเนื้องอกเล็กๆนะตามลำคอตามใต้จักระแร้ขาหนีบนะก็เป็นไปได้ว่าเรามีเนื้องอกในมดลูกนะครับก็รีบคลีนซะก่อนนะทำความสะอาดมดลูกซะก่อนเอาสมุนไพรของเรานะครับไปก่อน
1: ค่ะนะคะ
0: มดลูกค่อยไปเช็คทีหลังนะถ้าไปเช็คเจอเดี๋ยวตกใจอีกนะครับเพราะว่าสมุนไพรของเราเดี๋ยวมันจะช่วยลอกออกมาเองนะครับ
1: เขาบอกว่ามดลูกแล้วก็รังไข่นี่มันเป็นศูนย์กลางของความเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงมดลูกดีรังไข่ดีสุขภาพร่างกายก็ดีแต่ถ้าภายในไม่ดีคือมดลูกมันมีเป็นแอ่งนะคะ
0: ครับ
1: ภายในก็จะมีกลิ่น
0: ครับ
1: เพราะว่าของเสียมันอยู่ในแอ่งเนาะเพราะนั้นมดลูกเขาถึงบอกว่าผู้หญิงเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์มากที่สุดวันนึงผู้หญิงก็อาจจะมีแบบหลายอารมณ์อาจารย์ด้วยผู้หญิงวันนึงมีกี่อารมณ
0: ์ครับ
1: หลากหลายอารมณ์นะคะ
0: เพิ่งรู้ตัวแล้วครับ
1: อาจารย์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะอาจารย์คือผู้หญิงเราบางคนนะมันก็เปลี่ยนไปตามระยะเวลาเหมือนกันนะนะคะหรือบางทีเนี่ยอารมณ์มันก็เป็นไปตามฮอร์โมนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันนั่นเองนะคะช่วงเช้าอาจจะมีคนอารมณ์ดีนะเรากับนะคะแบบแต่พอว่าตอนเช้าอารมณ์ดีตอนสายอาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดนะคะหรือตอนเย็นอาจจะแบบไม่ได้ดังใจโมโหร้ายก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าอารมณ์แปรปรวนเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาจะมองว่าเป็นวัยทอง
0: ครับ
1: นะวัยทองคือวัยที่เริ่มมีภาวะมีริ้วรอยมีรอยตีนกาถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มย่นคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นนะ
0: ครับร้อนบูบูปาบาบเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอย่างเงี้ยนะครับ
1: ค่ะหนาวหนาวร้อนร้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมดลูกมันก็ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่เป็นอวัยวะที่เขาเรียกว่าแข็งแรงมากนะคะเพราะมันเป็นกล้ามเนื้อนะคะเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อมันเป็นจำนวน3ชั้นเลยมันซ้อนๆกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมดลูกของเราบางคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วมดลูกมันมีหน้าที่อะไรนะคะหลายคนบอกว่ามดลูกมีหน้าที่อะไรนะคะจริงๆแล้วมดลูกมันมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่3ส่วนเนาะต
0: ั
1: วมดลูกก็จะเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตของตัวอ่อนนะคะหรือว่าทารกนะสำหรับตัวมดลูกนะมีการขยายตัวออกไปเพื่อจะเตรียมที่จะผสมกับเชื้อของเพศชายนะคะหากได้รับเชื้อแล้วก็มันก็มดลูกของเรามันเขาเรียกว่ามีความหากไม่ได้รับ ไม่ได้รับเชื้อจากเพศชายเนี่ยแล้วมดลูกก็จะบีบตัวขับสิ่งต่างๆออกมาจากมดลูกที่เราเรียกว่าประจำเดือนนะคะอันนั้นส่วนปีกมดลูกเนี่ยมันจะมดลูกมันจะประกอบด้วยเขาเรียกว่า3ส่วนก็คือตัวมดลูกปีกมดลูกแล้วก็ปากมดลูกใช่มั้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ย3ส่วนเนี้ยมันก็ต้องมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตัวมดลูกมาแล้วมาตัวมดลูกมาปีกมดลูกปีกมดลูกมี2ข้าง
0: ครับ
1: บางคนปีก
0: มดลูกมีท่อนําไข่ด้วย
1: ค่ะปีกมดลูกถ้ามันมีปัญหานะท่อนําไข่คือเขาเรียกว่าปีกมดลูกมัน
0: ผลิตไข
1: ่ค่ะ
0: ส่งมาตามท่อนําไข่นะครับมาอยู่ที่โพรงมดลูกก่อน
1: ค่ะ
0: นะเมื่อมีการผสมพันธุ์ค่อยตกมาอยู่ในมดลูกครับ
1: ค่ะนะคะแล้วทีนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมีตั้งแต่เรื่องของปีกมดลูกปากมดลูกแล้วก็ตัวมดลูกเองนะคะมันก็จะมีถ้าของเสียมันสะสมไปมากๆหรือมันเกิดการอักเสบนะก็อาจจะมีเป็นมะเร็งปีกมดลูกมะเร็งรังไข่มีไหมอาจารย
0: ์ได้มี
1: มีมะเร็งปากมดลูก
0: ม
1: ีมะเร็งมดลูก
0: มะเร็งมดลูกไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีแต่ส่วนจะเป็นมะเร็งรังไข่
0: พังผืดปกป้องอยู
1: ่ค่ะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคนที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมดเขาเรียกด้วยรวมแล้วกันมะเร็งมดลูกนะคะก็คือ
0: มดลูกต้องหย่อนยาน
1: มดลูกหย่อนยาน
0: นะครับเป็นได้ทุกวัยนะครับ
1: ค่ะ
0: ใครที่มีกลิ่นภายในพูดง่าย
1: ๆค่ะ
0: นั่นคือมดลูกหย่อนยาน
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: มดลูกที่ดีต้อง
0: ไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: หรือมีก็นิดหน่อย
0: ครับ
1: นะมันจะไม่มีเป็นไปไม่ได้หลายคนเถียงนะไม่มีเป็นไปไม่ได้มันต้องมีแหละต้องมีกลิ่นแต่ว่าอย่าให้มันมีกลิ่นเน่าเหม็นเนื้อหรือว่ากลิ่นแรงมันก็ไม่เป็นอันดีต่อสุขภาพของคุณผู้หญิงนั่นเองนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลมดลูกดูแลภายในนะโทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087 0607054ย้ำค่ะ087060705 4ค่ะแล้วก็ยังมีอีกเคสนะคะที่คุณผู้ฟังโทรเข้ามานะคะบอกกับเราว่ามีปัญหานะคะเรื่องของต่อมลูกหมากโตนะคะต่อมลูกหมากโตจะดูแลยังไงแล้วก็มีวิธีการแล้วต้องกินอาหารสมุนไพรเนี่ยประมาณสักกี่เดือนนะอาจารย์ต่อมลูกหมากโต
0: ครับต่อมลูกหมากโตก็คือต่อมลูกหมากอักเสบนั่นเองนะการอักเสบใดๆก็แสดงว่ามีเชื้อโรคนะการที่เรามีเชื้อโรคก็แสดงว่าออกซิเจนในเลือดเราไม่ถึงพอนะครับทำให้เชื้อโรคแข็งแรงกระจายตัวนะครับก็ขาดคลอโรฟีน่าไม่ได้แล้วตัวนึง
1: ค่ะนะคะอ่ะละค่ะมาดูเรื่องของต่อมลูกหมากโตหน่อยแล้วกันนะคะมันส่วนใหญ่คือต่อมลูกหมากโตเป็นโรคที่เกิดในเพศชายนะคะโดยเฉพาะคนที่สูงวัยนะคือต่อมลูกหมากโตมันจะผิดปกตินะไปรบกวนกับทางเดินปัสสาวะจนทำให้ระบบแบบทางเดินปัสสาวะมันติดขัดแล้วก็เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะต่อมลูกหมากคือต่อมหนึ่งในร่างกายที่อยู่ภายใต้ระบบสืบพันธุ์ของเพศชายมีลักษณะคล้ายๆผลวอลนัทอะนะคะคือตำแหน่งของต่อมลูกหมากจะอยู่บริเวณระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับอวัยวะเพศชายนะคะคือด้านหน้าของทวารเนี่ยนะคะด้านหน้าของทวารหนักเนี่ยจะมีท่อปัสสาวะอยู่ตรงกลางของต่อมแต่ว่าต่อมชนิดนี้มันจะมีในเพศชายเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะทำหน้าที่ในการสร้างของเหลวที่ค่อยๆหล่อเลี้ยง อสุจินะแต่ถ้ามันมีขนาดที่ผิดปกติคือต่อมลูกหมากเนี่ยนอกจากจะส่งผลให้ระบบของทางเดินปัสสาวะติดขัดแล้วนี่ก็ยังส่งผลให้อสุจิที่หลั่งออกมาเนี่ยนะคะไหลย้อนกลับเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะนะคะหากไม่ได้รับการรักษาหรือส่งผลมันอาจจะส่งผลทำให้เกิดในเรื่องของเกี่ยวกับกระเพาะปัสสาวะทางเดินกระเพาะหรือว่าไต
0: ครับ
1: นะคะเพราะมันไหลย้อนกลับไงนะคะทีนี้อาการนะคะคนที่มีต่อมลูกหมากเป็นต่อมลูกหมากโตแน่นอนมันเกี่ยวกับท่อทางเดินปัสสาวะใช่ไหมอาจารย์
0: ครับ
1: มันก็จะเป็นลักษณะของปัสสาวะลำบากปัสสาวะได้แต่ว่ามันลำบากนะคะมันมีปัญหาเรื่องของการไหลของปัสสาวะใช่ค่ะแล้วก็ปัสสาวะบ่อยขึ้น นะคะปัสสาวะน้อยเขาเรียกว่าเหมือนการปัสสาวะแล้วมันไม่สุดน่ะ
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็ตื่นบ่อยนะคะเพราะว่ามัน
0: รบกวน
1: ใช่ค่ะมันจะต้องตื่นมาเพื่อปัสสาวะบ่อยๆนะแต่ปัสสาวะแบบไม่ได้เยอะเหมือนเป็นเบาหวานไงตื่นบ่อยๆถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยมันจะปัสสาวะแบบเยอะนะคะแบบ
2: นี่ค่ะ
1: ค่ะก็จะมีการปัสสาวะเยอะนะแต่ว่าแต่ถ้าปัสสาวะเกี่ยวกับเรื่องของปัสสาวะบ่อยแต่น้อยเนี่ยคือต่อมลูกหมากนะคะต่างกันนะคะคุณผู้ฟังคะลักษณะของการปัสสาวะแตกต่างกันสำหรับคนปัสสาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยปัสสาวะบ่อยแต่น้อยนะคะขัดขัดเหมือนปัสสาวะไม่สุดแต่คนเบาหวานปัสสาวะบ่อยแต่ปริมาณเยอะนะคะอันนี้ต่างกันสักข้อที่มันแบบสังเกตได้เห็นง่ายๆนั่นเองนะคะฉะนั้นในเรื่องของความเสี่ยงของโรคนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณสักอายุ50ปีขึ้นนะคะสำหรับคนที่จะเป็นต่อมลูกหมากโตนะคะเป็นผู้ชายอายุสัก50ปีขึ้นไปนะคะที่พบมากขึ้นนะแต่ถามว่า40กว่าเป็นไหมมีโอกาสเป็นเหมือนกันค่ะนะคะแต่ว่าเฉลี่ยเป็นค่าเฉลี่ยมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของการดูแลเรื่องของต่อมลูกหมากโตเราต้องทานคลอโรฟินากับสาหร่ายแดงพรหมินะคะเพื่อฆ่าเชื้อนั่นเองนะคะ
0: โรคอักเสบทุกชนิดนะครับไม่ว่าอักเสบตรงไหนนะครับต้องทาน2ตัวนี้เป็นตัวหลัก
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นเกิดการอักเสบแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัสสาวะเป็นเลือดออกมาด้วย
0: ครับ
1: ถ้าปัสสาวะต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันอาจจะเป็นในส่วนของการปัสสาวะติดขัดปัสสาวะน้อยน้อยแต่ถ้ามันอักเสบแล้วมันมีเลือดด้วยอันนี้ก็จะคือแย่เข้าไปอีกนะคะสำหรับคุณผู้ชายเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะไม่ว่าจะเพศหญิงเพศชายเรามีส่วนต่างๆที่จะต้องดูแลกันอยู่แล้วนะคะใครที่มีปัญหาอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะยิ่งปล่อยทิ้งไว้ยิ่งลุกลามเหมือนคนเป็นโรคไตอย่าปล่อยทิ้งไว้มันก็เป็นไตวายนะคะไตวายก็ตายไวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่อยากให้ทุกท่านต้องมีปัญหาเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นปุ๊บต้องรีบดูแลรีบป้องกันรีบรักษาจะได้อยู่อย่างมีความสุขนะคะนะคะใครสนใจก็โทรกันเข้ามาสอบถามได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะเชิญค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลนะคะโอ้วันนี้เราคุยกันหลายเรื่องกันเลยตั้งแต่เช้ามาไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโรคของโรคมะเร็งซึ่งทำไมเราต้องพูดบ่อยๆคุยบ่อยๆเพราะว่าคนเป็นกันเยอะอย่างที่เมื่อเช้าที่แดงคุยเรื่องของแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่เป็นมะเร็งที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันเนี้ยนะคะเป็นถึงแพทย์นะคะคีโมจนแบบต้องโกนผมมาหาอาจารย์หน้าตาสวยมาก
1: ครับ
0: สวยมากอายุ42นะคะที่เสียเพราะว่าเป็นมะเร็งปอดทั้งที่ไม่สูบบุหรี่แต่อาจจะมีในเรื่องของสารเคมีนะคะอาจจะอยู่ในส่วนของดูแลในเรื่องของต่างๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคมะเร็งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมันมีหลายมะเร็งมากตั้งแต่นะมะเร็งก้านสมองนะคะ
1: มะเร็งไขกระดูก
0: ไขกระดูกมะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็ง
1: ต่อมลูกหมาก
0: ต่อมลูกหมากมะเร็งอะไรคะ
1: รังไข่มดลูก
0: รังไข่มดลูกมะเร็งเต้านมนะคะมะเร็งที่คอนี่เขาเรียกอะไรนะต่อมน้ำเหลือง
1: ครับ
0: นะคะเป็นกันได้หมดค่ะนะคะ
1: มะเร็งโคนลิ้นก็มี
0: ค่ะนะคะก็เขาเป็นแผลอยู่ลำคออยู่โคนลิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีเหตุหลายๆอย่างถ้าเกิดเราร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะเราก็สามารถที่จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งเราเป็นโรคเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะเราถึงมาค่อยรู้ว่าเราจะมัวแต่กินโน่นนี่นั่นนะคะอาหารโอ้โหบางคนเมื่อก่อนนี้ยังชอบแบบอาหารปิ้งๆย่างๆไงโอ้หมูกระทะเนี่ยจะเลิกงานปุ๊บเลิกงานปุ๊บเนี่ยจองละนะคะจัดโต๊ะยาวนะคะไปกับน้องๆในทีมงานยาวเลยค่ะกินหมูกระทะกันเป็นว่าเล่นคุณผู้ฟังหมูกระทะนี่เวลาเราย่างมันจะมีดำๆ
1: ส่วนที่ไม่เกรียม
0: ไม่เกรียมบางคนก็กินเข้าไปแล้วกินเข้าไปนี่ไม่ใช่หรอไม่เกรียมมันเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็นเขาเรียกว่ากัดคาร์บอนใช่ไหมคะที่มันไม่เกรียมแล้วยังไม่เท่านั้นยังไม่พอน้ำอัดลมอีกอาจารย์เย็นๆโอ้โหกินเข้าไป
1: กัดคาร์บอน
0: กัดคาร์บอนเข้าไปอีกโอ้โหเนี่ยค่ะเป็นอะไรที่เพราะนั้นแล้วการกินแบบนี้เราก็ต้องมามีการแก้มันหน่อยนะคะโดยการกินเพิ่มออกซิเจนเข้าไปอย่างเรากินตรงนั้นนะเรามากินคลอโรฟีนาซึ่งไปคลอโรฟีนามันไปบำรุงไขกระดูกค่ะคุณผู้ฟังไขกระดูกก็มีหน้าที่ลำเลียงเขาเรียกว่าไขกระดูกมีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดส่วนเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายร
1: ่
0: าง
1: ก
0: าย
1: ขนก๊าซคาร์บอนออกมา
0: ใช่ค่ะอันนี้คือหน้าที่ของเขาฉะนั้นเนี่ยเราก็มาบำรุงไขกระดูกก็เท่ากับบำรุงเลือดเท่ากับมาเพิ่มออกซิเจนให้กับตัวเราเองให้กับส่วนต่างๆของร่างกายนี่คือเป็นการต้านป้องกันอีกแบบนึงนะคะจากการที่เรากินกันอย่างนั้นแล้วก็นอกจากการใช้ชีวิตที่แบบสมัยก่อนนี่แบบโหนะรู้ลาคืออะไรต้องมีน้ำบอลลูนทุกมื
1: ้อ
0: นะคะ
1: ต้อง
0: น้ำแข็งเดี๋ยวนี้ไม่แล้วค่ะอาจารย์คะทุกวันนี้เนี่ยแดงจะกินที่บ้านเนี่ยปลู
1: ก
0: ใบเตยนะคะแล้วก็ดอกอัญชันโอ้ทุกเช้าค่ะต้องต้มดอกอัญชันกับใส่ใบเตยนะคะนานๆก็จะใส่น้ำผึ้งแดงที่บ้านแดงขาดไม่ได้นะจะต้องมีพอกลับบ้านทีต้องขนมาเป็น10ขวดนะคะผึ้งบางทีเราซื้อมาเป็นลังอะค่ะผึ้งลังผึ้งอะนะคะแล้วก็มาบีบคั้นเอาน้ำผึ้งเองนะคะแต่บางทีซื้อขวดเราก็ไม่กล้าซื้อนะเราก็กลัวว่ามันจะ
1: มีการผสม
0: แต่เราก็ซื้อแบบเป็นลังมาแล้วก็อย่างน้อยเราก็ได้มั่นใจแล้วเราบีบเอานะคะใส่ผ้าขาวกรองอย่างดีนะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันไปนะคะทุกอย่างมันมีหมดแล้วค่ะไม่ว่าเราจะไปกินอาหารร้านตอนไหนก็แล้วแต่การล้างผักนะเราก็ไม่รู้ว่าการล้างมัน
1: ก็ล้างกันแบบไหน
0: การล้างกันแบบไหนสะอาดแค่ไหนนะแต่จะทำให้แบบให้เขาล้างแบบสะอาดจนอันนั้นก็คงจะเป็นได้ยากเหมือนกันก็ได้ในระดับหนึ่งความสะอาดก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าที่สำคัญเราต้องมาป้องกันตัวเราเองด้วยนะคะบางคนเนี่ยบางบ้านนี่อาจารย์ล้างคืออย่างบางร้านเราไปเห็นแล้วบางทีเขาล้างถ้วยเนาะอย่างเราไปกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวนะเราเห็นเขาล้างถ้วยปุ๊บใส่ปุ๊บปุ๊บใส่ความล้างนะแล้วก็ความแป๊บเดียวเนี่ยคือมันก็เป็น เป็นวิธีการล้างทำความสะอาดของเขาแบบนี้มาโดยตลอดแต่อย่างบ้านเราต้องล้างจนกว่าจะสะอาดนะคะบางบ้านไม่ใช่แค่นั้นนะอาจารย์แล้วก็มีน้ำร้อนด้วยล้างน้ำร้อนบางที
1: พอล้างเสร็จก็น้ำร้อนลวก
0: น้ำร้อนลวก
1: อีกรอบ
0: อีกรอบนึงมีค่ะคนสะอาดมากเกินไปก็ไม่ได้นะอาจารย์เขาเรียกว่าไม่มีภูมิต้านทานมีคนข้างบ้านแดงอะนะคะเขาเป็นคนที่จัดว่าเป็นคนที่อนามัยจัดเขาเรียกว่าสะอาดสุดๆอนามัยสุดๆกินข้าวเนี่ยช้อนเขาก็ต้องแบบเขาจะต้องมีกระติกน้ำร้อน
1: ไว้ลวกด้วย
0: ไว้ลวกช้อนไว้ลวกถ้วยนะคะในส่วนที่เขาต้องกินนะคะต้องเป็นอย่างนั้นต้องสะอาดมากซะจนเขาจะกินอะไรเขาก็คิดแล้วคิดอีกมันสะอาดไหมมันอะไรไหมจนกระทั่งเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตัวเล็กแล้วก็ผอมแขนคือขาแดงเนี่ยเท่ากับขาเขา
1: ครับ
0: เขาผอมมากผอมมากจริงๆนะคะจนร่างกายไม่แข็งแรงพออายุมากขึ้นแล้วเขาก็จะเริ่มหลังค่อม
1: หลังค่อม
0: ค่ะ คนคือความไม่แข็งแรงค่ะใช่ค่ะอันเนี้ยเป็นแดงก็เรียกเขาพี่แอลพี่แอลนะคะเรียกพี่แอลพี่แอลมาตลอดนะเขาก็ชื่อแอลนะคะแอลแอลแอลแอลนะตอนเด็กๆแดงชอบนะเขาเป็นคนที่สะอาดมากไม่ได้นะไปจีบจับของเขาไม่ได้นะเขาตวาด
1: แล้ว
0: เป็นผู้หญิงยังไม่แต่งงานด้วยนะ
1: แล้วทุกวันนี้ล่ะ
0: เขาทุกเขาเสียชีวิตตั้งแต่ตอนไหนแดงไม่รู้เพราะแดงออกจากบ้านมาตั้งแต่เป็นสาวแล้วอะ
1: เสียชีวิตเพราะ
0: คือคนไม่แข็งแรงอาจารย์คือสะอาดมากไม่ใช่ว่าจะมีภูมิต้านทานนะไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานนะคะก็เราก็ไม่เคยเจอเขาอีกเลยตั้งแต่สมัยโน้นแล้วแต่ซึ่งเขาเป็นคนที่สะอาดมากใกล้ไม่ได้เลยนะคะใกล้ไม่ได้คือต้องห่างๆเขาเป็นญาติกันนี่แหละค่ะนะเป็นญาติกันแต่ว่าแดงออกมาทำงานตั้งแต่เรียนจบใหม่ๆนะคะแต่ตอนนั้นก็คือตอนกลับไปตอนนี้ก็ไม่เจอแล้วอะนะคะ นั่นนะอันละค่ะนี่ก็เป็น
1: อะไรที่มากเกินน้อย
0: มากเกินก็ไม่ได้น้อยไปเกินน้อยเกินไปก็ไม่ได้สะอาดมากเกินไปก็ไม่ได้สะอาดน้อยเกินไปก็ไม่ได้ค่ะเชื้อโรคนะคะเราก็ต้องมาดูแลสุขภาพเราดูแลองค์ประกอบโดยรวมของเราเลยค่ะนะคะสาเหตุที่มันเกิดจากการเกิดเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆเนี่ยอย่างมะเร็งนี่มันเกิดจากคนที่เป็นท้องผูกเนาะ
1: ครับ
0: นะท้องผูก
1: ท้องผูกเลือดจางเป็นเบาหวาน
0: ค่ะ
1: เป็น3โรคนะครับถึงจะเป็นมะเร็งได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในร่างกายมันมีการสะสมสารพิษสารเคมีเข้าไปนะหรือว่าคนที่มีทำงานความเสี่ยงอย่างร้านเสริมสวยนี่เสี่ยงแน่ๆนะคะเพราะว่าอยู่กับสเปรย์นะคะอยู่กับน้ำยาดัดน้ำยายืดอยู่กับกลิ่นอะไรต่างๆถึงแม้ว่าเราอ่ะจะใช้แมสนะคะแต่มันก็เข้าไปได้เพราะว่าในร้านเสริมสวยทุกที่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาก็ติดแอร์กันหมดอาจารย
1: ์
0: น
1: ะ
0: ค
1: ะก็เลยอากาศ
0: อากาศมันก็จะอยู่ในนั้นนะถึงแม้ว่าเราจะเจาะทำเขาเรียกอะไรทำระบายอากาศเนาะก็ได้ในระดับหนึ่งต้องทำนะคะร้านเสริมสวยต้องทำระบายอากาศนะคะมีเครื่องดูดอากาศอะไรต่างๆนะเพื่อความปลอดภัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราเองเราก็คือเวลาเราหายใจเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปอยู่ที่ปอดไง
1: ครับ
0: ถูกไหมคะเขาเรียกว่าสารเคมีเอาง่ายๆนะคะมันก็เข้าสู่ปอดเข้าสู่ร่างกายเราได้นะคะโดยเฉพาะใครที่ไปทำผมแล้วชอบฉีดสเปรย์นะคะคือต้องแดงเคยนะแดงกั้นหายใจจนทั้งแดงจะหายใจไม่ออก
1: ครับ
0: แดงเคยไปงานไงไปงานแต่งอย่างเงี้ยเราก็ทำผมทำหน้าทำผมให้เกียรติกับหนุ่มสาวให้เกียรติกับแม่ของหนุ่มสาวเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่สวยมากเกินไปไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวสวยกว่าเจ้าสาว
1: อืมใช่
0: ฟังแล้วดูหน้าหมันไส้ไหมนะคะนั่นแหละค่ะแดงก็ไปแดงกว่าแดงก็ต้องทำให้สวยให้ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องกลั้นค่ะกลั้นหายใจนะคะเพื่อไม่ให้เขาเรียกอะไร
1: สเปร
0: ย์เข้าจมูกเราเวลาเราหายใจหรือบางคนอย่างนี้อาจารย์น้ำหอมก็เป็นสารเคมีเหมือนกันนะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาฉีดเนี่ย ก็ไม่ใช่ว่าคือคนเราจะฉีดน้ำหอมมันก็เป็นสารเคมีก็เข้าสู่ร่างกายของเราได้เช่นเดียวกันคนที่เป็นที่ฉีดน้ำหอมเป็นประจำบ่อยๆเนี่ย นะคะน้ำหอมนี่ก็ฉีดได้นะเป็นครั้งคราวไปแต่ว่าฉีดบ่อยๆนี่มันเป็นสารพิษสารเคมีเหมือนกันก็เข้าสู่ร่างกายเราก็มีปัญหาได้เช่นเดียวกันสะสมในปอดด้วยนะคะก็มาดูแลปอดกันนะคะก็กินอะไรคะอาจารย์ดูแลปอด
1: ดูแล
0: คอโลฟิน่ากับสารแดงพรมมินะคะก็เป็นคู่นี้แหละที่ดูแลทั้ง
1: คือโรคอักเสบนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะอักเสบปอดก็ได้อักเสบมดลูกก็ได้อักเสบต่อมลูกหมากก็ได
0: ้ค่ะ
1: อักเสบสมองก็ได้นะครับใช้คู่นี้ทั้งหมดครับ
0: ค่ะนะคะเกี่ยวกับการอักเสบนะคะมันแล้วไปทั้งระบบเลือดระบบไขกระดูกแล้วก็เรื่องของอากาศเรื่องของของเสียเนาะฉะนั้นแต่ถ้าเรื่องของมดลูกมันก็จะมีคลอโรฟิน่าเบลล่าแล้วก็น้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะหรือว่าจะเป็นชุดเล็กก็เบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะชุดกลางก็เบลล่าคาร์โรฟิน่าโกลเด้นออยล์นี่คือชุดพรีเมียมชุดพรีเมียมพิเศษนะคะถ้าเกิดเกี่ยวกับมดลูกก็จะมีเบลล่าคาร์โรฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมมิเป็นชุดที่ขายดิบขายดีอยู่มากเลยในตอนนี้นะคะใครที่ไม่ค่อยได้กินสาหร่ายแดงพรหมมิลองกินดูค่ะนะคะอย่างแดงเนี่ยเมื่อก่อนวันละ 2-3 เม็ดเดี๋ยวนี้เหลือมาละเม็ดก็กินแล้วรู้สึกว่ากระชุ่มกระชวยดีนะคะหายใจโล่งสะดวกนะเราทำงานกันทุกวันเราก็ต้องมีการดูแลสุขภาพกันไปนะอ่ะแล้วค่ะในส่วนของสาหร่ายแดงพรหมมินะคะทำไมถึงขายดิบขายดีเพราะหลายคนก็อยากจะรู้ว่ามันมีส่วนผสมของอะไรนะคะแน่นอนก็จะมีส่วนผสมของสาหร่ายแดงนะคะสาหร่ายแดงคือตัว
1: แอต
0: ตาเซนทีนนะคะเพราะว่าอย่างแอตตาเซนทีนเนี่ยมันเป็นสาหร่ายแดง
1: เป็นสารตัวหนึ่ง
0: สารตัวหนึ่งที่
1: ในสาหร่ายแดง
0: ค่ะนะคะเป็นสารตัวหนึ่งที่อยู่ในสาหร่ายแดงนะคะก็คือมันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะป้องกันการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายของเรานะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดวงตาด้วยนะคะสารแอตตาเซนทีนในส่วนของพรหมิเซนทีนมันก็จะมีส่วนประกอบของโอเมก้านะคะโอเมก้า3บำรุงทั้งสมองบำรุงสายตาบำรุงสมองเพิ่มความจำนะคะลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดสมองแตกนะพูดถึงเส้นเลือดสมองตีบสมองแตกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมีในส่วนของการมาดูแลหรือป้องกันในส่วนของคนที่มีภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นสมองเส้นเลือดสมองเนาะ
1: ครับ
0: นะคะเอาละค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวขอบอกเบอร์อีกสักครั้งสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-07-054ค่ะนะคะในส่วนของเส้นเลือดสมองเขาเรียกว่าเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดตีบในสมองแล้วกันนะคะอาการนะคะหนึ่งแหละจะมีอาการวูบนะคะวิงเวียนศีรษะมึนศีรษะนะคะคือทรงตัวไม่ค่อยได้ลิ้นแข็งนะคะแล้วก็อ่อนแรงครึ่งซีกนะหรือบางคนมีอาการปากเบี้ยวด้วยนะคะปากเบี้ยวแล้วก็มีเรื่องของพูดไม่ชัดน้ำในหูไม่เท่ากันแบบบ้านหมุนน่ะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้คือเส้นเลือดตีบนะในสมอง
1: ครับ
0: นะคะสาเหตุนะคะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะ1การพักผ่อนน้อยเห็นไหมคะคนที่ทำงานพักผ่อนกันน้อยๆอ่ะนอนดึกพักผ่อนไม่เป็นราอย่างดารานะคะหรือคนที่ทำงานแบบไม่ค่อยได้พักผ่อนบางคนอาจารย์ลูกค้าเราเนี่ยบางท่านเนี่ยทำงานตื่นดึกอะทำงานตั้งแต่เช้ามืดแล้วกว่าจะเสร็จก็ค่ำมืดอีกทีนะคะได้นอนบางทีนอนน้อยมากนะคะมีโอกาสเป็นแน่ได้หนึ่งละพักผ่อนน้อยสองเลือดข้นเขาเรียกว่าเลือดมันเหนียวอะเลือดเหนียวเลือดข้นนะคะแล้วก็กลุ่มนี้จะดื่มน้ำน้อยคนที่มีเป็นเส้นเลือดสมองตีบในส่วนใหญ่จะดื่
1: มน้ำน้อย
0: น้อยเกินไปและชอบดื่มน้ำเย็นเป็นประจำ
1: นี่เรื่องใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ ทำงานหนักอย่างที่บอกพักผ่อนน้อยบางทีทำงานหนักอ่ะพักผ่อนน้อยนั่งนานๆ นะคะหรือยืนนานๆก็เป็น
1: ไม่เคลื่อนไหว
0: ใช่ค่ะนั่งนานๆเหมือนคนขับรถอยู่เป็นประจำเนี่ยอาจารย์นั่งนานๆเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวก็ขับรถอย่างเดียวเลยเนี่ยมันก็จะมีปัญหาปวดไหล่เรื้อรังนะคะ
1: ปวดบ่าทั้งสองข้าง
0: ค่ะบ่าด้วยไหล่ด้วยนะปวดบ่าปวดไหล่ปวดท้ายทอยเป็นประจำนะคะแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่าอาจจะมีแบบพวกอาหารบ้างในส่วนของการที่กินอาหารที่แบบว่าเป็นพวกไขมัน
1: ไขมันทราน
0: ค่ะไขมันเยอะๆทอดปิ้งทอดย่างทอดเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะใช้น้ำมันเขาเรียกน้ำมันอุณหภูมิสูงอะเน
1: า
0: ะ
1: ครับที่กลั่นมาจากน้ำมันอุณหภูมิสูง
0: ค่ะแล้วก็พวกที่ไม่เคยรับการรักษาด้วยระบบต่างๆของร่างกายแลกธาตุในร่างกายไม่ค่อยมีอาหารเสริมไม่ค่อยมามีการบำรุงไม่ค่อยมีการดูแล
1: ไม่เชื่อ
0: ปล
1: ่
0: อยป
1: าก
0: ละเลยใช่มากเกินไป
1: ไม่เชื่อเรื่องสมุนไพรนะครับ
0: คืออาหารเสริมทำไมยุคนี้ถึงอาหารเสริมมันขายดิบขายดีขายซะจนแบบว่าคนต้องวิ่งหาอาหารเสริมเพราะว่าร่างกายของคนเราตอนนี้มันประกอบคือส่วนประกอบของในยุคปัจจุบันนี้สารพิษสารเคมีมันเยอะวันเมื่อวานนี้เพื่อนก็ส่งไอ้ที่เขาเลี้ยงไก่อะเลี้ยงไก่แล้วเขาจับไก่ฉีดยาไก่มันไหลมาฉีดปุ๊บใหญ่มาฉีดปุ๊บไหลมาฉีดปุ๊บคือเร่งให้มันเติบโตอาจารย์เขาต้องฉีดยาให้มันฉีดฮอร์โมนให้มันใหญ่โตให้มันโตเร็วๆโอ้ใจฉีดทั้งมีตัวล็อกด้วยนะ มีล็อกทุกตัวต้องล็อกแล้วก็ให้คนฉีดก็ยืนอยู่กับที่ไก่มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆไงฉีดหมุนไปฉีดปุนไปนี่คือการเร่งเพราะนั้นมันเร่งตั้งแต่ยังเป็นตัวเลยนะคะตั้งแต่มันยังตัวเล็กอะจนกระทั่งแบบแป๊บเดียวอะ45วันก็ขายได้แล้วอะนะคะปกติต้องใช้เวลาตั้ง60วันอันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้รับสารตกค้างกันเยอะนะคะเนื้อหมูอย่างเงี้ยบางคนโอ้ชอบอะตรงเนื้อแดงๆอะหารู้ไหมว่าเนื้อแดงๆนะเขาฉีดนะฉีดสารเร่งนะคะ
1: สารเร่งเนื้อแดง
0: ใช่ค่ะนะคะอย่างแดงๆไปเลือกเลยเรื่องเอาตรงที่มันขาวอะแต่บางคนเอาแดงๆอะนะคะอันนั้นก็ว่ากันไปใครชอบแบบไหนแต่ว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะในส่วนของอาหารการกินเนาะผักก็เหมือนกันผักหลายคนก็แบบต้องซื้อแบบสวยๆนะคะแดงไปดูผักอะแต่แดงไม่กล้าซื้อแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแดงซื้อมาอาจารย์แล้วแดงเอาไว้ในตู้เย็นนานมากมันไม่เหี่ยวเลยเอาออกมาทำยังแข็งโป๊กอยู่เลยนั่นคือเขาแช่ฟอร์มาลีนอะแช่จนผักแข็งอะโดยเฉพาะขึ้นช่ายแช่แบบแข็งโป๊กเลยนะอาจารย์แดงก็ไม่กล้ากินทุกวันนี้ต้องซื้อตามตลาดนัดถามว่าแช่ไหมอาจจะมีบ้างตั้งแต่ตอนที่ขนส่งใช่ไหมคะเราไปห้ามเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำมันก็เหี่ยวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ดูเอามาเนี่ยเราต้องมาล้างทำความสะอาดนะลวกซะ
1: แช่จุลินทรีย์
0: ใช่ค่ะแช่แล้วเกลือด้วยก็ยังดีนะคะแช่น้ำส้มนะก็ดีนะคะเพื่อให้สารพิษสารเคมีมันได้ออกไปบ้างอันนี้คือการที่เราทำกินเองแต่ถ้าเราซื้อล่ะกับข้าวที่เราซื้อสำเร็จน่ะนะคะความสะอาดบางร้านก็สะอาดมากก็ต้องดูกันไปนะคะบางร้านก็ต้องดูวิธีการทำของเขาด้วยการล้างผักการล้างอะไรของเขานะคะทุกอย่างเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนั้นไม่ได้ดั่งใจเราหรอกค่ะแต่เราต้องป้องกันตัวเราเองนะคะโดยการทานอาหารเสริมที่เป็นประโยชน์นะคะด้วยการล้างสารพิษสารเคมีออกจากตับนะด้วยการล้างตับนะคะโดยไวต้าเซลล์รุ่นใหม่นะคะ1โดสเนี่ยมีแค่2กระปุกเองตอนนี้นะคะเพราะ2เม็ดทำเป็นเม็ดเดียวแล้วมันเม็ดใหญ่ขึ้นและก็จุลินทรีย์ที่เราใส่มัน15ชนิดมันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแต่ในโดสหนึ่งก็ประหยัดนะบางคนซื้อครึ่งโดสเนี่ยเมื่อก่อนครึ่งโดส 2,000 เนี่ยตอนนี้ครึ่งโดส1กระปุกอะเหลือแค่ 1,500 เองนะคะก็ช่วยกันก็ได้ก็ช่วยกันไปนะคะทางเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะเราก็ต้องมาดูแลกันเองช่วยกันนะคะสนใจคุณผู้ฟังอยากจะล้างตับดูแลตับก็โทรกันเข้ามาปรึกษากันได้นะคะเราอยากจะให้คุณผู้ฟังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ตับด้วยไตโรคไตนี่ก็คือเกิดจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คนที่กินยาปฏิชีวนะมาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันกินสเตียรอยกลุ่มคนที่กินสเตียรอยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะคะโรคที่มีแพ้ภูมิตัวเองอ่ะเขาต้องให้กินยาเขาเรียกว่ายาสเตียรอย
1: ครับ
0: บางคนเป็นมากถึงต้องฉีดค่ะอาจารย์ฉีดสเตียรอยนะคะแล้วก็บางคนก็กินยาเม็ดนึงในราคาหลายร้อยบาทเลยทีเดียวนะคะก็ทำให้ไตมีปัญหากลุ่มนี้กินเผ็ดไม่ได้กินเค็มไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลยนะกินอาหารอย่างเดียวคือจืดนะคะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูแลกันละค่ะสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพเราก็เองก็ไม่อยากจะมีปัญหาสุขภาพเราอยากจะมีชีวิตอยู่ยาวนานนะคะอาจารย์อยากมีชีวิตยาวนานไหม
1: ขอสัก200ปีครับ
0: เป็นกรุงรัตนโกสินทร์200ปีซะแล้วเนี่ยนะคะอย่าถึงกันนั้นเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวจะไม่มีคนดูแลเราก็ได้ในระดับหนึ่งนะคะขออยู่ให้แบบว่าได้นานที่สุดก็แล้วกันนะคะจะอยู่กี่ปีก็ว่ากันไปนะคะชีวิตของเราเราเลือกได้ที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีนะคะแต่ถ้าเรามีความเขาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ำใจโอ้ยเมื่อไหร่จะไปสักทีเมื่อไหร่จะตายสักทีทำไมมันทรมานอย่างนี้อันนั้นคนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะคิดแบบนั้นทำยังไงเราถึงจะให้คนป่วยเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษากับเราได้ถ้าเรามีคนที่แดงเนี่ยอยากจะกลับบ้านนะแต่ว่าตั้งแต่โควิดมายังไม่ได้กลับบ้านเลยนะอาจารย์
1: ครับ
0: เพราะว่าที่บ้านบอกว่าไม่ต้องมาเพราะเขารู้ว่าพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงนะพอหลังจากนั้นอาจารย์มาดูอีกทีขอนแก่นเป็นพื้นที่สีแดงเองก็บอกว่า
1: สลับกันแล้ว
0: ตอนนี้มันกระจายมันแพร่นะคะทุกวันนี้ก็ 5-6,000 7,000 อ่ะแล้วแต่นะคะคนเสียชีวิตก็ไม่ต่ำกว่า50กันอยู่แล้วในแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แมสเว้นระยะห่างแล้วก็ล้างมือกันตลอดนะคะเพราะนั้นอย่าไปออกไปไหนใกล้ๆก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่ได้นะคนรอบข้างเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปไหนมามั่งนะคะมือเงินก็แล้วแต่ก็จับแล้วก็ต้องล้างอย่างในรถเนี่ยแดงก็มีฉีดฉีดนะเงินเอามาแล้วก็ฉีดแล้วก็ค่อยเก็บนะคะแล้วก็ล้างมือในรถก็จะมีแอลกอฮอล์เปียกนะคะกระดาษทิชชู่เปียกอะทิชชู่แอลกอฮอล์มีทิชชู่ธรรมดาทิชชู่น้ำมีนะคะแล้วเพื่อเราป้องกันตัวเองนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจนะคะว่าสินค้าว่าเงินนะคะที่หรือสินค้าที่เรามีนะคะเราส่งไปเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะติดเชื้อหรืออะไรนะคะเราก็พยายามทำทุกอย่างเพราะเราต้องเซฟตัวเราเองเหมือนกันนะคะเราก็ขอให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ภูมิใจแล้วนะคะได้นั่งฟังรายการของเราไปนานๆแล้วมีปัญหาสุขภาพอะไรก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ไม่มีนะคะไม่มีปัญหาไม่มีช่วงนี้ยังไม่มีเงินซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะโทรถามได้เธอคุยได้พูดคุยกันได้เอาละค่ะมองดูเวลาใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะใครที่โทรเข้ามาหลังไมค์ก็ได้ค่ะนะคะโทรมาได้ที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลง

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

วัสดีค่ะคุณฟังวันนี้พบกันเหมือนเคยนะคะหลังจากลุกจากที่นั่งมาจาก 89.0 มาตั้งแต่2ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะคะย้ายคลื่นมาทางระบบ AM วปท792นะคะเริ่มเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าค่ะมีทุกวันนะคะรายการเพื่อนคนนอนดึกมาแล้วจ้ามาพบกันกับในด้านของเสียงเพลงนะคะและสาระความรู้จากทางทีมแพทย์นะคะที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพท่านอยากเป็นคนสุขภาพดีนะคะแข็งแรงแล้วก็มีภาวะเรื่องของสุขภาพที่ไม่เจ็บป่วยเราต้องปฏิบัติตัวเองนะคะการที่เราเข้าใจในเรื่องของอาหารที่เรากินคนเราที่เป็นโรคในทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะอาหารการกินนี่แหละนะคะแล้วก็ส่วนในเรื่องของการดูแลเรื่องของการพักผ่อนนอนไม่พอเราออกกำลังกายน้อยเกินไปมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะดื่มน้ำน้อยหรือว่าชอบของหวานคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงนะคะเราต้องลดค่าน้ำตาลในเลือดลงด้วยการจำกัดเรื่องปริมาณอาหารการกินส่วนหนึ่งในการที่เราจะหันกลับมาซ่อมแซมร่างกายเนี่ยนะคะการเข้าใจในเรื่องของการกินอาหารเป็นยาการกินผักมากขึ้น เลือกกินผลไม้เนี่ยนะคะที่ไม่มีในการนำไปแปรรูป เป็นพวกเครื่องดื่มน้ำปั่นน้ำผลไม้ที่ เราใส่พวกไซรัปน้ำตาลพวกนี้มีผลนะคะสำหรับใครที่ไปตรวจร่างกายแล้วเนี่ยค่าน้ำตาลปลายนิ้วเกิน126ต้องปรับพฤติกรรมนะคะแล้วก็ A1C ต้องไม่เกิน 6.5 ค่า A1C เนี่ยเขาจะวัดจากค่าน้ำตาลในเลือดสะสมจากเม็ดเลือดแดงอายุ120วันเนี่ยประมาณ4เดือนเราไปวัดทีหนึ่งเนี่ยมันจะได้ผลที่แม่นยำว่าเรามีน้ำตาลในเลือดสูงต่อเรื่องหรือเปล่านะคะเพราะการดูค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยเราต้องดูทั้งวันเช้ามาเนี่ยเราทานอาหารเนี่ยนะคะเราจะต้องมีอาหารที่เป็นผักไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลมีโปรตีนไหมนะคะกินข้าวแป้งน้ำตาลเยอะมันก็พุ่งตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะคะแล้วมันก็ทำให้น้ำตาลเนี่ยพุ่งอยู่ในกระแสเลือดเกิดเป็นภาวะดื้ออินซูลินก็จะเป็นเบาหวานก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตถ้าเราไม่ปรับพฤติกรรมเบาหวานหายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนในเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของการออกกำลังกายการกินอาหารในปริมาณเหมาะสมแล้วก็ในช่วงระยะเวลาที่เราระหว่างมื้อเนี่ยท่านจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาเรางดพวกน้ำอัดลมเครื่องดื่มของมึนเมาได้เนี่ยนะคะมันจะช่วยในการให้ค่าน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยมันลดลงและใครน้ำหนักเกินเนี่ยนะคะท่านก็ต้องลดในเรื่องไขมันในร่างกายเพื่อให้ค่าเบาหวานน้ำตาลลดลงเนี่ยถ้าเราลดน้ำหนักลงได้ 5-10% มันสามารถที่จะทำให้เรามีค่าน้ำตาลในเลือดค่าความดันลดลงได้นะคะแล้ววันนี้รายการเราก็ยังมีในเรื่องของการดูแลหลอดเลือดที่แนะนำกันในเรื่องของการเสริมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งไปชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายทำให้หลอดเลือดเรายืดหยุ่นดีมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเซลล์และมีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกคนเป็นเบาหวานความดันไขมันสะสมการลดน้ำหนักมีหลายวิธีนะคะแต่ถ้าเรามีตัวช่วยจากไวเฮิร์บเป็นสารสกัดผักหลากหลายชนิดที่จะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญพวกกินเส้นกินแป้งกินน้ำตาลเยอะไขมันสะสมเนี่ยนะคะมันจะได้เปลี่ยนไปเป็นพลังงานค่าน้ำหนักจะได้ลดลงนะคะวันนี้เนี่ยสนใจไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ้งหรือคนเป็นเบาหวานต้องการดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะลึกถึงกาแฟแปะกล้วยกาแฟไม่มีน้ำตาลผสมท่านใดสนใจในการสั่งซื้อก็โทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่062-5100-560-569ค่ะช่วงนี้เปิดรายการจะให้ฟังเสียงของชัยยามิตรชัยนะคะไฟไม่ฟังไฟกินฟืนเสรีรุ่งสว่างกลับมาทำไมของเอกราชสุวรรณภูมิ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการใช้ชีวิตวันนี้ให้ปลอดภัยเนี่ยเราจะต้องมีความรอบคอบนะคะอย่าประมาทอย่าเลินเล่อกับแบบชีวิตนะคะในเรื่องของการดูแลเรื่องสุขภาพการที่เรามีคนในครอบครัวที่มีไม่มีปัญหามีความเข้าใจกันนะคะเราต้องพูดคุยเราก็ต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนเราเดี๋ยวนี้เป็นซึมเศร้าค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะว่าบางคนมีปัญหาในเรื่องของส่วนใหญ่เนี่ยถ้าขาดเงินนี่แหละชีวิตมันจะไม่ค่อยมีความสุขมันจะมีความเครียดนะคะการที่เราจะกำจัดความเครียดได้เนี่ยเราก็จะต้องหากิจกรรมในการทำให้เราได้ผ่อนคลายการไปเที่ยวการอ่านหนังสือดูหนังฟังเพลงนะคะหรือว่าใครที่ไปปฏิบัติธรรมไปออกกำลังกายเป็นสิ่งที่เราได้ผ่อนคลายในเรื่องของสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะคะหรือว่ามีปัญหาอั้นตันใจเนี่ยก็ปรึกษาหาลือกับคนที่เราสามารถจะพูดคุยได้อย่าปล่อยให้ชีวิตมันดิ่งจนเรามีความรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายนะคะท้อแท้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มีประจำตัวในท่านเป็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยนะคะบางคนป่วยติดเตียงอยู่ในช่วงกายภาพบำบัดหรือว่าต้องอยู่ในความดูแลของคนในครอบครัวของคนใกล้ชิดของบุตรหลานเนี่ยท่านก็ไม่ต้องวิตกกังวลนะคะท่านพยายามที่จะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะคะด้วยการพยายามที่จะทานข้าวให้ปริมาณพอเหมาะพอดีรักษาน้ำหนักตัวอย่าให้มันเกินมาตรฐานนะคะวันนี้เนี่ยการป้องกันเดียวกับการรักษาถ้าเราออกกำลังกายสม่ำเสมอเป็นประจำเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีน้ำตาลในเลือดสูงใครที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะหรือท่านยังไม่เป็นไปกลุ่มเสี่ยงก็ตามเนี่ยหลังมื้ออาหารเราเดินสัก10นาที15นาทีไม่ต้องออกกำลังกายหนักแค่เดินเนี่ยคนที่กินเส้นกินแป้งกินน้ำตาลเยอะมันก็จะได้นำมาใช้ได้เลยนะคะกล้ามเนื้อจะได้นำน้ำตาลมาใช้มันจะได้ไม่เกิดการสะสมในร่างกายนะคะแล้วเรามีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสั้นทานหลังอาหารเนี่ยมันจะไปเพิ่มการเผาผลาญแต่ถ้าใครเป็นเบาหวานหรือฉีดอินซูลินอยู่นะคะจะทานไวเฮิร์บให้ทานในมื้อถัดไปห่างไปสัก4ชั่วโมงป้องกันภาวะน้ำตาลตกใครที่มีปัญหาเรื่องของเบาหวานเนี่ยนะคะสนใจไวเฮิร์บท่านสั่งซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องจะมีตำราการทำ IF ให้ฟรีนะคะพร้อมกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0625100560-569ค่ะซึ่งคลินิกเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเปิดทุกวันนะคะจะเสริมฮอร์โมนโปรตีนหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้หยุกยาสมุนไพรท่านโทรไปคลินิก ขออภัยคลินิกคุณหมอชำนาญนะคะแล้วก็จะปรึกษาปัญหาสุขภาพถ้าสามารถเข้าสายหน้าใหม่นะคะที่0813346666เบอร์จดไว้ในการสั่งแปะกล้วยสั่งกาแฟสั่งไวเฮิร์บ8โมงโทรไป0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังเสียงสอนชัยเมฆวิเชียรนะคะลำดวนลืมดงแก้วรอพี่จากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: เอาเชิญเลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยู่ที่ไหน
1: มีคำถามอาจารย์ชำนาญนะคะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: เพราะว่าเรากินฮอร์โมนทำให้เราเป็นฝ้าเยอะขึ้นได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 68
0: น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
1: ก็สูง158น้ำหนักก็56ประมาณนี
0: ้ฝ้ามันเกิดจากอะไรแสงแดดสิ่งสำคัญที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแสง UV เนี่ยนะครับถ้าเราตัดกระบวนการใช้ครีมกันแดดช่วยหรือหลบหลีกเลี่ยงแสงแดดแสง UV ได้มันกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งไม่ทำให้เกิดฝ้าคุณต้องตัดเรื่องแสงแดดเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงแดดในประเทศไทยครับ
1: กันแดดก็ทาอยู่แล้วค่ะแต่ไม่ได้บริกินฮอร์โมนด้วยแล้วรู้สึกมันเข้มขึ้น
0: มันต้องหลบหลีกเลี่ยงแสงแดดให้มากกว่านี้ครับ
1: ไม่ค่อยโดนเลยจริงๆแล
0: ้วบางทีมันแสงสว่างมันชิ่งได้ครับแสง UV เนี่ยเรียกแสงนีออนคุณต้องดูเวฟเลนส์เท่าไหร่ด้วยนะครับเวฟเลนส์เท่าไหร่ที่ทำให้เกิดฝ้าจำซ้ำ
1: คุณก็ฮอร์โมนไปก่อนไหมฮะของที่พอดีกินของอาจารย์ชำนาญของ
0: เรากินฮอร์โมนแล้วมันมีอาการดีขึ้นไม่ดีขึ้นยังไงครับ
1: ก็พอดีเห็นในรายการบอกว่าคนกินอายุเยอะก็เลยกินอย่างนั้นเองไม่ได้มีอะไรก็เลยลองกินดู
0: ครับเชิญเลยจำหมอจำนานครับเชิญเลยครับ
2: คนไข้ทานฮอร์โมนมานานเท่าไหร
1: ่
2: คร
1: ับ ฮอร์โมนก็เดือนซื้อมา2กล่องกินไปเกือบ2กล่องแล้วฮะ
2: เพราะว่าที่มีฝ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอายุเยอะนะครับแล้วขาดฮอร์โมนแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือโดนแดดเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงการโดนแดดเยอะนะครับแล้วก็ทานฮอร์โมนตัวนี้มันจะช่วยทำให้อาการฝ้าดีขึ้นแต่บางทีมันต้องใช้เวลานะครับมันจะทำให้ฝ้าดีขึ้นมันจะทำให้ผิวพรรณดีขึ้นทำให้ผิวดีขึ้นนะครับเพราะนั้นฝ้าไอ้ที่เวลาที่เป็นแล้วไปทายาอะไรต่ออะไรเนี่ยมันไม่ค่อยหายหรอกครับเพราะนั้นการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะช่วยได้นะครับ
1: อ๋อเห็นที่เขาบอกกินฮอร์โมนแล้วทำให้ฝ้าเข้มขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอ๋อดังนั้นเรากินสามารถกินต่อได้เลยใช่ไหมคะ
0: กินต่อได้ฮะคือว่าอย่างนี้คุณต้องดูแสงไฟนะครับแสงไฟนีออนนี่เราเวฟเลนส์เท่าไหร่นะครับคุณเปิดดูใน Google จะเวฟเลนส์เท่าไหร่ที่ทำให้เกิดฝ้าได้นะครับเราแสงนีออนในตัวแสบในกลางคืนเนี่ยฮะเวลาดูหนังสือเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าแสง UV ดูมันจะ300เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับเนี่ยทำให้เกิดฝ้านะครับไอตัวนี้ตัวแสบมากกว่านะครับคุณต้องหลบหลีกเลี่ยงทาครีมกันแดดฝ้าเนี่ยเกิดจากเซลล์ที่สร้างเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนไซต์ในชั้นผิวหนังทำงานผิดปกติทำให้มีเม็ดสีเกินกว่ากำหนดนะครับบนใบหน้าสาเหตุเกิดจากกระตุ้นของแสงแดดและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและปัจจัยอื่นๆเช่นพันธุกรรมหรือยาบางชนิดบังเอิญเราเคยเปิดคลินิกซิลฟานารีข้างบัตรีทศเทพมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติร่วมงานด้วยนะครับจึงรู้กระบวนการพวกนี้ครีมกันแดดอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องหลบด้วยเป็นแบตคูล่าเลยครับแบตคูล่าเลยแล้วแสงสว่างที่เกิดจากแสงนีออนเนี่ยคุณต้องดูว่าเวฟเลนส์เท่าไหร่นะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเนี่ยการผลิตเม็ดสีมันเกี่ยวกระบวนการพวกนี้ซับเป็นส่วนใหญ่ครับเชิญอาจารย์มาทำงานต่อนะครับเชิญเลยครับ
2: ก็หมอคิดว่าเดี๋ยวสักระยะหนึ่งก็ทำตามที่อาจารย์ในสัปดาห์พูดได้บอกไว้เนี่ยนะครับแล้วพอสักระยะหนึ่งคิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับไม่ต้องกังวลนะแต่ไอตัวฮอร์โมนตัวนี้มันไม่ได้ทำให้เป็นฝ้ามากขึ้นแต่มันจะทำให้ฝ้าน้อยลงนะครับแต่ว่าจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็หายเร็วบางคนก็หายช้านะครับมันอยู่ที่เซลล์ของคนไข้นะครับเพราะฉะนั้นบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับเนี่ย
1: สวัสดีค่ะ
0: การทำอะไรด้วยเหตุด้วยผลมันมั่วไม่ได้เลยครับเรื่องสุขภาพเนี่ยมั่วไม่ได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะได้ความรู้และความรอบรู้จากรายการนี้ถามว่าเหนื่อยไหมแต่ถ้าดูจากผลประโยชน์ที่ประชาชนทั้งโลกนะครับได้รับเนี่ยไม่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่เราไม่พูดว่าใครผิดใครถูกไม่พูดว่าสมุนไพรดียาแผนปัจจุบันไม่ดีเราต้องเอาความดีของแต่ละแห่งแต่ละอย่างมาพูดแต่ส่วนความผิดพลาดเราก็ไม่กล้าพูด ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ถูกแต่เรากล้าพูดเรื่องการกินยังไงการออกกำลังกายยังไงมันเป็นธุรกิจไม่ใช่ธุรกิจนะครับแล้วมีใครกล้าพูดล่ะไม่จำเป็นต้องกินไวน์เฮิร์บเลยถ้าคุณตรวจเจาะปลายนิ้วน้ำตาลในเลือดต่ำแต่ผมไม่กล้าพูดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสเลยเพราะเลยถามศาสตราจารย์เกียรติคุณในแพทย์ผลพิษท่านฉีดอินซูลินเป็นประจำถามว่าเจาะปลายนิ้วน้ำตาลไม่เลือดต่ำกว่า120ต้องฉีดไหมโน่ถ้าไม่กินกาแฟปาทังโกจิ้มนมต้องฉีดอินซูลินไหมสายหน้าหน้ายิ้มยิ้มก็เลยไม่แน่ใจอีกถามทั้งลูกศิษย์ของอาจารย์หมอปวดรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวดคือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจาราทั้งรองศาสตราจารย์ในแพทย์ปวดเนี่ยถ้าน้ำตาลในเลือดเจาะปลายนิ้วไปถึง120เนี่ยต้องกินพวกกลูโคฟาสไหมโนไม่ต้องกินแล้วเราจะพูดยังไงเราถามเขานะครับเพราะเรารู้น้อยกว่าเขาเราต้องถามเขาและบังเอิญเนี่ยความรู้ที่ได้มาเกิดจากมีเพื่อนซีหลายๆคนนะครับเราเป็นคนสัมภาษณ์เขาเราก็หาความรู้จากเขาแล้วเอามาปรับปรุงให้เป็นภาษาง่ายๆเราจะไปว่าอะไรใครว่าผิดว่าถูกเราจะไปว่าเขาว่าคุณฉีดอินซูลินตลอดชีวิตไม่มีทางหายขาดได้ถ้าไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ยังไงทำไอเอฟยังไงไอเอฟถ้าคุณกินข้าวขาหมูกินข้าวหมูแดงก่อนเนี่ยต่อให้คุณทำไอเอฟเทวดามันก็ไม่หายหรอกครับเพราะว่าผมก็เลยถามผู้รู้อีกว่าการกินผัก 50% มีประโยชน์ยังไงถามต้นต่อจากคณบดีแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยมันตัวดูดซับน้ำตาลและดูดซับไขมันแล้วมีประโยชน์มีแร่ธาตุเยอะแยะไปหมดนะครับ 50%ก่อนกินทุเรียนเนี่ยคุณกินให้น้อยหน่อยถ้าผมเอาไปฝากหมอจำนานผมจะเอาผักไปสักเข่งหนึ่งให้กินผักก่อนเว้ยค่อยกินทุเรียนมันก็จับนักมวยอะเวลาขึ้นเวทีต่อยมวยไทยเจอเข่าที่กล่องดวงใจมันก็ตายลูกเดียวมันเสียวถึงเวลานอนนะครับคุณต้องใส่กระจับด้วยนะครับถ้าคุณเจ้าชู้คนเห็นภาพไหมครับการกินผักเนี่ยเรามาการเปรียบเทียบเหมือนกับคุณใส่กระจับมันง่ายไหมครับแล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นผักก็มีน้ำตาลแต่มีน้อยผลไม้ก็มีน้ำตาลมีมากมีน้อยแล้วแต่มีไฟเบอร์ก็ยังดีกว่ากินน้ำอัดลมอะแต่กินให้น้อยหน่อยแล้วมันผิดหรือเปล่าที่เราบอกว่ากลูโคฟาสหรืออินซูลินไม่ทำให้เบาหวานหายแม้แต่รายเดียวตั้งแต่ตั้งโลกมานะครับโทรศัพท์เข้ามาสิแต่ถ้าคุณทำไอเอฟจะกินไวเฮิร์บไม่กินไวเฮิร์บเราไม่สนละคุณต้องมีความรู้ครับเจาะปลายนิ้วก่อนกินภายใต้การดูแลของแพทย์เบาหวานมันหายได้เพราะว่าโรคพวกนี้มันเกิดจากพฤติกรรมไม่ใช่เกิดจากพันธุกรรมเกิดจากพันธุกินและขาดการรู้จักการออกกำลังกายการลดเอเนอร์จีเท่านั้นนะครับนี่เราพูดในเรื่องของเราเราอย่าไปบอกว่าคุณไปอย่างนั้นผิดถูกคุณอย่าไปพูดนะครับเพราะว่าเราเรียนมาเราก็ถูกฝังชิปมันจะต้องกินยาตลอดชีวิตแต่เหตุการณ์มันเปลี่ยนไอตัวแสบคือจากอเมริกาตัวแสบมันกินยังไงอ้วนกันทั้งบ้านทั้งเมืองความอ้วนทำให้เกิดสภาวะอินซูลินรีสิสแตนน้ำตาลอาจจะยังไม่สูงครับเพราะมันเป็นว่าที่อยู่แต่คุณเป็นเบาหวานแล้วคือดื้อต่ออินซูลินคุณจะกินตอนนี้กินไวเฮิร์บได้เลยครับไม่มีปัญหาถ้าอ้วนเนี่ยการป้องกันดีกว่าการรักษานะครับเพราะฉะนั้นเราพูดในเรื่องของเราเราไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องใครผิดใครถูกเพราะว่าโรค 70-80% เกือบ 100% ที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรคเกิดจากพฤติกรรมเกือบทั้งนั้นคนไข้ที่ไปหาหมอชำนาญก็รู้ดีบางคนทั้งร้องไห้เบาหวานหายโรคอ้วนหายความดันกระจายเขาไม่เป็นอะไรเลย โดยไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องไหวเครื่องก็ตามกินแปะกล้วยอย่างเดียวแค่ประคองไว้ก็ยังดีเชิญอาจารย์ในพิจารณาสรุปเลยครับว่าเรื่องที่มาเนี่ยเรายอมอดตะหลับขับตะนอนเที่ยวสั่งสอนเขาเราก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วต่อไปข้าพเจ้าจะไปอยู่กับคุณบัตเจติวัฒน์เขาที่ทอสกาน่าเขาใหญ่ขอที่สัก10ตารางวาจะชวนใครไปเราก็ไม่ให้ไปเราขอปีกวิเวกที่นั่นพุทโธพุทโธพุทธังคนจะหยุดให้คนอื่นเขาทำต่อได้ก็มีเพื่อนอยู่เคียงข้างทำต่อไปเถอะชำนาญเอ้ยเชิญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
2: อาจารย์เหนื่อยไหมเน
0: ี่
2: ย
0: โอ้โคตรเลยอาจารย์
2: ต้นเหนื่อยก็พักบ้างไหม
0: โอ้ยพักมันจะออกจากบ้านได้ยังไง บอกว่าไปหายป่วนไม่หายชำนาญมัน เพื่อนสิ
2: อาจารย์ทำไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมันมีประโยชน์และเป็นประโยชน์กับประชาชนผู้สูงอายุทั้งหลายซึ่งสังคมสุขภาพในปัจจุบันเนี่ยมีแต่คนแก่ทั้งนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นคนสูงอายุเนี่ยก็จะมีโรคแล้วโรคที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรักษาด้วยการใช้ยานะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่อาจารย์ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือการเน้นในเรื่องของการดูแลตัวเองเน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับการใช้ยาแผนปัจจุบันควบคู่กับการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกอีกทางที่สามารถที่จะทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงก่อนจะเป็นไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จะเป็นอีกต่อไปท่านผู้ฟังครับทุกคนนะครับอายุเยอะเนี่ยไม่ต้องกังวลนะว่าเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับว่าจะต้องเป็นกันทุกคนเป็นมากเป็นน้อยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปคิดมากดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นการรักษาหลักนะครับซึ่งยาแผนปัจจุบันเนี่ยบางทีก็รักษาโรคบางโรคหายแต่บางทีมันก็ไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่หายแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันใช้ชีวิตอยู่กับมันดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและที่สำคัญที่สุดก็คือร่างกายเราจะต้องแข็งแรงเราจะต้องแข็งแรงจากการที่เราดูแลตัวเองนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการบริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการพักผ่อนพยายามหลีกเลี่ยงไปเจอไอ้สิ่งที่แปลกปลอมนอกตัวไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคหรือเป็นฝุ่นละอองก็ดีเพราะคนไข้สูงอายุคนสูงอายุเนี่ยระบบภูมิในร่างกายมันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวหรอกครับเพราะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับและที่สำคัญอย่างนั้นก็คือในเรื่องของการเคลื่อนไหวเราต้องระมัดระวังระวังแม้มันเกิดอุบัติเหตุเพราะบางครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มก็ดีจากการกลืนก็ดีเนี่ยนะครับเราจะทำให้คนไข้เนี่ยเดินไม่ได้ในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอายุเยอะแล้วต้องระมัดระวังทุกกี่ก้าวทำอะไรก็ต้องระวังหมดคือจะทานอะไรก็แล้วแต่จะต้องคิดก่อนว่าไอ้นี่มันมีประโยชน์ไหมไอ้นี่มันดีไหมนะครับไม่ใช่ว่าทานมันไปเรื่อยเพื่อนซื้อมาให้กดทานแล้วขัดใจเพื่อนไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับทานพอสมควรครับเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเนื่องจากอวัยวะต่างๆในร่างกายมันก็ไม่ได้ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถเลือกที่จะทานได้นะครับอย่างของหวานเนี่ยทานข้าวเราต้องทานของหวานซึ่งไม่มีที่ไหนเขาทำกันอ่ะมีเฉพาะเมืองไทยนี่แหละนะแล้วก็ชอบกันนะพอทานข้าวคำสุดท้ายแบบไหนของหวานไหนที่มีอะไรบ้างนะครับข้าวเหนียวทุเรียนก็ดีนะของหวานทั้งหลายเนี่ยนะครับว่าเอาไอ้อะไรของหวานของหวานที่มันทำให้อร่อยแล้วมันมีความสุขเนี่ยแต่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับบางคนก็สั่งเหล้าช่องบางทีก็สั่งของหวานบางทีก็สั่งไอศกรีมพวกนี้ซึ่งมันไม่มีความจำเป็นเราทานข้าวเราก็อิ่มแล้วเราทานกับข้าวเราก็อิ่มแล้วไม่จะไปทานมันทำไมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะอวัยวะต่างๆในร่างกายแข็งแรงแต่พออายุมากขึ้นแล้วเนี่ยมีความเสี่ยงมากมายเหลือเกินอวัยวะแต่ละอวัยวะก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการระมัดระวังการดูแลสุขภาพการรักษาที่โรงพยาบาลก็เป็นการรักษาหลักแต่มันไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นต้องทำอาจารย์อย่างที่อาจารย์แบบนี้พูดได้บอกว่าคือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมน้ำหนักตัวอ้วนก็ต้องลดนะครับทานกลางคืนก็ต้องงดทานอาหารนอกบ้านก็ต้องพยายามเลี่ยงนะครับแล้วก็ต้องพยายามอย่าทานเยอะ ทานพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดต้องไม่อ้วนด้วยนะครับเพราะสำคัญกว่านั้นก็คือการที่เราผอมเนี่ยมันจะทำให้อายุยืนถ้าเราอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเสียชีวิตก่อนในวันกวนแล้วนะครับแม้อายุไม่ยืนหรอกคนที่อายุยืนต้องผอมและต้องเป็นคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพราะนั้นถ้าทำได้ตามที่อาจารย์เชียงแสนผู้ได้บอกไว้เนี่ยโรคที่เป็นอยู่หรือความเสื่อมที่เกิดขึ้นก็เป็นน้อยลงความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็น้อยลงความจำเป็นที่ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็น้อยลงและการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกที่สามารถที่จะผ่านควบคู่ผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันครับ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเชื่อไหมบางคนเกิดมาทั้งทีรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่รู้จักอยู่อย่างเดียวคือไม่รู้จักตัวเองเคยคุยกับตัวเองไหมว่าอ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินเคยคุยกับตัวเองไม่ว่าเป็นโรคที่ไปโรงพยาบาลกว่า 70% เนี่ยต้องกินยาตลอดชาติไม่มีทางหายแล้วครับถ้าไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเคยเชื่อไหมมีใครกล้าพูดว่าถ้าคุณทำ IF แบบพระนะครับกินสองมื้อดูสิพระตายไหมไม่ตายกินมื้อ8โมงเช้ากับมื้อเที่ยงหลังจากเรากิน3มื้อก่อน8โมงเช้ามื้อเที่ยงกับมื้อ4โมงเย็นเขาเรียกว่า IF แบบ 16/8 ถ้ามื้อแบบพระ IF แบบ8โมงเช้ากับเที่ยงหรือเที่ยงกับ4โมงเย็นก็ได้ครับเขาเรียกว่า IF แบบพระ4กิน4ชั่วโมงระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าหรือกาแฟดำนะครับกินผักก่อน 50% ตามด้วยผลไม้ 20% ให้มีไฟเบอร์หน่อยแม้กระทั่งทุเรียนก็ชิมได้ครับแต่ต้องกินผักก่อนนะครับกินเล็กน้อยได้ครับชมพู่ไม่กินได้ก็ดีผลไม้ตามด้วยกินโปรตีน20ที่เหลือ 10% เป็นคาร์โบไฮเดรตแล้วเบาหวานคุณหายแน่ๆ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะใครก็มีภาวะการเจ็บป่วยได้เมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยนะคะแต่เราต้องรู้จักเข้าใจในเรื่องของการปรับพฤติกรรมทานอาหารให้ครบ5หมู่การออกกำลังกายการดูแลในเรื่องของการพักผ่อนนอนให้พอนะคะแล้วก็ต้องไม่เครียดการดูแลเรื่องการขับถ่ายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสสุขภาพกายใจดีนะคะเป็นกำลังใจให้ถ้ามีปัญหาก็ปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกระเสียงเพลงที่0813346666ส่วนใครจะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ในการสั่งซื้อนะคะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่062-5100-560-569ให้ฟังเสียง

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับใครที่อยู่ในช่วงของการที่อยากจะไม่ให้น้ำตาลในเลือดมันขึ้นสูงในเวลาที่เราทานอาหารแล้วเนี่ยนะคะเขาถึงให้เราเดินสักแค่10นาที15นาทีหรือว่าเดินหลังอาหารเนี่ย30นาทีก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยในการลดน้ำตาลสะสมไขมันสะสมในร่างกายได้นะคะใครที่กินข้าวเสร็จเนี่ยอย่าเพิ่งนอนบนโซฟาไม่อย่าเพิ่งไปนอนเลยแล้วก็นั่งกินขนมต่ออะไรพวกนี้นะคะเรากินอาหารอิ่มเป็นมื้อๆเนี่ยนะคะเพราะว่าเรากินพวกข้าวกินแป้งกินของหวานเนี่ยนะคะเวลาที่เรากินไปเนี่ยน้ำตาลมันจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดถ้าเราลุกมาใช้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะโดยการเดินหลังอาหารเนี่ยมันจะช่วยทำให้เอาน้ำตาลเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้เลยนะคะท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูง หรือว่าอยู่ในช่วงที่ขอไปนะคะถ้าเกิดว่าเราตื่นเช้าๆมาเนี่ยหรือว่าอาจจะลืมน้ำน้อยมันก็จะเป็นอย่างนี้จิบน้ำไปเรื่อยๆใครที่มีไขมันหน้าท้องนะคะหรือว่ากินเสร็จแล้วนั่งเนี่ยกินแล้วไม่ได้ขยับนานๆผลของน้ำตาลความดื้ออินซูลินน้ำหนักตัวไขมันมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเรากินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามเดินสัก10นาที15นาทีนะคะถ้ามื้อไหนเรากินมาหนักๆเนี่ยเราก็เสริมไวเฮิร์บสักหนึ่งแคปซูลได้มันจะช่วยให้ที่เรากินแป้งกินเส้นกินของหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะได้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญได้ดีขึ้นนะคะถ้าเราเดินอยู่บ่อยๆมันก็จะทำให้เราได้เคลื่อนไหวร่างกายได้ดีนะคะแล้วก็30นาทีเนี่ยที่เราเดินเนี่ยไม่จำเป็นต้องวิ่งเดี๋ยวมันจะจุกมันจะแน่นเวลาเราอิ่มแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แนะนำให้เราไปออกกำลังกายหนักๆเพียงแต่เราทำง่ายๆนะคะไปเดินรอบบ้านเก็บบ้านล้างจานเดินขึ้นลงเบาๆอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะเดินสัก10นาที20นาทีนะคะพอหลังอาหารเนี่ยถ้าเราเดินได้เนี่ยแค่10นาที15นาทีเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยชะลอการดูดซึมน้ำตาลแต่ถ้าเราทำสม่ำเสมอมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการควบคุมน้ำตาลหลังมื้ออาหารได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องมาในระหว่างวันเนี่ยแล้วก็หลังมื้ออาหารเนี่ยนะคะ ถ้าเราทาน3มื้อเนี่ย วันนี้มีปัญหาเรื่องรำคอนิดหน่อยอากาศเปลี่ยนแปลงใครที่มีปัญหาเรื่องของค่าน้ำตาลในเลือดสูงอยู่เนี่ยนะคะหลังอาหารเนี่ยถ้าเราเดินแค่10นาที3มื้อก็ได้วันหนึ่ง30นาทีแล้วนะคะพยายามดูแลตัวเองนะคะวันนี้ด้วยความห่วงใยกันใครที่อยากจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งหรือจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะกาแฟสำหรับคนรักสุขภาพถ้าสามารถสั่งซื้อนะคะจากคลินิกของคุณหมอชำนาญซึ่งเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟสำหรับคนที่เป็นเบาหวานดื่มได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะ10เบอร์10คู่สายสั่งซื้อไปที่062 5100 560ถึง569ให้ฟังกอดชั้นก่อนลาที่ดาดวงดาวเขตปลอดคนลวงของแคทเธอรีนมารสีเล่รักจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังกำลังติดตามนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงอยู่ที่วปท AM 792นะคะซึ่งเราก็จะพบกันทางคลื่นของวปทในระบบ AM เนี่ยในทุกวันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เราจะมีลิงก์สัญญาณไป 89.0 แล้วก็ที่ 91.5 ระบบ FM และอีกหลายคลื่นหลายสถานีนะคะถ้าเป็นในภาคดึกเนี่ยก็จะมีคุณมิ่งมงคลไทยมีคุณไพศาลแก้ววิเศษเดี๋ยวเช้ามาในช่วงเช้าวันใหม่เสาร์อาทิตย์9โมงเนี่ยเราจะมีพยาบาลวิชาชีพเป็นพยาบาลชำนาญการโดยอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านจัดพร้อมกับคุณสุจิราสิริวิโชให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพติดตามได้นะคะที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101และก็ในเครือข่ายของ KCS Radio ส่วนท่านที่จะออกกำลังกายเนี่ยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของรายการช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะก็ประมาณสัก5โมงเย็นท่านเปิดแล้วท่านเต้นอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเพราะเราอยากให้ท่านเนี่ยนะคะได้มีสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงเราต้องมีมวลกระดูกมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเราถึงจะสามารถเดินเหินได้คล่องแคล่วขึ้นนะคะการทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมองที่แจ่มใสจะทำให้เราใช้ชีวิตมีความสุขได้ในทุกๆวันแค่ตื่นเช้ามาขี้เกียจจังเลยแล้วก็รู้สึกเมื่อยล้านะคะเราต้องทำหน้าที่ในการใช้ชีวิตของเราวันนี้ให้ดีที่สุดหน้าที่การงานเนี่ยสำคัญมากนะคะในการที่เราจะได้มีรายได้ในการมาดูแลตอนนี้รัฐบาลเขาก็จะต่อเนื่องให้ในเรื่องของไทยพลัสเนี่ยนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยไปถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะใครที่ไม่ผ่านบัตรประชารัฐเนี่ยก็ไปลงทะเบียนขอเงินเพิ่มได้เขาก็จะให้เพิ่มเติมเหมือนนั้นค่ะไปศึกษารายละเอียดแต่ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นช่วยค่าครองชีพให้กับประชาชนเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะได้รับการช่วยเหลือต่อเนื่องอีก2เดือนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเรื่องอาหารการกินนะคะเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนนะคะในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจพอเราจ่ายครึ่งเดียวในการทานอาหารบางคนก็เอาไปซื้ออาหารทานก็แบ่งเบาได้เยอะอยู่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองบางคนต้องทำงานหลายๆทางนะคะบางคนใช้ชีวิตเนี่ยคนที่ทำงานกลางคืนอาจจะมีอาชีพเสริมด้วยนะคะก็ต้องพักผ่อนนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะหลายคนที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเราก็ต้องดูแลนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายเราเนี่ยมันเกินเยียวยาแก้ไขวันนี้ใครที่สามารถจะดูแลในเรื่องของสุขภาพได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าจะดูแลในระบบหลอดเลือดก็มีแปะกล้วยตราไวกิ้งแปะกล้วยนี่จะมี30เม็ดถ้าท่านร่างกายฟื้นฟูเป็นพิเศษหลังการเจ็บป่วยนั่นทานไปเลยเช้า4เย็น4แต่ถ้าเรามี ปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดถ้ามันเสื่อมเนี่ยร่างกายมันจะแก่เร็วนะคะใครที่อยากจะดูแลในเรื่องของสุขภาพวันนี้สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์0625100560-569ครับมาฟังข้าวไม่มีขายนะคะสอนเพชรสอนสุพรรณขายควายช่วยแม่นะคะจากมนศิคำสร้อยค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ฟังรายการนี้คุณจงเอาไปยิ่งอย่างคุณต้องมีอายุเกินร้อยปีแบบมีความสุขตายอันดับหนึ่งคือโรคไม่รู้จักตัวเองกินอาหาร
1: ท่านที่มีเรื่องจะถามหมอค่ะ
0: ครับเชิญเลยครับ
1: เด็กในบ้านน่ะเขาฉีดยาวัคซีนโควิด2เข็
0: ม
1: แต่นานมาแล้วนะเขาจะแพ้ได้ 2-3 ปีเนี่ยเขาแพ้ผ่านแบบผอมครั้งแรกเขาอ้วนผอมแล้วเวลาเนี่ยเขาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนื้อหนังมังสาเขาผอมแล้วเจ็บมากเลยอ่ะจะทำไงดีคะคุณหมอคะ
0: เด็กนี่อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ52 53
0: ไม่ใช่เด็กแล้วผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วน้ำหนักจากเดิมเท่าไหร่หรือเท่าไหร่ครับตอนนี
1: ้อะไรนะ
0: น้ำหนักเดิมทีก่อนฉีดวัคซีนเท่าไหร่แล้วตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้เหลือ50กว่า
0: สูงเท่าไหร่ครับ
1: อันนี้จำไม่ได้ค่ะ
0: บอกเขาผอมมากไหม
1: ผอมมากเลยอ่ะเหลือเนี่ยจาก780 90บาทเหลือเขาลดมา30กว่าโลอ่ะ
0: โอ้เป็นโรคขาดอาหารด้วยสงสัยดิ
1: เวลานี่อาหารเขากินทุกอย่างเลยนะไม่ว่าอาหารอะไรเขาเวลาเนี่ยเขาเหลือ50
0: เขากินข้าวกินแป้งกินก๋วยเตี๋ยวปกติใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะเขากินปกติ
0: มันกระตุ้นระบบการเผาผลาญให้มากกว่าผิดปกตินะครับไม่เป็นไรครับคุณจะแล้วก็สูงเท่าไหร่ฮะดูว่าผอมมากสูงถึง180มั้ย
1: คงจะถึงค่ะเพราะรูปร่างเขาสูงอยู่แล้วค่ะ
0: สูงมากนะฮะน้ำหนักลดไปบัน20
1: เขาบอกว่าเขาน่ะลดเหลือ30
0: แต่ถ้าเขาผอมเขาแข็งแรงก็ไม่เป็นไรนะเขายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าครับ
1: เขาไม่มีแรงค่ะ
0: ไม่มีแรงแสดงว่ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับ
1: ไม่มีแรงแล้วก็เนื้อหนังมังสาเขาน่ะมันเจ็บแล้วอีกอย่างน่ะความของลูกผู้ชายน่ะไม่มีจ้ะมันนิ่มหมดเลยอ่ะ
0: แล้วคุณเป็นแฟนหรือเป็นแม่ฮะ
1: เป็นแม่ค่ะ
0: เห็นไหมผมฟังเสียงไม่ใช่แฟนไม่กล้าพูดหรอกนะ
1: ไม่ใช่แฟนค่ะแต่เป็นเขาเป็นลูกอ่ะ
0: เขามีเมียอยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ค่ะมีแล้วค่ะ
0: เมียเขาแยกทางกันหรือยังครับ
1: ไม่แยกค่ะอยู
0: ่แล้วเขาเมียเขาเป็นคนบอกใช่ไหม
1: ตัวเขาก็บอก
0: โอเคคนกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4นะครับเขาน้ำหนักขนาดนี้เช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเพื่อเป็นการสร้างระบบภูมินะครับ
1: ไอ้เดี๋ยวไอ้ยากล่องเขียวใช่ไหมคะ
0: ใช่กล่องเขียวนะฮะมันทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงนะครับท่านฟังไว้นะครับเขาระบบการเผาผลาญเขาโอเวอร์มากเกินไปนะครับระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญซึ่งไม่มียารักษาจริงเขาบอกโรงพยาบาลจริงเขาบอกเขาบอกว่า
1: ให้ไปโรงพยาบาลด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ไปโรงพยาบาลเขาใช้ให้กินเนื้อกินไก่กินโปรตีนเยอะๆจริงเขาบอก
1: เขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลค่ะเขาไม่ไปไหนเลยอ่ะ
0: เอาทำไม
1: ไม่รู้
0: เอาละทำตามผมก็แล้วกันนะครับตอนนี้เขากินอาหารบ้านกี่มื้อครับเขาเป็นโรคเบื่ออาหารไหมเบื่ออาหารไหม
1: เขาข้าวนะเขากินไม่ค่อยได้หรอกนะ
0: โอ้ไม่เป็นไร
1: แต่เขากินพวกของหวานนะเขากินได้มาก
0: โอ้เขามีเบาหวานไหม
1: เขามีค่ะแต่เขาก็ไม่ยอมไปหาหมอ
0: เฮ้ยมันเจ๊งแล้วเขามีเบาหวานเนี่ยเดี๋ยวนะ
1: ค่ะ
0: เขากินของจุกจิกกินชอบกินพวกข้าวเหนียวทุเรียนใช่ไหม
1: ไม่เขาชอบกินผลไม้มากที่สุดเลยอ่ะ
0: ผลไม้ชอบกินพวกไหนครับ
1: พวกผลไม้เขาก็ฝรั่ง
0: ไม่เป็นไร
1: ฝรั่งแล้วก็เงาะชมพู่
0: เงาะไม่ได้เลยนะฮะเขามีเบาหวานเขาไม่ตรวจมันไม่ตรวจเลยฮะเขากินของจุกจิกแล้วเขาโอ้ไม่ตรวจได้ยังไงวะเนี่ย
1: เขาให้ไปหาหมอเขาก็ไม่ไป
0: เอาเงี้ยไปหลังสุดไปหาหมอเมื่อไหร่ครับ
1: เขาไม่ไปเลยเขาไม่เคยไปครั้งแรกเขาเป็นโรคอะไรคุณลืมไปแล้วแล้วเขาก็ไปหาหมอก็ต ตรวจน้ำตาลคือว่าน้ำตาลคือเขากินข้าวไปแล้วไงถ้าตรวจตอนกลางวันม
0: ัน
1: สามร้อยทั้งกินข้าวด้วย
0: โอ้กินข้าวไปแล้วเกิน300เป็นหวัดแน่นอนกินข้าวไปแล้วน้ำตาลไม่ควรเกินไม่เกิน200นะฮะนี่คุณกินข้าวไปน้ำตาลต้องเกิน300 400ด้วยซ้ำไปเพราะว่าไงนะว่ามัน
1: แล้ว
0: เดี๋ยวฟังก่อนนะฮะเพราะว่าเป็นเบาหวานเนี่ยนะฮะเป็นเบาหวานเนี่ยไม่ใช่เกิดจากกินน้ำตาลมันเกิดจากสภาวะมันดื้อต่ออินซูลินนะครับแล้วเขากินข้าวเสร็จเนี่ยถ้าคนเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลสัก100กว่า200กว่าเนี่ยพอประมาณนี่เขาเกิน300เนี่ยแสดงว่าเขาต้องฉีดอินซูลินแล้วนะครับในการที่เป็นเบาหวานหนักๆไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เกิดอาการผอมนะฮะผอมอย่างมากๆเลยครับผอมเบาหวานนี่ผอมอย่างมากๆเลย
1: แต่เขาผอมก่อนจะเป็นเบาหวานนะ
0: เขาเป็นอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้ตัวครับ
1: จ้ะเบาหวานมาพบเจอทีหลัง
0: ไม่ใช่เขาเป็นอยู่แล้วครับแต่เขาไม่รู้ตัวเพราะว่
1: า
0: เกิดจากการกินแล้วการกินระบบการเพาะไม่ใช่เกี่ยวกับระบบการเพาะหวานนะครับเป็นเบาหวานนานๆน้ำตาลมากๆมันทำให้ผอมครับขอแก้ตัวใหม
1: ่แต่เขาไม่ยอมที่จะไปหาหมอไปตรวจหมอแล้วก็ฉันก็เลยเอาไอ้ใบไม้ที่เป็นยาล่ะต้มให้เขากินเป็นบ้าง
0: เอาอย่างงี้ดีกว่านะเอางี้ดีกว่านะน้ำตาลคนเป็นเบาหวานมันแกว่งนะฮะมันแกว่งนะครับบางท่านบางคราวอดนานๆทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำอยู่แล้วคุณต้องมีน้ำเชื่อมให้เขากิน
1: เอาอะไรนะ
0: น้ำเชื่อมฮะน้ำหวานเนี่ยให้เขากิน
1: เหรอ
0: เออเพราะว่าในช่วงที่เขาใจสั่นแสดงว่าเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำถ้าเขาจอบไปนี่เขาจะรู้เลยครับ
1: กินแย่ไหม
0: กินสักสองกินสักคุณไปซื้อเฮกบัวก็ได้มากินนะฮะน้ำเชื่อม
1: เฮกบัวมีอยู่ที่บ้าน
0: เออนั่นแหละให้เขากิน1ช้อนชาถ้าไม่หายก็กิน2หรือ3ช้อนชาก็ได้ครับ
1: กินไปหลายวันไหม
0: กินชั่วคราวครับกินเป็นครั้งคราวครับ
1: อ
0: ย่ากินประจำแบบคืออย่างนี้นะ
1: อ
0: ่ะเขาไม่ตรวจเนี่ยมันเราเดาไม่ได้ครับ
1: ถ้าเขาไม่ยอมตรวจแต่ฉันก็ไอ้ไล่เขาไปชัดแม่น้ำทั้งห้าเขาไป
0: เจาะปลายนิ้วเขาเจาะเขากล้าเจาะตัวเองไหมหรือไม่เจาะ
1: ไม่เจาะ
0: โอ้ไม่แล้วผมจะรู้อะไรล่ะ
1: ก็นั่นน่ะสิฉันเรื่องปรึกษาหมอนี่ไง
0: เอางี้เขาขาดโปรตีนด้วยเขากินเนื้อกินไก่กินอกไก่ไหม
1: เขาชอบกินเนื้อแต่ว่ากินได้ทุกอย่าง
0: ก็ไม่ขาดโปรตีนนี่วะ
1: ไก่เคยเนี่ยเขากินได้
0: เขาไม่ขาดโปรตีนนี่วะ
1: พวกกับข้าวนี่ไม่ขาดเลยอ่ะเพราะว่าที่บ้านนี้จะมีปลาไม่ค่อยจะกินหรอกเพราะปลาน่ะต้องทุกหัวฉันก็ไม่ทำให้กิน
0: อืม
1: พวกไก่พวกหมูพวกเนื้อเนี่ยเขากินครบแล้วของหวานเขาก็ชอบกินผลไม้ถ้ากินข้าวแล้วต้องกินผลไม้ตามล้างปากเขาบอกล้างปาก
0: กินผลไม้ให้กินฝรั่งได้ไหมชมพู่ได้ไหมแอปเปิ้ลเขียวก็ได้ครับอย่าไปกินพวก
1: ทุกวันนี้เขากินทุกวันนี้เขากินฝรั่งนะ
0: อย่าไปกินพวกเงาะมังคุดทุเรียนได้ไหมรวมทั้งขนุนด้วยได้ไหมเพราะพวกนี้น้ำตาลสูงนะครับ
1: ขนุนเขาไม่กินนะเขาไม่ชอบกินเลย
0: โอเคแล้วเรารู้ยังไงว่าเขาเป็นเบาหวานครับ
1: ก็ครั้งแรกเขาเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้ว่ามันนานมาแล้วเขาไปหาหมอเขาก็เจาะเลือดแล้วหมอเขาบอกว่าคุณมีน้ำตาลนะให้ไปเจาะใหม่แล้วอย่ากินข้าวไปเขาไม่ไปมันไม่ไปแล้วตั้งแต่นั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่ไป
0: ลูกเขาได้เรียนหนังสือหรือเปล่าครับเนี่ย
1: เรียนค่ะโตแล้วทำงานทั้งหมดเลย
0: เขาเรียนจบอะไรมาครับ
1: ลูกเขาช่างกล
0: โอ้โหเขาฉลาดเนี่ยวะทำไมโง่อย่างงี้วะเนี่ยเออไม่ยอมไปตรวจเลือดแล้วเขาจะให้ยาถูได้ยังไงอะ
1: แหมทั้งว่าธนาป้าจะดุทุกวันเลยทักแม่น้ำทั้งห้าทั้งวันเลย
0: ยังมีคนอย่างนี้ในประเทศไทยแล้วเนี่ย
1: เนี่ยถึงมาปรึกษาหมอฉันไม่รู้จะ
0: เอาเลยเอางี้เอางี้แน่ใจว่าเขาเป็นเบาหวานใช่ไหม
1: แน่ใจค่ะ
0: แล้วพอเขาตรวจเลือดเจอปั๊บเขาหลบไม่ยอมกินยาตลอดชีวิตเลยใช่ไหมกี่ปีมาแล้วครับที่มาตรวจเลือดเขาเป็นเบาหวาน
1: ครั้งแรกเขาดูท่าทางว่าเขาจะไปหาหมอแต่เวลาฉันไปหาหมอนะเพราะฉันจะไปสามเดือนไปครั้งหนึ่งสามเดือนไปครั้งหน
0: ึ
1: ่งชวนเขาไปด้วยคิดว่าแล้วจะไปตรวจด้วยกันใช่ไหม
0: อืมอืม
1: เข ขาไม่ตรวจเขาบอกเขาไม่ตรวจแล้วสังนั้นนะเขาก็ไม่เคยตรวจยาอะไรเขาก็ไม่เคยกิน
0: ไม่กินยาด้วย
1: เนื้อตัวเขาน่ะมันเจ็บหมอหนาเนื้อหนังบางสาเขาน่ะมันเจ็บ
0: ก็ผมไม่รู้ว่าน้ำตาลเนี่ยเขาเท่าไหร่ผมจะพูดได้ไงวะเนี่ย
1: ก็นั่นแหละสิ
0: เออดูสิเอาเดี๋ยวหาวิธีการเงี้ยเขาเป็นเบาหวานคุณต้องเป็น
1: เบาหวานแห้งแน่นอนเลย
0: แห้งเปียกไม่สำคัญคุณต้องฉีดอินซูลินนะฮะ
1: เอามันตัวฉันก็เป็นเบาหวาน
0: เป็นแม่
1: เบาหวานแห้ง
0: เบาหวานแห้งคืออะไร
1: ไม่รู
0: ้
1: หมอให้กินอะไรอ่ะ
0: คืออย่างนี้เราไม่รู้ว่าเขาเป็นเบาหวานจริงหรือเปล่า
1: จริงเป็นจริง
0: รู้ยังไงว่าเป็นเบาหวาน
1: เพราะว่าเขาบอกหมอเขาตรวจหมอครั้งแรกเลยแหละเขาไปตรวจโรคอื่นแล้วก็หมอเขาก็ตรวจเลือดด้วยแล้วก็หมอเขาบอกว่าคุณเป็นเบาหวานด้วยให้ไปตรวจใหม่ตรวจใหม่อย่ากินข้าวไปเพราะอีก300เนี่ยคือกินข้าวไปแล้วอะไรไปแล้วตอนกลางวันไง
0: ไอเบาหวานแห้งนะ
1: เขา
0: เป็นเบาหวานแห้งนะฮะตามศัพ
1: ท
0: ์ไม่เป็นทางการหมายถึงภาวะโรคเบาหวานชนิดที่2นะครับที่เขาเป็นเนี่ยที่ควบคุมได้ไม่ดีทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังร่างกายเผาผลาญไขมันและกล้ามเนื้อเป็นพลังงานแทนมันจะเผาผลาญไขมันและกล้ามเนื้อในเมื่อคุณเป็นเบาหวานนานๆนะฮะคุณไม่กินยารักษานะครับมันจะเผาเอาไขมันจนคุณผอมก็หล่องกล่องเลยนะครับและมีอาการอื่นๆภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังเนี่ยเดี๋ยวคุณฟังก่อนคุณฟังก่อนนะครับเดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณจะปล่อยเขาตายก็ตายไปไม่เป็นไรครับนะคืออย่างนี้การที่เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่เรียกว่าเบาหวานแห้งเนี่ยนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดสูงไปถ้าคุณไม่รักษานะครับร่างกายจะเผาผลาญไขมันนะครับไขมันที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยซึ่งไขมันอยู่ในสมองอยู่ในกล้ามเนื้อทุกแห่งของร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้เขาสู้ผอมอ่อนเพลียและมีอาการอื่นๆเกี่ยวข้องกับน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังน้ำหนักลดนะครับน้ำหนักลดไปอย่างต่อเนื่องจนร่างกายสู้ผอมแล้วรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแม้จะพักผ่อนแล้วก็ตามนะครับแล้วเขากระหายน้ำบ่อยๆมีอาการกระหายน้ำมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงอากาศร้อนแล้วปัสสาวะบ่อยมากกว่าปกติและมีมักจะปัสสาวะในกลางคืนนะครับผิวเขาจะแห้งคันนะครับกล้ามเนื้อเขาจะรีบกล้ามเนื้อจะรีบเพราะฉะนั้นกินโปรตีนก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับมันไม่รักษาครับสาเหตุเกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเรื้อรังร่างกายไม่สามารถจะนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้นะครับทำให้ร่างกายต้องสลายไขมันและกล้ามเนื้อมาเป็นพลังงานแทนเห็นไหมซึ่งเป็นที่เหตุของการผอมลงและอ่อนเพลียมากๆเลยครับแล้วก็จะเสียชีวิตนะครับไม่มีเรื่องมีแรงหัวใจล้มเหลวครับ
1: แล้วเนื้อหนังเขาเนี่ยลูกหลานไปเหยียบไม่ได้นะเจ็บ
0: ก็มันเอาไขมันที่เขามีเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานการเคลื่อนไหวการหายใจการกินการอะไรเนี่ยนะทีนี้คุณจะทำยังไงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษาเพื่อไม่ให้น้ำตาลในเลือดสูงคือไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปเนี่ยกินตอนที่คุณอดตอนหิวหรือขณะคุณเผาผลาญดีๆเนี่ยน้ำตาลในเลือดต่ำคุณก็ไม่เข้าใจอีกเพราะต้องกินน้ำเชื่อมแล้วเราจะแก้ไขยังไงผลเลือดเขาไม่มีผลแลบไม่มีเพราะนั้นเขาจะตายเนื่องจากเป็นโรคหัวใจสโตรกนะครับเป็นโรคสมองเป็นอัมพาตเขาไม่มีเรี่ยวมีแรงนะครับมันไม่ยอมไปตรวจเราจะแก้ไขยังไงในเมื่อคนไข้ให้ยาก็ไม่กินคุณจะกินอาการตามที่ไปดูทีวีเบาหวานหายได้อะไรหายได้คุณไปเชื่ออย่างนั้นเนี่ยมันหลอกลวงครับ
1: เขาไม่กินหรอกอะไรยาอะไรสั่งมาไม่ต้องไปสั่งหรอกเขาไม่กิน
0: ไม่มีการตรวจเลือดไม่มีการตรวจเลือดไม่มีการกินยาต้องฉีดอินซูลินหรือเปล่าก็ไม่ทราบถ้าไม่ตรวจเลือดนะเขาจะตายฮะปล่อยเขาตายเถอะไม่มีประโยชน์เลยครับ ในเมื่อเขาไม่ตรวจกินยาก็ไม่กินตรวจก็ไม่ตรวจเราจะรออะไรล่ะครับสวัสดีครับ
1: เขายังวนอยู่ว่าเขาอ่ะเขาตายเขาก็ไม่เสียดายเพราะว่า
0: ทำไมคุณต้องพาเขาไปหาจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับ
1: จ้ะ
0: พาไปหาจิตแพทย์เถอะครับให้เขาตกลงเรียบร้อยซะก่อนนะครับเพราะทำอะไรเขาไม่ยอมทำ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับคนที่เป็นโรคอยู่นะเห็นอยู่ว่าเขาตรวจเลือดทั้งหน่อยยังดีว่าจะต้องให้ยาฉีดอินซูลินหรือเปล่านะครับก็ไม่ยอมตรวจไม่ยอมฉีดไม่ยอมกินยาทั้งสิ้นสวัสดีครับ
1: แล้วอินซูลินนี่คืออะไรอ่ะ
0: อะไรอินซูลินคือยาฉีดสำหรับคนที่เป็นน้ำตาลในเลือดสูงๆทำให้ลดทันทีครับเป
1: ็
0: นอินซูลินปลอมนะฮะเป็นอินซูลินที่เขาฉีดแทนอินซูลินที่ร่างกายผลิตออกมาที่ดื้อต่ออินซูลินครับก็ไม่เข้าใจอีกคุณปล่อยเขาไปให้เขาตายสบายเถอะครับพาไปหาจิตแพทย์โดยด่วนครับนะสวัสดีครับเพิ่งเจอเคสอย่างนี้นะครับไม่ยอมไปตรวจยาก็ให้ไม่ยอมกินแล้วปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นเบาหวานชนิดที่สองนะครับเป็นเบาหวานชนิดที่สองที่ควบคุมได้ไม่ดีคือเขาไม่กินยาไม่ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงแบบรื้อรังสูงแบบมากๆเกิน300เกิน400ที่ซ้ำไปนะครับในเมื่อเบต้าเซลล์ในตับอ่อนไม่สามารถผลิตอินซูลินออกมาปราบน้ำตาลได้ร่างกายเผามันจะเอาไขมันนะครับ ตามร่างกายเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวมันจะเอาไขมันเนี่ยและกล้ามเนื้อที่พอมีกล้ามเนื้ออยู่บ้างเนี่ยมันจะดูดเอาไขมันเนี่ยดูดเอาน้ำตาลเมื่อเราไออ่ะ กินน้ำอุ่นๆก็หายละอืมเนี่ยเห็นไหมพอคุณเป็นเบาหวานคุณไม่รักษาเนี่ยร่างกายมันจะเผาผลาญพวกไขมันอย่างคุณไออย่างเงี้ยก็หายแล้วแสดงว่าคอมันแห้งเดี๋ยวก็ดื่มน้ำอุ่นๆหน่อยก็จบแต่เขาเนี่ยไม่ยอมกินยาไม่ยอมฉีดยาไม่ยอมไปตรวจเลือดแล้วมาบ่นกับแม่เขาเป็นโรคจิตครับเขาฆ่าตัวเองทั้งเป็นนะครับถ้าคุณไปโรงพยาบาลปั๊บตรวจเลือดปั๊บเขารู้เลยว่าคุณจะจุดยาคุณจะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตคุณไปเชื่อคำโฆษณาว่ากินตัวนี้เบาหวานหายกินนี้ก็ว่าคุณทำไมจบช่างคนมาทำไมคุณไม่ฉลาดเลยครับจริงๆยังมีคนจริงยังอยู่อย่างนี้ในโลกนี้เหรอไม่ยอมกินยาไม่ยอมตรวจเลือดไปให้ร่างกายสู้ผอมเพราะมันดึงเอาไขมันนะฟาตติอาซิดซึ่งมันมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดึงเอาไขมันมาเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานก่อนดึงไขมันมันดึงพวกกล้ามเนื้อก่อนนะครับมัสเคิลซึ่งเป็นที่เก็บน้ำตาลเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเก็บกล้ามเนื้อน่ะมันจะเปลี่ยนเป็นน้ำตาลเพื่อจะรักษาชีวิตให้รอดพอน้ำตาลหมดมันก็จะเอาไขมันเหมือนคนอยู่ถ้ำนอนน่ะผอมก็ต้องกล่องเลยเขาอดอาหารอย่างนั้นน่ะแต่นี่เขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนี่ยเขาสู้ผอมอ่อนเพลียกระหายน้ำบ่อยชอบกินผลไม้หวานๆผิวแห้งแล้วไม่ยอมรักษาเราจะให้ทำยังไง
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-510-0560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะก็เป็นการตอบปัญหาสุขภาพนะคะถ้าท่านอยากจะไปที่คลินิกไปพบคุณหมอชำนาญเนี่ยนะคะในการตรวจเช็คร่างกายจะเสริมวิตามินหรือว่าจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนโปรตีนจากคลินิกแล้วอยู่ในความดูแลของแพทย์เนี่ยท่านโทรนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่ของอาจารย์ชำนาญก่อนนะคะที่คลินิกเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่รอรับโทรศัพท์8โมงถึง5โมงเย็นท่านก็นัดแนะวันเวลาก่อนนะคะท่านจะได้มาที่คลินิกมาดูแลสุขภาพหรือจะแวะไปซื้ออยู่สี่แยกไฟฉายเนี่ยนะคะคลินิกเปิดทุกวันใครที่สนใจในการสั่งแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์นะคะถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดสั่งได้เลยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สำหรับคนเป็นเบาหวานดื่มได้แล้วมีสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดนะคะจากผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสำหรับการดูแลเรื่องของการไปลดค่าน้ำตาลในเลือดนะคะไขมันที่สะสมจะได้ลดลงจากการเผาผลาญได้ดีขึ้นสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะการที่เราจะเสริมสร้างให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะก็คือการที่เรากินอาหารที่มีโปรตีนในทุกมื้อแล้วออกกำลังกายแบบที่มีแรงต้านเนี่ยมันจะช่วยได้ในการเสริมสร้างทำให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงถ้ากล้ามเนื้อแข็งแรงเนี่ยนะคะระบบการเผาผลาญมันก็จะดีขึ้นด้วยใครที่ทานอาหารวันนี้เนี่ยนะคะเราพวกธัญพืชอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีเรื่องของโปรตีนอยู่ด้วยนะคะบางคนกินพวกถั่วเมล็ดมะม่วงหิมพานต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นธัญพืชนะคะการที่เรากินเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยมันก็จะช่วยในการทำให้เราได้รับสารอาหารโปรตีนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบกินพวกเนื้อติดมันหนังไก่หมูสามชั้นเนี่ยช่วงที่เราชะลอการดูดซึมน้ำตาลหรือว่าต้องการลดน้ำหนักเนี่ยต้องงดนะคะพวกหมูยอพวกเนื้อแปรรูปพวกไส้กรอกเบคอนเบเกอรี่นะคะเนยครีมชีสอะไรพวกเนี้ยของทอดบางชนิดหรือกะทินะคะอาหารพวกไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยกินได้แต่อย่ากินบ่อยมันจะสะสมไขมันนะคะอาหารที่ทำให้น้ำหนักเกินต่อเนื่องเนี่ยบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกินแล้วมันจะทำให้เรามีไขมันสะสมเนี่ยก็พยายามนะคะที่จะทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการอาหารการกินอย่างคนเช้าๆมาเนี่ยนะคะท่านที่ชอบกินปาตั้งโก้กับกาแฟหวานๆเนี่ยหรือว่ากินไข่ก็หันมากินไข่กินพวกนมไม่หวานเนี่ยนะคะแทนในการที่เราจะกินบ่อยๆทุกๆวันมันก็จะทำให้เกิดการสะสมได้บางคนเนี่ยตื่นเช้ามาต้องไปกินโจ๊กไปซื้อปลาต้องโกมา10ตัวกินให้มันอิ่มไงหันมากินไข่ต้มแทนมันจะอิ่มนานนะคะหรือว่าในมื้อกลางวันเนี่ยเรากินอาหารจากข้าวหมูกรอบข้าวขาหมูแล้วก็มากินพวกข้าวกับกินปลากินเต้าหู้กินเนื้อไม่ติดมันเพิ่มผักนะคะแล้วก็ยกเว้นพวกขนมที่มันเป็นกรุบกรอบต่างๆเนี่ยนะคะมากินถั่วแทนอย่างในมื้อเย็นเนี่ยนะคะเราจากที่เราเคยกินของทอดของที่กินหนักๆเนี่ยเราก็มากินพวกต้มนึ่งย่างนะคะใช้น้ำมันก็พอประมาณหรือว่าถ้าเรากินอยู่แล้วเนี่ยเรากลัวว่ามันจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเราก็จำกัดเรื่องของข้าวแป้งน้ำตาลให้มันน้อยลงก่อนนอนสัก4ชั่วโมงเนี่ยเราควรจะงดเว้นนะคะเพื่อให้ตับเราได้พักนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยการเริ่มปรับพฤติกรรมเนี่ยมันจะสามารถทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเราลดลงได้นะคะและสารสกัดจากมะระขี้นกจากไวน์เฮิร์บเนี่ยไปเสริมในการทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพิ่มการเผาผลาญถ้าซื้อไวเฮิร์บขนาดพรีเมียม6กล่องเราจะมีตำราเรื่องทำ IF ให้ฟรีนะคะใครที่สนใจอยากจะได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังเสียงของเพ็ญนภามุกดามาศแฟนฉันแฟนใครไม่มีป้ายแฟนคอวันแรกเจอเลยยุ่ยยัดเยอะมีเมียแล้วไม่เอาจากเสียงของดาวมยุรีค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังทำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะศิลปินนักร้องวงการเพลงลูกทุ่งเนี่ยนะคะรวมทั้งวงการบันเทิงดาราตลกก็ผันตัวไปสร้างอาชีพนะคะเพราะว่าผลงานในวงการเนี่ยมันหารายได้ได้น้อยลงนะคะศิลปินที่มีงานช่วงนี้เนี่ยอย่างนักร้องลูกทุ่งเนี่ยก็จะมีเห็นอยู่ก็คืออาภพรนครสวรรค์นะคะพวกลำไยไหทองคำหรือว่าศิลปินนักร้องอีสานเนี่ยยังมีวงใหญ่ๆท่านได้ชมนะคะพวกหมอลำเรื่องแต่ว่าวงดนตรีในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นนักร้องลูกทุ่งในโอกาสพิเศษเฉพาะกลุ่มหรือว่ามีไปรับเชิญการโชว์อะไรบ้างนะคะก็งานน้อยลงหลายคนก็คงจะต้องหาอาชีพเสริมกันแหละนะคะคนในวงการเพลงลูกทุ่งเราเนี่ยช่วงนี้เขาก็มีการจัดงานเนาะได้ข่าวว่าทางของสายยันเดือนนี้จบวันที่เท่าไหร่นะ19หรือไงเนี่ยที่ปีนี้เขาจัดที่ดอนเจดีย์นะคะมีประกวดร้องเพลงมีอะไรด้วยแล้วก็หลายๆแห่งก็จัดระลึกนึกถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินที่จากไปแต่ผลงานยังเป็นอมตะนะคะก็ยังอยู่กับวงการเพลงบ้านเราที่นี่เราก็สืบสานงานเพลงลูกทุ่งจะเป็นเก่าใหม่อมตะเพลงดังนะคะเพลงที่ท่านชื่นชอบศิลปินที่ในดวงใจหลายๆท่านเนี่ยก็ติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านฟังขณะนี้ทางวปท AM 792และสำหรับใครที่อยู่ต่างจังหวัดท่านที่ต้องการอยากจะได้แปะกล้วยไปดูแลแปะกล้วยเนี่ยมันจะทำให้หลอดเลือดเราเนี่ยยืดหยุ่นมีสารอาหารมีออกซิเจนลำเลียงผ่านหลอดเลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะสมองการจดจำแม่นยำเดินคล่องไปไหนได้กินอาหารได้นอนหลับสบายเนี่ยนะคะแล้วก็การดูแลสุขภาพนะคะถ้าท่านมีปัญหาเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านสามารถปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงได้นะคะซึ่งเรามีออกอากาศที่ 89.0911.5 กองทัพไทย101พร้อมในเครือข่ายของ KCS Radio ทั้งข่าวไม่เข้าสายปรึกษาทีมแพทย์ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาดูแลซ่อมเซลให้แข็งแรงดื่มกาแฟที่มีส่วนผสมของแปะกล้วยด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมคนเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะใช้สุขารสย่าหวานแทนน้ำตาลกล่องหนึ่งจะมี15ซอง260บาทกาแฟที่รสเข้มเต็มอารมณ์นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลผสมนึกถึงกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ส่วนไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งมีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดไปเพิ่มการเผาผลาญนะคะท่านยังได้แร่ธาตุสารอาหารสำคัญคือแมกนีเซียมซิงค์ได้ธาตุสังกะสีโครเมียมซึ่งร่างกายเราเนี่ยต้องการสารอาหารหลากหลายท่านก็สามารถได้จากไวเฮิร์บด้วยนะคะไปเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงของอาภพรนครสวรรค์น้องนอนไม่หลับสาวบางโพจากมยุราฟ้าสีทองค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหมอเจตหลานผมลูกหมอปราชญ์อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผอ.รองผอ.โรงพยาบาลมหาราชโคราชนายแพทย์ธนศักดิ์ยิ้มเกิดแต่ละคนแต่ละคนก่อนจะพบกับสัจธรรมแห่งชีวิตว่าเบาหวานหายได้เนี่ยน้ำหนักแต่ละคนร้อยกว่ากิโลทั้งนั้นหมอปราชญ์หมอเจตลูกหมอปราชญ์นี่ร้อยกว่ากิโลร้อยสิบหมอบุญชัยก็ร้อยกว่ากิโลหมอธนศักดิ์ยิ้มเกิดก็ร้อยกว่ากิโลเบาหวานเขาหายหมดแล้วครับรวมทั้งผมเองด้วยน้ำหนัก85หรือ58 A1C จะ 8.5 หรือ 5.3 หลังสุดนะครับเขาหายกันทั้งโลกนะครับถ้าทำ IF เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีใครสักรายบ้างที่หายเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาต40ปีที่คุณเป็นเนี่ยบางคนนะครับมีแต่ทางมืดมนคุณไม่สงสารตัวเองแล้วเวลาฟอกไตตาบอดตัดขานอนติดเตียงสโตรกบอลลูนบายพาสน้ำตาคุณไหลตอนใกล้ตายลูกเต้าไม่ดูแลเพราะว่าคุณไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับพึ่งแต่ยาอย่างเดียวชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยขอประกาศว่าที่ไปโรงพยาบาลไม่มีใครหายสักรายหนึ่งเรามาเถียงกันว่าข้าหัตถการต้องขนุนเท่านี้มันปลายเหตุต้องดูที่ต้นเหตุที่ครับต้นเหตุนี่แทบไม่ต้องใช้ยาเลยครับถ้าคุณเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง IF เนี่ยแทบไม่ต้องใช้ยาเลยใช้ยาช่วงแรกๆนั่นแหละพอเครื่องมันติดแล้วก็ไม่ต้องใช้แต่แปะกล้วยจำเป็นต้องกินสักอย่างหนึ่งเพราะว่ามันช่วยทำให้หลอดเลือดที่มันถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลน้ำเลือดมันข้นกินแปะกล้วยทำให้หลอดเลือดมีอิลาสติกิตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่ตีบไม่แตกง่ายทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมตราใบกิ่งกรงที่เกี่ยวภายใต้การดูแลของแพทย์กล่องหนึ่งแค่260บาทเท่านั้นเองถูกๆนะครับไม่กินก็ไม่เป็นไรครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษว่าใครผิดใครถูกนะครับผมก็เคยผิดมาก่อนนะครับผิดจนกินสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ฟังรายการนี้ได้ฟังได้รายการนี้ได้ประโยชน์มากมายไหมครับ
1: ครับได้ประโยชน์มากมายคุณหมอผมก็เลยว่าอยากจะลองทานแปะกล้วยดูครับคุณหม
0: อ
1: เพราะว่าผมเป็นโรคหลายอย่างครับคุณหมอคือว่าเบาหวานความดันไขมันแล้วก็เป็นโรคตำลูกหมากโตแล้วก็เป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วก็เจ็บหน้าอกด้านซ้ายเจ็บมากจะกินแปะกล้วยได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ตั้งมโนสามจบเลยนะครับตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ครับ
1: 73ครับ
0: น้ำหนักส่วนสูงนะครับ
1: ส่วนสูง165ครับคุณหมอ
0: เออน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก82ครับ
0: คุณเป็นอยู่โรคหนึ่งคือโรคอ้วนนะครับตายมากกว่าคนเป็นโรคมะเร็งอีกครับแล้วอันดับ2ที่คุณใกล้ตายก็คือคุณไม่รู้จักตัวเองนะครับมากที่สุดเลยมากกว่าโรคอ้วนมากกว่ามะเร็งซะอีกนะครับคือไม่รู้จักตัวเองว่าคุณกินจนโอเวอร์ชูการ์จนคุณอ้วนอย่างกระหมูเนี่ย
1: ครับ
0: ทีนี้การลดน้ำหนักง่ายจะตายไปคุณกินจนท้องแตกก็ผอมได้ครับ
1: ครับ
0: ตื่นเช้าขึ้นมาขี่จักรยานอากาศแหมไหมออกกำลังกายเริ่มแรกสัก15-20นาทีได้ไหม
1: ได้ครับทำได
0: ้แล้วก็นั่งแล้วก็พอถึงเสร็จปั๊บนั่งบนขอบเตียงก่อนจะนั่งเนี่ยคุณก็กินน้ำสักแก้ว2แก้วก่อนได้ไหมเพราะว่าในช่วงที่คุณหายใจนี่มันจะมีไอจากการหายใจจากอ้าปากจากผิวหนังออกไป ไม่ต่ำกว่าแก้วหนึ่งนะครับน้ำมันเสียออกไปจากร่างกายเดี๋ยวคุณต้องกินน้ำก่อนนะครับสักสองแก้วก็ยังดีนะครับเนี่ยแล้วก็โยกแข้งโยกขามีการเคลื่อนไหวนะครับทีนี้คุณตั้งอดีตจังที่ว่าคุณเป็นเบาหวานมากี่ปี
1: เป็นมา10กว่าปีแล้วครับคุณหมอ
0: คุณต้องบวกไปอีก10ถึง15ปีนะครับเป็นว่าที่เบาหวานก่อนติดยศซะก่อนนะครับ
1: ครับ
0: ไอ้โรคพวกนี้นะถ้าคุณเชื่อในพระพุทธเจ้านะครับว่าต้นเหตุมันเกิดจากอะไรทำไมถึงคุณอ้วนทำไมถึงกินแต่ข้าวกินแต่แป้งกินน้ำตาลกินน้ำอัดลมทำให้คุณอ้วนจริงหรือเปล่า
1: จริงครับคุณหมอครับ
0: แล้วทำไมไปรักษาโรคทำไมหมอที่โรงพยาบาลเขาไม่เตือนคุณแล้วว่าคุณเป็นโรคอ้วนคุณต้องลดน้ำหนักยังไงได้เคยบอกไหมว่าการทำไอเอฟยังไงได้เคยบอกหรือเปล่าครับ
1: ไม่บอกเลยครับคุณหมอ
0: แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าถูกฝังชิปว่าเบาหวานไม่หายต้องกินยาหรือฉีดอินซูลินตลอดชีวิตถ้าเกิดคุณฟอกไตตาคุณเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะครับอาจจะบอดเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อมเบาหวานลงตาไอโรคอย่างอื่นโรคหัวใจก็จะตามมาคุณคิดดูนะการฉีดอินซูลินมันเอาสารไม่หายไปจากโรคนะครับมันจะเอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดไปฝากไว้ในตับไขมันพอกตับคุณเริ่มจะเป็นจริงหรือเปล่า
1: จริงครับคุณหมอ
0: เอาทำไมคุณรู้อ่ะถ้าคุณฟังรายการนี้คุณหายตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับ
1: ครับผมเพิ่งมาฟังรายการคุณหมอได้4 5เดือนเนี่ยฮะคุณหมอผมก็เลยตอนนี้พยายามลดอาหารครับคุณหมอ
0: ผมจะเลิกทำรายการนะให้ลูกมาเลี้ยงก็ยังดีมะขอเงินวันละ200บาทกินผักผลไม้ไปอยู่กับคุณวัดเจติวัฒน์เซ็นทรัลที่ทอสกันดาเขาใหญ่ขอสัก10ตารางวาเถอะเว้ยใช่ไหมมันไม่ใช่หน้าที่ของเราจริงๆแต่ว่าเราทำรายการวิทยุเนี่ยคุณต้องเอาความเป็นตัวตนออกไปนะครับเอาประโยชน์ของคนฟังเป็นใหญ่ที่สุดจริงหรือเปล่า
1: จริงครับคุณหมอครับ
0: การรักษาโรคพวกนี้การตอนนี้คุณน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
1: น้ำตาลสะสม135ครับคุณหมออ
0: ันนั้นฟังที่ปัจจุบันน้ำตาลสะสม A1C เท่าไหร่ครับที่มันก็ A1Cหรือไม่รู้
1: คุณหมอผมจำไม่ได้นะฮะ
0: แต่ถึง7ถึง8มั้ยถึง7ถึง8ถึง9ถึง10มั้ยครับ
1: จำไม่ได้แล้วครับ
0: โอเคโอเคแม้กระทั่งฟาติบจูก้าหรือน้ำตาลสะสมก็เกิดฟอลเนกาทีฟได้นะครับเพราะว่าคุณฉีดแต่ตอนนี้คุณฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตอยู่หรือกินยาลดตัวเลขอยู่ครับ
1: กินยาครับคุณหมอ
0: กินยา2มื้อใช่มั้ยครับ
1: ครับเช้าเย็นฮะ
0: สองมือแสดงว่าน้ำตาลคุณไม่ต่ำกว่า170นะครับฟาติบัตจูก้าไม่ต่ำกว่า170แล้วก็เอเวซีไม่ต่ำกว่า8นะครับลักษณะน่าเป็นอย่างนั้นนะครับใกล้เคียงนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามันต่ำกว่านี้แสดงว่ามันน่าจะเกิดจากฟอลนิเกติฟฟอลได้นะครับเพราะว่ายามันแค่ลดตัวเลขเฉยๆมันเอาน้ำตาลจากที่หนึ่งไปฝากไว้ที่หนึ่งคุณอย่าไปสนใจทฤษฎีอื่นนะครับสนใจทฤษฎีง่ายๆอย่างเนี้ยแล้วไม่มีใครหายเลยเพราะฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาตโดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรมแต่คนไม่รู้ยังไงคุณลองทำ IF สิครับ IF intermittent fasting เนี่ยกินผักก่อนสัก 50% คุณเอาจานมา2จานจานหนึ่งเป็นผักอย่างเดียวนะครับผัก 50% แล้วอีกจานหนึ่งเอาผลไม้สักเกือบครึ่งและโปรตีนเกือบครึ่งนะครับจานที่2เนี่ยแล้วก็เหลือนิดนึงเป็นคาร์โบไฮเดรตต้องกินอันดับสุดท้ายนะครับที่กินผักก่อนเนี่ยผมก็มีคนเก่งๆกว่าเราคืออดีตเป็นคณบดีคณะแอนตี้เอจจิ้งเวชศาสตร์ชะลอวัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการไลฟ์สไตล์เนี่ยแหละครับคือศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังพิจาราพอกินอาหารมื้อแรกนะครับคุณดื่มน้ำก่อนสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับเพื่อนแล้วก็ถ้าคุณกินผักก่อนนะครับสักยิ่งผักสดๆยิ่งดีสัก 4-5 คำแรกเนี่ยเป็นผักอย่างเดียวนะครับไอ้พวกน้ำสลัดคุณต้องลองมาให้ดีมันมีน้ำตาลสูงนะครับคุณก็ควรจะเอาจาก ตอนแรกขอให้กินผักก่อนนะครับเพราะว่าลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะสามารถแอบซอบหรือดูดซึมพวกผักที่สดๆนี่ที่ยังมีชีวิตเนี่ยแต่ล้างให้สะอาดซื้อจากซื้อเบ้นก็ได้ครับเนาะอันนั้นเขามาตรฐานนะครับกินเข้าไปโดยไม่ต้องใช้น้ำสลัดนะครับสัก 4-5 คำแรกได้ไหม
1: ผมจะทำให้ได้ครับคุณหมอฮะ
0: มันจะเลี่ยนมากๆเพราะว่าไงฮะในลำไส้เล็กส่วนต้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนจะผักสดๆช่วงแรกมันจะเป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆนะครับมันจะเลี่ยนช่วงแรกคุณจะพออืดพออมมันถ้าคุณไม่อยากตายนะคุณกินอย่างนี้ถ้าคุณอยากตายคุณตามสบายฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาต่อไปโดยไม่มีทางหายคนใกล้จะฟอกไตแล้วหรือเปล่าคุณ eGFR เท่าไหร่ครับครีเอทินินเท่าไหร่ครับ
1: คุณหมอเขาหมอที่เขาไม่ได้ตัวเขาไม่ได้บอกครับคุณหมอ
0: เป็นความผิดคุณต้องมีความรู้ฮะคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองนะคุณเปิดใน Google หรือ AI ก็ได้ครับบรรยาแต่ละชนิดเนี่ยมันแค่ลดตัวเลขเฉยๆนะครับไม่ใช่ยารักษานะครับทั้งชาติคุณไม่มีทางหายได้เลยครับไม่มีใครหายสักรายคุณถามคนที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยบางทีกินยาเดิมมาแล้ว30ปีแล้วมีแต่พูดที่ปลายเหตุว่าถ้าเกิดสโตรกขึ้นมาค่าหัตถการเท่าไหร่นอนโรงพยาบาลกี่วันเป็นเงินเท่าไหร่มาเถียงกันที่ปลายเหตุนะครับแต่ต้นเหตุนี่มันเกิดจากใครคุณจะไปโทษคนอื่นนะครับคุณต้องโทษตัวเองมันโง่ไม่รู้จักว่าวิธีการทำ IF กันยังไงเนี่ยไม่สนใจตัวเองคุณอย่าไปโทษคนอื่นนะครับที่เขาให้ยาคุณนะฮะห้ามโทษเป็นอันขาดว่ามันไม่หาย
1: ครับคุณหมอ
0: ห้ามโทษนะครับ
1: ครับ
0: เป็นผมไม่กล้าเอาปีบคุมหัวแล้วครับเพราะลูกชายลูกสาวก็เป็นหมอทั้งคู่คนหนึ่งคาร์ดิโออีกคนหนึ่งที่รามาอีกคนหนึ่งที่กรุงเทพคริสเตียนนะครับพ่ออย่านอกเขายังเตือนผมเลยอย่าดุเดือดมากเฮ้ยการพูดจากหัวใจไม่ใช่แค่ปลายลิ้นที่อยากจะกินแปะกล้วยเพราะว่ากลัวคุณจะตายก่อนไงมันช่วยทำให้หลอดเลือดเนี่ยนะหลอดเลือดท่อเลือดเนี่ยยาวแสนกว่ากิโลเนี่ยมีอีลาสติกที่ตี้มีแรงยืดหยุ่นไม่แตกง่ายหัวใจคุณเต้นนาทีหนึ่งอ่ะสัก80ครั้ง80ครั้งไม่ใช่80ครั้งนะบีบทีมันก็บีบเวลามันแฟบเสร็จมันก็ขยายมัน2ครั้งนะครับ2เด้ง160ครั้ง
1: ครับ
0: หมอใช่ไหมฮะ
1: คุณหมอครับผมอยากจะถามคุณหมอว่าผมเป็นโรคกระเพาะเนี่ยกินแล้วจะปวดท้องไหมคุณหมอแปะกล้วยเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่เกี่ยวเลยมันที่มันปวดท้องคุณไปหาสาเหตุสิครับเกิดจากอะไร
1: โรคกระเพาะคุณหมอ
0: ถ้าคุณลดน้ำหนักกินอย่างนี้โรคกระเพาะก็จะดีขึ้นนะครับ
1: โอ้ครับ
0: นี่คุณกินอาหารชอบกินข้าวผัดชอบกินหมูกรอบชอบกินข้าวเยอะๆจริงหรือเปล่า
1: ครับคุณหมอ
0: กินระหว่างกินข้าวผัดกับกินสลัดกินผักอย่างเดียวเนี่ยคุณจอบไปนี่ดูสิในผักก็มีน้ำตาลนะครับแต่มีน้ำตาลน้อยที่สุดในบรรดาอาหารทั้งหลายนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยพอกินผักแล้วมันช่วยดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันดูซับสารพิษต่างๆผักบางชนิดมีทั้งโปรตีนมีทั้งบางชนิดมีแป้งคุณก็อย่าไปกินผักที่มีแป้งเยอะๆอย่ามีหัวเยอะๆเช่นมันหรือเผือกอะไรพวกนี้นะครับมันอยู่ใต้ดินมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับคุณก็เลือกผักที่มีใบแต่ถ้ากลัวโรคไตเอาผักสีอ่อนๆเช่นอะไรก็ว่ากันไปผักกาดขาวเห็ดมีทั้งโปรตีนมีทั้งโพแทสเซียมต่ำๆถ้ากลัวเป็นโรคไตผักทั้งนั้นแหละครับกินผักก่อนเนี่ยมันตัวเหมือนกับคุณมีทหารแนวหน้าคอยป้องกันนะครับที่คือทหารบกเนี่ยแนวหน้าทหารเท้าสมัยก่อนนี่เดินข้าศึกมา เปี้ยงเปี้ยงหน้าตาต่อตาฟันต่อฟันยิงต่อยิงมันเป็นตัวดูดซับน้ำตาลนะครับดูดซับไขมันดูดซับสารพิษต่าง
1: ๆครับ
0: ถ้าทำ IF แบบฝรั่งกินฟาสต์ฟู้ดก่อนนะตอนเช้าๆนี่กินโอ้ยมันไม่ใช่อ่ะหรือฟาสต์ฟู้ดแบบกินข้าวราดแกงก็บวกกับกินผักนิดเดียวมันเจ๊งตั้งแต่อ้าปากแล้วครับแต่คุณไม่รู้
1: ครับ
0: คุณไม่รู้ยังไงคุณกินผักก่อนนะครับสัก 50% ของมื้อนั้นเอาจานมาจานหนึ่งนะครับจานใหญ่จานหนึ่งผักอย่างเดียวผักหลายหลักชนิดนะมั่วๆไปเลยครับแล้วเคี่ยวช้าๆนะครับจะดื่มกับน้ำเปล่าๆก็ได้ครับสักขอให้ 4-5 คำแรกนะครับแล้วต่อไปผลไม้ที่เช่นชมพู่แอปเปิ้ลเขียวฝรั่งหรือไอแม้กระทั่งมะละกอหำหาบหน่อยนะครับกินเข้าไปอีก 20% ถ้ากลัวมันจะหิวคุณก็ลดเหลือ 10% ก็ได้ไปเพิ่มโปรตีนก็ได้ครับถ้ากลัวว่ามันจะจากเนื้อก็ได
1: ้ครับ
0: เนื้อก็ได้ครับจากอกไก่ก็ดีครับแล้วจากปลาเยี่ยมแต่คุณจะไปทอดแต่ก็แล้วกันกินเท่าไหร่มันก็ไม่อ้วนนะครับกินพวกเนี้ยไม่อ้วนเลยคุณกินอกไก่ที่ไม่ทอดนะถ้าคุณไปกิน KFC คุณเอาหนังกรอบๆออกเอาน้ำจิ้มพวกน้ำซอสศรีราชาหรือเอาคุณจะไปใช้อย่าไปทอดให้กินเฉพาะอกไก่อย่างเดียวอย่าไปกินหนังนะครับไอตัวแสบไอตัวหนังเนี่ยมันทั้งไขมันทรานส์ทั้งแป้งทั้งน้ำตาลเนี่ยแล้วน้ำจิ้มแล้วน้ำอัดลมทุกชนิดแม้กระทั่งน้ำอัดลมที่มีผสมหญ้าหวานก็ตามนะครับที่ใช้ความหวานอย่างอื่นเดี๋ยวร่างกายมันก็จะกระสันหาความหวานเพราะว่ามันถูกหลอกด้วยหวานไม่ธรรมชาติต่อไปพอคุณเจอน้ำอัดลมหวานน้ำเขียวน้ำแดงคุณโอ้โหคุณเป็นปีศาจเลยกินกันน่าดูเลยพอเสร็จแล้วนะครับกินผักกับผลไม้จะกินกล้วยกันไปก็ได้หรือกินคู่กับโปรตีนก็ได้โปรตีนจากไข่ก็ได้ครับ 4-5 ลูกมันไม่อ้วนเลยครับน้ำตาลก็ไม่ขึ้นนิดเดียวครับมันขึ้นโปรตีนสักที่ 20% ถ้ากลัวจะหิวบ่อยๆคุณก็กินเนื้อติดมันนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทอดกันเลยกันให้เพิ่มเป็น 30% ก็ได้ครับมันจะอิ่มนานๆมันไม่เคยชินยากไหม
1: แต่ผมจะพยายามทำไม่ได
0: ้ไม่ได้คุณจะเอาระหว่างคุณต้องฟอกไตตาบอดไม่มีใครคุณเองนะครับ
1: ครับ
0: คุณเคยเห็นคุณไปฉีดอินซูลินหรือกินกลูโคฟาสหายจากเบาหวานสักรายไหมผมท้าได้เลยครับไม่มีใครหายสักรายแต่ถ้าทำตามนี้ภายใน4 เดือนนะครับ
1: ครับ
0: เราเป็นแค่ตัวมาพูดให้คนกระชับเข้าใจเราเสร็จแล้วนะฮะอันดับสุดท้ายที่กินน่ะหลังจากกินโปรตีนต้องเป็นอันดับสุดท้ายนะครับจะก่อนจะอิ่มนิดหน่อยก็กินได้ครับคือแป้งข้าวน้ำตาลเขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตอ้วนๆอย่างคุณไม่กินก็ไม่ตายหรอกครับระวังเกิดสภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำคุณจะมีน้ำเชื่อมติดตัวนะครับเวลาน้ำตาลในเลือดต่ำคุณเจาะปลายนิ้วดูเรารีบสดจิบเลยสัก2 ช้อนโต๊ะไปเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องมีความรู้คุณอย่าหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวครับคุณจะติดวงของการกินยาตลอดชีวิตคือโรคอ้วนน้ำหนักคุณเกินไปต้อง 20-30 กิโลเนี่ย
1: โอ้โหครับคุณหมอครับ
0: แล้วภายใน4 เดือนเบาหวานคุณหายครับคุณตรวจเชื่อดูนะฮะตอนนี้เอาค่า A1C เป็นหลักนะครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ทักเพราะความจริงเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วผมได้อะไรขึ้นมาโถแปะกล้วยกล่องหนึ่งแค่200 กว่าบาทคุยกับหมอชำนาญก็ได้ครับนะ062-5100-560 062-5100-560-569เรื่องเศร้าจะไม่มีนะครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0 6 02-251-560-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะการกินการนอนพักผ่อนนอนหลับรวมทั้งการขับถ่ายนี่ก็สำคัญนะคะถ้าท้องผูกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะลำไส้เนี่ยควรไปส่องกล้องไปตรวจเช็คดูบ้างนะคะหรือใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพถ้าสามารถจะปรึกษาทีมแพทย์นะคะซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมาช่วงเช้าก็คือ6โมงเช้าถึงเที่ยงเข้าสายมาปรึกษาเพื่อที่จะนำไปดูแลตัวเองนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0813346666ซึ่งท่านสามารถที่จะดูแลในเรื่องของหลอดเลือดไม่ให้เสื่อมนะคะใครที่น้ำหนักเกินลดพุงลดโรคก็มีไวเฮิร์บดื่มกาแฟชื่นใจก็กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นท่านโทรสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญ0625100560-569ฟังกันทุกวันก็คงจะจดจำแม่นแหละนะคะเบอร์โทรศัพท์ในการสั่งซื้อสมุนไพรมาดูแลท่านจะได้มั่นใจในคุณภาพดีของสมุนไพรจากคลินิกคุณหมอชำนาญสั่งซื้อไปที่สี่แยกไฟฉายหรือไปด้วยตนเองก็ได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งซื้อมีบริการจัดส่งไปเก็บเงินปลายทางมาฟังสาวมาดมักกะเดนค่ะสามารถนี่ก็เป็นศิลปินที่มีภาวะการเจ็บป่วยจากภาวะการที่ครันเป็นพิษนะคะเธอก็เลยร้องเพลงได้ยากนะคะแต่เขาแต่งเพลงได้นะคะเพลงดาวมหาวิทยาลัยให้ฟังเสียงสามารถแมกกาเดน15หยกเสียงชายมือสิงค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะการที่เราเสริมสร้างให้มวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงเนี่ยนะคะยิ่งอายุ40ขึ้นไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีความเสื่อมในเรื่องของฮอร์โมนนะคะเรื่องของกระดูกเรื่องของกล้ามเนื้อเนี่ยการสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงเนี่ยการที่ได้รับสารอาหารพวกแคลเซียมพวกกินปลากินพวกปลากรอบพวกกระดูกปลาอะไรพวกนี้นะคะมันก็จะช่วยเสริมได้หรือว่าถ้าจะเสริมจากคลินิกคุณหมอชำนาญในการเสริมโปรตีนฮอร์โมนเนี่ยก็ปรึกษาไปที่คลินิกที่สี่แยกไฟฉายนะคะส่วนท่านที่เสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อเนี่ยจากการที่เราออกกำลังกายเป็นประจำแล้วก็พยายามที่จะใช้การเดินหลังมื้ออาหารชะลอการดูดซึมน้ำตาลเนี่ยนะคะถ้าสามารถที่จะบางทีเบื่อเดินเราก็อาจจะหรือว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะท่านที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าท่านอาจจะใช้การนั่งก็ได้นะคะโดยนั่งลุกนั่งจากเก้าอี้เนี่ยหรือว่าใช้ในการแขว่งขาเราเนี่ยสลับไปมาก็ได้นะคะบางท่านอาจจะดันกำแพงขย่งปลายเท้ายกเข่าสลับเดินอยู่กับที่ขึ้นบันไดช้าๆเนี่ยนะคะหรือว่าเดินพิงโต๊ะนะคะแล้วก็อาจจะใช้มือดันขย่งก็ได้นะคะเพราะว่าการทรงตัวของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราต้องใช้กล้ามเนื้อขาเนี่ยสะโพกนะคะเพราะว่ามันเป็นกล้ามเนื้อกลุ่มมัดใหญ่มันจะทำให้เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนะคะใครที่ชอบลุกนั่งจากเก้าอี้เนี่ยนะคะอาจจะใช้สักลุกนั่งเก้าอี้วันหนึ่ง10ครั้ง20ครั้งหลังอาหารเนี่ยนะคะมันช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลแล้วก็ทำซ้ำอีกสัก 2-3 รอบเนี่ยเผื่อใครเบื่อที่จะเดินเนี่ยนะคะกินแล้วต้องให้เราได้มีการช่วยให้น้ำตาลมันได้ใช้เลยเนี่ยนะคะแล้วก็ขยับขยื่นร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขยับเนี่ยสักประมาณ10นาที30นาทีหลังจากเรากินอาหารแล้วเนี่ยค่าน้ำตาลสะสมมันก็จะได้ค่อยๆลดลงไม่เกิดการสะสมเป็นปัญหาเรื่องของไขมันในเส้นเลือดคนที่ตื่นเช้ามาเนี่ยนะคะปัญหาเลือดข้นเลือดหนืดเช้ามาเราจะได้ยินคนที่มีปัญหาเรื่องสโตรกนะคะแล้วก็มันจะทำให้มีการหกล้มการหน้ามืดนะคะบางคนมีภาพตัดไปเลยนะคะแค่เสี้ยววินาทีเดียวของคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงทั้งตัวเราเองแล้วก็ชีวิตคนในครอบครัวที่จะต้องมาดูแลเอาใจใส่กับการทำกายภาพบำบัดการเยียวยารักษามันใช้เวลานานนะคะการที่เรามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตัวเองเนี่ยตื่นเช้ามาท่านดื่มน้ำสัก 1-2 แก้วผู้สูงอายุเราค่อยๆตะแคงลุกขึ้นมานั่งแล้วค่อยๆยืนนะคะหรือบางท่านอาจจะต้องมีการใช้ไม้เท้าใช้ราวบันไดใช้จับโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่าไปลื่นหกล้มนะคะปัญหาเรื่องของสะโพกหักมวลกระดูกเปราะบางในวัยผู้สูงอายุเนี่ยต้องอยู่ในความดูแลระมัดระวังทั้งของเราแล้วก็คนที่ดูแลผู้เจ็บป่วยด้วยนะคะแล้ววันนี้ดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยการที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำมันช่วยในการทำให้เราเดินเหินคล่องขึ้นนะคะบางคนมีปัญหาข้อเข่าติดเนี่ยเดินเหินไม่คล่องเนี่ยต้องเดินบ่อยๆให้เราได้เสริมสร้างสุขภาพการเดินขึ้นลิฟต์การเดินขึ้นบันไดแทนการขึ้นลิฟต์เนี่ยนะคะมันก็ช่วยในการที่เราออกกำลังกายได้หรือในคนวัยทำงานเนี่ยการติดต่อประสานงานในหน่วยงานเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้การลุกนั่งจากเก้าอี้สักประมาณนั่งสัก30นาที1ชั่วโมงเนี่ยต้องเปลี่ยนอริยบทบ้างนะคะให้เราเกิดการเคลื่อนไหวหรือใครที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนทำงานบ้านนะคะกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราได้ใช้ในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะคะใครที่มีน้ำตาลในเลือดสูงสะสมไขมันโรคอ้วนวันนี้จะลดพุงลดโรคนะคะเสริมได้ไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปช่วยชะลอทำให้น้ำตาลในเลือดเราเนี่ยไม่เข้าสู่กระแสเลือดเร็วนะคะรวมทั้งการทำ IF การทานผักมากขึ้นกินผลไม้ก็ต้องเลือกกินในปริมาณเหมาะสมด้วยนะคะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเรากินเนี่ยมันกินได้แต่เรากินในปริมาณที่เหมาะในปริมาณพอดีไม่เกิดการสะสมเราก็จะไม่อ้วนนะคะใครที่มีน้ำหนักเกินเนี่ยถ้าท่านลดน้ำหนักได้ 5-10% เนี่ยค่าเบาหวานความดันมันจะได้ลดลงตามเสริมได้ไวเฮิร์บนะคะจะทานก่อนอาหารก็ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาล
ถ้าหลังอาหารมันจะช่วยการเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะวันนี้เราต้องลดพุงลดโรคลดน้ำหนักเพื่อให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานเราจะได้เป็นคนไทยที่แข็งแรงนะคะสนใจไวเฮิร์บแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คุณฟังโทรศัพท์นะคะสั่งซื้อจากคลินิกคุณหมอชำนาญที่0625100560-569ค่ะให้ฟังบุญพี่ที่น้องรักจากเสียงของเพลินพรมแดนรักพี่ลึกไวพจน์เพชรสุพรรณรักพี่จงหนีพ่อนะคะเสียงของยงยุทธเที่ยวชันชัยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเสียงเพลงจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะเราอยู่กับคนนอนตื่นเช้ามาคนนอนดึกคนนอนไม่หลับคนขับรถเดินทางพ่อค้าแม่ขายหรือท่านที่ต้องเปิดวิทยุไว้เนี่ย เวลานอนไปหลับไปตอนไหนตื่นมาก็ได้ยินนะคะจะได้ยินคุณผู้ฟังที่เป็นผู้สูงวัยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนอนไม่หลับในคอนกลางคืนเนี่ยเล่าสู่ฟังว่าจะต้องฟังวิทยุต้องเปิดทิ้งไว้นะคะจะว่าจะเล่าท่านเลยในวิธีการนอนที่ดีที่สุดเนี่ยเขาบอกว่าให้ปิดเครื่องมือวิทยุสื่อสารแต่เจ้าแววก็เป็นเปิดไว้ทั้งวันเปิดแล้วมันนอนมันก็จะหลับไปเองนะคะมันอยู่ที่ความคุ้นเคยของแต่ละท่านด้วยแต่ถ้าใครนอนหลับยากเนี่ยการปรับตัวเองให้นอนเป็นเวลานะคะกินอาหารให้เป็นเวลาอย่ากินมากก่อนนอนมันจะอึดอัดแน่นท้องบางทีก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะคะต้องดูแลในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยถ้าท่านเลือกในการทำ IF ด้วยเนี่ยนะคะใครที่มีน้ำหนักเกินมากๆเนี่ยลดพุงหน่อยนะคะถ้าพุงเรารู้สึกมันเกินมาตรฐานเนี่ยเราเพิ่มระยะเวลาทำไทย IF food เนี่ยถ้าอาจอดอาหารได้18ชั่วโมงมันก็เป็นบางคนนะคะถ้าไม่ได้ก็ปรับให้เข้ากับตัวเราเองเนี่ยแหละท่านจะทานอาหาร2มื้อ3มื้อหรือ1มื้อเนี่ยนะคะระหว่างมื้อเราจิบน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาเราไม่เติมอาหารเข้าไปทั้งวันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นส่วนเกินที่มาสะสมในร่างกายพยายามนะคะเพราะว่าบางคนลดน้ำหนักเนี่ยต้องไปเสียเงินเข้าคอร์สไปใช้ปักปากกาเดี๋ยวนี้นิยมกันเยอะนะคะเพียงแต่เราเนี่ยมีวินัยในตัวเองแล้วกินอาหารเป็นมื้อๆได้เนี่ยจำกัดปริมาณการกินเนี่ยบางคนบอกอยากทำยังไงจิบน้ำเปล่านะคะมันก็เป็นส่วนมากกินเยอะเพราะความอยากอาหารนี่แหละแต่ถ้าเราปรับให้ร่างกายเราเนี่ยมีตุ่มรับรสที่มันลิ้นเรามันคุ้นเคยเนี่ยเราจะกินของหวานของมันของเค็มจากที่เคยกินมาเนี่ยเดี๋ยวตุ่มรับรสมันเปลี่ยนเราก็จะกินพวกนี้ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมจึงสำคัญเพื่อที่จะให้ค่าไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยมันลดลงนะคะจะลดพุงลดโรคนะคะกับไวเฮิร์บเราทานสักหนึ่งแคปซูลใครที่กินมื้อหนักๆชอบหมูกระทะชาบูหมูติดมันนะคะคากิพวกเนี้ยนะคะถ้ากินแล้วเนี่ยมันจะสะสมแต่ถ้าเรากินปริมาณพอดีมันก็จะมีพวกไขมันดีในส่วนของการดูแลสุขภาพเพราะเราต้องกินอาหารครบหมู่ต้องกินโปรตีนนะคะให้ถึงในทุกๆมื้อเนี่ยกระจายกินในระหว่างมื้อทุกมื้อมีโปรตีนมีผักแล้วก็กินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือถ้าเคยกินอาหารพูนจานเลยเนี่ยข้าวเป็นกะละมังงดมาเหลือสัก 1-2 ทัพพีค่อยๆลดแล้วเพิ่มผักให้มากขึ้นนะคะมันจะมีกากใยไฟเบอร์ที่ไปช่วยทำให้ระบบการขับถ่ายการย่อยอาหารเราดีขึ้นด้วยนะคะร่างกายต้องได้รับสารอาหารครบออกกำลังกายนอนให้พอนะคะช่วงลดน้ำหนักเนี่ยต้องปฏิบัติดูแลตัวเองการขับถ่ายอย่างสม่ำเสมออารมณ์ที่แจ่มใสจะทำให้เราสุขภาพดีแข็งแรงนะคะและซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะให้ฟังรักน้องบ่มีเงินแต่งของสุรพลสมบัติเจริญรักกับพี่ดีแน่ของดำแดนสุพรรณค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะช่วงนี้นะคะมาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ผมพูดนี่ถูกต้องไหมครับเนี่ย
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้อง 100% เลย
1: ถูกต้อง 100% ครับผมฟังทุกวันครับ
0: เราได้ทำตามบ้างไหมครับ
1: ทำตามครับ
0: ทำตามยังไงลองอธิบายสิครับเพื่อจะเป็นเยี่ยงอย่างของคนที่กำลังรับฟังขนาดนี้ครับ
1: คือผมมีความรู้กับคุณหมอที่บอกว่าการทำ IF เนี่ยครับ
0: อ
1: ันดับแรกคือเรารับประทานผัก 50% แล้วก็ผลไม้ 20% โปรตีน
0: 20%
1: แล้วก็ที่เหลือก็คาร์โบไฮเดรต
0: คาร์โบไฮเดรต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เดท
1: อันว่าคาร์โบไฮเดรตเหรอครับ
0: เออคาร์โบไฮเดรตจริงๆแต่ผมแปลความหมายที่มันตายๆเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตยังไงกินข้าวราดแกงก่อนนะ
1: คาร์โบไฮเดรตครับ
0: เออมันก็เดทแล้วครับกินข้าวมันไก่ก่อนข้าวขาหมูก่อนตามด้วยชานมไข่มุกตามด้วยกาแฟ3 in 1เนี่ยคนคาร์โบไฮเดรตทั้งนั้นแหละครับ
1: ครับ
0: ผมได้ตั้งฉายาเอาต่อเลยครับ
1: อยากทราบที่คุณหมอบอกว่าให้รับประทานตามลำดับเนี่ยครับผักผลไม้โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยคือให้กินผักอย่างเดียวก่อนเลยเหรอครับ
0: ไม่ใช่คืออย่างนี้ผมแยกแยะให้เกิดเข้าใจง่ายๆนะครับคุณจะกินผักพร้อมกับผลไม้ด้วยก็ได้ครับเนาะแต่ถ้ากินผักก่อน
1: กับอาหารกับโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตพร้อมกันแบบนี้ใช่ไหม
0: ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตต้องที่หลังต้อง
1: เลย 50% ก่อน
0: ขอร้องอย่างหนึ่งคาร์โบไฮเดรตขออยู่ที่หลังครับเพราะถ้าคุณกินคาร์โบไฮเดรตก่อนคุณจะกินข้าวอย่างเดียวฮะกินข้าวไรแกงเลยคุณเจ๊งเลยฮะเจ๊งเลยคุณลองจ่อปลายนิ้วสิครับระหว่างกินผักผลไม้แล้วกินโปรตีนจ่อปลายนิ้วน้ำตาลแทบไม่กระดิกน้ำไม่เกิน150แต่ถ้าคุณกินข้าวก่อนเดี๋ยวคุณฟังก่อนถ้าคุณกินข้าวก่อนนะถ้าเป็นเบาหวานด้วยน้ำตาลไม่ต่ำกว่า200ครับมันกระฉุดขึ้นมาแล้วครับแล้วคุณกินผักที่หลังก็แทบไม่มีความหมายเลยครับแต่ถ้าที่กินผักล้วนๆก่อนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักสดๆล้วนๆที่สะอาดเนี่ยถ้าคุณกินผักก่อนสัก2-3คำนะครับกินผักก่อนสัก 2-3 คำผักล้วนๆนะครับในลำไส้เล็กส่วนต้นลำไส้เล็กยาวประมาณสัก 6-7 เมตรเนี่ยส่วนต้นประมาณสักคืบนึงเนี่ยมันจะแปรผักสดๆให้เป็นเอนไซม์เป็นตัวแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆเช่นปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องการเผาผลาญปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนต่างๆเป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสัก 4-5 คำแรกนะครับเป็นผักล้วนๆก่อนนะครับแล้วที่เหลือคุณจะมีผลไม้เจือปนด้วยก็ได้มีจะโปรตีนจากหมูลวกหมูปิ้งจะให้ไหม้นะครับแล้วก็จากไข่ก็ได้ครับมั่วๆกันไปก็ได้แต่ถ้าผมไม่แยกแยะ ก่อนคุณก็จำไม่ได้ครับเนาะคุณทำมาก็ดีแล้วนะครับดีแล้วแต่ขอร้อง 4-5 คำแรกเนี่ยให้กินผักสดๆซะก่อนนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับผักสดก็คือเช่นว่าผักที่ผมกลัวว่าจะมีไข่พยาธิผักสดๆเนี่ยควรจะออกซิเดชันแช่น้ำโอโซนไปซื้อที่ไหนก็ได้ครับทำลาซาด้าทำอะไรก็ที่ถูกๆอ่ะมันมีเป็นแก๊สออกซิเจนที่ไม่เสถียรออกซิเจน3ตัวมันพร้อมที่จะทำยากับไข่พยาธิทำยากับสารเคมีต่างๆนะครับเนี่ยมันทำให้มันสะอาดด้วยน้ำโอโซนมันจะออกซิไดซ์พวกสัก15นาทีออกซิไดซ์พวกไข่พยาธิออกซิไดซ์พวกฟอร์มาลินถ้าจะมีนะครับเอาไว้แช่ปลาก็ได้ครับปลาทะเลเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกว่าออกล่าเหยื่อสักเดือน2เดือนไม่มีฟอร์มาลินถึงไม่มีเราก็คุณจะแช่นะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจว่าพอมาเข้าสู่ห้องเย็นก่อนเข้าห้องเย็นเนี่ยเขาจะมีไอ้น้ำยาแช่ศพนะครับแช่ศพไม่ให้เน่าเนี่ยก็ตัวเดียวกันนะครับมันก็จำเป็นนะบางทีเพื่อธุรกิจนะครับแต่เราก็ต้องป้องกันว่าเอามาแช่น้ำโอโซนมันจะออกซิไดซ์พวกฟอร์มาลินแม้กระทั่งกลิ่นน้ำหอมกลิ่นทุเรียนมันหมดเลยในห้องเนี่ย มันออกซิไดซ์พวกกลิ่นด้วยนะครับเนี่ยส่วนล้างก็ล้างไปให้สะอาดซ่านขอเพียงว่า 4-5 คำแรกเนี่ยขอให้เป็นผักสดๆก็แล้วกันที่เหลือคุณจะกินผักพร้อมกับผลไม้พร้อมกับกินโปรตีนด้วยเอามาคละเคล้ากันก็ไม่ผิดกติกาอะไรแต่ถ้าผมบอกตอนแรกนะคนก็จำไม่ได้กินแต่ข้าวก่อนข้าวขอร้องอีกอย่างหนึ่งผัก 3-4-5 คำแรกและอันดับสุดท้ายขอให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผักผลไม้ต่างๆเนี่ยตามที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวิจาราว่าไว้มันตัวดูดซับแป้งน้ำตาลดูดซับไขมันและดูดซับสารพิษด้วยครับมันมีที่นี่ถ้าผมจะอธิบายยาวๆไปคนก็เลยเฮ้ยกินอะไรก่อนวะกินอะไรตอนแรกก็บอกอย่างนี้ก่อนพอตอนหลังนี่คุณทำอย่างนี้ได้คุณจะคะเคล้ากันนิดๆหน่อยๆก็ไม่ผิดกติกาอะไรแต่อันดับต้นๆ 4-5 คำแรกเนี่ยถ้ามีผักสดๆนะครับในลำไส้เล็กส่วนต้นประมาณสักคืบนึงเนี่ยมันจะมีย่อยสลายพวกผักสดๆที่ว่ายังมีชีวิตนะครับผักสดๆยังมีชีวิตอยู่นะครับมันจะออกซิไดซ์พวกนี้เป็นเอนไซม์เอนไซม์เป็นตัวแคตาลิสต์คุณก็เปิดดูในอินเทอร์เน็ตสิครับว่าเอนไซม์คืออะไรนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นตัวแคตาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราพูดละเอียดยิบจนคุณหลับไม่รู้เรื่องอะไรตัวมีอะไร IF เอนไซม์คือเป็นโปรตีนพิเศษที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวเคมีในร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตช่วยให้ปฏิกิริยาเคมีที่จำเป็นต่อชีวิตเช่นการย่อยอาหารการสังเคราะห์สารต่างๆในเซลล์หรือการกำจัดของเสียดำเนินไปอย่างรวดเร็วหากไม่มีเอนไซม์เนี่ยปฏิกิริยาเหล่านี้จะเกิดขึ้นช้ามากจนสิ่งมีชีวิตไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆเร่งพลังงานที่ต้องใช้ในการดำรงชีวิตทำให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นทางเคมีในอัตราที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นเอนไซม์แต่ละชนิดจะเร่งปฏิกิริยาเฉพาะกับสารตั้งต้นเห็นไหมสารตั้งต้นคือผักไงสารตั้งต้นคือสารตั้งต้นคือสารที่สดสดสดสดเนี่ยมันต้องแปลความหมายครับแล้วมันไม่ต้องลงทุนน่ะขอให้อันดับต้นอันดับสุดท้ายนี่เป็นคาร์โบไฮเดรตเพราะว่าไงมันเป็นดูดซับน้ำตาลจากผักจากผลไม้และมีโปรตีนจนคุณเกือบอิ่มท้องแล้วถ้าคุณกินข้าวก่อนคุณเลยกินซะอิ่มเลยกินข้าวรากแกงก่อนสัก2จานแล้วคุณจะกินผักที่ไหนคุณจะกินผลไม้ที่ไหนคุณจะกินตามด้วยอัวเลี้ยงกาแฟทรีนบันก็เสร็จเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำ IF แบบฝรั่งมันไม่ค่อยได้ผลนะครับและเราทำ IF อย่างนี้ได้ผลเกิน 100% ครับไม่ใช่ 100% นะ
1: ขอโทษนะครับคือที่ผมทำนี่ผมคือทานรวมๆกันไปเลยครับมีผักสดมีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต
0: แต่
1: รวมกันไปเลย
0: แต่คาร์โบไฮเดรตขอให้เป็นอันดับสุดท้ายนะหรือจะกินอันดับสุดท้ายตอนจะใกล้อิ่มก็ได้ครับจะกินโปรตีน
1: นี่เราต้องกินกับผักสดได้ไหมครับ
0: ก็ได้ครับก็ได้เลยครับได้เลยครับ
1: คร
0: ับ ก็ได้เลยคืออย่างเงี้ยถ้าทำเงี้ยคุณเชื่อไหมขอเวลา4เดือนเถอะครับท่านที่กำลังไปโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำไปกินยาไปแต่รู้ว่าบางคนเป็นเบาหวานมา30ปี40ปีเนี่ยทำท่านจะต้องตัดขาแล้วเนี่ยตาก็เริ่มบอดแล้วก็มีคนอยู่6คนเป็นรปภ.อายุ60กว่าโดยเฉลี่ยนะครับคนสุดท้ายที่ฟังรายการนี้ตัดขาไปนิดนึงแล้วครับตาเริ่มบอดไปข้างนึงแล้วเราที่เหลืออีก5คนมันตายไปหมดแล้วกินเร่งแต่กาแฟไอ้ที่แบบถูกๆอ่ะกาแฟยี่ห้อดังๆอ่ะ2-4-5 บาทนั่นแหละกินวันนึงเป็น10ซองนะครับบวกกับเครื่องดื่มชูกำลังมันชูกำลังที่ไหนนะ เป็นยาพิษทั้งนั้นแหละครับแล้วบวกกับข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยโอ้โหก็มันจนไม่ใช่คุณกินผิดคุณกินเพื่อฆ่าตายไป5คนนะครับอีกคนหนึ่งกำลังใกล้ตายไปรักษาที่โรงพยาบาลแถวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับโรงเรียนแพทย์ด้วยศิริราชเนี่ยบอกว่าคุณทำไมไม่แนะนำอย่างเราอ่ะทำไมไม่แนะนำอ่ะปรากฏเขาฟังรายการเขากินแบบที่ผมว่าไว้เบาหวานเขาก็หาย
1: ครับโอเคครับคุณหมอครับข้อหนึ่งผมเข้าใจแล้วครับท
0: ี
1: นี้ผมอีกข้อนึงที่อยากถามคุณหมอครับคือผมเป็นโรคไตระยะ3
0: มันอยู่ที่อายุด้วยเขาเรียกว่า eGFR ค่าครีตินินไม่เกิน 1.2
1: eGFR สูงเป็นระยะ3นี่ผมควรจะปฏิบัติ
0: 3มันบวก 3A 3B 3Cถ้า50ถึง60ก็ถือว่าปกติมันอยู่ในอายุด้วยถ้าอายุคุณ5 60 A ก็ถือว่าเยี่ยมนะครับอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ70ครับเอ้ย
0: 33แบ่งก็เป็นนะฮะ3 34คือเอาไล่ตั้งแต่ต้นนะครับจำง่ายๆนะตัวเลขใกล้เคียงนะคุณอย่าเอาเปี้ยๆนะครับเพื่อการจำง่ายๆเข้าตรวจดูกับค่าครีตินินกับดูอายุแล้วดูจากค่า eGFR นะครับแล้วมันแปลผิดด้วยนะมันแปลว่าไตวายเรื้อรังเรื่องที่1เรื่องที่2ที่3ที่4ที่5มันแปลว่ามันน่าจะแปลว่าสมรรถภาพของไตนะครับสมัยผมเรียนอยู่ที่ศิริราชเนี่ยผมก็คันปากเหลือเกินอ่ะอยากจะทำนอกกรอบอ่ะแต่เราก็ทำไม่ได้มันจนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีใครกล้าที่จะแปลแบบผิดให้เป็นถูกนะครับถ้าคุณแปลสมรรถภาพของไตเนี่ยแล้วก็ในวงเล็บไป eGFR แล้วก็บอกว่าดีระยะนี้ต้องปรึกษาแพทย์ใกล้จะฟอกไตแล้วคุณจะต้องบอกว่าไอ้การฟอกไตไม่ใช่เอาไตไปฟอกเอาเลือดที่มีของเสียเยอะๆเนี่ยเอาไปใส่เครื่องกำจัดของเสียเนี่ยนะครับด้วยเคมีด้วยอะไรตัวอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผ่านเครื่องกรองอ่ะนะครับเครื่องกรองแบบพิเศษและสารเคมีพิเศษเนี่ยเพื่อจะเอาของเสียนี่ไปทิ้งทำหน้าที่แทนไตการฟอกไตคือเอาเครื่องนี่ทำหน้าที่แทนไตชั่วคราวเนี่ยเพื่อจะเอาของเสียออกแล้วของดีเก็บไว้ของดีมันก็ออกไปด้วยคุณก็เติมของดีทางสายยางเนี่ยแหละเวลาเขาจะเอาไอน้ำเกลือสังเกตดูเขาจะให้สายยางใส่ทั้งน้ำเกลือด้วยนั่นแหละเขาใส่พวกอิเล็กโทรไลต์สารที่คุณขาดเติมลงไปนะครับแต่ไม่มีคำอธิบายเขาถือว่าคนไข้เยอะอธิบายสั้นๆแค่กระดาษแผ่นเดียวแต่พูดให้ย่อครับไม่ใช่พูดให้ยาวเหยียดจนฟังไม่รู้เรื่องเป็นภาษาราชการเนี่ยยังผมพูดตอนแรกเนี่ยกินนี่ก่อน1 2 3คุณจำได้หมดแล้วทีนี้ตันลึกต่อไปเนี่ยกินผักก่อนสัก 3-4 คำแรกถ้าเป็นผักสดๆนะครับมันจะมีเอนไซม์เนี่ยมันลึกเข้าไปอีกนะครับเอ้าทีนี้พูดถึงเรื่องการฟอกไตคืออะไรนะครับนะคือการฟอกไตมี2ประเภทคือการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมและการฟอกที่หน้าท้องนะครับเนี่ยก็2 อย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปต่างประเทศไปแล้วก็ไปได้โดยฟอกที่หน้าท้องขณะที่คนนอนหลับเนี่ยติดเครื่องนี้ไว้นะมันไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกครับแต่ว่าต้องรู้จักความสะอาดเขาเรียกว่าต้องสเตอร์ไลที่เพียงพอนะครับเอาอันนั้นขอข้ามไปนะครับเพราะนั้นคุณอายุ7-80เนี่ยและที่3แบ่งออกเป็น A และสุดท้ายคือที่5ต่ำกว่า15และที่4ต่ำกว่า30และที่3ตั้งแต่30ถึง60นะครับและที่2 60ถึง80และที่1 80ถึง100กว่าเนี่ยง่ายๆนะครับของคุณอายุขนาดนี้แล้วเนี่ย eGFR ถ้าอยู่ระยะที่3สัก A หรือ B เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับอายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ70คร
0: ับ70ก็ถ้า eGFR เกิน5 60ก็ถือว่ายอดนะครับ
1: อ๋อครับครับ
0: ตอนนี้ของคุณเท่าไหร่ครับ
1: ก็ระยะ3เท่าไหร่ครับระยะ3
0: 3A 3B 3C
1: 3A ครับ
0: 3A ก็50ถึง6 50ถึง60ครับ3 3 4ก็3ถึง40นะครับ 3B ก็40ถึง50 3 4 50ถึง60นะครับคุณ 3A ยอดแล้วครับคุณไม่ต้องทีทีนี้ของคุณประมาณ 1.2 หรือเปล่า
1: ครับครับสบายใจขึ้นเลยคร
0: ับ แล้วทีทีนี้เท่าไหร่ครับ
1: อันนั้นจำไม่ได
0: ้
1: คร
0: ับ ก็ไม่ต้องไปจำแล้วครับไม่เกิน 1.2 เกินนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ 1.3 1.4 ก็ใช้ได้นะครับเนาะเพราะอายุคุณมัน70แล้วนี่นะเนี่ยแต่ว่าอธิบายพวกนี้เขากลัวว่าคุณไม่รู้เรื่องไงถ้าคุณไม่เคยฟังรายการนี้คุณก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าอ่านจากอินเทอร์เน็ตก็ยังงงกันเข้าไปใหญ่จริงหรือเปล่า
1: ครับคุณหมออธิบายเข้าใจดีมากกว่าครับ
0: ออกอธิบายแบบลุกทุ่งเนี่ยแหละและละเอียดท่ามกลางความไม่ละเอียดให้คนเขากินก่อนตอนแรกแบบมันด่าผมหน้าดูนะเขากินข้ากันไปก็ได้แต่ที่กินผักก่อนผักสดๆก่อนเนี่ยมันมีเอนไซม์เป็นตัวแคตาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่างๆที่นี่ทำไมทุกคนควรจะกินแปะกล้วยด้วยล่ะเพราะว่าตัวแปะกล้วยเนี่ยคุณถูกแช่อิ่มถึงแม้ไม่มีเบาหวานมีไขมันก็ตามนะครับคุณเห็นไหมคนไข้ที่ตายคาโรงพยาบาลเนี่ยแม่ผมอะไม่มีเบาหวานไม่มีความดันลิ่มเลือดตันนะครับมันเกิดจากไขมันเนี่ยมันลอยมันหลุดมาแล้วก็พอกถ้าอุดตันที่หัวใจแงกอุดดันอุดตันที่กับที่ลำไส้ใหญ่ลำไส้มันเน่านะครับเพราะนั้นทุกคนควรจะกินแปะกล้วยอย่างน้อยอายุทำให้การล้างเลือดดีขึ้นนะครับทำให้เลือดมันใสไหลเวียนได้ดี eGFR ก็จะดีขึ้นนะครับมากขึ้น
1: ผมควรกินแปะกล้วยอย่างไรครับเช้า4เย็น4
0: เดี๋ยวน้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก60ครับ
0: สูงเท่าไหร
1: ่สูง165
0: โอ้ยควรกินแค่เช้า2เย็น2ก็พอแล้วอย่างเงี้ย
1: อ๋อคร
0: ับ เดี๋ยวเฟือแล้วครับเนาะแล้วก็ไม่มีเบาหวานความดันไขมันสูงแน่ๆเลยจริงป่ะ
1: ใช่ครับ
0: แค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวนี่ตามข้อมูลจากอเมริกาลดน้ำหนักแค่ 20% ของน้ำหนักตัวเนี่ยเบาหวานเขาก็หายแล้วประมาณครึ่งต่อครึ่งประมาณ 50% นะครับคุณไม่เชื่อคุณไปเสิร์ชดูข้อมูลจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งอเมริกาสิ
1: ผมมีข้อมูลอีกนิดนึงครับบอกคุณหมอว่าผมออกกำลังกายทุกวัน
0: เยี่ยม
1: โดยการปั่นจักรยานครับวันละ32กิโลเมตรเวลา2ชั่วโมงทุกวันครับ
0: โอ้คืออย่างนี้นะเอาละคุณเชื่อหรือเปล่าว่าสารไม่หายไปจากโลกคุณเชื่อหรือเปล่า
1: เชื่อครับเป็นครูวิทยาศาสตร์คร
0: ับ ครูวิทยาศาสตร์เด็กป.1มันก็รู้นะครับนะแต่เราไม่โทษคนอื่นนะครับในการที่คุณกินน้ำตาลลงไปกินข้าวลงไปกลายเป็นน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดถึงแม้คุณเป็นเบาหวานเนี่ยคุณกินปั๊บน้ำตาล 3-400 2-300 เนี่ยคุณก็ฉีดอินซูลินเข้าไปอินซูลินมันมีหน้าที่เอาน้ำตาลจากในกระแสเลือดเนี่ยไปฝากไว้ที่ตับทำเป็นไขมันพอกตับฝากไว้ในตัวเป็นไกลโคเจนฝากไว้ในพุงกะทิคุณเนี่ยแต่ถ้าคุณออกกำลังกายนะเด้งที่หนึ่งนะและการกินอาหารที่มีพลังงานต่ำผักผลไม้โปรตีนไอ้พวกนี้ให้พลังงานต่ำนะครับผักหลายหลักชนิดสัก 50% ผลไม้สัก 20% ที่เช่นฝรั่งชมพู่แอปเปิ้ลเขียวเนี่ยเห็นไหมและกินโปรตีนที่ไม่ทอดไม่มีการแปรรูปนะครับคุณตรวจดูปลายนิ้วสิคนเป็นเบาหวานกินอย่างนี้น้ำตาลไม่ขึ้นและในการที่คุณกินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยข้าวเนี่ยอันดับสุดท้ายเพราะว่าผักและผลไม้และโปรตีนบางส่วนโปรตีนในมันผักและผลไม้เนี่ยมันจะเป็นตัวดับน้ำตาลนะครับเป็นตัวกรองน้ำตาลนะครับตามที่ศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพรหมวิชชาว่าไว้ท่านเคยเป็นคณบดีและเป็นผู้ก่อตั้งคณะแอนตี้เอจจิ้งหรือเวชศาสตร์ชะลอวัยเน้นเรื่องอาหารในเรื่องการออกกำลังกายไม่ได้เน้นเรื่องยาครับแต่น่าสงสารทำเป็นอาชีพมันบอกอูจีมันไม่ได้ตังค์หรอกครับแนะนำให้คุณกินอย่างนี้ คนแนะนำบริการดีกว่าการกินยาเนี่ยแล้วผมได้อะไรขึ้นมาโถแปะไว้คุณต้องกินเพราะว่ามันช่วยทำให้ถึงแม้ไม่มีเบาหวานความดันไขมันก็ตามนะครับมันทำให้หลอดเลือดเนี่ยพอมีอายุเกิน 5-60 เนี่ยมันจะมีแรงเขาเรียกว่า elasticity แรงยืดหยุ่นตีบแตกง่ายนะครับน้ำเลือดมันจะมีความใสไหลเวียนได้ดีกูลองกินดูสิครับเราโทรมารายงานนะครับว่ามันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์สั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยกาแฟ062-5100-560-9
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ติดตามท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยพร้อมได้ทางทีมแพทย์ที่ให้คำแนะนำนะคะท่านได้ฟังคุณหมอชำนาญแนะนำผู้ที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยเวลาท่านโทรมาเนี่ยคุณหมอก็จะซักประวัติเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยได้มีความเข้าใจมีความรู้ท่านก็จะได้นำไปดูแลตัวเองได้ถ้าท่านมีปัญหาอยากจะถามได้ตนเองท่านโทรเข้าสายมาเลยนะคะที่0813346666จะซ่อมเซลล์แปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังคิดถึงบ้านเกิดนะคะเสียงของสังทองสีใสคนบ้านเดียวกันจากเสียงของไผ่พงศธรค่ะ

ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่าน

0: ผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: หนึ่งซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำต่อ

ค่ะสำหรับคุณฟังนะคะที่กำลังดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยเพราะว่าเราเน้นย้ำในคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะเพราะว่าพอเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยความคุ้นชินของร่างกายเราจากการที่เรากินของหวานเพราะว่าขนมไทยเราเนี่ยอร่อยมากบางคนชอบกินทองหยอดฝอยทองนะคะเม็ดขนุนใช่ไหมแล้วก็จะมีพวกขนมเบื้องนะคะหรือว่าการที่เรากินพวกชานมไข่มุกของหวานๆเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยเราก็กินโดยที่เราคุ้นชินมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราพออายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการสะสมการเลื้อยลังมันก็จะมีภาวะเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงตามมาแล้วผลพวงจากโรคแทรกซ้อนเนี่ยนะคะพอเริ่มเป็นเบาหวานเนี่ยสายตาพร่ามัวหรือก็ชาตามประสาทมือเท้าปัสสาวะบ่อยๆหิวบ่อยนอนไม่หลับก็จะตามมานะคะถ้าเราอยู่ในช่วงของการลดน้ำหนักเนี่ยนะคะหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดใครที่เดินหลังมื้ออาหารได้เนี่ย10นาที15นาทีมันก็จะช่วยทำให้น้ำตาลเราใช้ได้มากขึ้นแต่บางทีไปเดินแล้วเนี่ยมีเหงื่อออกนิดหน่อยรู้สึกว่ากระหายกลับมากินชาเย็น1แก้วอย่างเงี้ยนะคะน้ำตาลมันก็จะกลับเข้ามาใหม่นะคะถ้าช่วงหลังอาหารเนี่ยเราต้องกินอาหารให้พอดีลดความหวานกินโปรตีนเพียงพอแล้วกินผักเพิ่มนะคะเราจะกินข้าวกินเส้นในปริมาณที่เหมาะสมและการขยับตัวเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องของการทำให้น้ำตาลมันนำไปใช้ได้เลยนะคะเราจะต้องมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเพราะว่ามันจะได้เผาผลาญได้ดีขึ้นด้วยนะคะคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหรือใครที่ใช้อินซูลินหรือว่ายาบางกลุ่มอยู่เนี่ยนะคะท่านก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมันอาจจะเกิดอาการน้ำตาลตกน้ำตาลต่ำได้นะคะบางคนอาจจะมีเหงื่อแตกใจสั่นมือไม้สั่นเงี้ยนะคะหิวมากมึนสับสนใจสั่นเนี่ยถ้าเราเกิดภาวะน้ำตาลต่ำคนที่ใช้อินซูลินหรือว่าในช่วงที่เรากินยาเบาหวานอยู่เนี่ยนะคะการออกกำลังกายหลังมื้ออาหารบางทีมันก็ไม่เหมาะที่เราจะออกกำลังกายหนักๆจึงเรื่องบอกให้ท่านได้ใช้การเดินเบาๆนะคะหรือว่าใครที่กินยาหรือฉีดอินซูลินอยู่เนี่ยถ้าท่านจะเสริมด้วยไวเฮิร์บเนี่ยนะคะป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำให้ท่านไปทานในมื้อถัดไปเพื่อที่จะช่วยการเผาผลาญได้มากขึ้นนะคะไวเฮิร์บเนี่ยเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่ไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญคนที่กินเส้นกินแป้งกินขนมจีนกินข้าวเหนียวนะคะขนมกรุบกรอบพวกนี้นะคะมันจะสะสมเป็นไขมันเกิดเป็นพลักที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยทำให้เลือดลมเดินไม่ดีวันนี้เลือดจะยืดหยุ่นดีซ่อมเซลล์กระแปะกล้วยตราไวกิ้งดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกทานสัก1แคปซูลนะคะจะเป็นก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ถ้าท่านจะชะลอน้ำตาลท่านก็ทานก่อนอาหารมันจะทำให้การชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีขึ้นเพราะว่าในทุกมื้อของอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำตาลพวกอาหารพวกนี้นะคะถ้าเรากินผักมันก็จะไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลเพราะว่าไวเฮิร์บเนี่ยเป็นสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดที่ไปช่วยดูแลคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันสูงสั่งแปะกล้วยสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญพร้อมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะโทรไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังดอกไม้ในป่าช้าเสียงของอัมพรแหวนเพชรดอกหญ้าลาทุ่งของฝนธนสุนทรดอกหญ้าในป่าปูนจากต่ายอรไทยค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ้งกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับท่านที่สนใจกาแฟเนี่ยนะคะในการดื่มเนี่ยกาแฟเนี่ยถ้าเราดื่มในปริมาณเหมาะสมและเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอันตรายตลอดเลือดกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยเขาใช้ซูคราโรสย่าหวานเพื่อให้คนเป็นเบาหวานได้ดื่มได้ผู้สูงอายุเราเนี่ยความเสื่อมถอยในร่างกายเราเนี่ยนะคะถ้าเรามีโรคประจำตัวเราต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินสนใจกาแฟก็สั่งไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะเป็นกาแฟที่มีวิตามิน B6 B12 มีอินูลินมีแคลเซียมไอทริโอเนตเป็นส่วนผสมและมีแปะกล้วยด้วยนะคะ2เม็ด80มิลลิกรัมกล่องหนึ่งเนี่ยมี15ซองราคา260บาทแล้วกาแฟที่มีกล่องสีสันที่สดใสเป็นผีเสื้อดินทองสวยงามเนี่ยไปฝากใครเนี่ยผู้รับประทับใจนอกจากจะดื่มด่ำในรสชาติกาแฟสายพันธุ์ดีได้ผูกมีสัมพันธไมตรีกับคนที่ท่านรักนะคะสั่งซื้อไปฝากกันได้กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เป็นเบาหวานดื่มได้ป้องกันเบาหวานก็ดื่มได้หรือใครที่กลัวเป็นเบาหวานดื่มได้เลยนะคะกับกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะในการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำไทย IF food กินอาหารเป็นมื้อคนเราเนี่ยถ้าเราชะลอเรื่องของในระหว่างมื้อได้เนี่ยนะคะร่างกายมันจะได้ดึงไขมันมาเผาผลาญได้มากขึ้นถึงบอกว่าหลังมื้ออาหารเนี่ยเดินนะคะกินโปรตีนกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เกิดการสะสมในเรื่องของน้ำตาลในเลือดที่มันสูงหรือว่าใครที่มีปัญหาไขมันวันนี้ต้องลดพุงลดโรคนะคะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกและซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งทำให้เราหน้าตาผ่องใสไม่แก่ก่อนวัยไม่อยากแก่ก่อนใครวันนี้เนี่ยดูแลเซลล์ในร่างกายเราจะยังคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้นะคะสนใจสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะสั่งซื้อได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคลินิกเปิดทุกวันอยู่สี่แยกไฟฉายอยู่ต่างจังหวัดสั่งซื้อได้เลยจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางโทรศัพท์062-5100-560-569นะคะจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายอย่าปล่อยให้มันเสื่อมแล้วเราก็จะอยู่กับโรคภัยอย่างทุกทรมานหันมาออกกำลังกายออกมาเดินออกมากินให้ดีมีประโยชน์แล้วก็ต้องไม่เครียดอารมณ์แจ่มใสฟังรายการนี้เครียดไหมอาการสนุกต่อปัญหาสุขภาพของชาจันเกรียงศักดิ์เนี่ยนะคะมาฟังสุดเหงานะคะบุญตาเมืองใหม่สาวนาหารักจากเสียงของปริศนาวงศิริค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอขาทั้งสองท่านนะคะค่ะวันนี้มีเรื่องขอรบกวนสอบถามเกี่ยวกับการทานยานะคะคือตอนนี้ดิฉันปกติทานยาของทางรายการอยู่ทุกตัวนะคะ
0: อืม
1: แล้วก็เพิ่งมาติดโควิดปลอมไปโรงพยาบาลที่คุณหมอนัดไปตรวจสุขภาพแล้วติดกลับมาตอนนี้ก็เป็นโควิดมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่ทราบว่ายังทานยาต่อเนื่องของคุณหมอได้ไหมคะเพราะที่ทานอยู่จะมีพวกฮอร์โมนแคลเซียมแล้วก็แปะกล้วยทั้งโปรตีน
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: อายุ68ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 40ค่ะสูง158ค่ะ
0: โอ้น้ำหนัก40สูง158นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องการขาดโปรตีนไหมครับ
1: ไม่ขาดค่ะ
0: ขาดไหมครับ
1: ไม่ขาดค่ะ
0: น้ำหนักผอมมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะคือตอนนั้นช่วงแรกเป็นแพนิคแอทแทคทานอะไรไม่ได้น้ำหนักจาก48ลงมาแล้วพอมาป่วยครั้งหลังนี้ก็ขึ้นมาเหมือนจะได้42ก็ลงมาอีกแล้วนะคะเหลือ40
0: เราเป็นแพนิคเกิดจากอะไรครับ
1: ความเครียดค่ะ
0: เครียดเรื่องอะไรครับ
1: ผมมาหลาย10ปีในครอบครัว
0: โอ้
1: ยักษ์น้องแต่ตอนนั้นก็หายแล้วค่ะรักษาแพนิคหายเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราสู้กับความเป็นจริงแล้วพยายาม
0: ลองเล่าอาการของคนที่เป็นแพนิคนะครับมันเป็นยังไงนะแพนิคเนี่ยมันบอกว่า
1: คือเริ่มต้นตัวเองไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นแพนิคแต่รู้อาการอยู่ๆเกิดอาการที่ว่าไม่เคยเป็นมาก็คือหายใจทำไมหายใจไม่อิ่มเลยหายใจแบบทรมานเหนื่อยมากเป็น1วัน2วันจนรู้สึกผิดปกติมากขึ้นทำไมเราทุรนทุรายมากเหลือเกินก็พอดีได้ยินรายการของคุณหมอคนนึงท่านมาเล่าถึงความที่แกเคยเป็นเกี่ยวกับแพนิคอะไรเงี้ยค่ะขั้นรุนแรงเหมือนกันนั่งฟังไปแล้วเอ๊ะเลยมันทำไมมันเหมือนเราทุกอย่างเรานี่นะเราคือแพนิคหรอก็พยายามฟังข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็โทรสอบถามว่าจะช่วยได้ไหมคะว่าตอนนี้ทรมานเหลือเกินหายใจไม่ออกแล้วเพราะตอนนั้นยอมรับว่ากำลังจะแย่แล้วเดิมเวียนอยู่ในบ้านหลายชั่วโมงทรมานมาก
0: เคยคิดฆ่าตัวตายไหมตอนนั้น
1: ทุกอย่างเลยค่ะ
0: โอเค
1: แต่ก็บอกเลยเดี๋ยวว่าอย่าทำเพราะยังมีคนแย่กว่าเรา
0: แล้วกลัวความสูงหรือกลัวความมืดหรือกลัวทุกอย่างที่ขวางหน้า
1: ถ้ากลัวเหรอคะจะมาเหมือนกับว่ามันเป็นภาพที่เราอาจจะเจอเหตุการณ์มาตั้งแต่เด็กๆมั้งคะพอได้ยินเสียงอะไรที่มันดังโครมครามหรือโครมโดยวายเราจะเกิดความแบบกลัวขึ้นมานึกว่าเอาแล้วเขาจะลงมือตีกันแล้วยิงกันแล้วอะไรเงี้ยเราจะมีภาพนี้เกิดขึ้นมากลัวให้ทันทีขึ้นมาแล้วก็จะกลัวเกี่ยวกับมืดอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ตอนนี้ปรับตัวได้แล้วปกติเรื่องความกลัว
0: ในต่างประเทศเขาเอาฟลาวานอยด์ทาเพนโดแปะกล้วยในการรักษาคนที่เป็นแพนิคคนที่เป็นโรคทางสมองด้วยผสมผสานกับการทำ IF บางส่วนโดยเฉพาะยิ่งการทำ IF เนี่ยมันรักษาโรคทางสมองหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะยิ่ง IF แบบ2มือเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยด้วยนะครับมันเกิดสภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาผสมผสานเป็นสิ่งที่จำเป็นสมุนไพรกินเช้า4เย็น4แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยแก้ไขสิ่งที่มันเป็นโรคจิตบำบัดทั้งหลายแหละก็มีส่วนเป็นอย่างมากนะครับเอาต่อเลยครับ
1: ค่ะคือตอนนี้อาการแพนิคทุกอย่างมันก็เข้าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีทุกอย่างแล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นครั้งคราวเวลาน่าจะเป็นตอนช่วงที่ว่าเรารู้สึกว่าเครียดจัดๆมันก็จะเกิดอาการที่เราเริ่มหายใจไม่ออกขึ้นมาแต่เราก็จะรู้วิธีของเราว่าเออเราต้องรีบเอาพวกยาลมหรืออะไรเข้าไปช่วยก่อนแล้วก็ที่สำคัญจากคนที่ไม่เคยนอนแอร์และไม่ชอบแอร์แต่พอเรามาเอารู้ว่ามันเริ่มแย่เราก็จะเปิดแอร์แล้วพัดลมเข้าช่วยด้วยกันแล้วมันทำให้เรารู้สึกหายใจดีขึ้นมาในระดับนึงก็คือได้รักษาทำออกกำลังกายควบคุมรายการจากรายการของคุณหมอนี่ด้วยทั้งออกกำลังกายทั้งอาหารทั้งทุกอย่างคือตอนนี้ปกติเกือบหมดแล้วค่ะเกือบเต็มร้อยแล้วแต่ไอ้เรื่องความเครียดเนี่ยคงจะแก้ไขยากเพราะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเองมากมันเจอกันเป็นรายวันเพราะนั้นมันก็คงจะอยู่ที่ตัวเราต้องสู้กับมันเอาให้ได้เท่านั้นนะคะแต่ทีนี้ตอนนี้ก็คืออยากทราบว่าตัวเองทานยาของโควิดอยู่นะคะเราทานตัวที่ทางของคุณหมอทุกตัวนี้ได้ปกติเหมือนเดิมไหมคะ
0: เชิญอาจารย์หมอชำนาญต่อเลยครับเชิญเลยครับ
2: ก็ ็เป็นโควิดก็รักษาไปนะครับแต่ว่ายาผลิตภัณฑ์ที่คุณทานอยู่ก็ทานเป็นปกติไม่มีปัญหานะครับหมอค่อนข้างเห็นใจคุณนะครับเพราะว่าคุณมีปัญหาทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจซึ่งสุขภาพใจที่เป็นคลินิกเนี่ยหมอคิดว่าเราไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะหรอกนะครับเราต้องใช้เวลานะครับในการเยียวยาแล้วบางทีอาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับเพื่อให้กระบวนการคิดหรือกระบวนการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าเมนทัลเมคานิซึมเนี่ยมันดีนะครับแต่ถ้าเราไม่รักษาไม่ทานยามันก็จะเกิดความเครียดอะไรมากมายนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าไอ้เรื่องแค่นี้เราใช้ยาช่วยในช่วงเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันดีขึ้นเราก็สามารถลดลงได้นะครับมันเรื่องความเครียดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอาจารย์เชียงศักดิ์ก็เครียดหมอชำนาญก็เครียดมันเป็นทุกคนนะครับมนุษย์อ่ะมันต้องมีความเครียดนะครับแต่กระบวนการคิดและตัดสินใจของคุณอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นหมอก็ทำให้เกิดอาการได้เพราะนั้นหมอคิดว่าเมนทัลเมคานิซึมของคุณก็ไม่ค่อยแข็งแรงเพราะนั้นบางครั้งในช่วงนี้อาจจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยนะครับแล้วในต่างประเทศเนี่ยถ้าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาจะใช้วิธีการทำจิตบำบัดนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกไซโคเทอราปีแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยคุณใกล้ก็สามารถคิดได้เองทำได้เองปรับตัวได้เองโดยที่ไม่ต้องใช้ยานะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ต้องไปกังวลเยอะนะครับไอ้เรื่องความเครียดมันก็เป็นทุกคนตามใดที่เราเป็นมนุษย์มันก็ต้องเครียดทั้งนั้นนะครับมีทั้งโรคทางกายและทางใจแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ทานยาเนี่ยมันก็มีผลต่อโรคทางกายคือหายใจไม่หยิบบ้างทุรนทุรายบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโควิดคุณก็รักษาไปนะครับในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ทาน
1: ของคุณหมอนี่แหละค่ะทาน3มื้อเลยมื้อละ3
2: แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้แล้วไม่ทานยาเนี่ยมันก็มีผลต่อโรคทางกายคือหายใจไม่หยิบบ้างทุรนทุรายบ้างนะครับเพราะนั้นถ้าคุณเป็นโควิดคุณก็รักษาไปนะครับในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ที่ทาน
1: ของคุณหมอนี่แหละค่ะทาน3มื้อเลยมื้อละ3

0: ผมนั่งรถไปกับเพื่อนนะเขาขับรถอยู่ผมนั่งข้างๆเขาเหงื่อแตกพักๆเลยเฮ้ยอะไรไม่มีอะไรมีศาสตร์อยู่ข้างหลังเราข้างหลังเบาะหลังเมียหลวงนั่งอยู่ไอเมียน้อยมันแผ่นหนักเลยครับหนักกว่าแผ่นนี
1: ้อันนู้นเกินค่ะ
0: การสร้างอารมณ์ขันนี่มันดีฮะมันรักษาแพนิคได้ครับอาจารย์มาจริงหรือเปล่าอาจารย์เจอเลยครับ
2: คือการสร้างอารมณ์ขันเนี่ยมันดีที่สุดอะสุขภาพกายมันจะดีได้ก็ต้องมีสุขภาพใจดีนะครับแต่ในกรณีของคนไข้รายเนี่ยหมอคิดว่ากระบวนการคิดของจิตใจเนี่ยมันต้องเป็นการดีซึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารธรรมชาติก็ดีหรือการใช้ยาทานสักนิดหนึ่งก็จะเป็นการดีที่สุดแล้วพอถึงวันหนึ่งถ้าร่างกายมันฟื้นตัวได้อะไรต่ออะไรมันดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีความแข็งแรงทั้งกายและใจนะครับหมอคิดว่าเรื่องแค่นี้เป็นเรื่องเล็กครับอาจารย์เกรียงศักดิ์เขาเครียดยิ่งกว่านี้อีกเขาเครียดทุกวันแต่ก็มีทางออกนะครับและเครียดยิ่งกว่านี้อีก
0: แผ่นหนัก
2: เอาใจเอาใจไม่ถูกอ่ะเพราะมันเยอะแล้วเกินเอาใจไม่ถูกเนี่ยปัญหามันสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นความเครียดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอยู่กับเราตลอดชีวิตตลอดเวลาคนเราถ้าไม่มีเครียดก็ไม่ใช่มนุษย์อะครับนะเพราะฉะนั้นมันต้องสู้ครับมันต้องสู้นะครับแล้วบางครั้งเราจะจำเป็นจะต้องใช้ยาช่วยแล้วหมอก็จะเป็นหมออาจารย์เกษตรก็จะเป็นคนที่ให้ความรู้และให้กำลังใจให้คุณสามารถเดิน
1: คุณง่ายค่ะ
2: ต่อไปได้ครับ
1: ข้อมูลตรงนี้เท่านั้นเองนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งสำหรับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นวิให้มันเป็นรายการที่บอกตอบได้ตอบโจทย์ให้กับคนที่ได้เปิดฟังและเขาก็ไปปฏิบัติตามกันเยอะมากเลยค่ะและเราเขาก็มาแจ้งกับเราว่าเขาได้ฟังได้ทำตามแล้วไปพบคุณหมอบ้างแล้วเขาดีขึ้นกันหลายระดับเลยค่ะที่เขาเห็นเราจากความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกเพราะเราทำมาก็ปีกว่าแล้วจากที่เขาเห็นเราสภาพที่เอ๊ะทำไมอะไรมันกลับดีมากเวลาไปพบกับหมอที่โรงพยาบาลแล้วทำไมค่าต่างๆอะไรมันปรับขึ้นมาในเกณฑ์ดีหมดทุกอย่างแม้กระทั่งหูที่ปวดเจ็บก็หายไม่ได
0: ้เดี๋ยวหูที่ปวดเจ็บยังไงบ้างครับมันเป็นหูแว่วหรือเป็นเสียงมัน
1: ทั้งแว่วทั้งเจ็บทั้งน้ำทั้งอะไรมันอยู่ในพร้อมกันหมดในเวลาเดียวกันนะคะมันทรมานอยู่หลายเดือนเลยครับคิดอยู่เหมือนกันว่าทำไมมันทรมานขนาดนี้แล้วก็พอเราเริ่มฟังรายการนี้ก็ทำไมคนเขาพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะแล้วมันช่วยเรื่องน้ำเลือดหลอดเลือ ดเลยอยากขอหน่อยเถอะลองดูหน่อยยังไม่ได้โทรหาคุณหมอหรืออะไรคือเก็บข้อมูลแล้วก็โทรสั่งมาทานแต่นี้การทานเราไม่ได้หวังว่าที่ว่าจะให้หูมันหายเลยเพราะรู้ว่ามันคงจะหายยากอะค่ะแต่ทีนี้ว่าเราเป็นคนที่ว่าโดนความเย็นหรือโดนอะไรมือเท้าเราก็จะชาเป็นอย่างนี้ทำให้เรานอนกลางคืนไม่ได้เราก็เลยลองซื้อแปะกล้วยมาทานสั่งมาชุดแรก5กล่องก่อนพอทานไปแล้วในช่วงแรกก็ในสัปดาห์แรกก็คือมันไม่มีความชาเกิดขึ้นและผลตามมาก็คือตกใจที่สุดคือว่าทำไมหูเราลดการปวดทรมานลงมาได้ก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจซื
0: ้อเดี๋ยวที่ลดการปวดทรมานมันมีเสียงร้องวิววิววิววิวหรือเปล่าครับ
1: ทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยแล้วก็เจ็บแบบจี้ลึกๆเลยคือยอมรับมันทรมานจนคิดว่าโอ้ฉันไม่ไหวแล้วด้านไหนหมอนั่นแล้วตายังมาเป็นต้ออีกแล้วก็ยังเป็นน้ำมุ้นตาแตกแล้วก็พร่ามัวมองอะไรก็จะเห็นเป็นเม็ดแมงลักไปหมดทุกอย่างเนี่ย
0: มันเป็นวุ้นในตาเสื่อมนะอย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งไม่มียารักษานะครับต่อเลยครับ
1: ก็เลยทานมาเรื่อยๆจนเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาหูทำไมมันเริ่มเบาลงเราก็เลยตั้งใจการทานมาเรื่อยๆมือเท้าชานี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วหายไปเลยไม่เป็นหูนี่ก็เริ่มลดจนกระทั่งมีความดีใจจนแบบโอ้โหมันเกิดขึ้นกับเราได้ยังไงมันหายได้ยังไงก็เลยมุ่งมั่นกับตัวเองว่าฉันจะต้องทานตัวนี้ตลอดเลยอยากได้ข้อมูลทานตลอดชีพมันคงไม่เป็นอะไรใช่ไหมพอดีก็นั่งฟังข้อมูลจากคุณหมอเนี่ยค่ะก็เลยมุ่งมั่นที่ว่าฉันจะต้องทานมันแล้วเห็นผลไปพบคุณหมอตา
0: ครับผมจะตัดฉากนะโรคบางโรคนี่ยาแผนปัจจุบันแทบไม่ได้ช่วยเลยโดยเฉพาะยิ่งวุ้นในตาเสื่อมนะครับหร
1: ื
0: ออาการชาเกิดจากการขาดเลือดน้ำเลือดท่อเลือดมันทำให้ท่อเลือดยาวแสนกว่ากิโลตั้งแต่เส้นเล็กๆเล็กกว่าเส้นผมร้อยเท่านี่แล้วก็ตั้งแต่เส้นกล้วยจับขนาดที่เท่ากับไส้เดือนอะนะครับ มันดีขึ้นมีแรงยืดหยุ่นที่เรียกว่า elasticity พอท่อเลือดมันดีเพลกที่ไปเกาะมันมาลายหายไปสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเป็นว่าที่ตาบอดอย่างจอประสาทตาเสื่อมหรือไม่ว่าจะเป็นวุ้นในตาเสื่อมหรือเป็นโรคหลอดเลือดรวมทั้งต้อหินด้วยก็ลองกินดูอย่างดีมันก็แค่ไม่หายแต่กินแล้วเกิดมันแก้ไขที่ต้นเหตุได้อาการชาที่ขาเนี่ยกินแต่วิตามินดีวันซิกเทเวลมันจะได้ผลขนาดไหนคุณไม่ได้ขาดวิตามินเลยนะครับแต่ไม่มียาที่คนไข้เข้าใจนะครับที่จะกินแปะกล้วยเช้าสี่ยันสี่เนี่ยมันหายไป
1: ตามที่บอกอะนะคะเช้าสี่แล้วตอนหลังก็เห็นว่ามันดีขึ้นก็เลยมาปรับเหลือเช้าสองเย็นสอง
0: ถูกต้องที่สุดเลยทีนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่เราไม่กล้าพูดแต่ความรู้เรื่องสมุนไพรต้องถามอาจารย์ในแพทย์ชำนาญว่าทำไมถึงบุญตาเสื่อม
1: หูแว่ว
0: เกิดจากอาจจะเกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากันหินบุญไปเกาะแต่มันก็เสื่อมส่วนเนื้อแต่ถ้าเราเอาวิชาเนี่ยเกิดจากประสาทที่เกี่ยวกับเซลล์ที่มันเสื่อมลงไปทำให้เกิดอาการเหล่านั้นทำให้เกิดอาการมีเสียงที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเสียงจริงๆเขาเรียกว่าหูแว่วหรือมันเป๋ไปเป๋มาเซไปเซมามันเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดและน้ำเลือดทั้งนั้นแต่ผมไม่มีเหตุผลเพียงพอต้องถามผู้ใหญ่เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเจนเลยครับ
2: แม่ผู้ใหญ่ก็เป็นเพื่อนเดินมาด้วยกันแม่อาจารย์ก็มีความรู้เหมือนกับผมนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือผมก็จะพยายามขยายความนะครับในสิ่งที่อาจารย์ได้พูดนะครับว่าคนเราเนี่ยมันจะต้องมีความสุขมีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจนะครับแต่พอถึงวันหนึ่งเนี่ยอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เป็นโรคนะครับและโรคบางโรคเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของความเสื่อมนั่นแหละรักษาแผนจุดปัจจุบันบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายแต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องยอมรับว่าทุกๆอวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดก็คือเซลล์แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันไม่แข็งแรงเนี่ยเซลล์ที่หูชั้นในก็ดีเซลล์ที่อวัยวะตาก็ดีเนี่ยมันไม่แข็งแรงถ้ามันไม่แข็งแรงจากอะไรล่ะก็เพราะว่ามันได้รับอาหารน้อยมันได้รับอาหารมาทางเส้นเลือดน้อยเส้นเลือดไม่ดีเส้นเลือดต่อเส้นเลือดตีบนะครับน้ำเลือดข้นหมืดอันนี้มันเกี่ยวข้องกันหมดอ่ะสรุปแล้วก็คืออาหารมันไปที่เซลล์ได้น้อยลงพออาหารไปที่เซลล์ได้น้อยลงเซลล์มันก็ไม่แข็งแรงมันก็ทำให้มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นก็ดีเรื่องของหูแว่วก็ดีนะครับแล้วมันก็มีสิ่งกระตุ้นก็คือเรื่องของอารมณ์เรื่องของความเครียดเรื่องการของการพักผ่อนไม่พอเพราะเราต้องยอมรับว่าสุขภาพจะดีได้มันต้องดีทั้งกายและใจนะครับเหมือนอาจารย์เนี่ยอาจารย์สุขภาพกายดีสุขภาพใจอาจารย์ก็ต้องดีด้วย เห็นไหมครับ ว่าพอสุขภาพกายสุขภาพใจดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีแต่ถ้ามันขาดอะไรไปสักอย่างเนี่ยอย่างเรื่องสมมติว่าไอ้เรื่องหูที่มันมีหูแว่วเนี่ยถ้าคุณนอนไม่หลับหรือคุณมีความเครียดอ่ะกินยาให้ตายมันก็ไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่งได้บอกว่าโรคพวกนี้มันเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นการใช้ยาแผนปัจจุบันมันก็ดีที่สุดอ่ะแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับแผนปัจจุบันดีที่สุดจริงแต่มักก็จะมีข้อจำกัดบางทีมันก็รักษาไม่หายบางทีคนไข้ก็ต้องอยู่กับอาการที่ผิดปกตินะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วถ้าสมมติว่าเราสามารถใช้สารทางเลือกใช้สมุนไพรได้แล้วมันมีคำอธิบายได้ว่าทำเมื่อไหร่ที่เซลล์ทุกเซลล์ในหูเช่นไรที่ตาก็ดีมันได้รับเลือดพอได้รับอาหารพอได้รับออกซิเจนพอมันแข็งแรงได้เพราะเซลล์พวกนี้มันไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่อ่อนเปลี่ยไม่มีคุณภาพไม่มีพลังไม่สามารถสร้างพลังงานได้นะครับที่เขาเรียกว่าไงคือถ้ามันสามารถสร้างพลังงานได้เนี่ยนะครับการที่จะมีพลังงานได้เซลล์ต้องแข็งแรงนักเซลล์จะแข็งแรงได้มันก็ต้องมีเลือดไปเลี้ยงไปอาหารไปเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงถ้าเซลล์มันแข็งแรงแล้วเนี่ยมันก็สามารถสร้าง ATP ออกมาอะดีโนซีนไตรฟอสเฟตออกมาซึ่งทำให้เกิดพลังงานแล้วมันก็ทำให้เซลล์นี่มันเคลื่อนตัวได้นะครับเพราะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่เนี่ยเซลล์พวกนี้มันไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเป็นเซลล์ที่ไม่อ่อนที่ไม่แข็งแรงเป็นเซลล์ที่อ่อนเปลี่ยนะครับแล้วก็มีตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางที่เสื่อมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาแผนปัจจุบัน นะครับแล้วก็ใช้สารทั้งเรื่องใช้สมุนไพรด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วความจำเป็นถึงวันนั้นแล้วเนี่ยนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณอาจารย์นายแพทย์ชำนาญมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับท่านที่จะสอบถามปัญหาสุขภาพเนี่ยนะคะอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงกับท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันเนี่ยท่านจะมาช่วงวันจันทร์หรือว่าศุกร์6โมงเช้าถึงเที่ยงนะคะส่วนวันเสาร์เนี่ยพอ9โมงก็จะมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาคุณสุจิราสิริวิโชนะคะมาจัดท่านฟังได้ที่ 89.0 เมกะเฮิรตซ์91.5 กองทัพไทย101และก็ในเครือข่ายของ KCS Radio สามารถรับฟังได้ทาง www.kcsradio.online แล้วก็ YouTube เนี่ยท่านเข้าไปที่สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปรึกษาปัญหาสุขภาพคือ0813346666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยมาส้มเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์ไปที่0625100-569ค่ะให้ฟังลูกชายลุงอินนะคะเสียงเย็นจิตพรทีวีหนุ่มวัยทองจากพรศักดิ์ส่องแสงค่ะ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1

ค่ะการที่เราสังเกตตัวเองเนี่ยนะคะจากภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีค่าของความดันสูงน้ำตาลในเลือดสูงเราก็ต้องไปตรวจนะคะการตรวจร่างกายประจำปีเนี่ยสักปีหนึ่งถึงสองครั้งเพื่อดูค่าน้ำตาลในเลือดค่าความดันค่าเบาหวานค่าไตนะคะไปตรวจอัตราการเต้นของหัวใจไปส่องกล้องดูเรื่องของกระเพาะลำไส้เนี่ยนะคะเพราะว่าร่างกายมันเสื่อมลงในวัยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะการตรวจเช็คร่างกายก็เป็นการรักษาการป้องกันที่ดีในการที่เราจะได้รักษาโรคได้ทันท่วงทีนะคะถ้าเราไปตรวจเจอในระยะท้ายๆเนี่ยเราจะอยู่กับภาวะการเจ็บป่วยโรคที่มันทุกข์ทรมานเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ลำบากอย่างใครที่น้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยเราควรสังเกตตัวเองก่อนนะคะถ้าเราปัสสาวะบ่อยกระหายน้ำมากเนี่ยแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยเสียน้ำมากน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเนี่ยมันจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะแต่มันก็มันจะทำให้เราเนี่ยต้องตื่นขึ้นมาฉี่บ่อยๆตอนกลางคืนเนี่ยนะคะหรือว่าคอแห้งกระหายน้ำอยู่ตลอดอ่อนเพลียปากแห้งๆเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำหนักลดลงถ้าเรารู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยปัสสาวะบ่อยเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้ขาดน้ำแล้วก็เลือดมันก็จะเข้มข้นขึ้นไตก็ทำงานหนักขึ้นนะคะน้ำตาลก็สูงขึ้นได้ภาวะที่น้ำตาลสูงเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดภาวะฉุกเฉินได้นะคะหรือบางคนขาดน้ำขาดเกลือแร่ที่มันผิดปกติเนี่ยถ้าน้ำตาลมันสูงเนี่ยวัดไปเกินมากๆเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราเกิดการที่หมดสติได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจะต้องไม่ขาดน้ำและจะต้องดื่มในระหว่างวันเนี่ยนะคะในช่วงระยะเวลาสักหนึ่งวันเนี่ยดื่มสัก 8-10 แก้วแต่เรากินให้มันกระจายนะคะสักชั่วโมงละแก้วเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่เวลาเรากระหายน้ำเราก็ไปกินน้ำอัดลมมันก็ไม่ดีอีกคานมไข่มุกกาแฟหวานๆเงี้ยนะคะบางคนดื่มแต่พวกที่มีรสหวานทั้งวันเนี่ยมันจะกระหายน้ำบ่อยเพราะฉะนั้นการจิบน้ำเปล่านะคะในช่วงทำ IF ก็ดีหรือว่าในระหว่างมื้อเนี่ยอาหารเนี่ยเราช่วงที่เราไม่กินอาหารเราจิบแต่น้ำเปล่าได้นะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงมาก็อาจจะเป็นในมื้อกลางวันพวกกาแฟดำแต่ถ้าจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยในช่วงที่ท่านทำ IF อยู่ให้ท่านรวบในมื้ออาหารไปเลยนะคะเพราะคนที่ทำ IF เนี่ยในระหว่างมื้อเนี่ยเขาจะไม่กินอาหารนอกจากดื่มน้ำเปล่ากาแฟดำน้ำชาหรือว่าเป็นน้ำสมุนไพรที่ไม่หวานมันจะช่วยในการทำให้ระบบการเผาผลาญได้ให้ตับมันได้พักนะคะเพราะว่าถ้าเราตับเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาหรือใครที่มีปัญหาไขมันสะสมไขมันพอกตับถ้ามันเป็นขนาดพังผืดแล้วเนี่ยการฟื้นฟูมันจะยากแต่ถ้าไปตรวจเจอเป็นไขมันพอกตับแล้วมาปรับพฤติกรรมลดอาหารหวานมันเค็มกินพวกไขมันพวกของทอดกะทิให้น้อยลงเนี่ยตับมันฟื้นฟูได้นะคะใครที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้มันจะเผาผลาญทำให้ร่างกายเราเดี๋ยวบางคนจะผิวแห้งนะคะปากเนี่ยนะคะจะซีดเลยเนี่ยหรือพูดจาไม่ชัดคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยจะดูรู้เลยนะคะสมองมันจะช้ากว่าปกติถ้าเรามีโรคประจำตัวควรงดเว้นนะคะเพราะมันบั่นทอนสุขภาพก็ด้วยความห่วงใยกันหันมากินแปะกล้วยดีกว่าไหมดีแน่นอนเพราะมันทำให้หลอดเลือดเราไม่เสื่อมเร็วนะคะวันนี้แปะกล้วยตราไวกิ่งไปชะลอความเสื่อมทำให้หน้าตาผ่องใสเราจะได้มีระบบภูมิคุ้มกันนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนี่ยใครที่ภูมิคุ้มกันอ่อนแอจะเห็นว่าเป็นหวัดเจ็บไข้ไม่สบายได้ง่ายนะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายสำคัญจากการเลือกอาหารการกินให้ครบหมู่ออกกำลังกายการที่เราไม่เครียดขับถ่ายดีและอยู่ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีเนี่ยร่างกายมันก็จะได้แลกเปลี่ยนออกซิเจนได้ดีจึงต้องลำเลียงผ่านหลอดเลือดที่ยืดหยุ่นไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะวันนี้ซ่อมเซลล์นะคะกับแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวราคา260บาทดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่062-5100-560-569ให้ฟังเกิดมาจนค่ะเสียงของขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ด
เราคนจนสดใสลุงโพทองจนต้องขยันนะคะแล้วฟังคนขี่หลังควายจากเสียงดาวบ้านดอนค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะเขาบอกคนเราต้องตื่นก่อนไก่ไปก่อนกาเราถึงจะมีเงินมีทองในการที่เราจะมาใช้นะคะคนเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้หวังร่ำรวยอะไรมากมายให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไม่เครียดแต่ไม่มีเงินนี่เครียดมากมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันจึงต้องทำงานนะคะแต่ที่ตื่นในเช้าวันใหม่เนี่ยบางคนออกจากบ้านแต่เช้าเพราะว่าบางคนกลัวรถติดบางท่านอาจจะต้องออกเลือกสวนไร่นาบางคนทำงานกลับมาแล้วก็มีนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะซึ่งเรามีทีมแพทย์โดยท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ที่มาตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพเพื่อให้ท่านได้เป็นคนไทยที่แข็งแรงเนี่ยนอกนั้นก็จะมีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ที่ให้ความรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพมีนาวาโทนายแพทย์พนิจจันทรภักดีนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีนะคะแล้วก็มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมเดี๋ยววันนี้9โมงจะเป็นพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดามาตอบปัญหาสุขภาพที่คลื่นของ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ถ้าเลือกรับฟังได้นะคะที่ 911.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio ถ้าเป็นระบบ AM เนี่ยนะคะที่นี่ก็คือวปท. AM 792ท่านก็สามารถเลือกรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้แล้วก็มีที่กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269สทล2บางนา AM 675นะคะรอดอ AM 747มีตชด AM 576และทางคลื่นของจังหวัดระยองเนี่ยที่พลม2 AM 774อยู่ในจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยนะคะรัศมีการรับฟังที่ชัดเจนท่านสามารถจะปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์ได้โดยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ให้ความรู้แนะนำให้กำลังใจกับภาวะการเจ็บป่วยท่านโทรศัพท์ปรึกษาได้นะคะที่081 334 6666ก็มีหลายท่านเรียกโรงพยาบาลทางอากาศเพราะว่ามีแพทย์ตัวจริงเสียงจริงนะคะตอบปัญหาและเราไม่ต้องไปเข้าคิวไม่ต้องไปรับบัตรแต่ท่านก็ต้องปฏิบัติตามด้วยแต่ต้องกินยาตามที่แพทย์สั่งที่ท่านรักษาโรคอยู่อย่าไปลดยาเองนะคะใครที่เป็นเบาหวานความดันเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพหรือจะใช้สมุนไพรจะใช้ฮอร์โมนจากคลินิกคุณหมอชำนาญเนี่ยถูกปรึกษาก่อนได้ถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยนะคะในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมา6โมงถึงเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์จะเข้าสายหน้าใหม่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์081 334 6666สนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งไปซ่อมเซลล์ไปดูแลสุขภาพให้เราได้มีใบหน้าที่ผ่องใสไม่แก่เร็วดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เนี่ยกล่องนึงจะมี15ซองไวเฮิร์บมี30แคปซูลนะคะไวเฮิร์บเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกและผักหลากหลายชนิดที่ดูแลคนที่มีปัญหาไขมันสูงเส้นรอบพุงเกินไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยท่านต้องลดพุงลดโรคนะคะเสริมด้วยไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อที่062-5100-560-569ค่ะให้ฟังสัญญาปราขอนนะคะเสียงของเอกพลมนตรการแล้วฟังหนุ่มบ้านเฮาสายสาวโรงงานจากเสียงของสอนสินชัยและก็ดอกอ้อทุ่งทองค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดอทเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: เพชรบุรีค่ะ
0: เพชรบุรีแล้วเป็นยังไงคนเพชรบุรีมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันสูงไหมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: มี53ค่ะ
0: เออเท่าไหร่นะ
1: 153ค่ะ
0: 53น้ำหนักส่วนสูงแล้วครับ
1: 162หนัก74ค่ะ
0: ว้าย
1: อ้วนไป
0: สูงโม่น้อยหนัก74นะแล้วสามีเขาไม่บ่นแล้วว่ามันเจอเมีย
1: ไม่มีครอบครัวค่ะ
0: เออดีแล้วอย่าไปหาคนเลยมันหาคนแต่งงานยากแล้วมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
1: ความดันเป็นความดันตัวปกติแล้วค่ะกินยาคุมอยู
0: ่ค่ะก็ไม่ปกติกินยาแล้วมีไขมันเท่าไหร่ครับ
1: ไขมันนี่เลิกกินยาไปแล้วค่ะ
0: อืมเรารู้หรือเปล่าว่าความอ้วนนี่ทำให้
1: กำลังลดอยู่ตอนนี้กำลังลดอยู่ครับลดแป้งลดอะไรนี่เอามันกายทุกวันนะแต่ว่าหนูจะซื้อยานี้ให้พ่อหน
0: ู
1: ค่ะแต่
0: หลง
1: ม
0: ือ
1: มาค่ะก
0: ิน
1: ได
0: ้
1: ไหมคะ
0: กินได้อยู่แล้วเช้า4 เม็ด 7 เม็ดอะไรฮะโอ้กาแฟกินได้วันละ2กินได้อยู่แล้วครับเน
1: า
0: ะครับ
1: คุณจะพ่อหนูไหมคะ
0: อะไรนะฮะ
1: คุณจะพ่อหนูไหมคะ
0: อะไรนะครับ
1: ถามอาการพ่อหนูไหมคะ
0: เอาเชิญเลยครับพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
1: พ่อม
0: ีอะไร90เท่าไหร่
1: รู้สึกยังไงบอกไป
0: นะรู้สึกยังไงบอกไปดิคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ80
0: เฮ้ยเท่ากับผมแล้วไม่แก่เลยนี่คุณ
1: ลืม
0: อายุ88ใช่ไหมครับ
2: ย่าง88
0: ย่าง88นะเอาละน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับอ้วนไหมน้ำหนักส่วนไม่อ้วนนะฮะแล้วก
2: ็
0: พอดีนะฮะแล้วก็มีโรคประจำตัวนอกจาก
2: เอากำลังอยู่เรื่อย
0: เออออกกำลังกายยังไงครับ
2: เดินมั่งวิ่งมั่ง
0: เออ
2: พอวิ่งไปหน่อยพอชักเหนื่อยก็เดิน
0: เราไม่มีโรคประจำตัวอย่างอื่นใช่ไหมฮะ
2: ไม่มีโรคประจำตัว
0: เออแล้วเวลาจำนะฮะเมื่อ10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วจำได้แต่ปัจจุบันจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมฮะเช่นว่ากินข้าวแล้วมันเออสงสัยยังไม่ได้กินหรือกินเคยคิดอย่างนี้หรือเปล่าครับ
2: ต้องลืมเลย
0: เราแต่จำเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วสมัยเป็นนักเรียนเนี่ยจำแม่นเลยใช่ไหมครับ
2: ยังจำได้อยู่
0: เห็นไหมแต่เมื่อวานนี้เป็นยังไงบางทีก็ลืมใช่ไหมครับ
2: ไม่ลืม
0: แล้วกินข้าวหรือยังตอนนี
2: ้อดีตที่ผ่านมาจำได้หมด
0: แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลไหนครับเขาให้ยาอะไรมากินครับ
2: ไม่ไปหาหมอเลย
0: เอ้าทำไมอ่ะ
2: ก็ไม่เป็นอะไร
0: ก็รู้หรือเปล่าว่าการใช้สมุนไพรแปะกล้วยนี่เขาทำรักษาโรคทางสมองความจำด้วยนะครับเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดแล้วก็จะดีขึ้นนะครับ
2: ก็โรคลืมก็ไม่แค่ดีทำได้ไม่แล้วก็ไม่ปวดหัวไม่แค่เป็นอะไรไม่เคยไปหาหมอหมอโรงพยาบาลก็ไม่เคยไปหา
0: แล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลครั้งหลังสุดเมื่อไหร่ครับ
2: ฮะ
0: ไปหาหมอครั้ง
2: เขาทางผู้ใหญ่เขาก็มาถามอาการก็บอกไปก็ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก็ไปตรวจเขาก็ไม่มีโรคอะไร
0: แล้วเดี๋ยวตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้ครับ
2: ไม่ได้กินนะ
0: ถามลูกสาวครับคุณพ่อกินยาอะไรอยู่ครับ
1: ไม่ได้กินยายาลมยาหอบอะค่ะเป็นเวียนหัวบ่อยไม่ทราบเป็นความดันหรือเปล่าหมอก็ไม่ให้ยามากินนะครับไปตรวจ
0: หมอที่โรงพยาบาลไม่ให้ยามากินใช่ไหมครับ ยาเกี่ยวกับจิตเวชไม่มีใช่ไหมครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ยาเกี่ยวกับแก้แก้บิงเวียนก็ไม่มีความดันก็ไม่มีน้ำตาลก็ไม่มีไขมันก็ไม่เจอใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ไม่ได้กินยาอะไรก็ถูกต้องแล้วกินแต่ยาหอมใช่ไหมครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ทีนี้ขี้หลงขี้ลืมมันบางทีโรคทั้งหลายแหล่ก็ไม่มีบางทีตรวจแล็บก็ไม่เจอนะครับอาจารย์ฮะการลืมหลังจากฟังคนไข้แล้วเนี่ยเขามีอาการลืมในเหตุการณ์ผ่านมาไม่กี่วันแต่ในอดีตเขาจำได้หมดเลยจริงเขาป่ะ
1: ใช่
0: สมัยเป็นนักเรียนโอ้ยเจอหน้าเพื่อนจำได้หมดแต่บางทีเราจำเมื่อวานนี้จำไม่ได้เลยกินข้าวยังจำไม่ได้จริงเขาป่ะ
1: แกถามซ้ำๆมาค่ะ
0: เออใช่จนเรารำคาญนะบางทีถามซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: ลูกไปกี่คนอะไรอย่างเงี้ยอะไรอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ซ้ำแล้วเมื่อกี้ถามเดียวก็ซ้ำอีก
1: ซ้ำไปซ้ำมาทุกวันนะ
0: คะคือบางอย่างเนี่ยการใช้สมุนไพรลองกินดูเช้าสี่เย็นสี่ก็จะแก้ไขได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณพ่อไม่ยอมไปตรวจที่โรงพยาบาลนอกจากจะอาศัยแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่หรือไม่ยังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะเขาค่อนข้างจะผมว่ามันจะมีอะไรลึกกว่าขี้หลงขี้ลืมครับเชิญอาจารย์มาชำนาญเข้าใจเลยครับ
3: คือคนไข้อายุเยอะเนี่ยจะทานสมุนไพรตัวนี้มันทานได้อยู่แล้วนะครับแล้วมันก็จะช่วยหลายๆเรื่องเลยนะครับว่าทำให้แข็งแรงทำให้เส้นเลือดดีแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนไข้อายุเยอะเนี่ยถ้าคนไข้ไม่รู้ลูกสาวก็ต้องคอยบอกแล้วก็พาไปโรงพยาบาลต้องไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลนะครับถึงจะไม่ได้เป็นโรคอะไรก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้มันมีปัญหาเรื่องสมองมันมีปัญหาเรื่องหลงลืมที่มันภาษาหมอเขาเรียกว่าดีเมนเชียเนี่ยนะครับซึ่งไอ้หลงลืมแบบเนี้ยถ้าเราไม่ดูแลมันก็จะเป็นอัลไซเมอร์ในที่สุดแล้วสาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไข้เนี่ยทานอาหารโปรตีนไม่พอนะครับทานอาหารโปรตีนไม่พอเพราะฉะนั้นพออาหารโปรตีนไม่พอปั๊บเนี่ยพออายุเยอะเนี่ยสมองมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเพราะนั้นตำราเนี่ยเขาบอกได้เลยว่าสมองเนี่ยเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาเยอะแต่ถ้าต้องการให้สมองแข็งแรงเนี่ยเราจะต้องทานโปรตีนให้เพียงพอนะครับในปริมาณที่เหมาะสมและปริมาณโปรตีนที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยทำให้สมองแข็งแรงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าในกรณีแบบนี้ยังไม่ไปหาคุณหมอที่วังโรงพยาบาลเลยมันก็เป็นได้แต่มันก็ปล่อยไปตามสภาพนะฮะว่าหลงลืมแล้วก็เป็นสมองเสื่อมเนี่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไปตรวจไปเช็คที่โรงพยาบาลมันสามารถดูแลได้สามารถแก้ไขได้สามารถชะลอความเสื่อมได้นะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยรู้นะแต่ลูกเนี่ยจะต้องดูสุขภาพของคุณพ่อในภาพรวมว่ามันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นหนุ่มนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดหน้าที่ของลูกที่ต้องทำก็คือต้องพาพ่อไปตรวจไปเช็คว่ามันมีอะไรไหมมีโรคอะไรหรือเปล่ามีสมองเสื่อมไหมมีความผิดปกติอะไรไหมเพราะในปัจจุบันเนี่ยมันมียารักษามันมียาทานแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนไข้อายุขนาดเนี่ยบางทีฟันก็ไม่ดีทานอาหารก็ไม่พออาหารโปรตีนเนี่ยอาหารโปรตีนเป็นอาหารที่จำเป็นของสมองเพราะนั้นในกรณีอย่างเนี้ยหมอคิดว่าถ้าเราจะเพิ่มอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องเป็นอาหารโปรตีนเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะทำให้สมองแข็งแรงขึ้นอาการต่างๆที่เป็นก็จะเป็นน้อยลงครับ
0: อันนี้การกินผสมผสานกับการตรวจ
1: ให้ทานไข่ทุก
0: อ๋อไม่ใช่ฮะคืออย่างเงี้ยมันต้องในปริมาณที่เหมาะสมนะครับการกินโปรตีนสำหรับคนที่เป็นว่าที่ขี้หลงขี้ลืมแต่อาจจะไม่ก้ำกึ่งระหว่างอัลไซเมอร์ก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะเป็นตอนนี้มันขั้นดีเมนเชียก่อนนะครับเรียกว่าขั้นกิ๊กก๊อกก่อนนะครับมันยังจำได้แต่ต่อไปเนี่ยถ้าจำอะไรไม่ได้กินข้าวหรือยังก็จำไม่ได้เข้าห้องน้ำห้องท่าก็ลืมทุกอย่างเพราะนั้นการแก้ไขจำนวนโปรตีนกินมากเกินไปก็ไม่ได้กินน้อยเกินไปก็ไม่ดีกินประมาณที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางสมองนะครับกินโปรตีนแทนอาหารบางมื้อก็ได้ครับหรือกินมื้อนึงพร้อมอาหารสัก2ช้อน3มื้อก็กินมื้อละ2ช้อน3ช้อนก็ได้นะครับกินคู่กับกินข้าวกินปลาก็ได้ครับไม่มีปัญหานะครับนะเพราะนั้นเนี่ยการกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเล่า4ทิศโทรมารายงานนะครับว่ามันเป็นยังไงรวมทั้งน้องยากันด้วยนะครับว่าการกินสมุนไพรมันกินช่วยได้หรือไม่ขนาดไหนอย่างน้อยๆเนี่ย มันช่วยทำให้ระบบเลือดไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมทำให้น้ำเลือดมีความใสไหลเวียนได้ดีทำให้ท่อเลือดซึ่งยาวกว่าแสนกิโลเนี่ยมันมีแรงยืดหยุ่นมีอีลาสติกซิตี้ทำให้เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นนะครับทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาพร้อมกับการกินโปรตีนสัก 2-3 ช้อนหลังจากกินอาหารหรือกินก่อนอาหารก็ได้ครับหรือกินแทนอาหารก็ได้ครับแล้ว4ทิศโทรมารายงานว่าอาการดีมากน้อยขนาดไหนขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับสวัสดีครับการทำอะไรก็ตามต้องมีการบอกไปว่าควรจะยังไงควรจะทำยังไงควรจะยุติยังไงนะครับต้องใช้เวลาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคต่างๆท่านฟังรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงอย่างนี้นะครับเหมือนกับท่านเรียนในโรงเรียนแพทย์ยิ่งกว่าอีกเพราะโรงเรียนแพทย์ไม่ได้สอนโภชนาการเลยโอ้ยอาหารคืออะไรแล้วก็ดื้อที่สุดเลยเพื่อนผมพักพวกกันเนี่ยเป็นหมอด้วยเฮ้ยมึงอ้วนมึงเป็นเบาหวานมึงลดน้ำหนักแล้วมันจะหายเชื่อไหมสอนยากที่สุดยากสอนสังฆราชยังง่ายกว่าอีกแม่จริงๆวันเนี้ยเขาเชื่อในว่าต้องกินยาตลอดชีวิตเหมือนกับดิเมนเชียนะครับต้องกินยาต้องนู้นคุณลองกินแปะกล้วยดูสิครับเราสี่ที่ทำมารายงานจะได้ประจานว่าแปะกล้วยมันไม่ดียังไงนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์
0: ฟังรายการนี้สนุกไหม
4: ฟังสนุกมากค่ะมีสาระมีทุกอย่างเลยค่ะสวัสดีทั้งสองอาจารย์นะคะ
0: ครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
0: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
4: ตอนนี้ก็74
0: ใช่ไหมยังอ่อนกว่าผมต้อง 4-5 ปีอ่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
4: ส่วนสูง50 150น้ำหนักตอนนี้ประมาณ70
0: เป็นโรคแล้วนะครับโรคเมื่อก่อนนี้ตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งนะครับเดี๋ยวนี้ขอเลื่อนการตายเป็นคนอ้วนในตายอันดับที่1แทนมะเร็งนะครับเพราะว่าทำให้ก่อเกิดเบาหวานความดันไขมันสูงก่อโรคสโตรกอะไรเยอะแยะเกิดจากความอ้วนนี่เองนะครับ
4: ไขมันความดัน
0: มันสารพัดโรคนะครับ
4: มาเองเลยเน
0: า
4: ะ
0: มาเองหมดเลยแล้วตายอันดับที่1ไม่ใช่โรคอ้วนนะครับอันดับที่1คือโรคอะไรรู้ไหมไม่รู้จักตัวเองกินยังไงนอนยังไง
4: ไม่รู้จักตัวเอง
0: ไม่รู้จักตัวเองนะฮะคุณไปเปิดดูใน Google ลุง Google ไม่ได้บอกเลยเพราะว่ามันเป็นดิเมนเชียแล้วมันเป็นโรคสมองเสื่อมแล้ว Google เนี่ยมันต้องเอาเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยคุณต้องรู้จักตัวเองมันแก้ไขได้ทุกโรค1คุณอ้วนต้องแก้ไขความอ้วนแก้ไขยังไงอ้วนเกิดจากอะไรคุณต้องถามองค์สมเด็จสัมพุทธเจ้าว่าต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งความอ้วนคือยังไงครูกินหวานกินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลเยอะแล้วขาดการออกกำลังกายจริงหรือเปล่า
4: ค่ะ
0: กินแล้วก็นอน
4: พยายามออกกำลังกายดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดอย่างที่คุณหมอบอกค่ะ
0: เมื่อก่อนไม่รู้กินผักสัก 50% ตามด้วยการกินผลไม้ที่มีกากใยเช้า4เย็น4
4: แผงที่3แล้วค่ะ
0: เราทานแล้วก็สายตาดีขึ้น
4: ความสุขสายตาดีค่ะสายตาไปตรวจไปตรวจตาหมอบอกว่าเป็นน้อยไม่เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ส่วนมากจะเป็นต้อกระจกใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่เป็นใช่ไหมครับ
4: ต้อกระจกใช่
0: คืออย่างงี้นะไอ้โรคที่ตายมากที่สุดคือคุณไม่รู้จักตัวเองนะครับ
4: ค่ะ
0: ไม่รู้จักตัวเองว่าป่วยเป็นโรคอ้วนและไม่รู้จักตัวเองว่ากินยังไงออกกำลังกายยังไงนี่คือการตายอันดับหนึ่งซึ่ง
4: คุณหมอเขาบอกว่าดีขึ้นดีขึ้นนะแล้วก็พอตรวจคุณหมอเขาบอกว่าดีขึ้นอะไรก็ดีแต่ว่าพอคุณหมอจะตรวจวัดความดันที่นี่เหมือนกับว่าจะตรวจความกลัวเนาะความกลัวก็ถอยคุณหมอเขาก็เลยแบบไม่ตรวจละฮะไม่อะไรนะ
0: เอาละ
4: ไม่พร้อม
0: คืออย่างเงี้ยที่ไม่พร้อมเพราะว่าไงมันมีอยู่ประมาณสัก4ล้านคนที่ไปโรงพยาบาลนะครับที่ต้องกินยาความดันโดยไม่เป็นความดันนะครับเขาเรียกว่าเกิดโรคที่เรียกว่าไวโคดไฮเปอร์เทนชันเสื้อกล่าวขาวๆเนี่ยเจอหมอบึ้งบึ้งตึงๆแล้วยังเหนื่อยยังไม่ได้หยุด
4: โอ้คุณหมออย่าพูดคำนี้ไม่เคยเจอแบบปวดหัวเลยตอนเช้าๆปวดหัวแล้วยิ่งปวดหัวจนถึงเย็นเลยกลับมาทานยาไม่เคยเจอจริงๆนะคะมีความรู้สึกไม่เคยเจอก็พูดให้ใครๆฟังคือว่าเรามีพร้อมในความรู้สึกจริงๆมันความกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็คือไม่ตรวจแล้วเพราะว่าไม่ให้ความร่วมมือนะคะมีผู้ติดจักใจจริงในความรู้สึกก็คือยื่นแฟ้มคืนก็ปล่อยให้เราแบบว่าเราก็ไม่รู้จะพูดกับคุณหมอแบบไหนก็เดินออก
0: เอาละเอาละอย่าไปโทษใครโทษกูโทษมึง
4: อะไรต้องไม่โทษไม่โทษ
0: เราต้องโทษ
4: ใครโทษก็บอกว่าไม่ต้องโทษตอนนี้ปัญหามันเยอะ
0: คืออย่างงี
4: ้ต้องทำใจดูแลสุขภาพ
0: คุณลองไปหาหมอชำนาญนี่แทบจะจูงมือเข้าไปนั่งเลย คุณพี
4: ่ลูกบอกว่าหาไม่มีแล้วแม่แม่ทำใจ
0: เออคือว่
4: าอย่างงี้ไม่มีแล้วนะคือว่าปลอบใจว่าต้องทำใจอะไรจะเกิดเพื่อนเหมือนกันเพื่อนก็บอกว่าคุณไข้ก็เยอะนะเราต้องทำใจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนอายุ8จะ90แล้วเจอเขาพอดีก็เลยปรับทุกข์ว่าเออมาหาหมออย่างนี้นะเขาบอกทำใจเถอะหมอก็จะแย่เราก็จะแย่อะไรอย่างเงี้ย
0: คืออย่าง
4: เ
0: งี้ยการรักษาโรคด้วยการให้ความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
4: แต่ถ้าเราเจอมันก็ดีค่ะคุณหมอ
0: โอ้ยความเมตตาคำจุนโรคนะครับคำจุนโรคให้มันหายดีขึ้นและคำจุนโรคให้คนรู้จักว่าโรคนี้มันคือละครยิ่งการแก้ไขแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวเนี่ยลดสักเกิดไป 20-30 กิโลเนี่ยค่อยๆลดเดือนหนึ่งครึ่งกิโลกิโลหนึ่งลดไม่ได้ก็เดือนต่อไปง่ายๆการรู้จักการ
4: เรื่องน้ำหนักไม่มีค่ะดูแลสุขภาพดีที่สุดทานอย่างที่คุณหมอบอกไป
0: เออแล้วค่อยๆลดค่อยๆลดถ้าลดไม่ได้ก็ต้องเดือนต่อไปนะครับนะ
4: ค่ะ
0: เรากินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ด
4: ทานอยู่ค่ะทานอยู่ดูแลสุขภาพดี
0: เรากินแปะกล้วยสายตามันดีขึ้นสังเกตดูสิเกือบทุกรายเลยนะฮะถ้ามีหูแว่วก็ดีขึ้นนะครับเม็ดดังดึงถ้ามีเส้นเลือดขอดที่เรียกว่าถ้ามีเส้นเลือดขอดก็ดีขึ้นที่เรียกว่าวาริโคดเบนดีกว่าการผ่าตัดดีกว่าการใช้ถุงนอกรัดนะครับถ้าเป็น
4: พยายามดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดขอบคุณคุณหมอนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
4: หมอประจำค่ะ
0: เราฟังอย่าหลงในเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับต้องหลงในผักผลไม้และการออกกำลังกายด้วยนะครับ
4: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
0: คือยังไงบางคนโทรมาเนี่ยเขาต้องการที่จะระบายหลังจากไปที่ไหนต่อที่ไหนไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะครับแต่เราสนใจเล็กๆน้อยๆทำให้เขาขำทำให้เขาได้หัวเราะทำให้เขาได้ยินเสียงอันไพเราะทั้งเสียงเพลงจากหมอปิติเสียงพูดจากเราทั้งคู่นี่แหละคือธรรมชาติของคนต้องให้ความเมตตาแก่คนที่เขาฟังรายการต้องอย่าไปโกรธถ้าเขาจะถามซ้ำซากก็อย่าไปโกรธถ้าเขาอ้วนคุณค่อยบอกเขานะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะที่จบไปเป็นช่วงตอบปัญหาสุขภาพที่ท่านฟังต่อเนื่องนะคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทางวปท. AM 792พบกันมาตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้ามีทุกวันเดี๋ยวท่านขยับไป 89.0 91.5 กองทัพไทย 101 ทางระบบ FM ฟังพยาบาลตุ้มสุชาดาช่วง9โมงนะคะวันนี้วันเสาร์แล้วก็มีคุณสุจิราศิริวิโชซึ่งเราออกอากาศทาง AM FM หลายคลื่นหลายสถานีติดตามกันได้นะคะและสนใจแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรสั่งซื้อ0625100560-569ค่ะทิ้งท้ายให้ฟังสาวนาพเนจรนะคะเสียงต่ายอรไทยกลับคำสลาเสียงไม้พิรมหอนขอบคุณที่ติดตามค่ะวันนี้จะว่าดำเนินรายการจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์ดีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลข

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊ก
6: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินมีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินมีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินดี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกๆ ท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1 E O N E 1และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปใน LINE นี้เลยนะคะและcall center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร081 353 8734 0 865 905 0761และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาคือวันนี้มีคำถามซึ่งมีลักษณะมีความเกี่ยวข้องกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจะตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าจะขอตอบทีละท่านนะคะที่เจาะลึกไปแต่ละท่านนะคะท่านแรกนะคะก็คือชื่อคุณสุวิมลนะคะอยู่กรุงเทพตรงนี้เองก็ได้รับการผ่าตัดจอประสาทตานะคะแบบใส่แก๊สแสดงว่าเป็นโรคจอประสาทตาหลุดรอกนะคะผ่าได้รับการผ่าตัดตรงบริเวณแถวๆจอประสาทตานะคะโดยการใส่แก๊สแล้วให้นอนคว่ำหน้ามาผ่านมาแล้ว1เดือนค่ะแต่มาวันเนี้ยมาจนถึง1เดือนแล้ววันนี้ยังมองเห็นเป็นภาพซ้อนมันจะมีอาการเต้นๆใส่ๆค่ะแต่ว่าเห็นเต้นๆใส่ๆเป็นเฉพาะช่วงตรงบริเวณครึ่งบนส่วนครึ่งล่างนะคะก็ยังมีอาการมัวๆอยู่แบบนี้คือปกติไหมคะยังไม่ปกติค่ะคือยังต้องนอนคว่ำต่อไปเนาะการใส่แก๊สเนี่ยปกติเขาจะให้นอนคว่ำประมาณ4-6สัปดาห์น่าจะต้องนอนต่อนอนคว่ำต่อค่ะคือบางท่านเนี่ยแค่เดือนเดียวอาการก็เริ่มเข้าที่อาจจะไม่ต้องนอนก็ได้แต่ถ้ายังไม่เข้าที่อันนี้ก็คือยังไม่ประกบติดสนิท
1: เอาอย่างนี้แล้วกันเขาเรียกว่าจอตาบวมน้ำเนี่ยที่มันลอกออกมาจากด้านหลังผนังคอลอยยังไม่ประกบติดกับด้านหลังผนังคอลอยเพราะฉะนั้นเคสของคุณสุวิมลยังคงต้องนอนคว่ำต่ออีก2สัปดาห์นอนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าสายตาเริ่มจะดีขึ้นอันนี้เป็นอาการของจอประสาทตายังมีภาวะบวมน้ำและยังไม่ยังแยกยังลักษณะเนี่ยคือยังแยกออกจากชั้นด้านหลังผนังคอลอยอยู่ยังไม่ประกบติดสนิทนะคะลักษณะการรักษาโรคจอประสาทตาหลุดรอกเนี่ยเขาจะใช้วิธีก็คือยิงแก๊สเข้าไปเหมือนกับลูกโป่งอะตอนเวลาที่ยังไม่มีแก๊สเนี่ยมันก็แบนใช่ไหมคะแต่พอเวลาใส่แก๊สเข้าไปฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บยิงแก๊สเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นลูกกลมๆซึ่งเขาจะฉีดแก๊สเข้าไปลักษณะของอาการวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคนที่เป็นโรควุ้นในตาเสื่อมเนี่ยนะคะเขาจะพอเวลาเกิดวุ้นในตาเสื่อมปุ๊บวุ้นในตาปกติจะเป็นทำให้ตาของเราเป็นลูกกลมๆนะคะแต่พอเกิดวุ้นในตาเสื่อมโปรตีนในวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพตกตะกอนนะคะแล้วก็แยกตัวโปรตีนแยกออกจากสารน้ำปุ๊บปริมาตรโปรตีนเนี่ยมันหดตัวลงพอหดตัวลงปุ๊บมันก็ไปดึงรั้งให้จอประสาทตานะมันฉีกขาดแล้วก็แยกออกมาจากด้านหลังผนังคอลอยปุ๊บพอมันฉีกขาดปุ๊บมันก็จะมีน้ำเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างกลางอะตรงจอประสาทตากับผนังคอลอยพอแทรกปุ๊บเราก็เลยเห็นเป็นลักษณะภาพซ้อนเห็นเป็นลักษณะของเป็นคลื่นนะคะภาพเป็นคลื่นน้ำอาจจะสายไปสายมาคำว่าสายไปสายมาลักษณะก็คือเหมือนกับยังมีน้ำนะเป็นลักษณะเป็นคลื่นน้ำซึ่งอันนี้เกิดจากภาวะจอตาที่มันบวมน้ำนะคะส่วนครึ่งล่างเนี่ยยังโมอยู่แสดงว่าเริ่มปิดสนิทดีกว่าด้านบนนะคะมันจะปิดสนิทดีกว่าแต่ยังมัวอยู่ก็คือจอตาเนี่ยเริ่มจะแห้งนะคะการที่มีน้ำเส้นเลือดเนี่ยรั่วซึมอยู่บริเวณด้านบนยังพอมีอยู่บ้างยังต้องนอนคว่ำนอนคว่ำต่อไปนะคุณสุวิมลแต่หมอไนท์จะมีเทคนิคในการแนะนำนะคะคือบางคนนอนคว่ำ2เดือนทีนี้เคสในการยิงแก๊สเนี่ยใส่แก๊สเข้าไปไม่เหมาะกับคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเป็นโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการหายใจหรือว่านอนกรนนะคะถ้าต้องการทำให้ปิดสนิทเร็วขึ้นฟื้นฟูได้เร็วขึ้นหมอในแนะนำว่าให้คุณสุวิมลทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันนะคะวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดและให้เสริมก็สอบถามไปว่าตกลงคุณสุวิมลเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับโรคประจำตัวและก็ยาที่ทานประจำมีอะไรบ้างก็บอกว่ายังไม่มีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณสุวิมลเนี่ยอายุแค่42ปีเองนะอายุยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นหมอในก็เลยบอกโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันวันละ2ครั้งแต่มีข้อแม้ค่ะอย่าช่วงนี้ห้ามกินเบเกอรี่ห้ามกินของทอดห้ามกินพวกขนมขบเคี้ยวเบเกอรี่ขนมปังของหวานทุกชนิดผลไม้ไม่รสหวานให้เป็นรสเปรี้ยวเท่านั้นเสริมด้วยวิตามินซีนะคะคุณก็ไปสั่งไปซื้อวิตามินซีมีคนถามหมอไหนบอกว่าเมื่อไหร่หมอไหนจะทำตัววิตามินซีเป็นความคิดที่ดีนะคะเดี๋ยวเอาไว้หมอไหนน่าจะทำแล้วล่ะนะได้เวลาโอเคเคสที่หนึ่งผ่านไปนะคะอย่าลืมนะคะคุณสุวิมลตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันช่วยเรื่องอะไรอย่างแรกเลยก็คือไปกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนเอลาสตินเนี่ยนะคะที่เป็นโปรตีนใสๆไปแทนที่ไอ้เจ้าตรงตะกอนขุ่นขาวในจุดที่เป็นวุ้นในตาเสื่อมเพราะนั้นพอไปแทนที่ปุ๊บเนี่ยตรงบริเวณวุ้นในตาเนี่ยมันจะฟูขึ้นจนกระทั่งความการขยายนะคะของโปรตีนในวุ้นตาเนี่ยมันก็ไปประกบติดให้ด้านหลังของผนังคอลอยเนี่ยไปประกบติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย หลังจากที่ทานตัวอีวันไปแล้วอาการตรงเนี้ยค่ะจะดีขึ้นกลไกข้อที่2ค่ะในกรณีที่มีการภาวะจอตาบวมน้ำที่เราเรียกว่า macular edema ร่วมด้วยกับจอประสาทตาหลุดลอกเนี่ยจอตาที่บวมน้ำเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีน้ำเหลืองน้ำรั่วเนี่ยมันรั่วซึมเข้าไปไอ้ตรงจุดที่มันเป็นส่วนที่มีการฉีกขาดแล้วเกิดร่องทำให้น้ำเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปได้ตรงบริเวณเซลล์ macular lutea กลไกข้อที่2ก็คือตัวของ E1 จะมีสารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูตรงบริเวณของเส้นเลือดเพื่อไม่ให้เส้นเลือดเนี่ยมันเกิดการตีบอุดตันหรือรั่วหรือซึมเพราะฉะนั้นถ้าผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีคุณภาพดีน้ำเหลืองน้ำเลือดมันจะไม่รั่วซึมออกมาแล้วทำให้เกิดการจอตามันบวมน้ำนะคะใน E1 จะมีตัวสารสกัดจากจิงโกบิโลบาขยายหลอดเลือดทำให้เลือดลมไหลเวียนดีจิงโกไลบีเนี่ยป้องกันไม่ให้เกล็ดเลือดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นลิ่มมาขวางเส้นเลือดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันป้องกันไม่ให้เส้นเลือดติดอุดตันหรือแตกสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟาวนอยแทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แท็กกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอิลาซินไปซ่อมที่ผนังหลอดเลือดฝอยทำให้เส้นเลือดเนี่ยมันยืดหยุ่นแข็งแรงไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปีไม่แตกนะคะแล้วก็ตัวไลโบฟาวินบำรุงเส้นเลือดฝอยโดยเฉพาะไม่ให้เปาะหรือแตกง่ายคือในจอประสาทตาเนี่ยมันจะเป็นเส้นเลือดฝอยซับประมาณ 8-90% เลยนะแล้วก็ในส่วนของทอรีนทำหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้เลือดข้นหนืดเกินไปซึ่งเมื่อเลือดไม่ข้นหนืดมันก็จะป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะมาอุดตันเส้นเลือดเพราะฉะนั้นมันจะป้องกันไม่ให้เส้นเลือดมันรั่วหรือซึมหรือเปาะหรือปีหรือแตกมันจะไม่มีน้ำรั่วซึมออกมาโดนจอตาทำให้จอตาบวมน้ำไม่แห้งนะคะถ้ามันแห้งสนิทเนี่ยอาการนี้จะหายไปแล้วก็ไม่ต้องนอนคว่ำแล้วในส่วนของกลไกข้อที่3ค่ะในเมื่อตรงบริเวณจอตามันมีภาวะที่ฉีกขาดและรั่วซึมแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันแทรกซึมเข้าไปตรงจอประสาทตาแล้วทำให้เกิด macular edema ทำให้เรามองเห็นภาพตาผ้ามัวหรือมองเห็นเป็นเหมือนหยุดน้ำหรือเหมือนคลื่นหรือเห็นภาพซ้อนเนี่ยเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าน้ำตัวที่มันแทรกซึมเข้าไปทำลายทำให้ตัวเซลล์ตัวควบเขาเรียกว่าตัวจุดรับภาพชัดที่จอตามันทำงานไม่ได้ทำให้เซลล์ macular lutea ไม่สามารถโฟกัสปรับภาพได้กลไกข้อที่3ก็คือใน E1 เขาจะมีตัวสารสกัดนะคะจากดอกดาวเรืองเราใช้สายพันธุ์สแกนดิเนเวียซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มันมีการสะสมของลูทีนซีแซนทินในปริมาณที่เข้มข้นมากๆมีความไวต่อแสงได้ดีมากๆการดูดซึมดีมากโมเลกุลเล็กมากนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยเราก็จะให้ลูทีนที่เข้มข้นมากๆไปเป็นองค์ประกอบตอนเวลาที่ร่างกายเนี่ยมีการซ่อมแซมคือเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรามีอายุขัยยกเว้นเซลล์ประสาทนะคะเซลล์ประสาทนี่คือตายแล้วตายเลยแต่เซลล์ทุกๆเซลล์อ่ะเขาจะมีอายุขัยพอเซลล์มันทำงานจนถึงอายุขัยของเขาแก่แล้วก็ต้องตายร่างกายต้องกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วต้องสร้างเซลล์ตัวอ่อนเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าตอนช่วงที่สร้างเซลล์ใหม่ไปแทนเซลล์เก่าถ้าตอนนั้นคุณทานตัว E1 เขาก็จะให้ตัวลูทีนที่เข้มข้นมากๆไปเป็นองค์ประกอบตอนกำลังสร้างเซลล์ macular lutea เซลล์ใหม่ซึ่งเซลล์ macular lutea ที่มันมีลูทีนที่เข้มข้นมากๆมันจะมีคุณสมบัติในการที่ป้องกันไม่ให้เซลล์ macular ถูกทำลายแล้วก็ทำหน้าที่ทำให้เซลล์ macular โฟกัสปรับภาพและคมชัดนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็แทนที่ไปด้วยเซลล์ใหม่ที่มีเซลล์ macular ที่โฟกัสปรับภาพแล้วคมชัดขึ้นเนี่ยดังนั้นนะคะหลังจากทานตัว E1 เนี่ยอาการตัวตอนที่เราเห็นภาพซ้อนตอนที่เราเห็นเป็นภาพเหมือนกับภาพมันไหวๆเต้นๆนั่นคือภาวะที่แบบจอตาบวมน้ำอยู่แล้วก็เห็นภาพแบบมัวๆมืดๆการมองภาพเนี่ยเซลล์เมคุล่าทำงานแล้วโฟกัสแล้วปรับชัดปรับภาพแล้วชัดขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็จอตามันจะค่อยๆแห้งลงแล้วก็ประกบติดได้สนิทนะคะหลังจากที่ทานตัว E1 นะคะการมองภาพจะค่อยๆมองภาพแล้วสว่างขึ้นมัวน้อยลงแล้วก็ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ภาพใสๆเต้นๆจะไม่เป็นนะ อันนี้คือเคสคุณสุวิมลส่วนเคสถัดมาเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะคะค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็เหลือรังจากคุณวัฒนาค่ะจากจังหวัดฉะเชิงเทราคุณวัฒนาอายุ69ปีแล้วก็เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยทางคุณวัฒนาบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมีภาวะที่แยกชั้นก็คือเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกมีอาการจอตาบวมทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะคะสาเหตุคือเกิดจากการฉีดยาเข้าในตานะคะข้างซ้ายนะคะมีภาวะจอตาบวมน้ำนะคะข้างซ้ายมีภาวะจอตาบวมน้ำทีนี้มีการฉีดครั้งแรกไปแล้วต่อมาในครั้งที่สองนะคะยังไม่ได้ฉีดสีทีนี้พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าหลังจากที่ฉีดยาเข้าในตาเพื่อรักษาการจอตาบวมน้ำก็หลังจากฉีดปุ๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นตาเบลอทั้งสองข้างผ่านไป1สัปดาห์คือ7วันถัดมาก็กลับไปพบแพทย์เพื่ เป็นการรักษาแบบต่อเนื่องนะคะมีการถ่ายภาพตัดขวางนะคะผลที่เห็นตรงจอเนี่ยปรากฏว่าจอประสาทตาข้างขวาที่ไม่เคยเสื่อมเลยไม่เคยแสดงอาการเลยผลปรากฏว่ามีการแยกชั้นเหมือนกับข้างซ้ายที่บวมน้ำหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็จับให้ฉีดสีคือการฉีดสีเนี่ยแสดงว่าคุณหมอคิดว่าน่าจะมีปัญหาภาวะเส้นเลือดอุดตันนะคะมีภาวะเส้นเลือดอุดตันก็มันจะมีที่ด้านหางตาด้านล่างด้วยนะคะมันมีน้ำเนี่ยท่วมเข้าไปอยู่ในจอประสาทตาส่วนกลางทั้งสองครั้งนะคะซึ่งครั้งแรกเนี่ยหมอคุณหมอเนี่ยให้ยุบเองต้องใช้ระยะเวลานาน6เดือนขึ้นไปคือตอนแรกๆที่การรักษาเนี่ยคุณหมอบอกว่าสามารถคืออย่างนี้อาการจอตาบวมน้ำจำได้ไหมจอตาบวมน้ำที่เราเรียกว่า macular edema ถ้าหากว่าไม่รักษานะคะสามารถที่จะยุบเองได้ภายใน6เดือนอันนี้คือสิ่งที่ทางคือหมอนายพยายามจะแกะนะคะ เป็นจดหมายน้อยเหมือนกันนะคะส่งเข้ามาทาง LINE แอดนะคะแล้วก็โทรศัพท์ปรึกษาคื พยายามจะทำความเข้าใจคนไข้คุณวัฒนาเนี่ยอธิบายความหมายตรงเนี้ยหมายความว่าครั้งแรกนะคะก่อนที่คุณหมอยังไม่ได้ฉีดยานะคะยังไม่ได้ฉีดยาเข้าในตาเนี่ยคุณหมอบอกว่าภาวะจอตาบวมน้ำเนี่ยสามารถฟื้นฟูและหายเองได้ภายใน6เดือนเพราะเห็นว่าไม่ได้ทำงานแล้วอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านคือในกรณีที่มีการที่จอตาบวมน้ำอ่ะอย่างที่บอกนะคะก็เมื่อบวมน้ำเนี่ยก็เสี่ยงมีการรักษาเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอาการและอาการแทรกซ้อนด้วยว่าจะใช้วิธีการรักษาอะไรถ้าในกรณีที่คุณหมอเห็นว่า6เดือนขึ้นไปเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะผลปรากฏว่าช่วงแรกเนี่ยตอนที่คุณหมอยังไม่ได้ฉีดให้ดูแลนะคะให้ดูให้เขาเรียกว่าไม่ได้รักษานะคะแต่ให้วิตามินมาทานแล้วก็ดูแลนะคะด้วยตัวเองให้หายเองภายใน6เดือนเนี่ยมันจะค่อยๆ ยุบผลปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการตรวจแล้วก็มีการถ่ายภาพในมุมตัดขวางให้ดูที่จอคอมพิวเตอร์คุณหมอบอกว่ามีรอยแผลเป็นตรงบริเวณจอประสาทตาส่วนกลางนะอันนี้คือทำให้เกิดรอยแผลเป็นถามว่ารอยแผลเป็นเกิดได้ไหมเกิดจากอะไรจำได้ไหมรอยแผลเป็นความหมายของรอยแผลเป็นก็คื แสดงว่าถ้าเกิดการอักเสบเกิดแผลเกิดขึ้นเกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นรอยแผลเป็นก็คือเป็นพังผืดน้อยๆก็คือพังผืดน้อยแหละนะคะพอผลตรงเนี้ยเมื่อมีรอยแผลเป็นเกิดขึ้นมันขรุขระการโฟกัสภาพเนี่ยมันจะทำให้เกิดจุดที่โฟกัสหลายจุดมากกว่า1จุดขึ้นไปเอางี้ดีกว่าผลก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยทำให้คุณวัฒนานะคะมีการมองเห็นภาพที่ลดลงมองภาพแล้วมัวลงนะคะสาเหตุเนี่ยอันนี้หมอไหนประเมินเอานะก็เลยถามบอกว่าแสดงว่าคนไข้น่าจะไปพูดว่าไม่อยากรักษานะคะทางคุณหมอก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็มีวิธีการนะคะก็จริงๆโรคนี้สามารถหายเองได้แต่ทีนี้คือพอเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแผลเป็นแล้วแผลเป็นเนี่ยทำให้เกิดพังผืดการมองเห็นภาพก็เลยเห็นภาพลดลงเพี้ยนไปหลังจากนั้นก็ไปพบนะคะต่อมาเนี่ยก็มีการไปตรวจสุขภาพดวงตาเป็นระยะที่คุณหมอจะนัดครั้งต่อมาการมองเห็นนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมเท่ากับครั้งแรกที่ไปรักษานะคะแล้วคุณหมอเนี่ยนะคะก็ฉีดหลังจากนั้นเนี่ยพอครั้งที่สองคุณหมอก็เลยบอกว่าถ้างั้นต้องให้ฉีดสีแล้วต้องยิงเลเซอร์นะคะจนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็แสดงว่าผ่านมาประมาณ7เดือนเนาะปรากฏว่าตาข้างขวากับตาข้างซ้ายมันมีการแยกชั้นซึ่งเป็นมาตั้งแต่เดือนตุลาแล้วคุณหมอบอกว่าให้รักษาเองนะคะมันเป็นสองข้างถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่คุณวัฒนาเล่ามาในเคสเนี้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะในเคสเนี้ยปรากฏว่าข้างขวาที่เป็นเนี่ยณตอนนี้นะคะเกิดภาวะจอประสาทตาหลุดรอกแล้วก็อายุตอนนี้คือใกล้70แล้วข้างขวาที่เป็นคุณหมอบอกว่าเป็นแบบจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งคืออันนี้เป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแต่โรคจอประสาทตาเสื่อมจริงๆแล้วเนี่ยไม่มียารักษานะคะในทางการแพทย์คือทั้งจอประสาทตาเสื่อมไม่มีทางรักษาจอตาบวมน้ำเนี่ยคือสามารถฟื้นฟูเองได้ภายใน3-6 เดือนอย่างที่บอกนะคะนับจนช่วงเนี้ยคืออายุ69ปีแสดงว่าเป็นตอนอายุ68ถูกไหมคะผลสรุปคือข้างขวาเป็นแบบแห้งแล้วมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆจนกระทั่งสูญเสียการมองเห็นตรงส่วนกลางคือตรงกลางเนี่ยจะมืดแต่รอบนอกยังเห็นภาพชัดอยู่อันนี้คือทางคุณวัฒนาได้รับคำบอกกล่าวนะคะตอนนี้ยังไม่ถึงปีเนี่ยเริ่มเห็นเป็นหมอกลงบางๆตรงบริเวณจอประสาทตาตรงกลางอ่ะตรงกลางลูกตาแล้วการมองเห็นภาพการเห็นสีมันซีดลงนะคะอย่างเช่นเห็นสีแดงก็กลายเป็นสีชมพูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เห็นขอบประตูบิดเบี้ยวสองข้างทั้งตาซ้ายและตาขวานะคะรบกวนสอบถามคุณหมอค่ะนะคะสรุปคุณทางคุณวัฒนาบอกว่าไม่ได้เป็นเบาหวานนะคะมีความดันเล็กน้อยข้างซ้ายจะเป็นจากการผ่าตัดต้อกระจกห่างกันเพียง 3-4 เดือนจำได้ไหมคะในเคสของคุณวัฒนาคือหมอไหนพยายามเรียบเรียงเคสนี้คือเป็นข้างซ้ายก่อนแล้วค่อยมาเป็นข้างขวาจำกันได้ไหมเอ่ยข้างซ้ายเนี่ยเป็นก่อนมีภาวะบวมน้ำนะมีภาวะบวมน้ำไปหาคุณหมอด้วยภาวะบวมน้ำเลยและคุณหมอเนี่ยนะคะก็เลยบอกว่าเป็นจอตาบวมน้ำแล้วก็ให้ไปดูแลเดี๋ยวจะหายเองภายใน6เดือนไม่ได้ทำอะไรนะคะจนกระทั่งพอหลัง6เดือนปุ๊บก็เริ่มมาฉีดสีแล้วก็มายิงเลเซอร์เพื่อให้กระชับแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาก็คือก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วก็จะแย่ลงเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือก่อนหน้านั้นก่อนที่จะเริ่มมีอาการที่ตาข้างซ้ายเนี่ย ได้รับคุณวัฒนาได้รับการผ่าตัดต้อกระจกมา4เดือนจำได้ไหมเอ่ยซึ่งหมอนายเคยบอกว่าคนไข้หลังจากผ่าตัดต้อกระจกมักจะมีอาการแทรกซ้อนตามมาหลังจากผ่าตัดไปแล้ว3ประมาณ 3-4 เดือนขึ้นไปหรือบางคน6เดือนขึ้นไปแล้วก็จะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นมาเรื่อยๆจำได้ไหมคะแต่ถ้าคนไหนผ่าตัดต้อกระจกแล้วไม่อยากเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือเป็นอาการแทรกซ้อนให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยเสริมเข้าไปถึงแม้คุณจะผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็อย่าคิดว่าคุณจะไม่ป่วยเป็นโรคอื่นๆนะคะเพราะผลข้างเคียงอาการแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจกหลังจากที่แผลหายดีเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็มีพังผืดยังไงก็มีพังผืดค่ะจะมากจะน้อยยังไงก็มีพังผืดเพราะฉะนั้นเราทานตัวอีวันเพื่อป้องกันหรือลดการเกิดการสร้างพังผืดจริงๆถ้าอยากจะแนะนำนะคะคนที่ผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยอย่างน้อยๆอายุเยอะแล้วถูกไหมอายุต้อง50กว่า60ขึ้นไปทานตัวโกรทฮอร์โมนไตรวิทย์เนี่ยเสริมเข้าไปตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะป้องกันไม่ให้เกิดพังผืดเลยแต่ตัวผลิตภัณฑ์ตัวอีวันเนี่ยเป็นสารอาหารเข้าไปบำรุงตรงบริเวณตรงบริเวณอวัยวะในตาทุกส่วนซึ่งจะป้องกันอาการแทรกซ้อนที่เกิดจากหลังผ่าตัดต้อกระจกอันเนี้ยเคสของคุณวัฒนาเนี่ยชัดเลยคุณวัฒนาเนี่ยบอกเองบอกว่าคุณหมอคะตอนที่ผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคืออายุประมาณ68 67 68แล้วพอหลังจากผ่าตัดเนี่ยประมาณ4เดือนปุ๊บก็เริ่มมีเหมือนกับเป็นหยดน้ำนะเป็นหยดน้ำแต่คุณวัฒนาบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนแรกๆของหลังผ่าตัดเนี่ยมันมีน้ำหยดเข้าตาตอนข้างซ้ายนิดนึงแล้วมีอาการปวดตาแต่ว่าไม่กล้าแกะออกรอจนตอนเช้าก็ไปแกะตอนเช้านะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณวัฒนาบอกว่าเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าตอนหลังจากผ่าตัดนะคะก็ทำน้ำหยดข้างซ้ายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผ่าตัดต้อกระจกผ่านมา4เดือนมีอาการจอตาบวมน้ำนะคะมีอาการจอตาบวมน้ำซึ่งจากสถิติอันนี้คือหมอไหนเรียบเรียงแล้วบอกหมอไหนก็เลยถามกลับไปบอกว่าคุณวัฒนาคะคือก่อนหน้าที่จะผ่าตัดต้อกระจกมีอาการจอประสาทตาเสื่อมมาแล้วก่อนหน้าใช่ไหมนะสรุปนะก็คือว่าเคสของคุณวัฒนาเป็นจอประสาทตาเสื่อมแต่เป็นแบบชนิดแห้งแล้วก็มีอาการต้อกระจกร่วมด้วยแต่คุณวัฒนาไปผ่าตัดต้อกระจกทั้งสองข้างทั้งซ้ายทั้งขวานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะ4เดือนหลังจากผ่าตัดต้อกระจกก็เริ่มเป็นจอตาบวมน้ำที่ข้างซ้ายนะคะแล้วก็เริ่มมีภาวะนะคะจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยก็จะเริ่มเป็นมาเรื่อยๆนะคะมีภาวะที่เราเรียกว่าการมองภาพเนี่ยมันแย่ลงผลของจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วก็ผลของการที่เป็นจอตาบวมน้ำแล้วมันมีแผลเป็นแล้วก็เกิดการสร้างพังผืดเกิดขึ้นทำให้การมองภาพเนี่ยโฟกัสภาพแล้วมันบิดมันเบี้ยวสีมันเพี้ยนนะอันนี้ก็คือเป็นผลสรุปหลังจากผ่าตัดต้อกระจกแล้วเนี่ยนอกจากเป็นอาการนะคะจอตาบวมน้ำแล้วเห็นเป็นเงาดำๆที่หางตาซ้ายแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นวุ้นในตาเสื่อมและเป็นจอตาบวมน้ำแล้วก็เป็นจอประสาทตาหลุดลอกหลังจากผ่าตัดต้อกระจกมา4เดือนเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการหมอไหนจะมาเฉลยแล้วอย่างเงี้ยต้องทำยังไงต่อคะเพราะว่าณตอนนี้ถ้าให้หมอไหนสรุปสายตาข้างซ้ายและข้างขวาของคุณอาวัฒนาอายุ69ปีผ่าตัดต้อกระจกมาแล้ว4เดือนหลังจากนั้นเนี่ย1ณตอนนี้นะคะสายตาทั้งข้างซ้ายข้างขวาเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดข้างขวาเป็นชนิดแห้งข้างซ้ายเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกมีภาวะจอตาบวมน้ำและเป็นวุ้นในตาเสื่อมและเป็นจอประสาทตาหลุดรอกอันนี้สรุปง่ายๆเลยณตอนนี้ การมองเห็นภาพมองแล้วมืดลงมองแล้วมัวลงมองเห็นสีเพี้ยนลงและเห็นภาพบิดเบี้ยวเบอร์โทรสำหรับท่านที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตาจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตาตีบหรืออุดตันหรืออาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาผ้าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพปิดเบี้ยวเห็นจุดดำระเต็มลากเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาสามารถใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันค่ะเบอร์โทรค่ะ0865507610853538734081335837 34พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 6 3 5 5 0 7 6 1 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4 0 8 1 3 5 3 8 7 3 4ค่ะมีต่อมานะคะวันนี้ขออนุญาตขยะสรุปสั้นๆก็คือเคสของคุณวัฒนานะคะข้างซ้ายเป็นจอประสาทตาสรุปหลังจากที่ก่อนผ่าตัดต้อกระจกเป็นจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งทั้งสองข้างและเป็นโรคจอเป็นโรคต้อกระจกตัดสินใจผ่าตัดเพราะว่าต้อกระจกทำให้ตามัวนะคะก็หลังผ่าตัดนะคะ4เดือนเกิดอาการแทรกซ้อนนะคะเฉพาะตาข้างซ้ายก็คือมีภาวะเห็นจุดดำเห็นเงาดำที่หางตาซ้ายนะคะเป็นวุ้นในตาเสื่อมเป็นจอตาบวมน้ำนะคะเป็นจอตาบวมน้ำและเป็นจอประสาทตาหลุดลอกคำถามคือสาเหตุเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดมาจากการที่ในวันที่ผ่าตัดแล้วมีน้ำหยดเข้าในตาซ้ายในวันแรกของการผ่าตัดมีส่วนไหมก็มีส่วนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขอนามัยหลังจากผ่าตัดต้อกระจกมีส่วนไหมมีส่วนนะคะส่วนข้างขวานั้นเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมชนิดแห้งเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาเนี่ยก็คือผลของการที่มีน้ำหยดนะคะดังนั้นอย่างแรกตาข้างขวาแนะนำว่าต้องทำอย่างไรข้อแรกนะคะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยช่วยดูแลได้ทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งสองข้างนะคะฟื้นฟูอาการจอประสาทตาเสื่อมได้ทั้งชนิดแห้งแล้วก็ชนิดเปียกนะคะอันเนี้ยนะคะอาการดีขึ้นเล็กน้อยแต่เพียงแต่ว่าเริ่มแห้งลงแล้วนะคะจอตาบวมน้ำเนี่ยแห้งลงแต่มันทำให้เกิดการอักเสบและเป็นแผลเป็นไงพอมันเป็นแผลเป็นมันเกิดการสร้างพังผืดก็เลยทำให้มองเห็นภาพเนี่ยมืดลงมัวลงคือการมองภาพเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆแต่ยังเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเหมือนเดิมนะคะทั้งภาวะจอตาบวมน้ำที่ดีขึ้นแล้วแต่ยังหลงเหลือเล็กน้อยมีภาวะจอตาลอกอยู่เหลืออยู่เล็กน้อยแล้วก็มีอาการวุ้นในตาเสื่อมซึ่งปกติแล้วนะคะทางแผนปัจจุบันเนี่ยวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมไม่มีวิธีการในการรักษาแต่สามารถใช้ยาหรือเทคนิคการรักษาตามอาการที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นเรื่อยๆรักษาตามอาการแล้วก็ใช้วิตามินในการซ่อมแซมฟื้นฟูบำรุงอวัยวะข้างเคียงให้เขาสามารถทำงานทดแทนเซลล์ที่เขาตายไปแล้วได้อันนี้คือเทคนิคนะคะทีนี้ในเคสของคุณอาวัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจอประสาทตาเสื่อมมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวนะคะแต่รู้จากการที่คุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็เป็นต้อกระจกแล้วก็เลยทำการผ่าตัดต้อกระจกมานะคะตรงเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเราอย่างที่บอกก็คือการดูแลฟื้นฟูเนี่ยอาจจะทำให้การมองเห็นภาพในอาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยมองภาพได้ดีขึ้นชัดขึ้นสว่างขึ้นเนี่ย 50-60% ขึ้นไปแต่ถามว่าได้ 100% มั้ยนะถ้าทานตัว E1 เนี่ยไม่ได้ 100% เพราะว่าจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยน่าจะเป็นมานานแล้วนะคะเพราะว่าท่านทางคุณอาวัฒนาเนี่ยอายุ69แล้วน่าจะเป็นมามากกว่า3ปีถึง4ปีขึ้นไปแล้วนะคะก็แต่จะทำให้การมองภาพเนี่ยอย่างเช่นมุมจอตาแคบลงอาจจะทำให้ดูมองภาพและสว่างขึ้นเห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยมาทดแทน
นึกออกไหมคะการมองภาพบิดเบี้ยวก็เบี้ยวน้อยลงก่อนมองเห็นภาพสีก็สีชัดขึ้นเพราะเซลล์ที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ป่วยเนี่ยนะคะตัวของE1 เนี่ยเขาจะให้สารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปซ่อมแซมเสริมสร้างบำรุงฟื้นฟูให้เซลล์ที่เหลืออยู่เนี่ยทำงานได้มีประสิทธิภาพเซลล์แมคคิวลารูเทียโฟกัสปรับภาพและคนคมชัดแจ๋วแหววอย่างเงี้ยการมองภาพที่ชัดขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ทัศนียภาพตอนเวลาที่เรามองเห็นภาพเนี่ยมันชัดแล้วก็สามารถช่วยและดูแลฟื้นฟูตัวเองได้คืออาการข้างซ้ายเนี่ยนะคะตรงจอตาลอกเนี่ยแน่นอนทานตัว E1 เนี่ยจะทำให้ตรงที่จอตาบวมน้ำเนี่ยจะปิดได้สนิทขึ้นตามที่เมื่อกี้หมอไนท์พูดถึงเคสของคุณอาสุวิมลเนี่ยคุณสุวิมลเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือไปบำรุงเส้นเลือดฝอยทำให้เส้นเลือดฝอยไม่รั่วไม่ซึมไม่เปาะไม่ปิดไม่แตกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีน้ำเนี่ยมาแทรกตรงกลางจอตาทำให้จอตาเนี่ยมันแห้งแล้วก็ปิดสนิทแล้วก็ประกบได้สนิทนะคะ2อาการวุ้นในตาเสื่อมเนี่ย E1 เขาก็จะให้ตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟลาโนไนด์แทนนินในบิวเบอรี่เอ็กซ์แทนกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนอิลาซินไปแทนที่ตรงจุดที่แบบเป็นจุดดำๆเป็นเงาดำๆซึ่งตรงนั้นน่ะมันคือโปรตีนที่มันเสื่อมคุณภาพแล้วทำให้เราเห็นเป็นเงาดำแต่พอเวลาพวกเซลล์เหล่านี้ไอเซลล์ที่มันเสื่อมเนี่ยนะของวุ้นตาเนี่ยพอมันหมดอายุไขร่างกายจะค่อยๆกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วถ้าเราทานตัว E1 เขาก็จะสร้างตัวโปรตีนคอลลาเจนที่ใสๆเนี่ยเข้าไปแทนที่แล้ววุ้นในตามันก็จะค่อยฟูขึ้นไอจุดดำรอยเต็มลูกตาจะเห็นจุดดำร้อยลงลดลงแล้วก็เห็นเงาดำก็จะไม่เห็นนะคะแสงฟ้าแลบที่ใครเคยเห็นนะหมอในกล้าท้าพิสูจน์เลยแต่ต้องมีข้อแม้นะคนที่เป็นจอประสาทตาหลุดลอกคุณต้องทานวันละ2ครั้งก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดนะหมอไนกาทาพิสูจน์ว่าภายใน1สัปดาห์ไม่เกิน2อาทิตย์จะมีเคสที่ยากค่ะที่มันเป็นแบบเป็นเยอะอะไม่เกิน2อาทิตย์แสงฟ้าแลบเนี่ยจะไม่เห็นอีกเลยนะคะหมอไนทาพิสูจน์มาหลายเคสแล้วแล้วก็ตัวหมอไนเองเนี่ยหมอไนเคยทาเขาเรียกว่าหมอไนไม่ทานผลิตภัณฑ์ของหมอไนเองเลยเนี่ยประมาณ3เดือนขึ้นไปก็เริ่มเห็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นฝนตกอะนะแล้วก็เป็นแสงสีขาวที่ตรงบริเวณหางตาค่ะช่วงที่เข้าไปในที่มืดหลังจากนั้นหมอไนก็ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยนะคะ2ก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารเช้า1เม็ดประมาณ9วันไม่เห็นอีกเลยนะคะไม่เห็นอีกเลยแล้วก็ทดสอบแค่นั้นค่ะหลังจากนั้นหมอไนก็เลยกลับมาทานตัวผลิตภัณฑ์ของหมอไนเหมือนเดิมมีคนถามหมอไนมาว่าอายุเท่าไหร่อายุมากแล้วอายุมากแล้วถ้าถามว่าอายุเท่าไหร่เหรอลองทายสิหมอไนจะเป็นรับปริญญานะคะเรียนอยู่ที่จุฬานะคะแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะภูมิพลอดุลยเดชนี่แหละค่ะท่านทรงให้รับทรงพระราชทานปริญญาบัตรเป็นรุ่นสุดท้ายโอ้ไปเช็คเอาเลยนะคะรุ่นสุดท้ายที่พระองค์ท่านรับปริญญาปีไหนเนี่ยบอกแล้วว่าอายุเยอะแล้วไม่อยากพูดว่าอายุเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเอาไปแทงหวยกันนะคะเบอร์โทรสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 แต่สำหรับท่านที่มีปัญหาอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเกาต์ปวดรูมาตอยหมอนรองกระดูกเคลื่อนหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นปวดหลังปวดต้นคอปวดเอวปวดไหล่ชาไปมือไปเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นทรงตัวไม่อยู่หรือท่านที่มีปัญหาเริ่มขาอ่อนแรงแล้วแล้วก็เดินไม่ไหวแล้วนะคะใช้ตัวช่วยละใช้วอล์กเกอร์ใช้นั่งรถเข็นบางท่านเริ่มติดเตียงเริ่มแบบลุกไม่ขึ้นขาไม่มีแรงนะคะ
ช้การแพทย์แผนปัจจุบันรักษาก็รักษาไปแต่มีตัวช่วยนะคะตัวผลิตให้ทานชุดที่บำรุงฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตนะใช้ชุดเดียวกันเลยถ้าคนที่ถึงขั้นขาอ่อนแรงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้หมอไหนเนี่ยจะมีวิทย์ทำสติ๊กเกอร์ทำใบแทรกเอาไว้ให้แล้วกันนะคะจะได้แนะนำวิธีการใช้เบอร์โทรท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบนะคะมีอาการยกแขนไม่ขึ้นเป็นข้อไหล่ยึดติดหรือเริ่มกำมือไม่ได้แขนไม่มีแรงแล้วหยิบจับของจะเริ่มหล่นแล้วบางคนก็หยิบจับช้อนไม่ค่อยได้แล้วให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิตนะคะใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดตรงบริเวณที่ฝ่ามือหรือข้อมือตรงไหนที่ขาอ่อนแรงแขนอ่อนแรงอ่อนแรงตรงไหนให้ใช้น้ำมันเขียวทาถูนวดแล้วทำกายภาพบำบัดวันละ4ครั้ง 2-4 ครั้งแล้วก็ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยืดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้าหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆให้ใช้ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0861061 0863538734 0813587340พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ

086355 0761 086355 0761 081-353-8734 081-353-8734เมื่อมีเคสหนึ่งอะค่ะขอเร่งด่วนนะคะคุณทัศนัยนะคะคุณอาทัศนัยหมอไหนเรียกคุณอาแล้วกันจะได้ดูเด็กๆคุณอาทัศนัยอายุ78ปีนะคะแล้วก็มีปัญหารบกวนสอบถามหมอไหนเข้ามาบอกว่าตอนนี้ควรจะผ่าตัดโรคกระดูกสันหลังหรือไม่จะมีความเสี่ยงหรือไม่ตอนนี้เนี่ยกำลังตัดสินใจอยู่ก็นั่งรถเข็นนะคะยังไม่ถึงขั้นนอนติดเตียงเดี๋ยวรายละเอียดของคุณอาทัศนัยนะคะวันพรุ่งนี้หมอไหนเล่าให้ฟังคือปัญหามาจากอย่างนี้คุณอาทัศนัยเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ค่อนข้างผอมแสดงว่าเป็นโรคเบาหวานดื้อยานะคะน่าจะมีปัญหาก็คือดื้อต่ออินซูลินละดังนั้นเนี่ยไม่แนะนำให้ผ่าตัดเป็นโรคกระดูกเสื่อมนะคะไม่แนะนำให้ผ่าตัดนะคะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้ายังคิดจะผ่าตัดเนี่ยไม่ควรใช้ผ่าตัดแบบธรรมดามันจะมีผ่าตัดแบบหลายๆอย่างเลยนะแบบส่องกล้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะปัญหาผลข้างเคียงเนี่ยหนึ่งต้องเช็คดูเกี่ยวกับเรื่องของใช้วิธีการผ่าตัดยาสลบหรือใช้บล็อกหลังนะคะแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่จริงๆกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะให้ทานให้ชุดให้ใช้ชุดฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ขยันออกกำลังกายนิดนึงนะคะใช้โกรทฮอร์โมนตาวิวิทโคเอนไซม์คิวเทนน้ำมันเขียวทาถูนวดตรงบริเวณที่ขาอ่อนแรงนะคะแล้วก็ทำกายภาพบำบัดซะช่วยได้ค่ะเบอร์โทร086-355-0761 086-355-0761 081-353-8734 081-353-8734